พุทธเจ้าท่านฉลาดในการกินกินเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมคิดโดยประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่กินแบบหลงงมงายบางคนบอกกินเนี่ยกินเจเนี่ยบริสุทธิ์ทั้งกันขวายบริสุทธิ์กับเราเพราะกินไม่แต่งรสเลยตื่นมากินแต่หญ้าอย่างเดียวมันต้องดีกับเรานี่ไปทำเป็นไก่มั่งไปทำเป็นเนื้อมั่งเป็นไส้กรอกมั่งไปทำฉลาดทำเนาะไอ้ขวายสู้ขวายไม่ได้ล่ะก็กินเลยแต่มันหลอกเลยนะนี่หมูเทียมนี่ไก่เทียมนี่อะไรเทียมโอ้โหควายยังไม่ทำเลยโยมแต่ใครโง่กันใช่ไหมทำเนี่ยนี่อร่อยนะเนี่ยเห็ดเทียมอะไรผมเคยกินเพราะเคยกินเจมา3ปีเคยอยู่ไปแต่กินตอนนั้นตมาชอบว่าไม่อยากวุ่นวายอยากกินแบบง่ายๆก็อยู่พออยู่3ปีออกจากประชาก็กินไงก็กินได้อยู่3ปีเนี่ยกินพอวันแรกเนี่ยกินเนื้อสัตว์เนี่ยเหม็นขาวน่าดูเลยต้องข่มใจกินแต่พอมันเข้าไปในร่างกายมันก็ปกติวันแรกโอ้โหเหม็นขาวถ้าคนคิดผิดนะโอ้ไอ้พวกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยกินยักษ์กินมารเป็นเหม็นขาวเราจะคิดว่าเรากินบริสุทธิ์เลยจะรังเกียจคนจะชวนคนอื่นกินตามเลยแต่มารู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรากินเพื่อให้เราสะดวกสบายในการอยู่ตรงนี้เพื่อญาติโยมจะได้ไม่ต้องไปหาเนื้อสัตว์มาผักบุ้งกับกำลึงทิ้งหยกกล้วยจะมากินตั้งหลายวันโยมต้มให้กินโอ้กินข้าวกับหยกกล้วยในขมขื่นน่าดูนะโยมนะ กินข้าวกับผักบุ้งบ้านนอกอะนั่นไม่มีอะไรถ้าวันไหนหลวงพ่อสวานมาวันนั้นเรารวยพอหลวงพ่อสวานมานะหลวงพ่อสวานมันสอนเราท่านมานอนบนข้างบนพอกับข้าวเพียบเนี่ยวันนี้หลวงพ่อสวานต้องมารู้ได้ไงก็ญาติโยมก็อยากทำบุญมอเรานี่พลอยได้กินดีๆไปด้วยอ่ะรู้เลยฉะนั้นเรื่องกินเนี่ยต้องเข้าใจว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนเป็นปัจจเวกขณะไอ้ที่เขาสอนทุกวันเนี่ยทำให้คนแตกแยกกันสอนกลับไปสู่เทวทัตมาเกิดใหม่แต่ว่าคนจีนกินเนี่ยกินเจกินล้างท้องอะไรเนี่ยคนจีนเขากินเสร็จแล้วเขาไม่ได้ตำหนิติเตียนลูกหลานว่ากินบันเป็นบาปเป็นบุญเขากินเพื่อล้างท้องอันนั้นถือว่าไม่กินเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้ากินตั้งสำนักกินด้วยจะต้องกินเจเดียวอันนี้คือแตกแยกแบบพระเทวทัตเลยพ่อแยกแม่แยกลูกเลยไม่รู้โยมก็เถียงในใจก็แล้วกันใช่ไหมแต่ทำไมก็เถียงอย่างเงี้ยก็เถียงตามตำราเนี่ย นี่หนึ่งข้อที่สำนักต่างๆทำตัวแล้วมากินขัดแย้งกันพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้กินอย่างนั้นนะพุทธเจ้าเขากินแล้วพระองค์หนึ่งมาบอกถ้าใครเถียงผมชนะนะผมจะยอมเป็นลูกศิษย์เลยทำไมกูอยากจะชนะเหมือนกันนะก็ไปเจอกันที่วัดอาวุธเขาก็เป็นลูกศิษย์ทางที่กินเจก็คุยกันเขาบอกว่าถ้าใครพูดเขาชนะโดยเหตุผลเอาพระไตรปิฎกมาอ้างเขาจะยอมนับถือเราบอกท่านคุยกับผมอย่าทะเลาะกับผมนะผมรู้ว่าพวกท่านเนี่ยเป็นคนที่จริงใจรุนแรงท่านรู้ผมขอคุยกับท่านโดยแบบเหมือนยุติธรรมเวลาท่านพูดมาผมจะนั่งฟังเวลาผมพูดไปท่านก็ต้องนั่งฟังผมห้ามประสานเสียงถือเอาชนะแพ้กันในเมื่อท่านก็มีเหตุผลผมก็มีเหตุผลคุยกันโดยไม่โกรธกันเลยเพราะผมอยากรู้ว่าพวกท่านคิดยังไงแต่ผมนี่จะเป็นฝ่ายแย้งท่านเพราะว่าผมว่าถ้าพวกท่านคิดไม่ถูกเพราะผมหลักพระไตรปิฎกผมยืนยันอาจารย์ท่านว่าถ้าใครไหนค้นหาพระไตรปิฎกได้จะให้รางวัลผมไม่อยากได้รางวัลแต่ผมอยากให้ท่านเข้าใจแล้วก็บอกคุยกันไปคุยมาเรื่องถือมือถือสากปากถือศีลคนที่พระที่กินอย่างเงี้ยถ้าไม่กินญาติโยมก็จะไม่ฆ่าสัตว์ถ้าไม่กินแต่แล้วญาติโยมก็จะไม่ทำบาปงั้นนี้พระควรจะงดเว้นก่อนคนนี้บอกเราก็บอกโยท่านคนนับถือพระกี่คนอิสลามก็ไม่นับถือพระคิดก็ไม่นับถือพระอิสลามเขาทำงัวทำแพะทำแกะกินเขาทำตามเราไหมพวกชาวทะเลเขาหาปลากินทุกวันเราไปห้ามเขาได้ไหมพวกชาวเขาพวกแมวพวกกระเรียงเราไปเนี่ยเขาก็ล่าสัตว์กินเราไปห้ามเขาได้ไหมแต่เมื่อเราไปแล้วเราไม่มีอะไรกินเลยข้าวเปล่าเขาให้เรากินเราก็กินเราไม่ได้ไปให้เขาฆ่าเรามาเพื่อเราเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่อเราเขาก็เถียงไปอีกผลที่สุดตมาบอกว่าก็เลยเล่านิทานให้ฟังว่ามีเรื่องหนึ่งฤาษีไม่กินเนื้อสัตว์ที่เขาถวายเพื่อตัวเองแต่กินที่ไม่แต่กินพิจารณากิน
ก็ฤาษีก็เป็นโพธิสัตว์โยมนี่ก็ไปถวายเพื่อจะจับว่าฤาษีคนนี้เข่งมากกินอะไรอะไรดีมากนาตถาก็นิมนต์ฤาษีคนนี้ไปฉันที่บ้านฤาษีก็พาบริวารไปฉันพอไปฉันเสร็จแล้วก็ทำเนื้อปลามาทำปลามาถวายพอกินเสร็จแล้วก็โพธนาบอกชาวบ้านพวกชาวบ้านท่านทั้งหลายฤาษีเนี่ยกินเนื้อสัตว์ละมบลบมากไม่น่าเชื่อถือเลยว่าครูญาติท่านบอกว่าดูก่อนอนนท์อันนี้ขออภัยเล่าข้ามโยมก็คิดอย่างโยมเขาคิดว่าจะจับผิดพุทธเจ้าก็นิมนต์พุทธเจ้าไปก็ไปถวายเนื้อปลาเนื้อน้ำเนื้ออะไรเนยใสเนยข้นปลาเนื้อนมสดปลาเนื้อนมสดถวายพุทธเจ้าพอถวายเสร็จแล้วก็โพธนาว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์กินในใสในข้นปลาเนื้อนมสดถือว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าทำไมกินอย่างนี้ก็โพธนาในที่ชุมชนพุทธเจ้าบอกดูก่อนอุบาสกอย่ายกโทษติเตียนเราอดีตที่แล้วมาก็มีอุบาสกอย่างเนี้ยนี่หมดฤาษีมาพอกินเนื้ออย่างนี้ก็ติยกโทษติเตียนทำให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดแต่ฤาษีนะเขามีฌานธรรมบัตรบอกว่าการกินเนี่ยเพราะร่างกายนี้เป็นดินน้ำไฟลมอาหารนี่ก็เป็นดินน้ำไฟลมมันไม่มีสัตว์ต้มแกงไปแล้วมันไม่มีสัตว์มันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเรากินเพื่อยังเวทนากินเป็นธาตุต้มแกงไปแล้วไม่มีสัตว์เลยไม่มีใครเรียกว่าเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ที่เรากินไปเพื่อยังเวทนาของเราไม่ได้กินเพื่ออ้วนผีฉะนั้นการกินอาหารของเรามื้อนี้เราไม่รู้หรอกว่าทายกคนนี้ทำถวายเราและไม่ได้ฆ่าเพื่อเราแล้วเราก็ไม่ได้ยินเสียงร้องแต่ถ้าเราได้ยินเสียงร้องก็ดีฆ่าเพื่อเจาะจงนิมนต์เรามากินจะถวายสิ่งนั้นนี้อย่างนี้เรากินแล้วเป็นบาปฉะนั้นเมื่อกินอย่างนี้ไม่เป็นบาปเพราะเราไม่รู้ไม่ได้ยินได้เห็นได้ฟังจิตเราบริสุทธิ์เรากินบริสุทธิ์ใจเราไม่กังวลเรื่องกินเลยแล้วก็ยกโทษให้กระดุมผีนั้นฟังกระดุมผีก็โอ้คนที่ตีเตียนพระเจ้าก็ฟังเลยพอฟังเสร็จแล้วก็คิดโอ้เรานี่หาเรื่องตีเตียนพระเจ้าพอฟังไปพระเจ้าก็พูดถึงว่ากินนั้นเป็นเรื่องของภายนอกคือของกายเราต้องรักษามันไว้ร่างกายมันเป็นเหมือนเรือต้องอุดต้องยาไว้แต่จิตใจนั้นเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสิ่งที่ดีนั่นคือจิตใจเราดังนั้นกินยังไงก็ช่างแต่ขอให้ใจเนี่ยบริสุทธิ์ถ้าก็เทศนาเสร็จแล้วคนนั้นก็สำเร็จโสดาบันเลยขอเข้ามากราบพุทธเจ้าทั้งแต่บัดนั้นคนที่ยกโทษติเตียนเรื่องนี้ก็ไม่มีนี่คือการกินพอเราพูดจบอุ้ยพระไตรปิฎกเชื่อไม่ได้เขียนเอาเองเพราะงั้นผมก็ไม่คุยกับท่านแล้วนะที่แรกท่านบอกเชื่อไปใจปิฎกแต่ใจปิฎกท่านอ่านหมดแล้วท่านเชื่อไปใจปิฎกพอเราพูดอ้างไปใจปิฎกพระไตรปิฎกเขียนเอาเองผมไม่เชื่อคนอย่างนี้ไม่คุยแล้วบอกผมไม่คุยกับท่านแล้วแสดงว่าท่านก็คงคิดอย่างนี้กันทั้งคณะเองมันก็จบไม่ต้องคุยกันคนไม่มีเหตุผลใช่ไหมกับปั้นทุบดินแล้วเถียงกับข้างกับครูก็เลยไปกันทั้งครูกับปั้นทุบดินเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เถียงกันแล้วเรื่องนี้อีกจะพูดให้ฟังพระโยมจะได้ไม่งมงายพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าฌานตอนจะมีผ่านในพุทธเจ้าเข้าฌานก่อนจะเข้าฌานในพุทธเจ้าเนี่ยได้ไหมพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านฉันข้าวในจุนทะในจุนทะเนี่ยทำสุกรมัทธวะสุกรเนี่ยไม่ใช่เห็ดนะคนอินเดียเขาไม่กินเห็ดนะทุกวันนี้เขาไม่กินเห็ดนะก็ทำสุกรเสร็จแล้วก็เอาเนื้อมันเนี่ยมาทำอาหารให้พุทธเจ้าอย่างประณีตแล้วพระอินทร์ก็เอาเนื้อสุกรมัทธวะเนี่ยเอาอาหารทิพย์เนี่ยมาใส่หอมหมดทั้งหมู่บ้านเลยพอเสร็จแล้วก็ให้พุทธเจ้าฉันพอพุทธเจ้าฉันปุ๊บก็อาหารที่ประเสริฐเนี่ยเป็นวันเนี่ยก็บอกอานนท์อาหารที่ไปฝังซะอย่า กินเพราะอาหารมื้อนี้เป็นของเทพให้เราพวกท่านก็กินอาหารที่เขาไม่ถวายพอกินเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็ถืออาหารประเสริฐบอกอาหารที่ได้บุญมากคือวันที่ตรัสรู้กับนิพพานวันนี้นายจุนทะเนี่ยมีปรารถนามาถวายเราเป็นอาหารที่ประเสริฐมากกินเสร็จแล้วก็ไปฝังไม่ใช่ฝังเห็ดนะฝังไอ้เนื้อตรงนั้น
ก็เดินทางกลับไปกุสินาราพอเดินทางไปถึงท่านามก็อาเจียนออกเป็นโลหิตเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโรคปักขันธิกาพาธพระสารีบุตรก็ออกนะคนที่บ้านเราเคยมีพอพ่อเตี้ยใกล้จะตายจะอาเจียนออกลุงอัตมาก็มีอาเจียนออกเรียกโรคปักขันธิกาพาธไอ้โดเจนโลหิตมันจะแตกจะอาเจียนออกเป็นกระโถนเลยก็เขาเรียกโรคปักขันธิกาพาธพุทธเจ้าก็เป็นโรคปักขันธิกาพาธอาเจียนออกเป็นโลหิตแล้วคนทั้งหลายก็บอกว่าเอ๊ะพุทธเจ้ากินยาพิษเข้าไปมั้งกินข้าวนายจันทุจันจุนทามาพระเจ้าบอกอนนท์กลับไปบอกนายจุนทาอาหารมื้อนี้คนมีบุญนั้นที่ถวายเราการที่เรากินนี้ไม่ใช่เป็นพิษภัยเพราะโรคของเราจะต้องอาพาธขอให้ไปบอกนายจุนทาว่าสบายใจเถอะอาหารของท่านประเสริฐมากเรากินแม้ไม่มีโทษก็ให้อนนท์ไปบอกจะได้ไม่เสียใจเพราะคนจะไปกล่าวโทษว่าเอาอาหารให้พุทธเจ้ากินแล้วตายพอไปบอกงานเสร็จแล้วจุนทะก็ดีใจโอ้เหรอโหอาหารมื้อประเสริฐเท่ากับวันตรัสรู้ใช่เหรอบอกเทพเขาลงมาใส่ทิพย์ให้ดังนั้นพุทธเจ้าเราเนี่ยไม่ตายด้วยคมหอกคมดาบไม่ตายด้วยยาพิษดังนั้นพุทธใครเอายาพิษมาใส่ก็กลายเป็นจืดไปหมดคมหอกคมดาบก็เป็นดอกไม้เป็นพวงมาลัยหมดดังนั้นพุทธเจ้าไม่ตายด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหมดเพราะบุญมากแล้วใครฆ่าไม่ตายต้องตายตามอายุใครดังนั้นพุทธเจ้าจึงไม่ต้องกลัวใครทำอันตรายเลยไม่ต้องมีองครักษ์เพียงแค่อานนท์คอยดูแลว่าพุทธเจ้าจะทรงต้องการอะไรคอยดูแลโบกพัดหรืออาหารน้ำอะไรเท่านั้นเองไม่ต้องไปป้องกันว่าใครจะมาฆ่าพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีชื่อเสียงโด่งดังคนจะปองลายพระพุทธเจ้าใครทำไม่ได้แค่ไหนขมังธนูเงื้อธนูยิงไม่ออกเลยมือค้างปากค้างน้ำลายไหลปวดจะตายต้องขอเข้ามาพระเจ้าจึงเอามือลงได้ฉะนั้นบุญญาฤทธิ์จึงเหลือทุกอย่างเมื่อเป็นงี้พระเจ้าบอกว่าอาหารมื้อสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่กินอีกต่อไปแต่ถ้าใครจะถวายอาหารเราอย่าไปถวายตายแล้วจะทำบงสรวงเราไม่ได้เพราะสมัยก่อนตายแล้วจะไปไว้ปากหลุมนะคนสมัยก่อนนะอานนท์คนเมื่อเราตายแล้วนิพพานแล้วอย่าเอาข้าวเอาน้ำด้วยอะไรไปวางที่ปากหลุมเราไว้นั่นคือเป็นการงมงายเพราะทำกันมานานแล้วไม่มีใครมีปัญญาดังนั้นพระองค์ต้องให้คนที่มากราบไหว้พระองค์เนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรมะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาเรื่องเกิดแก่จะตายโดยความไม่ประมาทนี่คือการถวายพุทธเจ้าอย่าเอาข้าวน้ำมาเรานิพพานแล้วไม่มีอิ่มไม่หิวแล้วนิพพานังปรมังสุขังนิพพานไปสุขดังนั้นพุทธเจ้าจึงอิ่มแล้วบริบูรณ์ที่คนทำไมนี้ก็กลับมาย้อนด้วยความไม่รู้อยากจะถวายข้าวพระเจ้าเพื่ออยากจะได้บุญอยากจะได้รวยอยากจะได้มีโน่นมีนี่แต่เขาก็ไม่ขัดพระเขาไม่ขัดแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าบอกไม่ใช่นะที่เราจะทำต้องปฏิบัติตามวันนี้ในจุนทะถวายแล้วเรานิพพานแล้วในจุนทะก็ไม่ต้องถวายอีกเพราะเป็นมือสุดท้ายไม่มีต้องขาดแล้วใครก็ไม่ต้องถวายถ้าอยากจะให้ถึงพระเจ้าต้องปฏิบัติบูชาด้วยการสวดมนต์ภาวนาทำความดีสี่ห้าสี่แปดนี่คือสิ่งที่ถวายให้พุทธเจ้าพุทธเจ้าโมทนาตรงนี้พุทธเจ้าไม่รับอย่างอื่นนี่คนไม่รู้เรื่องอะไรก็มาติดตรงนี้อีกมาติดวัตถุนิยมตรงนี้ว่าต้องถวายข้าวพระทุกวันไม่ปฏิบัติเลยไม่ปฏิบัติเลยไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาถวายข้าวพระแล้วก็ลาข้าวพระคิดว่าพุทธเจ้าถึงแล้วรู้ไหมว่าพุทธเจ้าต้องติดเตียนมาแล้วว่าอันนี้ไม่เข้าใจถึงพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นเข้าถึงเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมนั่นคือธรรมที่พุทธเจ้าต้องการแสดงนี่คนก็มาอุตริกันอีกบางแห่งว่าต้องถวายข้าวพุทธเจ้านะถ้าโยมถวายข้าวพุทธเจ้าเนี่ยก็แสดงว่าพุทธเจ้ายังมีชีวิตมีวิญญาณอยู่สิยังเป็นผียังเป็นวิญญาณอยู่พุทธเจ้ายิ่งกับฉะนั้นคนที่ตายไปเป็นเทวดาคนที่ตายที่ว่าสร้างวัดสร้างวาเนี่ยตายไปเป็นเทวดาอยู่ในวัดจังกฐานเงี้ยเขาไม่กินข้าวหรอกเขาโมทนาบุญกับพวกเราเขามีอาหารทิพย์15วันเขาจะมีทิพย์สมบัติของเขากินเขาจะอิ่มเบิกบาน15วันเขาจะกินทิพย์ของเขาบุญที่เขาทำไว้เขาจะกินโยมจะเอาข้าวไปกองตามบัวบกขวาไปให้เขากินไอ้นี่มันหยาบของนี่เป็นของมนุษย์

พวกสัตว์เขากินนกหนูปูปลาพวกสุนัขเขากินถ้าจะทำบุญให้เทวดาก็ต้องอุทิศบุญให้เขาเขาจะโมทนาแต่บุญที่เขาทำนั้นเขากินอิ่มแล้ว15วันเอาขึ้นไปถึงชั้นดาวดึงดาวดึงก็อาหารปราณีกับชั้นจาตุมอีกเขาจะสนุกสนานรื่นเริงเบิกบานเขามีกรรมคุณเป็นเครื่องกินรูปเสียงกินรสเขาเป็นเครื่องกินอร่อยกว่าข้าวน้ำเทวดาบางตนหลงไปอยู่บนโน้นสนุกเพลิดเพลินซะเดิมลืมกินอาหารตกสวรรค์ตายมาก็มีเดี๋ยวคราวหลังจะเล่าให้ฟังเสร็จแล้วพอไปเป็นพรหมปุ๊บพอนั่งสมาธิเป็นพรหมพอเข้าฌานได้ตายปุ๊บจากพรหมไม่กินอาหารเลยพรหมชั้น1ชั้น2ชั้น16พรหมมี16ชั้นชั้นอนาคาผมอนาคาผมไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วไปนิพพานพวกนี้พอเป็นพรหมไม่กินอาหารแล้วเพราะมีวิมุตติอยู่ในใจเช่นเมตตากรุณามุตตาเบคาฉะนั้นพรหมจึงไม่หิวอะไรเลยอยู่ได้เป็นกับเป็นกันอยู่ได้ยาวนานฉะนั้นเสวยสุขทองใจและนิพพานคืออะไรนิพพานเหนือเทวดาเหนือผมยังจะกินข้าวคือโยมโขงนี่ก็ยุ่งยากตายต้องไปตั้งมาเข้าเตาไฟไปบนนิพพานนี่อีกนี่คนไม่รู้เรื่องท่านหลงโอ้โหหลวงพ่อนี่เอาข้าวไปถวายพระเจ้าได้นี่เก่งมากมีฌานมียานพวกเรารีบไปทำบุญกับท่านเถอะจะได้ไปเจอพระพุทธเจ้าเราไปไม่ถึงก็ฝากนี่คือความโง่ของเราหลงของเราที่ไม่รู้จริงเทวดา15วันกินทิ้งพรหมไม่กินแล้วพระพุทธเจ้านั้นนิพพานังปรมังทุกข์นิพพานกินวันสุดท้ายแล้วไม่กินแล้วไม่ทานแล้วเราเป็นชาวพุทธให้เขาหลอกเราทำไมเราก็เข้าใจไอ้พวกที่เอาข้าวไปถวายพระเจ้าบนนิพพานน่ะหลอกเราแล้วไม่รู้จริงตามพระไตรปิฎกไม่มีเลยพระไตรปิฎกบทไหนก็ไม่มีว่าพระพุทธเจ้าจะลงมาฉันนะข้าวมนุษย์นี่จะมาให้ข้อคิด2อย่างนะข้อคิดเรื่องเทวทัตข้อคิดเรื่องอาหารถวายพระพุทธเจ้านะอาตมาประเทศแล้วเขาเขียนหนังสือมาด่าอาตมาก็มีบอกด่าก็ด่าไปเถอะมันไม่ได้แต่ก่อนอาตมามาอยู่สังฆทานเนี่ยโยมก็เอาเหล้ามาถวายพระโตเอาทุเรียนมาเอาหัวหมูมาตอนเย็นนะโยมนะตอนเช้ากลัวพระเอาอ่ะมาถวายเสร็จก็จุดประทัดปุ๊บแล้วพวกลูกศิษย์แล้วก็คอยจ้องเลยถ้าทิ้งกูเอาเลยมาลาเสร็จเอาไปกินเกี้ยงเลยโยมเราบอกหลวงพ่อโตไม่กินแหว่งตั้งนิดเดียวก็หลวงพ่อโตคือพุทธเจ้าเราเป็นองค์แทนใช่ไหมนั้นเทวดาเขารักษาอยู่เย็นเป็นสุขใครมากราบมาไหว้เขาว่าโมทนาปกป้องรักษาเป็นคนดูแลพ่อแม่จะเทวดาเขาจะคุ้มครองเขาไม่สาบไม่แช่งก็ดีแล้วเราก็เลยไม่ได้สักทีเพราะเขามาถวายทุเรียนเราเปิดทุเรียนก็ดิบอีกด้วยแล้วเราก็เลยแกล้งบอกโยมถ้าจะถวายหลวงพ่อโตให้กินหลวงพ่อโตกินเนี่ยทำส้วมให้หลวงพ่อโตด้วยสิเขาเกลียดไม่เข้าบุญไม่เข้าวัดสังฆทานเลยบอกไม่ทำบุญหลวงพ่อต้องว่าหลวงพ่อจะหนองไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเข้าพระยังถวายไม่เป็นเลยแล้วก็แกล้งบอกทำส้วมดีหลวงพ่อโตกินจะได้ถ่ายหลวงส้วมอันนี้คือคนเขาเรียกอะไรนะคนพูดไม่รู้เรื่องขาดตัญญาถึงเราก็ไม่ว่ากันแต่เราต้องเข้าใจพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้คือไปด้วยใจกินอะไรก็ต้องกินที่ใจแล้วอิ่มที่ใจบุญมาอยู่ที่ใจเราจะได้ไม่ไปเชื่อผิดเข้าใจไหมมันสับสนทำให้คนแตกแยกกันอาตมาไปถามพวกทิเบตว่าทิเบตทำอย่างนี้เพื่ออะไรกวดมนต์ไหว้พระเขาอยากได้ลาภเยอะอ๋อนึกว่าจะไปนิพพานเพราะก็อยากได้ลาภเยอะๆทำแล้วจะไปรวยเร็วๆอ๋อแต่เขาทำเพื่อไปรวยเร็วๆไอ้คนที่ถวายข้าวพระพุทธเจ้าอยากจะมีลาภเยอะๆจะได้กลับคืนมามีลาภมีข้าวมีปลากินไอ้นี่ทานบารมีหลวงพ่อจังหวะบอกยังที่เราทำเนี่ยอย่างที่เราไปตั้งโรงทานหน่อยอย่างนี้ดีก็ไปถวายพระพุทธเจ้าไอ้พระพุทธเจ้าให้ทำไปแล้วไอ้คนหนึ่งมันไปฆ่าคนมาไอ้คนนั้นก็พอเห็นไอ้คนนี้เข้าโบสถ์หลังก็ไอ้นี่ก็แอบไปหลังโบสถ์หลวงพ่อครับผมนี่ไปปล้นไปฆ่าคนมาหลวงพ่อ

0: ะบอกใครนะครับจะบอกใครนะว่าผมไปฆ่าเขาไปปล้นเขาเก็บเป็นความลับนะครับหลวงพ่อไอ้คนข้างหลังมาอยู่ในโพรงเออกูไม่บอกต้องการมึงที่จะบอกไอ้นั้นดีใจพอหลวงพ่อพูดได้กลับมาถึงบ้านบอกพอกินเหล้ามาบอกไอ้หลวงพ่อนี่พูดได้ว่ะพูดใครนะกูไปสาบานท่านว่าจะไม่พูดอะไรเรื่องทั้งหมดเนี่ยท่านบอกเออกูไม่บอกนะมึงที่จะบอกมึงทำอะไรกูไปฆ่าไปพ่นเข้ามาบอกเขาหมดเลยคนนี้เคยถึกไปบอกเขาหมดแล้วไอ้คนนั้นไม่บอกก็มารู้ว่าไอ้นี่อธิษฐานมันก็ไม่กล้าบอกพระพุทธเจ้าพูดได้ก็คือใจเรานั่นเองพูดได้ก็เราต้องเข้าใจนะโยมนะการปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกปฏิบัติบูชาถึงเราปฏิบัติบูชาถึงเราให้อะไรก็ไม่ถึงเราจะให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าผ่อนท่อนสบายให้อยู่ไม่ถึงเราถึงตัวเองแต่ที่จะถึงเราก็คือการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้านั่นคือศาสนาส่งไว้เป็นคำสอนเอาละนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายวันนี้ตั้งใจมาถืออุโบสถมาบวชพระก็สำเร็จทุกอย่างขอโมทนาทุกคนแล้วก็คืนนี้ใครจะเวียนเทียน16:00 น.ก็เวียนเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเป็นชาวพุทธก็ต้องแสดงตัวเป็นพุทธมามขะเพื่อมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจเที่ยงคืนก็เวียนอีกครั้งหนึ่งพระท่านจะเทศ16:00 น.ก็เวียนอีกครั้งหนึ่งใครจะทำมากก็ได้มากใครจะทำน้อยก็ได้น้อยก็ควรจะทำให้เป็นทางใจของเราที่ระลึกถึงพุทธคุณอย่างเงี้ยไม่ต้องให้ข้าวน้ำอันนี้ก็คือทำให้พุทธเจ้าถึงพุทธเจ้าการปฏิบัติถือศีลแล้วก็เวียนเทียนปฏิบัติธรรมนี่ถึงพุทธเจ้าโดยตรงนะก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
3: พิษจากบุหรี่น่ากลัวการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้คนที่สูบดูเท่น่าหลงไหลแต่จะทำให้คนสูบเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงสารพัดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งปากหลอดลมกระเพาะปัสสาวะตับอ่อนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคถุงลมป่งพองเส้นเลือดในสมองและเส้นเลือดหัวใจตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายและอาจถึงตายในที่สุดเพราะในบุหรี่ที่มีส่วนผสมของสารพิษกว่า 4,000 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4: แล้วยังได้ของแถมจากควันบุหรี่อีกด้วยค่ะทำให้หน้าเหี่ยวแก่เร็วเป็นโรคเหงือกฟันดำมีกลิ่นปากเล็บเหลืองเป็นแผลเรื้อรังไอเป็นเลือดเบื่ออาหารผอมลงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศพิษจากบุหรี่น่ากลัวจังคงต้องขอร้องให้แฟนเลิกสูบแล้วล่ะทำไงดีคะหมอกัน
3: การเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ตั้งใจให้มั่นหากำลังใจวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าลงมือปฏิบัติไม่หวั่นไหวห่างไกลสิ่งกระตุ้นไม่หมกบุ่นความเครียดจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายสิ่งสำคัญต้องอย่าท้อใจคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้คนไทยร่วมใจทำความดีงดเหล้าบุหรี่ทั่วไทย
5: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับชาวต่างชาติที่สำรองห้องล่วงหน้าก่อนเข้าพักในโรงแรมมักจะพูดว่าอย่างไรครับเขามักจะใช้คำใดคำหนึ่งในสองคำนี้ครับคือ reserve หรือ book ครับ reserve หรือ book ทั้งสองคำหมายถึงสำรองหรือจองและมักจะบอกว่า I have reserved a room หรือ I have booked a room อีกครั้งหนึ่งครับ I have reserved a room หรือ I have booked a room ความหมายก็คือผมสำรองห้องไว้แล้วเพราะว่า room หมายถึงห้อง reserve กับ book เป็นกริยานะครับทั้งคู่แต่ถ้าเป็นคำนามนะครับเราจะใช้ reservation กับ booking reservation กับ bookingเขาจึงอาจจะพูดว่า I have a reservation หรือ I have a booking I have a reservation หรือ I have a booking ผมทำการสำรองห้องไว้แล้วนอกจากนี้แล้วก็ยังอาจจะพูดว่า I have made a reservation หรือ booking ครับเพราะ to make a reservation หรือ booking หมายถึงทำการจองห้องคงต้องจำว่า reserve กับ book คือจองและ reservation กับ booking คือการจองไม่น่าจะมีปัญหาผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

พ็ญเดือน15ค่ำคืนวิสาห่วงแห่งเนรัญชราใหญ่กว้างแท่นกุสะนามาตินชาติโพพฤกแหล่งสมสร้างสืบท้วนบารมีสิบทัศพลันเปี่ยมทนพุทธธรรมลุอนุตระสัมโพธิพร้อมโปรดหมู่สัตว์น้อมนำเนื่องสวัสดิ์ไปเกลือกลั้วเสพซ่องกิเลสสิ้นบ่วงมารบทคลองสี่สุภาพเรื่องคืนวิสาพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชนิพนธ์เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจประชาชนให้ทราบถึงประวัติและความสำคัญของวันวิสาขบูชาตลอดจนให้พร้อมใจกันระลึก

ือน6แห่งปีสุดท้ายของพระชนชีพพระผู้มีพระภาคเจ้าบรรทมเหยียดพระวรกายในท่าสิหสายาตพระกายสงบหลับพระเนตรสนิทแวดล้อมด้วยพุทธบริษัทมากมายแผ่เป็นปริมณฑลทุกคนรอฟังพระอนุรุทธเถระที่เข้าฌานตามดูจนพระพุทธองค์ปรินิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานไปแล้วแต่ความดีและพระเกียรติคุณของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ในโลกต่อไปพระอานนท์พุทธอนุชาไม่สามารถที่จะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้รำพึงว่าโอพระมหามุนีบัดนี้ข้าพระองค์เป็นประดุจนกในเวหาไร้ร่มโพที่จะจับเกาะเป็นประดุจเด็กน้อยผู้ขาดมารดาเหมือนเรือที่ลอยคว้างในมหาสมุทรอ้างว้างว้าเหวสุดประมาณเป็นเวลา25ปีจำเดิมรับหน้าที่พุทธอุปถากมาเคยรับใช้ใกล้ชิดเสมือนเงาตามติดพระพุทธองค์บัดนี้พระองค์เสด็จจากไปเสียแล้วท่านรู้สึกว้าเหวเงียบเหงาที่ไม่ได้เห็นพระองค์อีกต่อไปเวลา25ปีนานพอที่จะก่อความรู้สึก

แม้เวลาล่วงเลยมานานนับได้ 2,547 ปีพุทธบริษัทวัดสังฆทานก็ได้จัดงานวันวิสาขบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่2มิถุนายนพุทธศักราช 2,547 ในงานมีการอุปสมบทหมู่พระภิกษุถึง21รูปมีการหลอมทองที่ลานพระธรรมจักรเพื่อทำยอดฉัตรเตรียมบรรจุพระบรมอัฐิธาตุในโอกาสต่อไปด้วยเดิมหวังว่าหลวงปู่สังวานซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราจะเป็นผู้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเป็นประธานในการยกฉัตรทองคำของอุโบสถแก้วเหมือนดังที่ท่านได้มาเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังนี้เมื่อวันมาฆบูชาพุทธศักราช2537ที่ผ่านมา

ในตอนเย็นวันอังคารที่1มิถุนายนวันนี้อาการอาพาธของปู่ยังไม่ดีขึ้นหลวงปู่มีเพียงแต่ลมหายใจหลับตาสงบนิ่งคณะพระภิกษุจากวัดอโศการามจำนวน108รูปได้มาสวดมนต์บททิพยมนต์นานประมาณเกือบ4ชั่วโมงเต็ม

0: จากนั้นแม่ชีและอุบาสิกาก็มาสวดมนต์นั่งสมาธิที่ศาลาเรือนไทยตลอดคืนอยู่ในสัจฉิกเพื่อรับอรุณของวันวิสาขบูชาน
1: าคาปกังตุมินังปัสสติ
2: ทั้งเราก็ไม่อยากให้ไปอยากให้เอาตรงนี้เป็นโรงพยาบาลถ้าเป็นไรไปก็อยากให้ท่านดับตรงนี้ไม่อยากให้ไปดับที่โรงพยาบาลกลัวว่าจะอยู่ในสภาพที่แบบเหมือนคนสิ้นแบบว่าเหลือแต่ลมหายใจแต่ความรู้สึกนั้นถูกวิทยาศาสตร์ครอบงำไปแสดงเหมือนว่าเอาออกซิเจนใส่ถ้าเจนเหลือแต่ลมหายใจแต่ความรู้สึกนั้นไม่มีทรมานเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าขอร้องให้หมอว่ามารักษาที่นี่หมอเขาก็ศรัทธาหลวงพ่อก็อยากจะรักษาให้หายว่าถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยจะช่วยได้มากกว่านี้เลยเขาจะเปลี่ยนเวรเปลี่ยนยามกันรักษาให้หายเพราะโรคหลวงพ่อเนี่ยสามารถจะยืดอายุได้หมอก็

0: ดอย่างนั้นเราบอกว่าหลวงตาท่านบอกแล้วว่าให้รักษาที่นี่ไม่ให้ไปโรงพยาบาลเราก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงก็ต้องเอาหลวงตามาขออภัยเอามาอ้างเพื่อให้หมอยอมรับเราแต่พระก็โทรมาอีกครั้งหนึ่งทางเลขาของตาอาตมาก็เลยบอกว่าโรงพยาบาลน่ะมันติดเชื้อมานะไม่ใช่ติดเชื้อที่วัดเนี่ยนะติดเชื้อมาจากโรงพยาบาลก็บอกทางเลขาหลวงตาไปแล้วหมอเขาก็มาเฝ้ากลางคืนมาเฝ้าตลอดสว่างทางหมอทางพยาบาลลูกคือชาวบอกหมอบอกกับพระว่าลึกโยมบอกว่ายอมแพ้แล้วเมื่อคืนนี่มาเฝ้าแล้วพระโยมที่นี่ดูแลสุดยอดเลยไม่เคยเจอพระที่ไหนดูแลอย่างนี้เลยโหไปโรงพยาบาลสู้ไม่ได้โรงพยาบาลคงไม่ดูแลขนาดนี้ยอมเพราะอย่างนั้นหมอก็เลยไม่เอาคิดเอาไปโรงพยาบาลญาติโยมพระที่นี่ดูแลทุกระยะเลยกระแลมกระไอเป็นอันว่าต้องมีกระโถนมารองรับมีผ้าเช็ดมาเลยเวียนยามตลอดพยาบาลก็เวียนยามพระก็เวียนยามหมอก็คงมาดูแล้วก็โอ้โหมาเฝ้าแล้วที่นี่เขาดูแลหลวงพ่ออย่างดีที่สุดหมอก็เลยต้องมาอยู่พาเพื่อนพาผูงมาหมอชื่อคุณหมอชินหมอหลายคนนะจำได้ไม่ได้บ้างก็เลยมาต้องมาเป็นดูแลหลวงปู่ยันสิ้นตีสองวันที่จะสิ้นนะตีสองเราก็ดูแล้วหลวงปู่ยังไม่ไปนะตีสองแล้วก็เลยลงไปข้างล่างก็ไปนั่งคุยกับหมอก็บอกว่าแต่หมอสมชัยก็บอกว่าไปคืนเนี้ยแต่เขาบอกมาคืนก่อนทิ้งแล้วไม่ไปก็คืนเนี้ยหลวงพ่อไปคุยกับหมอว่าทำยังไงหลวงพ่อจะไม่มีเวทนา บอกหมอหลวงพ่อต้องไปเนี่ยทำไงหลวงพ่อไม่ต้องมีเวทนาบอกไอ้เครื่องที่มันทางปอดเนี่ยมันเป็นเวทนายันตายอ้าวอย่างนี้มันทำลมให้หลวงพ่อไม่ได้สิต้องเอาออกซิเจนธรรมดาได้บอกได้เขาทีแรกเขาก็ไม่มั่นใจในตัวเราพูดนะเขาไปอ่านหนังสือที่หลวงตาคำบรรยายที่พูดว่าให้หลวงปู่สังวาลไปอย่างสงบอย่าไปแตะไปต้องอะไรท่านอย่าไปทำอะไรให้มันคลายเครื่องท่านจะได้สงบเลยหมอมาดูตรงนั้นปุ๊บหมอเชื่อหลวงตาเราก็สบายใจหมอเข้าใจแล้วนะหมอก็เลยมาทำให้เอาตัวออกซิเจนที่มันรุนแรงนั้นออกก็เหลือแต่ออกซิเจนธรรมดาแบบเราก็บอกว่าหลวงพ่อเราเนี่ยอายุ95ปีก็ใช้วิธีเนี้ยออกซิเจนเบาๆเนี่ยหมอสมชัยก็มาเฝ้าพออะไรจะไปก็มองหน้าเราหน่อยแล้วก็ไปเลยบอกเข็นไปง่ายดีก็บอกหมอว่าเนี่ยพ่ออาตมาเนี่ยไปง่ายจังเลยนั่งเอนพิงอยู่เนี่ยพอมองหน้าเราก็คล้ายว่าลานะลาลูกลูกเนี่ยหมอพิเศษยงลูกศิษย์นี่ก็หมอพิเศษสำหรับครูบาอาจารย์
1: ด้วยอายุสังขาร89ปีหลวงปู่ท่านได้เลือกวัดสังฆทานเป็นสถานที่ละขันของท่านท่านเลือกที่จะฝากกายสังขารของท่านไว้กับหลวงพ่อสนองกตปุญโญพร้อมกับโครงการต่างๆที่ยังค้างไว้ให้หลวงพ่อสนองได้สืบสานต่อไปพระพุทธองค์ทรงเลือกเมืองกุสินาราเป็นสถานที่ปรินิพพานเหล่าสาวกของพระพุทธองค์ท่านก็มีสถานที่นิพพานแต่ละแห่งของท่านแตกต่างกันไปด้วยเหตุผลที่ควรเคารพหลวงปู่สังวาลผู้เป็นพระอริยสงฆ์ผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพยิ่งท่านก็มีเหตุผลของการเลือกที่ละสังขารของท่านด้วยเหตุผลที่ควรเคารพเช่นกัน

0: รุ่งเช้าของวันวิสาขบูชาที่วัดสังฆทานจึงเป็นงานที่มีบรรยากาศแห่งความสูญเสียผู้ที่เคารพเทิดทูนอย่างที่สุดจากปากต่อปากการติดต่อบอกข่าวของเหล่าลูกศิษย์เหล่าศิษย์ก็ทยอยกันมากราบศพของหลวงปู่ที่ทอดร่างอยู่บนเตียงสภาพสรีระของท่านมีผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสสวยงามเหลืองอลามอย่างไม่น่าเชื่อลูกศิษย์ที่มากราบหลวงปู่ต่างก็มากราบด้วยอาการอันสงบแต่เมื่อสบตาก็มีความรู้สึกที่เข้าใจได้ตรงกันว่าใจหายกับการจากไปของหลวงปู่ความดีงามความเมตตาของท่านหลั่งไหลมาสู่ความนึกคิดประติดประต่อเป็นเรื่องราวในอดีตเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมแม้เสียงแสดงพระธรรมเทศนาของท่านก็ผุดขึ้นมาในจิตสำนึก
1: นี่ที่เราปัญญาไม่เกิดเนี่ยนะมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยจะมาเกิดเป็นคนเนี่ยจะมาจากสวรรค์ก็ไม่รู้จะมาจากนรกก็ไม่รู้แล้วทีนี้จะไปสวรรค์หรือจะไปนรกก็ไม่รู้อีกนี่แหละพระองค์ว่าพอกราบลงถ้ารู้ซะแล้วท่านว่าไม่ลงอ่ะลูกเรารู้แล้วลูกเรารู้แล้วนี่พระองค์ดีใจอาตมาเห็นญาติโยมมาบำเพ็ญบุญกับพระสนองนี่ก็ดีใจเรียกพระสนองนี่อยู่ในป่าช้านะข้ามไม่ชีแมนสิขอให้พูดกระจันสักน้อยไม่ได้หรือนี่จะพูดทำไมแล้วก็เคยพูดกันมานานแล้วอีกน้อยก็คงได้พูดแล้วอาตมาก็กล่าวเงี้ยความอยากจะพูดกับลูกอะลูกไม่ได้พูดเลยคือธรรมะที่จะเกิดเนี่ยไม่เกิดอยู่กับคนพูดมากๆหรอกชอบคนหุบปากนานๆแล้วก็ถึงจะชอบเกิดพูดน้ำลายไฟดับไปไม่เคยเกิดแล้วสมาธิไม่เคยเกิดลมมันออกไปสมดลมมันไม่คั่งอยู่ในท้องสมาธิก็ไม่เกิดลมก็ไม่ละเอียดได้สิพูดมากลมหยาบใหญ่จริงหรือเปล่าเนี่ยจริงไหมโยมมันหยาบพูดมากหลมหยาบแล้วกิเลสก็ไม่กลัวคนพูดมากกิเลสนี่มันกลัวคนนิ่งคนเชื่ออยู่นะฮะนะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ปะเรก็บอกว่าเอาเงินยัดแต่ปากแต่ปะเรก็ลวงเอาหมดไม่ได้ไปเลยสิ่งทำเท่านั้นเองที่จะไปได้โยมอุตส่าห์มีศีลธรรมอุโบสถเนี่ย3โกฏปีก็6กลานปีมนุษย์รักษาอุโบสถรักษาศีลอุโบสถแล้วก็พวกเราแก่จะหลังงอมลำเงิมแล้วก็ยังไม่ค่อยเอาแค่นี้ก็ความตายจะมารอเข้ามาแล้วเราก็มารักษาอุโบสถสิรักษาศีลมันลำบากลำบนอะไรที่ไหนล่ะนอนก็ได้นั่งก็ได้ไม่ต้องอุทธรณ์นอนไกลเขาเกี่ยวข้าวดำนาเขายังทำก็ได้เป็นวันวันนี่มารักษาศีลมานอนที่วัดนอนอยู่เฉยๆฟังเทศฟังธรรมมั่งอ่านตำราพลิกตำราดูมั่งเท่านี้ก็จะได้บ้านทองเรือนทอง50โยชน์60โยชน์100โยชน์ก็ได้นี่ผู้ชายก็เป็นพระอรหันต์ได้ผู้หญิงก็เป็นพระอรหันต์ได้ใครหมดกิเลสก่อนใครก็เป็นคนแก่นี้ถ้าเข้าใจเลยเอาง่ายไปเลยกันนะก็กิเลสมันหมดแล้วถ้าไม่รู้จักแล้วก็เหมือนเม็ดข้าวนั่นแหละโยมถ้าไม่รู้จักนะมาดูจักธรรมะเหมือนเม็ดข้าวนั่นแหละพอไปลงที่ชุ่มที่แจ่แล้วต้นขึ้นเลยเชียวเลยคนแก่นี่ไม่รู้จัก ไม่รู้จักว่ากิเลสปีพอไปก็เดี๋ยวมันไปเกิดใหม่ก็สิถ้าหากว่ารู้ทันโอ้หมดกิเลสแล้วเราถือเอามรรคผลถือเอาความว่างไม่มีกิเลสเป็นพระอริยเจ้าสักง่ายๆเลยนะจะประมาทคนแก่ไม่ได้ขอให้คนแก่ฉลาดเถอะโยมถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าต้องฉลาดแน่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้ก็นอนเอาธรรมะสินี่แก่แล้วก็ไม่เจียมตัวไปด่าลูกด่าหลานใหญ่มันก็ไม่ได้ธรรมะเลยก็ไม่ได้ไอ้ของไม่ดีทั้งนั้นก็เกลียวอย่างกับพวกเรานี่ก็คงจะเบากันแล้วนะเบากันพอทนกันไว้ได้แล้วเอาละตอนนี้พอแล้ว
0: นึกย้อนหลังครั้งวันอาสาฬหบูชา13กรกฎาคมพุทธศักราช2546ท่านได้มานั่งในอุโบสถแก้วท่ามกลางสงฆ์เพื่อรับมอบวัดสังฆทานซึ่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นผู้นำถวายและในวันเดียวกันนั้นเองหลวงปู่ก็รับที่จะเป็นประธานสงฆ์วัดสังฆทานด้วย

ในวันที่8ถึง14มีนาคมพุทธศักราช2547คณะศิษย์ก็ได้จัดงานมุทิตาสการะถวายหลวงปู่ซึ่งเป็นการจัดที่วัดสังฆทานเป็นครั้งแรกผู้คนหลั่งไหลมันแน่นขนาดทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่

วันนั้นหลวงปู่มีปีติมากท่านพยายามที่จะแสดงพระธรรมเทศนาแต่ก็พูดได้ไม่กี่คำแม้เพียงเท่านี้ก็เป็นที่ชื่นใจของญาติโยมอย่างเหลือประมาณเพราะงานมุทิตาสการะหลายปีที่ผ่านมาหลวงปู่จะป่วยแต่ปีนี้ทุกคนดีใจที่หลวงปู่มีสุขภาพ

เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2547หลวงปู่เริ่มป่วยเจ็บหน้าอกอยู่หลายวันคณะศิษย์จึงได้พาหลวงปู่ไปตรวจที่โรงพยาบาลรามคำแหงผลการตรวจออกมาคือหลวงปู่เส้นเลือดหัวใจตีบแพทย์ทำการรักษาโดยทำบอลลูนเส้นเลือดหัวใจเมื่อกลับมาสังฆทานได้2-3วันก็ปวดท้องข้างขวาจึงย้อนกลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งแพทย์ตรวจพบนิ่วในถุงน้ำดีจึงได้ผ่าต่อท่อเพื่อระบายนิ่วในถุงน้ำดีออกโดยไม่ตัดถุงน้ำดีทิ้งท่านอยู่ในห้อง ICU 1สัปดาห์แพทย์ตรวจเจอเชื้อมะเร็งในปอดโดยการตรวจทางเสมหะหมดทางรักษาจึงอนุญาตให้กลับวัดซึ่งก็ตรงกับความต้องการของหลวงปู่ที่ขอกลับวัดสังฆทานเมื่อหลวงปู่กลับมาอยู่วัดอาการดีขึ้น 4-5 วันแล้วก็ทรุดหนักลงอีกจนกระทั่งมรณภาพในที่สุด

ที่เรายินเล่ากันอยู่เนี่ยเราควรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยกันจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ลาวัตตะวัตตะสงสารในโลกนี้เราขอลาถึงว่ากุศลธรรมา

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: วันนี้จะได้เข้าสู่พิธีการนะคะตอนนี้8นาฬิกาแล้วขอกราบนิมนต์ประธานในพิธีหลวงพ่อวิโรจน์ วิโรจโน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบนิมนต์เจ้าค่ะขณะนี้ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเชิญทุกท่านพนมมือค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิจากนั้นคุณวิเชียรบุญปองจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลนะคะและอาราธนาบทพระปริตรตามลำดับค่ะ
2: ครับขณะนี้คณะสงฆ์ก็ได้ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์แล้วนะครับต่อจากนี้ไปก็จะเชิญชวนทุกท่านกราบพระและอาราธนาศีลพร้อมๆกันนะครับครับขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระครับพร้อมแล้ว

กราบกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยว่าพร้อมกันเลยนะครับ

อรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอรณาสินห้านะครับมะ

0: ตามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโม

0: สังฆังสารนังคัจฉามิ
1: สังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ติสรณะคมนังนิติตัง
1: อามะพันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมา

0: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สีเลนะโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สีเลนะนิพุติงยันติ

0: สาธุสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะในลำดับต่อไปก็จะได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรตินะคะท่านเจ้าภาพได้ขึ้นถวายผ้าไตรและไตรธรรมบนศาลาโฆษสารแห่งนี้นะคะค่ะในลำดับที่หนึ่งและสองนะคะขอเรียนเชิญท่านพลเอกพลพัฒน์วรรณพักลำดับที่สองท่านพันตรีคณิศรวรรณพักคณะที่สามนะคะท่านคุณแม่ชีเพ็ญจันทร์ผู้เอี่ยมเภสัชกรหญิงสุภาสรผู้เอี่ยมคุณประสานคุณกอบแก้วชนาค้าคุณกวีพงษ์เลิศวัชราคุณพวงทิพย์มิ่งโสดาท่านพลเรือตรีสำเริงนาวาอากาศเอกหญิงกันนิกาเทียนแก้วคุณนรมนคุณยอดโยมาสุคนธพันธ์คุณกุลวดีแซงโง่คุณอาพรมีมณีและท่านศาสตราจารย์ดร.มานิชศาสตราจารย์ดร.ราณีเอื้อทวีกุลขอกลับเรียนเชิญค่ะการเรียนเชิญค่ะด้านหน้าเลยนะคะต้องกราบอนุโมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพในวันนี้นะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในงานทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์สำคัญนะคะซึ่งท่านละสังขารณเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในคืนวิสาขบูชาวันที่2มิถุนายน2547ในปีนั้นนะคะค่ะเชิญค่ะพี่พิกัณิกาด้านในค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านรับถวายเครื่องเทธรรมนะคะค่ะด้านหลังพร้อมแล้วนะคะนั่นเลยเดี๋ยวสักครู่นะคะทีมวาเลนเทียอาจูนจูน
1: กาทักไก
0: พาไตให้ท่านเจ้าภาพเดี๋ยวช่วยรับนิดนึงนะคะพี่วิเชียรไปช่วยหน่อยค่ะก็หัวหน้าไปช่วยปองโอ้โหอ้าวด้านหลังด้วยค่ะวิเชียรข้างหน้าพอแล้วไปข้างหลัง
2: ข
0: ้
2: างหลังนี่อ่ะรับจากโยมหน้าไปรับกับเจ้าภาพ
0: ยกผ้าไตรอธิษฐานจิตก่อนนะคะและลึกถึงหลวงปู่สังวาลเขมโกค่ะขออนุญาตนะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุ
3: เดี๋ยวรับพรก่อนยังรับพรก่อนตั้งใจรับพรสะโพนนะ
4: ไม่บัง
3: นุ่นรับพรโยม

0: ุสาธุแม่ท่านเทศธรรมประเคนเห็นแล้วสาธุค่ะค่ะค่ะเรียนเชิญท่านภาพกลับไปนั่งที่เดิมนะคะเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะลงไปรับผ้าไตรเทศธรรมจากคณะท่านเจ้าภาพชุดละ 3,000 บาทอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกๆคณะนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะสาวน้อยพี่กันนิกานี่เก่งมากนะคะไปเดินธรรมยาตราไกลถึงอินเดียแข็งแกร่งมากเก่งนะคะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับท่านพลเอกพลพัฒน์วรรณพักนะคะและท่านพันตรีคณิศรวรรณพักคุณพ่อและคุณลูกนะคะผู้มีบุญค่ะกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั้งหลายนะคะได้มาสร้างบารมีร่วมกันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวทางวอลันเทียร์ก็จะจัดลำดับเข้าถวายนะคะโดยคณะเขาถวายตามลำดับเท่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะค่ะค่ะกับครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะค่ะวันนี้ก็ครูบาอาจารย์นำโดยหลวงพ่อวิโรจน์ วโรจโนนะคะนำโดยหลวงพ่อเสน่ห์เคมากาโมหลวงพ่อวิโรจน์ วโรจโนหลวงพ่อลือชัยนะคะหลวงพ่ออูดพระอาจารย์ไพฑูรย์ธีปัตธัมโมหลวงปู่อนันต์ยานทโรพระอาจารย์ติเล็กอัตตระโคพระอาจารย์ชูรัตธัมมากาโมพระอาจารย์วิเชียรอิสโรพระอาจารย์นิพนธ์สันตจิตโตและพระอาจารย์สุบรรณจันทิโกนะคะครูบาอาจารย์จะเข้าไปรับพระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติคุโนนะคะตามท่านเจ้าภาพได้จัดเรียงตามลำดับในการถวายผ้าไตรและไตรธรรม
1: พร้อมแล้วยอมสานิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอโอปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาโอปาจิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขอายุก็ถวายทายทานวางวันนี้ติสาธุจุดต่อไป
0: สำหรับท่านที่รับชมผ่านสื่อธรรมวสังฆทานได้ร่วมอนุโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพในวันนี้นะคะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิน
2: ิมนต์ครับนิจ

0: ขันยาวันสังฆาลาทางทานอันอุปาทิปวาเยโรชันทีเอสังโมปะโมสุขโอ
1: คมไหมคมไหมข้าวก็อานิจาวาตาสังฆาลาอุปาทวายธรรมิโนอุปาจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปัสสโมสุขโฆ
2: นิจาวัตสังฆาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุชันติเตสังโวปัสโมสุโค
3: เรียบร้อย อีกหนึ่ง
4: มาครับดูภาพผ่าน
5: นะคะสักครู่ค่ะสักครู
4: ่นิมนต์
6: มาแล้ว
5: ท
6: ่
5: านสุธินไม่รับ
6: หรอกครบแล้วครับครบแล้วโยมมาวางโยมวางผ้า
7: ผมวางผ้า
2: อานิจจา

0: วสุโค
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้เจริญสุขท่านสาธุชนผู้ที่เป็นพุทธมามกะทั้งอุบาสกอุบาสิกาตลอดถึงพระภิกษุสามเณรที่สนใจมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมณทองสนามหลวงแห่งนี้นับว่าเป็นโอกาสดีที่พวกเราชาวพุทธที่มีจิตศรัทธาเริ่มใจในบวรและพุทธศาสนาอย่างชีวิตจิตใจแต่ก็ได้เสียสละเวลามาร่วมชุมนุมสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาได้มีโอกาสดีได้มาบรรยายธรรมนับว่าเป็นโอกาสได้ให้ธรรมเป็นทานกับผู้สนใจฟังเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันวิสาขบูชานี้ปีนี้มาจัดที่ท้องสนามหลวงเป็นการรวมผู้สนใจบุญกุศลได้มากกว่าจัดที่วัดทุกปีก็จัดที่วัดก็มีเฉพาะญาติโยมที่สนใจจริงๆแต่ปีนี้มาจัดที่ท้องสนามหลวงญาติโยมที่ไม่เคยเห็นการกระทำประพฤติปฏิบัติอันคุณงามความดีส่วนรวมก็ได้เห็นได้ชักจูงลูกหลานมาร่วมบำเพ็ญประโยชน์อย่างมากอาตมาอนุโมทนาแล้วก็ดีใจว่าญาติโยมทุกคนก็คงจะดีใจไม่ต่างอะไรกับพวกคณะพวกเราการที่เรามาดีใจที่เราได้เห็นชาวพุทธของเราตื่นตัวตื่นตาตื่นใจรุกขึ้นมาเชิดชูบูชาพระพุทธศาสนาอย่างจริงใจอันนี้สมกับที่เราได้ประกาศตัวเป็นชาวพุทธที่เราได้ประกาศตัวกันมานานแล้วว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกเราเป็นชาวพุทธแต่เราก็ยังไม่เห็นการกระทำว่าพุทธรวมตัวกันจริงจังแค่ไหนแต่ในวันวิสาขบูชาที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้เราได้เห็นว่าพุทธบริษัทได้รวมตัวกันจริงจังและก็ศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างอุทิศชีวิตขอให้ชาวพุทธของเราได้ตื่นตัวอย่างนี้ทุกปีไปพระพุทธศาสนาของเราจะเจริญเป็นศาสนาสิริวิไลที่พวกเราปรารถนาอยากให้พุทธศาสนาของเรานี้เจริญยิ่งขึ้นไปแต่การที่จะทำให้พุทธศาสนาเราเจริญนั้นไม่ใช่ทำที่วัตถุอย่างเดียวเราไม่มุ่งสร้างวัดอย่างเดียวเราต้องมุ่งสร้างศรัทธาความเชื่อความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดในวิญญาณของเรา

ให้เกิดวิญญาณในจิตใจของเราให้รู้ว่าพุทธศาสนามีคุณค่าอย่างใดแต่ถ้าเราได้รู้ว่าคุณค่าของพุทธศาสนานี่มีมากเหมือนกับคนที่ไปชิมรสแกงแล้วรู้สึกว่ามันมีรสอร่อยแล้วก็อยากจะทานต่อไปเพียงแต่ชิมก็ได้รับรสอร่อยไหนเลยจะไม่ทานให้อิ่มรสธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีรสเลิศกว่ารสแกงทั้งปวงทำไงเราจะได้ชิมรสคำสอนของพุทธเจ้าได้ว่าอร่อยแค่ไหนเราก็ต้องน้อมกายวาจาใจของเรามาประพฤติปฏิบัติทำใจให้สงบดับความทุกข์ร้อนในใจของเราอาตมาเชื่อว่าพุทธศาสนาเนี่ยยังมีประโยชน์กับสังคมอย่างมากแต่ว่าสังคมหันหลังให้กับธรรมะเท่านั้นเองจึงไม่รู้จักคุณค่าของพุทธศาสนาจึงไปเอาสิ่งที่เป็นทุกข์มาดับทุกข์มันก็ดับไม่ลงเหมือนกับไฟกองใหญ่มันไม่อยู่ที่ตัวเราแต่เราไปเอาน้ำมันมาเราเผลอตัวเราไปหยิบน้ำมันมาด้วยความตกอกตกใจไม่เห็นว่ามันเป็นน้ำแต่เราเอาน้ำมาดับแต่มันกลายเป็นน้ำมันมันก็มาลุกไหม้เผาผลาญตัวเราอีกไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์ไม่ใช่เป็นเครื่องดับไฟอันนั้นแต่ไฟลุกไหม้เราได้พิจารณาแล้วว่ามีน้ำหรือมีสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเราเอาน้ำนั้นที่เย็นมาดับไฟนั้นก็สามารถดับได้เพราะเราเอาสิ่งที่ถูกคนเราสมัยนี้ดับทุกข์ไม่ตรงทุกข์ไปเอาสิ่งที่เป็นทุกข์มาดับมันจึงได้เป็นทุกข์วุ่นวายกันในสังคมทุกวันเรามีกิเลสเล่าร้อนด้วยราคะโทสะโมหะมากมายอยู่แล้วแทบจะเอาไปไม่ไหวอยู่แล้วเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ทุกวันนี้โลภโมโทสันกันไม่หยุดหย่อนแล้วแล้วเรายังจะไปเอาสิ่งที่เป็นโลภโมโทสันมาดับมันก็ทุกข์ใหญ่เราต้องพยายามหาทางดับให้ถูกต้องธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทางดับทุกข์ได้จริงดับได้เย็นสนิทดับที่ไหนดับที่ใจสงบวันนี้ญาติโยมมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาดับทุกข์กันที่ใจตัดความห่วงความเล่าร้อนความกวนกวายสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในใจเป็นทุกข์เรามาเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้านั้นสอนใจเราคนที่เรียนพระไตรปิฎกจบ 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นคำสอนที่ดับทุกข์แต่บุคคลที่เรียนพระไตรปิฎกจบยังไม่มีสมาธิทุกข์ก็ยังไม่ดับถ้าจะดับยังไงเมื่อเราเรียนจบเราก็ต้องจบที่ใจเราจบที่จิตเราพอมาถึงจิตเมื่อนั้นเองเป็นทางดับทุกข์ความจริงพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนง่ายๆสอนดับทุกข์ง่ายๆแต่พวกเราทำยากเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้เริ่มปฏิบัติธรรมเรายังไม่ได้ฝึกให้เกิดพุทโธในใจของเราเรายังไม่รู้ใจเรายังไม่เห็นใจเรายังไม่สงบที่ใจเรายังไม่เตือนใจเราเมื่อเรายังไม่ได้น้อมธรรมะคำสอนพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจเราใจก็ยังไม่ดับทุกข์ถือโยมจะไปรู้หมดเลยวิทยาศาสตร์โยมเรียนรู้หมดแล้วไปทั่วทุกประเทศไปถึงโลกพระจันทร์พระอังคารไปถึงไหนๆก็ไปหมด
แต่ทุกข์ก็ยังไม่ดับยิ่งไปรู้มากเท่าไหร่ยิ่งฟุ้งซ่านมากเท่านั้นยิ่งจดจำสัญญายิ่งเลอะเลือนมากเท่านั้นรู้มากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นได้มากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นพุทธเจ้าท่านบอกความโลภเป็นบ่อเกิดให้เกิดทุกข์โลภก็ทุกข์เหมือนกันความรักก็เป็นบ่อเกิดให้เกิดความทุกข์แต่ถ้ารักศีลธรรมทำให้ดับทุกข์ฉะนั้นเมื่อเรารู้เรื่องใจของเราได้แล้วนั่นแหละคือทางสงบใจคือทางดับที่ถูกต้องบางท่านก็ไปเรียนตำรับตำราให้รู้แนวทางวิธีเดินว่าจะไปสู่ทางสงบอย่างใดเมื่อเรียนแล้วก็เข้าหาครูบาอาจารย์ขอปฏิบัติธรรมขอนั่งสมาธิ3วัน7วันก็รู้ว่าทางสงบเป็นอย่างนี้เองก็ได้รับความสงบก็มีความสุขโอ้ชีวิตนี้มีค่าบางท่านก็ไม่ต้องศึกษาอะไรเพราะอ่านหนังสือไม่ออกจะไปรออ่านหนังสือให้ออกหรือไปมัวศึกษามากๆก็เสียเวลาเพราะอายุมากแล้วตะวันบ่ายใกล้ค่ำแล้วจวนเจียนจะหมดลมแล้วก็มุ่งหน้าเข้าหาครูบาอาจารย์ขอเรียนสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็เลยเข้าใจเรื่องจิตใจตัวเองก็เกิดความสุขสงบรู้รสธรรมะคำสอนพุทธเจ้าได้ฉับพลันในชาตินี้ในปัจจุบันนี้ไม่ช้าเลยญาติโยมพวกเราจะได้รู้รสธรรมะคำสอนพุทธเจ้าในเมื่อเราสนใจสังคมทุกวันนี้ไม่ดับทุกข์ที่ใจกันไปดับทุกข์ที่นอกใจไปดับทุกข์ที่สังขารไปดับทุกข์ที่รูปที่เสียงภายนอกจึงวุ่นวายจึงหาความเย็นใจไม่ได้เรารักคนไหนไปหาคนนั้นเราอยากได้อะไรเราวิ่งไปหาสิ่งนั้นมีแต่ความดิ้นรนเดือดร้อนอยู่ตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีแต่ถ้าเราคิดถึงคนไหนเราห่วงคนไหนเราทำใจให้สงบสักพักมันทำให้ลืมคนนั้นไปซะก่อนทำให้ลืมคนที่เรารักคนที่เราห่วงสักพักนึงก่อนพอตัดอารมณ์ลืมเรื่องราวอันนั้นสักพักหนึ่งใจเราจะหมดความร้อนทันทีใจเราจะเย็นทันทีนี่เป็นทางดับที่ใจแต่นี้เราจะไปทำอะไรก็ทำได้ทำโดยไม่ร้อนใจเมื่อเราโกรธลูกโกรธหลานโกรธคนตามการงานลูกน้องหรือทำหรือโกรธคนที่ตรงกันข้ามกับเราถ้าเราจะไปว่าเขาถ้าว่าเดี๋ยวนั้นมันจะร้อนอย่างมากจะหักห้ามอารมณ์ไม่ได้แต่ถ้าเราทำสงบสักพักหนึ่งทำให้ใจเย็นสักพักหนึ่งแล้วก็จึงค่อยไปตักเตือนไปว่ากล่าวผู้ฟังก็จะเย็นใจเพราะอะไรเพราะเราดับที่ใจเราได้ก่อนจึงไปดับให้คนอื่นและในญาติโยมที่อาตมาได้ปรารภเรื่องอันเล็กน้อยถึงเรื่องส่วนดับทุกข์ที่ใจว่าพระพุทธศาสนานี่มีประโยชน์มากมีประโยชน์ทุกอย่างโยมจะเอาไปใช้ส่วนไหนก็ได้ที่บอกว่าหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปถ้าใครคิดได้เอาไปภาวนาป้องกันภัยอันตรายก็ได้เอาไปทำมาค้าขายก็ร่ำรวยเอาไปเจริญเมตตาเป็นมหานิยมก็ไม่มีคนเกลียดเอาไปอยู่กับเจ้าเจ้านายนายเจ้านายก็รักจะอยู่กับครอบครัวครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญท่านว่างั้นคาถาของท่านเป็นคาถาธรรมหงทองทั้งคู่ก็หมายถึงว่าเราหายใจเราก็นึกถึงพระหายใจออกก็นึกถึงพระหายใจเข้าเราก็พูดหายใจออกเราก็โท
ท่านเปรียบเหมือนพุทธเป็นหงทองตัวอยู่โทเป็นหงทองตัวไปฉะนั้นถ้าเรารู้จักคุณค่าของพุทธศาสนานี่เราจะใช้ได้ทุกอาชีพทุกการงานทุกครอบครัวเลยจะนำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมเรามากและจะเป็นสิริเป็นมงคลที่จะคุ้มครองป้องกันชีวิตเราให้พ้นภัยพิบัติทั้งปวงเราจะเดินพุทธคุณเนี่ยไม่ให้ขาดตอนขาดวรรคเนี่ยเวลามีเหตุเพศภัยเนี่ยบุคคลนั้นจะมีธรรมคุ้มครองคำว่าธรรมคุ้มครองเนี่ยคุ้มไปทั่วโลกเลยนะธรรมะคุ้มครองในอย่างอื่นเนี่ยคุ้มครองเพียงนิดหน่อยแต่ธรรมคุ้มครองเนี่ยคุ้มครองสัตว์โลกได้ธรรมะเนี่ยคุ้มครองที่ไหนคุ้มครองที่จิตของเราเนี่ยทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตของเราให้นึกถึงศีลทานภาวนาที่ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐสุดที่พุทธเจ้าได้ประสูติในวันเพ็ญกลางเดือน6เนี่ยการที่มีพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ได้เนี่ยไม่ใช่เกิดได้ง่ายพระพุทธเจ้าจะต้องใช้ความเพียรให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยมากกว่าคนธรรมดาถึง4อสงไขยกำไรแสนมหากัปพระพุทธเจ้าที่ยิงด้วยวิริยะบารมีหรือศรัทธาบารมีเนี่ยต้องสร้างถึง8อสงไขยกำไรแสนมหากัปบางพระองค์ถึง16อสงไขยกำไรแสนมหากัปแต่เฉพาะจะสาวกธรรมดาสร้างไม่ต้องมาก1อสงไขยกำไรแสนมหากัปได้เป็นพระอรหันต์อย่างพวกเราเหล่านี้เราปรารถนาเพียงพ้นทุกข์เพื่อไปพระนิพพานก็สร้างบารมีเพียง1อสงไขยกำไรแสนมหากัปอย่างมากแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าต้องการจะพ้นทุกข์ในสงไขยนี้ท่านบอกให้เจริญสติปัฏฐาน4ให้ยืนเดินนั่งนอนระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณเอาสติไว้กับกายใจก็จะไปนิพพานได้ในชาตินี้ฉะนั้นการเกิดของพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นมหัศจรรย์เพราะบารมีที่พระองค์ทรงสร้างมามากมายกับพุทธมารดาและพุทธบิดาเนี่ยพอท่านกว่าจะมาเกิดได้นี่ต้องรวบรวมบุญกุศลอย่างมากจึงจะมาเป็นมหาสัตว์ผู้ที่จะมานำวิญญาณทุกคนไปพ้นจากนรกพ้นจากอบายแต่การที่ท่านจะนำบุคคลพ้นจากนรกจากอบายได้นั้นไปสวรรค์ไปนิพพานได้พระองค์จะต้องรวบรวมบุญกุศลสร้างมามากแล้วพระองค์ก็เป็นผู้เข้าถึงจริงๆเป็นผู้ปราศจากกิเลสไม่จิตของท่านไม่มีอบายแล้วจิตของท่านเข้าถึงพระนิพพานเมื่อจิตพระองค์บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละจึงจะนำสัตว์โลกได้พ้นกรรมพ้นเวรได้พระพุทธเจ้ามีความงามทั้งกายทั้งพระวรกายและทั้งจิตใจการที่มาเกิดในวันเพ็ญกลางเดือน6ที่พุทธเจ้าทรงประสูติเนี่ยพระมารดาของพุทธเจ้าเราเนี่ยไม่ได้เกิดเหมือนสัตว์อื่นธรรมดาหญิงเนี่ยจะต้องนอนคลอดบางประเทศเนี่ยจะบอกว่าทางทิเบตเนี่ยทางภาคเหนือเนี่ยไม่ได้นอนแบบใช้คลอดเหมือนสัตว์คุกเข่าเหมือนงูเหมือนควายคลอดลูกแบบไม่ได้นอนคลอดเหมือนหญิงเอเชียอย่างนี้คุกเข่าแล้วก็ทรมานปวดเจ็บที่สุดบางคนถึงตายสมัยก่อนคลอดลูกตายมากที่สุดเพราะไม่มีความรู้ในเรื่องแพทย์เรื่องสมัยนี้แต่ว่าพุทธมารดาของพระองค์นั้นไม่ลำบากเลยทำไมจึงไม่ลำบากก็พระองค์สร้างบารมีมาสมบูรณ์นางสิริมหามายาสร้างบารมีมามากมายแล้ว
ตายจนเลี่ยงที่ตายตัวเองไม่พ้นแล้วบารมีชาติสุดท้ายพระองค์จึงไม่ลำบากนางรู้สึกปวดพระครรภ์พอปวดเตือนธรรมดาหญิงที่จะคลอดลูกเนี่ยจะต้องมีการปวดเตือนก่อนแล้วจึงจะปวดจริงแต่ธรรมดาหญิงที่ปวดเตือนของคนธรรมดานี่เขาปวดแรงกว่าปวดคลอดนางสิริมหามายาพอรู้นางก็เข้าไปอยู่ใต้โคนสาระใต้โคนสาระก็บอกกับบริวารว่าจะทำการประสูตรนางปวดประชวรครรภ์นางอาศัยเพียงเอาพระหัตถ์ของพระนางเนี่ยเหนี่ยวกิ่งไม้สาระแล้วก็คลอดราชโอรสคือพระเจ้าชายสิทธัตถะท่านกล่าวบอกว่านางไม่ได้ปวดเลยเพียงเหมือนกับคนที่เทน้ำออกจากกระบอกเท่านั้นเองมีความรู้สึกว่าเหมือนเทน้ำออกจากกระบอกลงไปง่ายๆและพระวรกายของพระเจ้าชายสิทธัตถะนี่ไม่ได้เปื้อนด้วยเลือดเหงื่อใครทูตเหมือนกับเด็กทั่วไปเลยเด็กๆทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี่ยต้องเปื้อนต้องเปื้อนด้วยเลือดด้วยเหงื่อใครของมารดาแต่พระพุทธเจ้าเราไม่มีเลยบริสุทธิ์ผุดพองเหมือนกับนายช่างทองที่เททองออกจากเบ้าเดินย่างพระบาทได้7ก้าวแล้วก็กล่าววาจาว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการเกิดของเราไม่มีอีกต่อไปเราจะมาเป็นศาสดาเอกในโลกทำไมพระองค์จึงกล่าวได้เพราะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสร้างบารมีมาเพื่อเกิดโปรดสัตว์จริงๆตอนที่ลงมาจากชั้นดุสิตเนี่ยถูกอาราธนามาเนี่ยเพราะจิตของเทวดาในลงมาสู่ครรภ์พระมารดาเนี่ยไม่ได้ลืมเลยไม่ได้ลืมเลยว่าตัวเองมาจากไหนเหมือนกับโยมมาจากบ้านเนี่ยมาอยู่ที่ท้องสนามหลวงเนี่ยก็ยังรู้ว่าบ้านตัวเองอยู่ที่ไหนและจะมาทำไมรู้ว่าจะมาทำไมในที่นี้ไม่ได้ลืมตัวเองเลยว่ามาจากไหนเพราะสติสัมปชัญญะสัญญาของพระองค์สร้างไว้สมบูรณ์มากมายแล้วจึงไม่มีทางลืมได้เพราะพระองค์สร้างสมาธิมาเนี่ยทุกชาติให้ทานอย่างจริงจังรักษาศีลเจริญภาวนาทำจนจิตของพระองค์ได้มีสติมีสมาธิไม่ลืมเลือนอดีตชาติตัวเองไม่ต้องนั่งสมาธิก็ระลึกชาติได้แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพระองค์จึงรู้ว่าพระองค์จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้ามาช่วยสัตว์โลกให้รู้จักบาปบุญคุณโทษพระองค์จึงได้กล่าวได้นะเพราะไม่ลืมเมื่อมาเข้าครรภ์มารดานี่จิตดวงเดิมยังอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระองค์จึงได้อยู่ในเพศคฤหัสถ์เพียง29ปีอยู่เพื่อให้บิดามารดาเนี่ยสบายใจให้ทุกคนได้เห็นว่าเราก็ทำเยี่ยงคฤหัสถ์ได้สมบูรณ์แล้วบางคนหาพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรทางโลกแต่พระพุทธเจ้านี่สมบูรณ์นะมีความคิดนึกสมบูรณ์ยิ่งกว่าคนธรรมดาอีกบางคนพระพุทธเจ้าคงจะเป็นกามตายด้านเปล่าพระองค์เห็นนางพิมพาเนี่ยพระองค์ตกตะลึงเลยเห็นนางพิมพาสวยในพระองค์ยืนงงเลยว่าคล้ายๆว่าพระองค์มีความรักใคร่มากแต่ว่าพระองค์มีความรักเพียงคนเดียวไม่ใช่พระองค์ไม่มีความรักอะไรเลยแต่เมื่อพระองค์สร้างบารมีมาสมบูรณ์แล้วก็ให้ถึงวาระก็เกิดความเบื่อหน่ายเกิดเห็นว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรดีเห็นนางสนมกรมนางในนอนละเมอน้ำลายไหลผ้าผ่อนไม่เรียบร้อยก็ดูพิจารณาเหมือนเห็นผีที่ตายอยู่ในประชา

ให้เกิดความสลดสังเวชว่าที่นี่วุ่นวายไม่สงบพระองค์จึงทรงคิดออกบรรพชาอันเนียนเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสมบูรณ์ทุกอย่างการเกิดของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสมบูรณ์นะโยมไม่ได้เกิดเหมือนศาสดาอื่นศาสดาของเราเนี่ยเกิดโดยมหัศจรรย์ด้วยบุญบารมีจริงๆแม้แต่พระมารดาก็ต้องเลือกคนมีศีลพระบิดาก็ต้องเลือกคนมีศีลพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยต้องถืออุโบสถทุกกึ่งเดือนตั้งแต่เป็นหนุ่มนางสิริมหานมายาเนี่ยก็ถืออุโบสถทุกกึ่งเดือนพระพุทธเจ้ามหาสัตว์เราเมื่อจะลงมาเกิดจึงมองดูว่ามารดาบิดาเราคนไหนที่ควรจะลงมาจุติถ้าไม่มีศีลก็ไม่เกิดจึงได้ว่าพ่อแม่ดีเนี่ยเหมือนเมล็ดข้าวที่พันธุ์ดีไปเพาะปลูกมันก็ออกเม็ดรวงที่ดีถ้าพ่อแม่ไม่ดีนี่ก็เหมือนกับเมล็ดข้าวที่พันธุ์ไม่ดีเพาะปลูกมันก็ไม่ดีมันไปตามพันธุ์ดังนั้นพระพุทธเจ้าเราจึงมาลงจุติที่บิดามารดาที่บริสุทธิ์ด้วยศีลศีลนี่จึงทำให้พระองค์งามทั้งกายงามทั้งใจถ้าจะเปรียบมนุษย์สมัยนี้ก็เปรียบไม่ได้เพราะมนุษย์สมัยนี้บางทีก็งามเฉพาะรูปเกิดมาเนี่ยรูปงามจริงมาเป็นคนงามจริงที่ญาติโยมเห็นว่าเป็นคนงามแต่ว่างามเพียงรูปร่างหน้าตาสวยเพียงรูปร่างหน้าตาทั้งหญิงทั้งชายแต่พระองค์นั้นงามด้วยจิตใจแท้จริงที่แม่ก็งามพ่อก็งามงามด้วยกายด้วยใจและพระองค์ก็ได้มาตั้งแต่งามมาตั้งแต่เกิดฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่มีใครจะเปรียบเทียบซึ่งความงามของพระองค์และพระองค์นี้เปี่ยมไปด้วยเมตตาตลอดเห็นใครตกทุกข์ได้ยากตั้งแต่ยังไม่ออกผนวดพระองค์ให้ท้อถอยอยู่ตลอดเวลาว่าทำอย่างไรหนอเราจะช่วยคนให้พ้นจากเกิดแก่เจ็บตายเราอย่างใดเราจะช่วยบุคคลนี้ให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้เห็นพระองค์ไม่ได้เห็นอย่างพวกเราเห็นนะท่านเห็นว่าคนเราเนี่ยอายุสั้นจังเลยเกิดไม่ถึง100ปีตายจนหมดแล้วทำยังไงคนที่ตายเนี่ยจะได้อะไรไปพระองค์มองเห็นว่าทำไงจะฝังดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์อันดีนี้นำติดไปได้พระองค์จึงทรงออกบวชเพื่อโปรดสัตว์โลกให้พ้นจากเวรกรรมช่วงระยะสั้นๆที่พระองค์ได้ทำงานถึง45-46ปีเนี่ย45พรรษาเนี่ยช่วงระยะ80ปีเนี่ยพระองค์ทำงานให้พุทธศาสนาทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์เนี่ยได้บรรลุไปมากมายโยมที่เราอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยพระองค์เทศทีงเนี่ยคนบรรลุเป็นแสนแสนเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนคนโยมรู้บุญรู้บาปรู้สวรรค์รู้นิพพานเป็นแสนแสนหมื่นหมื่นครั้งครั้งหนึ่งโยมที่เรามานั่งฟังนี่ยังไม่พอเลยนะโยมฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเลยฟังแล้วรู้จักบาปจักบุญรู้จักดีจักชั่วเลยเพราะอะไรพระองค์ชี้ทางดับทุกข์ได้ถูกต้องท่านบอกว่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากใจของเราเนี่ยมันสร้างขึ้นความทุกข์ขึ้นมาเองไม่มีใครสร้างให้เราชั่วดีนี่ไม่มีใครสร้างให้เราเราสร้างเราปรุงแต่งขึ้นมาเองเราสร้างเราปรุงแต่งมาจึงเกิดทุกข์เกิดความเล่าร้อนเกิดความเสียใจเนี่ยไม่ใช่เป็นใครเป็นคนสร้างให้เราเพราะจิตใจของเราเป็นผู้สร้างถ้าญาติโยมมีงานการมีครอบครัวจะมองเห็นว่าจริงไม่มีใครสร้างให้เราจริงๆเราไปวิ่งหาทางนั้นเลยทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเราตอนนี้พระพุทธเจ้าได้เกิดมาขจัดทุกข์ของสัตว์โลกได้จริงๆเราน่าดีใจนะโยมที่เรามาเป็นชาวพุทธที่มีพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ประเสริฐด้วยการเกิดด้วยการปฏิบัติธรรม
พระองค์เป็นผู้นำที่ดีที่สุดเลยแม้แต่ทำความเพียรเนี่ยพระองค์ทำความเพียรถึง6ปีโยมทำความเพียรเพื่อบรรลุธรรมถึง6ปีอย่างพวกเราเนี่ยนั่งปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอยากจะเห็นสวรรค์เห็นนิพพานนะใจร้อนซะแล้วถ้านั่งก็อยากจะเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นนิพพานเลยแต่พระองค์เห็นอยู่แล้วพระองค์เห็นสวรรค์ดูแล้วพระองค์เห็นนรกอยู่แล้วเห็นมามากมายแล้วตั้งแต่พระองค์เป็นเทวดาพระองค์ก็รู้จักสวรรค์พระองค์รู้จักสวรรค์นรกสมบูรณ์แล้วพระองค์ไม่ต้องการท่องเที่ยวพวกนั้นแล้วเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่พระองค์รู้จักแต่พระองค์ต้องการจะรู้จักจิตของพระองค์ซึ่งจิตที่เมื่อออกจากฌานก็ไม่ปรุงแต่งเมื่อเข้าฌานก็ไม่ปรุงแต่งหมายถึงว่าเข้าไปในเรือนก็สบายใจสงบใจออกนอกบ้านก็สงบใจสบายใจที่องค์ไปที่พระองค์ไปทำความเพียรกับอาราระดาบททุกขดาบทน่ะพอเข้าไปในบ้านแล้วมันสบายแต่ออกมาแล้วมันยังคิดนึกอยู่หมายถึงพระองค์เข้าสมาธิได้สงบชั่วขณะหนึ่งแต่พอออกมาแล้วมันยังคิดโน่นคิดนี่คิดถึงบ้านถึงเรือนคิดถึงลูกถึงเต้าอยู่พระองค์ว่าทำอย่างไรเนาะจะให้จิตของเราเนี่ยดับสนิทได้โดยไม่มีไฟเหลืออยู่ในใจจึงได้มาตัดสินใจวันสุดท้ายที่ตรงกับวันเพ็ญกลางเดือน6พออาทิตย์คล้อยลงมาพระองค์ก็ข้ามจากแม่น้ำเนรัญชลาแม่น้ำเนรัญชลาทุกวันนี้ก็ยังมีนะโยมยังมีอยู่ภูเขาดงคสิริที่พระองค์ไปทำความเพียรมีถ้ำมีอะไรทุกวันก็ยังมีอยู่โยมอาตมาได้ไปพิสูจน์ไปดูมาหมดแล้วเชื่อมั่นว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีหมดไม่ได้กล่าวไว้ที่ตำราเลยเรื่องจริงๆมีพระองค์ทรงลุยน้ำจากตะวันตกจากตะวันออกมาสู่ทิศตะวันตกมารับหญ้าคาจากนายยับรับหญ้ากุกุสะหญ้ากุกุสะนี่เป็นหญ้าชนิดหนึ่งที่อ่อนนิ่มอยู่ที่เมืองกรุงราชคฤห์ไม่ใช่หญ้าคาในโยมอาตมาเคยเอามาปลูกแต่มันไม่เป็นเป็นหญ้าที่อ่อนนิ่มต้นสูงคลายหญ้าขาเอาปาปูราดบัลลังก์ที่โคนโพพระองค์ทรงลองปูเนี่ยปูทิศตะวันตกแผ่นดินขยุบลงทางทิศใต้ใต้ขยุบลงทิศตะวันทางเหนือเหนือขยุบลงพอปูทิศตะวันออกแผ่นดินปูรับแสดงว่าทิศตะวันออกเนี่ยเป็นทิศที่จะทำความเปลี่ยนเพื่อตรัสรู้ธรรมของเราแม้แต่เป็นดินฟ้าอากาศทั้งปวงเนี่ยยอมรับธรรมชาติยอมรับบารมีของพุทธเจ้าเราพระองค์ไม่ได้มาเป็นพุทธเจ้าง่ายๆนะโยมไม่ใช่เกิดมาแล้วเป็นพุทธเจ้าเลยโยมต้องทำความเพียรชำระกิเลสที่จิตจิตทุกคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วมีความโกรธมีความโลภมีความหลงมีความรักชังอยากดีมีสุขทุกคนแต่ไม่มีทางดับทุกข์ที่จิตในเมื่อจิตเกิดทุกข์แล้วไม่มีอุบายดับพระองค์ทรงอธิษฐานแล้วว่าร่างกายของเราจะเหือดแห้งหายไปเนี่ยเรายอมตายเราทำความเพียรมา6ปีแล้วเรารู้ทางแล้ววันนี้เราทดลองมาทุกอย่างแล้วอาจารย์ใดดังๆไปหมดไปยืนกระเยงขาเดียวนอนบนหนามอดข้าวแล้วถึงกับไม่ฉันเลยกลั้นลมหายใจปฏิบัติจนสลบแล้วสลบอีกเจนเทวดาที่เฝ้าพระองค์เลยว่าพระองค์สิ้นพระชนเราทดลองมาหมดทุกอาจารย์แล้วเหลืออยู่วิชาที่เราจะทำนั้นที่เรานึกได้เมื่อสมัยเราเป็นเด็ก7ขวบเราเคยนั่งทำอนาปานุสติอยู่ที่โคนไทรที่โคนว่าตอนแรกนาฝันตอนนั้นจิตของเราสงบมีความสุขปราศจากอารมณ์ทั้งปวงเลยพระองค์เราจะทำแบบนั้นที่ว่าพระองค์

ทรงฟังพินของพระอินทร์ดีดว่าสายหนึ่งหย่อนเกินไปไม่ดังไม่ไพเราะสายหนึ่งตึงเกินไปดีดไปขาดสายกลางนั้นดีดแล้วไพเราะพระองค์ว่ามัชฌิมาปฏิปทาทำจิตของเราให้เป็นกลางๆก็คือทำอนาปานุสติที่กำหนดลมเข้าลมออกโดยชำนิชำนาญในการจับลมพอพระองค์อธิษฐานเสร็จแล้วก็ทรงนั่งขัดสมาธิบัลลังก์แต่ที่สันนิษฐานว่าการนั่งของคนอินเดียนะโยมนั่งขัดสมาธิเพชรแต่คนไทยขาสั้นแล้วก็ขาทู่คนอินเดียนี่จะนั่งขัดสมาธิเพชรหมดพระองค์ก็ทรงนั่งขัดสมาธิบัลลังก์ทำความเพียรอนาปานุสติจนลมนั้นดับไปเหลือแต่จิตล้วนๆเมื่อพระองค์ทรงเหลือจิตที่เป็นเอตกตาแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณาย่อมเห็นสภาวะธรรมทั้งปวงจนหมดสิ้นไม่สงสัยพระองค์จึงเจริญเป็นวิปัสสนายกจิตพ้นจากโลกีได้อันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงทำความเพียรจนบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการมาเป็นพระพุทธเจ้าต้องทำความเพียรชำระกิเลสฉะนั้นเรามามีพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาของเราเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติเป็นหนทางธรรมที่ถูกต้องมาแล้วตามองค์มรรค8เนี่ยเมื่อเรามาพิจารณาถึงพุทธคุณของเราเนี่ยประเสริฐเหลือเกินจะมองไปในแง่ใดพระองค์บริสุทธิ์มองไปด้านศีลพระองค์ก็บริสุทธิ์ด้วยศีลจะมองไปในด้านสมาธิพระองค์ก็ทำสมาธิเหนือศาสดาทั้งปวงจะด้านไปทางปัญญาพระองค์ก็มีปัญญาบริสุทธิ์จริงๆหลุดพ้นไม่เป็นผู้หมกมุ่นอยู่ในโลกีเลยมาด้านเสียสละเลยพระองค์นี่เป็นนักเสียสละที่สุดในโลกเลยไม่มีอะไรบ้านแก้วแหวนเงินทองพระองค์ไม่เอาติดตัวไปเลยสักสลึงเดียวสักบาทเดียวถึงได้มอบม้าให้นายชันทะว่าเธอจะเอากลับไปให้พระบิดาเถอะเสื้อผ้าที่ตกแต่งมานี่เธอจึงกลับไปคืนพระบิดาเราจะบรรพชาพระองค์มีผ้าเพียง2ผืนท่านเองเมื่อบวชครั้งแรกตอนหลังจึงมี3ผืนจะอยู่หน้าร้อนหน้าหนาวพระองค์ก็อยู่อย่างนี้เองและพระองค์ไปไหนก็จะย่างพระบาทเปล่าเดินเป็นนักเดินที่ไม่มีใครจะเดินเท่าพระพุทธเจ้าหรอกเดินได้ถึง7แคว้นเดินไกลที่สุดเลยในบรรดานักเดินไม่มีใครเดินเท่าพระพุทธเจ้าหรอกที่นักวิชาการทั้งหลายคำนวณการเดินของคนอื่นเนี่ยถ้าเรามาคำนวณการเดินของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยมากไม่มีใครจะเดินเท่าเดินไปทำไมเดินเพื่อนำธรรมะไปชี้แจงให้ทุกคนได้รู้จักความสงบท่านบอกว่าความเป็นจริงเครื่องดับทุกข์ของท่านน่ะมีทุกคนแล้วแต่ท่านยังไม่มองใจตัวเองบอกสิ่งที่ดับทุกข์น่ะของท่านมีอยู่แต่ท่านไม่ได้มาดูที่ดับของท่านเองหมายถึงว่าไฟไหม้บ้านเราแต่วิ่งไปหาน้ำบ้านอื่นมันก็ไหม้บ้านเราหมดเพราะขาดสติพอไม่ได้สติแล้วไฟที่โอ่งบ้านท่านน้ำที่บ้านท่านมีพอได้สติโอ่น้ำอยู่นี่เองหรือบางทีมีเคมีเอ้าเคมีอยู่นี่เองพอไฟลุกนิดเดียวก็อาจจะดับได้พระองค์ชี้ทางดับทุกข์ก็เห็นง่ายๆที่ใจของท่านยังไม่รู้บอกเอานั่งสมาธินั่งยังไงนั่งก็ให้พิจารณาเกสาโลมานขาตันตาตะโจเอท่องเท่านี้สงบได้หรือสงบโยมลองทำดูสิคนเราไม่ลืมตัวเองนะโยมพอไปนึกถึงเรื่องคนโน้นคนนี้ละใจมันร้อนมันเรื่องมากมายนึกจะไปกินที่โน่นนึกจะไปเที่ยวที่นี่แต่มันวุ่นวายพอมานึกถึงกายตัวเองว่าเกศาอยู่ที่ตัวเราโลมาอยู่ที่ตัวเรานะขาเล็บอยู่ที่มือเราทันตาฟันอยู่ที่ปากเราตะโจหนังหุ้มกายเราพอเอาใจมาวนเวียนอยู่กับกาย

ทำพักๆเดียวสัก5นาที10นาทีลืมเลยบางคนหิวอยากจะกินเนี่ยภาวนาแล้วหายหิวเลยพระบางองค์ท่านนั่งสมาธิเนี่ยลืมกินลืมนอนดูได้7วัน15วันเพราะอะไรเพราะจิตมาไว้กับกายได้หายหิวได้หายโกรธหายโลภหายหลงได้แต่พอเอาจิตออกนอกกายแล้ววุ่นวายทุกอย่างเลยมันมีความคิดนึกต่างๆมาปนทันทีพระพุทธเจ้าก็ชี้แจงให้พวกเราเห็นว่าทางสันติสุขทางสงบนั่นอยู่ที่ใจของท่านแล้วท่านจะสงบหรือไม่ท่านจะสนใจท่านจะเอาทุกข์ของท่านออกหรือเปล่าไฟไหม้อยู่ที่ตัวท่านท่านจะดับไฟท่านหรือเปล่าร้อนอยู่ที่ใจท่านท่านจะดับร้อนหรือเปล่าถ้าท่านไม่ดับร้อนท่านก็ต้องร้อนตลอดชีวิตไม่มีทางดับได้เลยถือท่านจะไปหาหมอดูหมอดาวที่ไหนหาลุงพ่อที่ไหนช่วยปัดเป่ารดน้ำมนต์สักร้อยองค์พระองค์ท่านก็ทำใจเย็นไม่ได้เพราะท่านไม่มีวิชาของพระพุทธเจ้าไม่มีทางดับทุกข์ที่ถูกต้องท่านไปเอาทุกข์ที่คนอื่นเขาก็ทุกข์แล้วท่านก็ทุกข์มาช่วยกันดับแล้วจะทุกข์ได้อย่างจะสุขได้อย่างไรจะดับได้อย่างไรมันก็ต่างคนต่างทุกข์ฉะนั้นจึงว่าคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่ประเสริฐสุดในโลกนี้อาตมายกย่องอาตมาขอยกย่องว่าพุทธเจ้าประเสริฐสุดคำสั่งสอนของท่านแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยยกมาปฏิบัติได้ผลแน่นอนไอ้แค่รวยนะระยมรวยเนี่ยรวยใจแล้วอะไรอะไรก็ตามมาเองพระพุทธเจ้าแต่ก่อนท่านก็ยากจนยากจนบุญเหมือนกันบางชาติที่ท่านระลึกชาติให้เราดูเนี่ยบางท่านเกิดเป็นนกคุ้มบางท่านเกิดเป็นปลาบางชาติพระองค์จนบุญแต่พระองค์ก็ไม่ทิ้งศีลทานบารมีจนพระองค์สร้างสมอบรมมาจนได้บุญใหญ่บุญโตมาเผื่อแผ่เราทุกวันนี้เพราะความไม่ประมาทในบุญกุศลเล็กน้อยนั่นเองพระองค์จึงได้มาเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านบอกว่าคนเราถ้าอยากรวยเนี่ยบุคคลที่พระองค์กล่าวกับโตเถยลูกชายโตเถยพราหมณ์โตเถยพราหมณ์เนี่ยสงสัยพระพุทธเจ้าเรียกพ่อตัวเองว่าพ่อตัวเองเนี่ยเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีตอนพระพุทธเจ้าเดินผ่านบ้านบิณฑบาตโตเถยพราหมณ์ไม่เคยสนใจเลยนึกว่าเรามีทรัพย์ต้อง80โกฏิเรื่องอะไรเราจะไปงอกับคนที่เป็นกษัตริย์แล้วทิ้งราชบัลลังก์มาเพียงถือขอถือเพียงบาทขอทานเขาเราจะสมาคมคนอย่างนี้เราก็ไม่มีประโยชน์อะไรคนไม่มีความคิดนี่จะเอาธรรมะมาสอนคนให้เลิกให้ละให้หมดไม่สอนให้คนร่ำรวยทำมาหากินโตเถยพราหมณ์มองพุทธเจ้าอีกแง่หนึ่งมองในแง่ว่าเป็นบุคคลที่ไม่ทำให้สังคมเจริญเราสิมีทรัพย์ต้อง80โกฏิกินไม่รู้จักหมดเราขยันเราหาทรัพย์ถ้าเราคบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ทำให้เราจนสิความคิดของโตเถยพราหมณ์เลยไม่สนใจพระพุทธเจ้าเดินผ่านบ้านทุกวันก็ปล่อยให้ผ่านไปไม่เคยคิดจะยื่นหยิบข้าวสักกำมือหรือทัพปีเดียวให้พุทธเจ้าเลยเพราะความตนีความเสียดายกลัวทรัพย์จะหมดไปให้กับคนที่เราไม่ต้องการพอตายพอตายโตเถยพราหมณ์ก็ไปเป็นสุนัขหมาดำเป็นสุนัขหมาดำอยู่ในบ้านนั่นเองเพราะห่วงสมบัติตนเองฝังไว้ตามใต้กระไดบ้างใต้ถุนบ้านบ้างหลังบ้านบ้างครัวบ้านบ้างฝังไว้หลายโกดเหลือเกินพอตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสุนัขหมาดำพอพุทธเจ้าเสด็จมาโตเถยพราหมณ์จำพุทธเจ้าได้ดีใจวิ่งไปเห่า
ไปกัดดึงจีวรพุทธเจ้าบอกว่าโตเธอเยพรามเมื่อก่อนเธอเป็นมนุษย์ทำไมเธอจึงไม่สนใจเราทำไมเธอเป็นสุนัขแล้วเธอจึงมาสนใจเราจึงมาเห่าหอนเราเอาเรื่องอะไรพูดไปเปลยไปอย่างนั้นลูกชายได้ยินแม่พุทธเจ้าเราดูถูกพ่อเราเป็นสุนัขพ่อเราเป็นมหาเศรษฐีที่ใหญ่ในกรุงนี้ใครๆก็ยกย่องกราบไหว้นับถือแม้แต่เจ้าแผ่นดินก็ยังยกให้เป็นเศรษฐีประจำเมืองทำไมจึงดูถูกพ่อเราก็เลยเข้าไปทูลถามบอกมันเป็นเรื่องจริงโตเถยพราหมณ์เป็นสุนัขจริงๆคนสมัยก่อนก็มีหลักวิทยาเหมือนกันนะถ้าพิสูจน์ได้จะเชื่อแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่เชื่อก็บอกว่าจะพิสูจน์ได้ก็คือพ่อเธอนะฝังสมบัติไว้มากซึ่งเธอไม่รู้เธอเป็นเด็กโดยที่ไม่ได้บอกใครถ้าเธออยากรู้วันดีคืนดีเธอเอาน้ำไปอาบชำระร่างกายของพ่อเธอนะซึ่งเป็นสุนัขนะให้หอมปุ้งเหมือนกับประดับคนธรรมดาแล้วก็เอาอาหารที่ประณีตให้พ่อเธอกินแล้วก็บอกว่าพ่อสมบัติที่พ่อฝังนั้นอยู่ตรงใดให้นำไปลูกจะขุดมาทำบุญสุนทานพอทำอย่างนั้นสุนัขดีใจเลยวิ่งเห่าหอนไปตะกุยที่ฝังสมบัติไอ้ลูกชายก็ให้คนใช้ตามขุดโอ้โหเงินเยอะเลยฝังไว้เงินทองหลายโกดไปคุยตรงไหนขุดได้นั้นเลยนำทรัพย์เอามาสร้างกุฏิวิหารตักบาตรทำบุญถวายฐานอุทิศให้พ่อตัวเองเพื่อจะให้พ่อตัวเองเนี่ยได้ไปเป็นมนุษย์ที่ดีบ้างเป็นเทวดาที่ดีบ้าง

บุคคลใดที่ไม่ฆ่าสัตว์ย่อมอายุยืนยาวนานบุคคลใดที่ชอบทำลายชีวิตผู้อื่นให้ตกล่วงไปชอบเบียดเบียนสัตว์บุคคลนั้นจะอายุสั้นพันตายเร็วเกิดในครรภ์ตายในครรภ์อย่างละหลายร้อยชาติบางครั้งก็เกิดออกมานอกครรภ์ได้7วัน15วันก็ตายบางครั้งก็เกิดมาอยู่ได้4เดือน5เดือนก็ตายบางครั้งอยู่ได้ปี2ปีก็ตายบางคนเกิดมาได้วัยหนุ่มวัยสาวก็ตายบางคนเกิดมาได้กลางคนก็ตายไม่อยู่ถึงอายุไขเพราะเมื่อเป็นมนุษย์ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบเบียดเบียนสัตว์จึงอายุสั้นดูก่อนมนุษย์บุคคลใดที่ไม่ฆ่าสัตว์ชอบปล่อยสัตว์ชอบเมตตาต่อสัตว์สงสารสัตว์ที่เกิดทุกข์ด้วยกันบุคคลนั้นย่อมอายุยืนอยู่ตามอายุไขของตัวเองอยู่ได้ถึง80ปี100ปีไม่ตายง่ายเพราะเป็นบุคคลที่ไม่ชอบเบียดเบียนสัตว์บุคคลใดชอบเบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์ให้เจ็บป่วยให้ทุพพลภาพบุคคลนั้นเกิดมามีโรคมากโรคภัยไข้เจ็บมากเจ็บกระออดกระแอดเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลได้ออกโรงพยาบาลตัดโน่นตัดนี่ท่านบอกว่าบุคคลใดชอบเบียดเบียนสัตว์มีโรคมากบุคคลใดที่มีเมตตาต่อสัตว์ชอบอนุเคราะห์สัตว์เพียงดูต่อสัตว์ด้วยเมตตาบุคคลนั้นเกิดมามีโรคน้อยมีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิกลพิการบุคคลใดเป็นบุคคลมักโกรธมักขี้โกรธมักโกรธบุคคลนั้นเกิดมารูปไม่งามรูปใจก็ไม่งามกายก็ไม่งามเพราะความโกรธทำให้เป็นคนรูปไม่งามมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบุคคลใดที่เกิดมาแล้วเป็นคนไม่โกรธเป็นคนเจริญเมตตาย่อมเป็นคนรูปงามมีผิวพรรณผ่องใสบุคคลใดเกิดมาชอบริษยาคนอื่นเห็นคนอื่นข้างๆบ้านหรือพี่น้องเราหรือคนที่ทำการงานอยู่กับเราได้ดีได้ความสุขเราริษยาเขาคนที่ชอบมีริษยาเขามากย่อมหมดอำนาจไม่มีอำนาจวาสนาหรือจะมีอำนาจวาสนาก็หมดไปด้วยด้วยอำนาจของความริษยาบุคคลใดที่เกิดมาไม่มีความริษยาเห็นใครดีอยากให้ดีอนุโมทนาความดีบุคคลนั้นเกิดมาแล้วมีอำนาจวาสนามาก มียศมีบริวารมีอำนาจวาสนามีคนรักแม้จะตายแล้วชื่อยังอยู่บุคคลรักมากเพราะไม่ชอบริษยาใครบุคคลใดเกิดมาชอบให้ทานย่อมมีทรัพย์มากร่ำรวยมหาศาลเพราะชอบให้ทานบุคคลใดเกิดมาตนีไม่ชอบให้ทานย่อมยากจนไม่มีทรัพย์บุคคลใดเกิดมาแล้วบุคคลใดที่เกิดมาแล้วเนี่ยชอบคบสัตบุรุษชอบคบคนฉลาดบุคคลนั้นย่อมมีปัญญามากบุคคลใดเกิดมาแล้วชอบคบคนเก๊กมะเร็ดเกเรกินเหล้าเมายาคนไม่ดีเราชอบคบคนที่คุยธรรมะธรรมโมเข้าวัดเข้าวาไม่ชอบบุคคลนั้นย่อมมีปัญญาสามเป็นคนเห็นผิดทำผิดย่อมพาไปสู่คุกสู่ตารางสู่ภัยพิบัติอยู่เนืองๆดูก่อนบุรุษเหมือนกันที่พ่อเธอได้ทำความที่ได้เป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่ได้คบกับสัตว์ตบุรุษไม่คบพระพุทธเจ้าถ้าพ่อเธอได้คบพระพุทธเจ้านะพ่อเธอจะประเสริฐกว่านี้เพราะพ่อเธอนี่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยพ่อเธอจะมาตัดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแต่ชาตินี้พ่อเธอพลาดไปเพราะโลก
ห่วงทรัพย์ตัวเองโตเถยพรามนี่มีจิตสูงนะเมื่อชาติก่อนๆนะเคยปรารถนาเป็นพุทธเจ้าแล้วจะได้มาตัดเป็นพุทธเจ้าในอนาคตด้วยแต่ว่าพอไม่มีสมบัติแล้วลืมชาติเสียลืมว่าตนเองจะต้องเกิดอีกหลายชาติจนกว่าจะเป็นพุทธเจ้าก็เลยต้องไปเกิดเป็นสุนัขหมาดำเราจะดำเนินลอยคบสัตบุรุษคบกับพุทธเจ้าดีกว่าแม่พ่อเรานี่เจอพุทธเจ้าไม่สนใจพุทธเจ้าจึงได้จนเราเจอพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่จนต่อไปแล้วทรัพย์สมบัติที่พ่อทำเราไว้นี่เราจะทำให้เป็นประโยชน์ให้หมดเลยเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วเราก็จะต้องตายอยู่แล้วต่อไปนี้แต่ทุกวันนี้มันก็หมดแล้วนะโยมโตเถยพราหมณ์ลูกโตเถยพราหมณ์ไปดูอย่างนี้เหลือแต่ป่าแล้วโยมที่กรุงสาวัตถีนี่เหลือแต่ป่าแล้วกรุงราชคฤห์นี่เหลือแต่ป่าเหลือแต่ก้อนอิฐเหลือแต่สิ่งสลักหักพังหลงเหลือไว้ทั้งนั้นเองไอ้80 โกฏ100ล้านอะไรไม่เหลือแล้วโยมมันต้อง 2,000 กว่าปีแล้วต่อไปนี่อีกเป็นร้อยๆปีพวกเราก็ไม่เหลือแล้วโยมอีกสัก100สัก 1,000 ปีพวกเราก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละคนรุ่นหลังก็คงจะสืบประวัติพวกเราก็คงจะเหลือแต่อิฐเหลือแต่ปูนฉะนั้นญาติโยมนึกว่าพวกเราเนี่ยมาวันวิสาขบูชาเนี่ยมาบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์อย่างมากช่วยทำให้พุทธศาสนาเนี่ยได้รู้ไปทั่วว่ามีคนสนใจพุทธศาสนาไม่น้อยในท้องสนามหลวงเนี่ยซึ่งไม่เคยมีประวัติว่าวิสาขมีคนมากปีนี้วิสาขบูชามีพุทธบ

ริษัทมาสนใจมากมายแล้วปีต่อไปเนี่ยจะเป็นเครื่องชักจูงคนต่อคนศรัทธาต่อศรัทธาศีลต่อศีลสมาธิต่อสมาธิปัญญาต่อปัญญาจะชักจูงนำญาติโยมเนี่ยมาร่วมบำเพ็ญกุศลกันมากแล้วพุทธศาสนาของเราก็จะมีจุดเด่นที่ใครจะดูถูกเราไม่ได้เลยว่าพวกเราเป็นชาวพุทธทั้งกายวาจาใจฉะนั้นจึงว่าปรินิพพานของพุทธเจ้าเราก็มหัศจรรย์นะเคยมีฝรั่งมากับภรรยาภรรยาเป็นคนไทยพูดไทยไม่ค่อยได้ก็ผ่านล่ามจากภรรยาภรรยาก็ไม่ค่อยรู้ศัพท์ของพุทธศาสนาถามว่าพุทธเจ้าเนี่ยตายทรมานไหมพวกเราก็นึกไม่ออกมันก็บอกได้ได้ก็นึกว่านึกก็ถามพุทธเจ้าเราเรื่องว่าศาสนาพุทธแกก็ย้ำอยู่นั่นอ่ะว่าพุทธเจ้าเราเนี่ยตายทรมานไหมตายลำบากไหมภรรยาก็นึกกันไปนึกกันมาแสดงว่าก็ถามว่าพุทธเจ้าเรานี่ตายลำบากไหมทรมานไหมบอกไม่พุทธเจ้าของเรานี่ตายอย่างเป็นสุขนะไม่มีศาสดาใดที่ตายเป็นสุขอย่างพุทธเจ้าเราเป็นยังไงก็ถามก็พุทธเจ้าเราไม่ห่วงใครพุทธเจ้าเราตัดทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งบ้านทิ้งเรือนพุทธเจ้าเรามีสมาธิตอนที่จะพระองค์จะดับจิตเข้านิพพานเนี่ยพระองค์เข้าฌานออกฌานจึงคล่องแคล่วชำนิชำนาญดับทุกขเวทนาไม่มีทั้งกายทั้งใจพระองค์จึงเข้านิพพานดูภาพของพระองค์ที่นอนหลับเป็นสุขไหมพระองค์นิพพานเนี่ยนอนสีหะสายญาติเนี่ยหลับตาพริมไปดูได้เป็นไงโยมมีใครตายเรียนแบบพระพุทธเจ้าได้ไหมศาสดาอื่นยังตายถูกทรมานทุกข์ร้อนมากเยอะแยะเลยเพราะมีศัตรูคู่แค้นกันมากเพราะต่างคนต่างเผยแพร่ด้วยกันแย่งชิงอำนาจบารมีกันแต่พุทธเจ้าเราเนี่ยมีบารมีมากที่ไม่ต้องใช้ทหารอารักขาเลยตอนที่พุทธเจ้าเราจะถูกพระเทวทัตตรงพระชนเนี่ยใช้ก้อนหินก้อนทับมั่งใช้ช้างเมาสุราแล้วก็ริ่มวิ่งทิ่มแทงพุทธเจ้าบอกอานนท์เธอไม่ต้องหรอกพระพุทธเจ้าไม่มีการตายโหงใครไม่มีบารมีที่จะมาทำลายพุทธเจ้าได้พุทธเจ้าไม่ต้องหาใครคุ้มกันพุทธเจ้าไม่ต้องใช้ทหารบอกเพราะบารมีของเราสร้างไว้สมบูรณ์แล้วใช้ใครจะฆ่าพุทธเจ้าไม่ได้อย่างน้อยที่สุดก็เพียงทำให้โลหิตห่อดังพระเทวทัตกลิ้งก้อนหินให้ถูกเราเท่านั้นเองจะทำให้เกินกว่านั้นก็ไม่ได้ธรณีก็ต้องสูบบุคคลนั้นไปเพราะพุทธเจ้าเรานี่มีเทวดาคุ้มครองนะใครทำอะไรไม่ได้เลยเทวดาคุ้มครองและถ้าพูดกันเชื่อไปตามหลักก็คือมีบุญบารมีคุ้มครองฉะนั้นพุทธเจ้าจะเสด็จไปที่ไหนไม่ต้องกลัวตายเลยใครจะทำอันตรายพุทธเจ้าไม่ได้แพ้ภัยไปหมดดีอย่างนั้นนะศาสดาอื่นนี่ต้องมีทหารคุ้มกันนะต้องมีเจ้าเมืองประธานให้มีคนอารักขาคุ้มกันศัตรูที่เป็นตรงกันข้ามแต่บารมีของพุทธเจ้าเราประเสริฐที่สุดไม่มีภัยอันตรายไปที่ไหนที่มีโคลนมีตมก็พ้นโคลนตมหมดที่ไหนที่เปียกที่แฉะที่ไม่น่าทัศนาก็ลื่นลมไปหมดพระพุทธเจ้าไปนั่งที่ไหนเป็นที่ลื่นลมมีความสุขไปหมดเลยใครไปนั่งกับพุทธเจ้าแล้วมีความสุขไปหมดเพราะอะไรนี่เนี่ยบารมีของพระองค์ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพุทธเจ้าเราจึงดับเป็นสุขตอนนิพพานได้ดูสิโยมท่านจึงได้สอนให้พวกเราได้เรียนแบบไงเห็นแบบนั่งสมาธิเกิดก็เกิดเพื่อพ้นทุกข์นั่งสมาธิให้ใจสงบเวลาจะตายก็ตายอย่างสงบนอนหลับตาคนลืมตาตายโยมเห็นไหมคนที่ถูกฆ่าตายคนที่คิดถึงลูกถึงหลานตัดใจไม่ออกเนี่ยลืมตาตายโยมสมัย

ก็จึงเอาขี้ผึ้งปิดตานะโยมปากมันก็อ้าตามันก็ลืมน่ากลัวน่ะเขาเลยกลัวสมัยก่อนต้องทำขี้ผึ้งปิดตาไอ้หมอผีไม่งั้นเอาขี้ผึ้งไปทำเสน่ห์ซะอีกแต่ที่จริงก็เอาปิดตามันน่ากลัวอาตมายังเกิดทันที่เอาขี้ผึ้งปิดตาปิดปากบ้านนอกเนี่ยแต่กรุงเทพรู้สึกเขาไม่ปิดเขาปิดตาเขาเพราะอะไรเขาไม่ให้ตาลืมเขาบอกมันจะได้หลับเป็นสุขเพราะว่าคนตายนั่นนอนตาไม่หลับแล้วเขาก็เลยเอาขี้ผึ้งปิดเพื่อจะให้มันหลับสนิทอันนี้เราก็เห็นแล้วว่าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยหลับเป็นสุขถือว่าตายไม่เหมือนใครศาสดาใดไม่เหมือนพุทธเจ้าเราพุทธเจ้าเราเนี่ยรู้วันตายด้วยนะ

ก่อนที่พุทธเจ้าจะนิพพานเนี่ยบอกอนนท์บอกอนนท์อีก3เดือนเราจะนิพพานรู้เลยว่าตนเองจะต้องเข้านิพพานจะต้องตายวันกลางเพ็ญเดือน6ที่เมืองกุสินาราพระอนนท์บอกทำไมพระองค์จะไปนิพพานเมืองเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นล่ะทำไมไม่นิพพานเมืองสาวัตถีเมืองกรุงราชคฤห์เมืองใหญ่เมืองโตหรือไม่ก็กลับเมืองกรุงกบิลพัสดุก็ยังดีบอกไม่พระอนนท์ที่นั่นน่ะเหมาะแล้วพระองค์มองเห็นที่นิพพานมาแล้วโยมมองเห็นอนาคตมาแล้วว่าต้นหลังทั้งคู่อยู่ตรงใดที่พระองค์จะทรงประทับเนี่ยนิมิตพระองค์ปรากฏมาแล้วญาณพระองค์รู้หมดแล้วพระองค์ก็ทรงเดิน3เดือนน่ะตอนที่จะนิพพานเนี่ยพระองค์เดินไปโปรดญาติโยมตลอดทางนะสอนคนให้รู้ธรรมเห็นธรรมว่าอีก3เดือนเราจะนิพพานแล้วเตรียมปฏิบัติธรรมกันนะไปตามวัดก็บอกละบอกอย่าประมาทนะอีก3เดือนเราตถาคตจะนิพพานแล้วเจอญาติโยมก็ปฏิบัติธรรมกันนะต่อไปจะไม่เห็นเราศาสดาแล้วจะมีแต่ธรรมะวินัยเท่านั้นให้รีบขวนขวายปฏิบัติธรรมเมื่อตอนเรายังอยู่นี่จะได้เชื่อมั่นจะได้พ้นทุกข์พระพุทธเจ้าไปนิพพานก็พอครบ3เดือนพระองค์ก็เดินทางถึงเมืองกุสินาราซึ่งเป็นเมืองเล็กแต่บอกว่าอานนท์เมื่อสมัยก่อนเมืองเนี้ยเมืองใหญ่มีประตูเข้าออกถึง8ประตูเนี่ยเป็นที่บรมจักรพรรดิสมัยก่อนเป็นเมืองใหญ่โตมากที่พระองค์มาทรงฉันอาหารที่บ้านนายจุนทะเนี่ยแล้วก็พอฉันเสร็จแล้วก็มีอาการอาเจียนออกเป็นโลหิตนายจุนทัศน์ก็เสียใจนึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทานอาหารของตัวเองแล้วเนี่ยเสวยอาหารตัวเองเนี่ยแล้วนิพพานบอกอนนท์ไปบอกนายจุนทะเลยนะว่าที่พระพุทธเจ้าฉันอาหารของบุคคลที่ประเสริฐเนี่ยมีอยู่2วาระเท่านั้นเองที่ได้มหากุศลอย่างใหญ่สูงอย่างสูงสุดคือวันตรัสรู้กับปรินิพพานบุคคลที่จะถวายอาหารพุทธเจ้าเนี่ยต้องสร้างบารมีปรารถนามานะต้องปรารถนามาแต่ชาติก่อนนะจึงจะได้มีโอกาสได้ถวายอาหารวันที่พุทธเจ้าปรินิพพานจงบอกนายจุนทะเธอว่าเธอเป็นบุคคลพิเศษของพระศาสนาพุทธเธอได้อาหารถวายให้พระองค์ในอย่างบริสุทธิ์แล้วซึ่งเหมือนทิพย์อาหารซึ่งมีรสอันเลิศเหมือนทิพย์พรสเพราะเธอได้สร้างบุญบารมีปรารถนาเป็นผู้ค้ำจุนศาสนาค้ำจุนเพื่อจะถวายอาหารในวาระสุดท้ายที่พุทธเจ้านิพพานไม่ต่างอะไรกับที่นางสุชาดากวนข้าวมัตถุปายาสถวายพระองค์วันตรัสรู้นายจุนทะก็เลยหมดความสงสัยกับดีใจว่าโอ้โหบุญของเราเหลือเกินเนาะที่เราได้ถวายอาหารวันสุดท้ายดีใจนี่พอรู้เรื่องแล้วดีใจพอบอกกับฝรั่งเข้าใจนะโอ้พุทธเจ้าเรานี่ประเสริฐตายไม่ลำบากพุทธเจ้าเรานี่ผ่านเป็นสุขดับทุกข์ทั้งปวงได้เนี่ยโยมเรามีพ่อพิมพ์แม่พิมพ์มีสิ่งที่แสดงให้เห็นแล้วพยานยืนยันแล้วว่าเราเนี่ยมีพระพุทธศาสนาเป็นของเราอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วเราจะไม่ถือหรือเราจะไม่ยึดเหนี่ยวไว้เป็นที่พึ่งของเราหรือเราจะปล่อยให้พุทธศาสนาเนี่ยพ้นจากมือพวกเราไปหรือเวลาอันมีค่าเนี่ยเราควรสนใจควรขวายศึกษาและปฏิบัติให้เกิดกับพวกเราอย่าให้พุทธศาสนานี้พ้นไปจากใจเราจงเคารพจงนับถือจงปฏิบัติให้ถึงธรรมให้ถึงแก่นไอ้เรื่องนรกสวรรค์นะโยมมีจริงๆแต่คนไทยเราใจร้อนอยากเห็นจริงอยากรู้ของจริงไม่อยากให้ใครหลอกเราแต่ไม่ยอมค้นคว้าไม่ยอมศึกษาแต่ถ้าโยมอยากจะรู้ของจริงของจริงก็อยู่ที่จิตนั่นเองอยู่ที่จิตสงบจิตที่มีศีลสมาธิน่ะของจริงถ้ารู้ตรงจิตเห็นตรงจิตมีสมาธิตรงจิตรับ

ลองพบพุทธศาสนาในชาตินี้จะพบรสธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเลยเห็นได้เลยว่าอ๋อสวรรค์ในอกนรกในใจนิพพานอยู่ตรงนี้เองนิพพานตรงที่ทำจิตไม่ให้รักไม่ให้ชังนี่เองนิพพานต้องทำจิตไม่ให้ห่วงบ้านห่วงเหลือนนี่เองไอ้บาปที่เก่าๆเราทำไว้เนี่ยพอเรานั่งสมาธิมันเห็นหมดเนี่ยไอ้บุญที่เราทำไว้ในใจเนี่ยพอนั่งสมาธิเห็นหมดสิ่งที่เราทำไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องเห็นได้ทั้งนั้นเลยสวรรค์นี่มีจริงๆมีทั้งโลกข้างนอกมีทั้งโลกข้างในมีทั้งสวรรค์ดิบมีทั้งสวรรค์สุขมีทั้งนิพพานดิบมีทั้งนิพพานสุขท่านบอกว่าสิ่งอันนี้ไม่ได้พ้นไปจากหูตาจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าเรามาฝึกมาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอ๋อมีจริงๆมันมีอยู่ที่ใจเรานี่เองพอเราสงบเราจึงรู้ที่ทุกวันนี้เราไม่เชื่อเพราะอะไรจิตมันยังไม่สงบโยมจิตเรายังไม่มียานเครื่องรับเหมือนโยมรับวิทยุด้วยโทรทัศน์เนี่ยเครื่องทานของโยมไม่มีไฟของโยมไม่มีมีตะจอน่ะเปิดเท่าไรมันก็ไม่เข้าสักทีภาพก็ไม่มีแสงก็ไม่มีเสียงก็มีก็ทานของโยมไม่มีหลอดของโยมมันขาดหรือหลอดของโยมมันไม่ดีเครื่องรับของโยมมันเสียหรือว่าโยมเปิดไม่ตรงช่องโยมลองเปิดตรงช่องสมาธิสิตรงช่องจิตสงบอ่ะจิตที่มีภาวนาสงบเห็นเลยโอ้เหมือนดูโทรทัศน์มันดูหนังเลยบาปก็แสดงบุญก็แสดงสวรรค์นิพพานอู้มันอยู่ที่ตรงจอใจนี่เองอยู่ที่ตรงใจสงบใจสว่างใจเบิกบานนี่เองอ๋อไอ้เมื่อก่อนที่พวกเราไม่รู้เพราะพวกเราหลงเราบิดไม่ตรงช่องเราไม่มีเครื่องรับจึงไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นนิพพานไม่เห็นบุญเห็นบาปมันมีมานานแล้วเลยเนี่ยมีมาคู่ใจคนเลยสวรรค์นรกนี่เมื่อตราบใดยังมีคนอยู่ก็มีอยู่ตราบนั้นถ้าใจยังคิดดีอยู่สวรรค์ก็ยังมีอยู่ถ้าใจคิดชั่วนรกก็ยังมีอยู่ถ้าใจคิดภาวนานิพพานก็มีอยู่ฉะนั้นเรื่องนี้ญาติโยมพวกเรามาเป็นพยานกันได้พวกเรามาเป็นพยานก็ได้ในเมื่อทุกคนได้ศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานทำใจให้สงบจะเชื่อเลยว่าบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานไม่มีจริงในชาตินี้แน่นอนและเมื่อเรารู้ได้เห็นได้เนี่ยมันจะสบายใจจะสุขใจจะไม่มีอะไรเทียบเท่าแล้วว่ารสธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐเลิศเหลือเกินดีแล้วที่เราได้เกิดมาในยุคนี้ดีแล้วที่เราเกิดมาพบพุทธศาสนาเป็นลาภเหลือเกินดีกว่าเราได้เงินหมื่นเงินร้อยล้านพันล้านดิถ้าเราได้เงินพันล้านเนี่ยเราหยิบเงินปุ๊บแต่ใจของเราโลภเราตายไปเดี๋ยวนี้ถูกกับฆ่าตายได้ตายไปเดี๋ยวนี้จิตเราเศร้าหมองเราก็ไปนรกแต่เราไม่มีเงินเลยสักล้านเดียวแต่ใจของเราสบายเนี่ยใจของเราเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงทำจิตใจก็เราให้ผ่องใสเบิกบานตายเดี๋ยวนี้เราก็ไปสวรรค์เดี๋ยวนี้ไปนิพพานเดี๋ยวนี้อันนี้ญาติโยมคนที่บางคนบอกว่านรกสวรรค์ไม่มีแล้วไม่ต้องทำโลกบุญวัดไม่ต้องเข้าบุคคลนั้นเป็นคนประมาทที่ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาไม่ได้ศึกษาคำสอนพุทธเจ้าลึกซึ้งแค่ไหนดูถูกพระพุทธศาสนาตื้นๆไปหมดไม่มองพุทธศาสนาเราต้องใช้ปัญญาอย่างมากถือเรายังไม่เชื่อนะถือเรายังไม่เชื่อว่านรกหรือสวรรค์มีแต่เราก็ทำดีแต่ถ้าทำดีนั้นถ้าเกิดนรกสวรรค์มีเราก็ไม่ต้องไปที่ชั่วแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีก็เจ้ากันไปแต่ว่ามันมีจริงโยมมีที่ใจเรานี่เองทำบาปเลยใจเป็นทุกข์จะตายไปทำอะไรไม่ดีเนี่ยแหมเป็นทุกข์เป็นกังวลเศร้าหมองใจไม่เคยลื่นเลิงเลยแต่ทำดีมีคนเห็นหรือเราก็เห็นด้วยเนี่ยโอ้เป็นความสุขเหลือเกินลื่นเลิงเบิกบานใจตลอดเรามารู้จักกันในทางพุทธศาสนาดีกว่าเราจะได้รับความสุขในชีวิตของพวกเราวันนี้อาตมาก็
บรรยายมานานพอสมควรต่อไปนี้ก็ต้องการจะให้โยมได้ทำสมาธิพอจะทำกันได้นะทำให้ตัวเองนะทำให้พ่อแม่ทำให้ลูกหลานทำให้พี่น้องทำให้แก่พระพุทธศาสนาแล้วก็ทำเพื่อปฏิบัติบูชาในวันวิสาขะแล้วทำให้กับประเทศชาติบ้านเมืองทั่วโลกจงอยู่เย็นเป็นสุขอย่างดังใจเราปรารถนาสุขกุศลบารมีที่เราทำในวันนี้จงอุทิศผลบุญที่เรามีสมาธิจงเป็นพลังให้ไปถึงกับทุกๆคนตั้งใจสงบสักพักหนึ่งนั่งให้สบายนะโยมนะนั่งมือขวาวางไว้บนมือซ้ายเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายอย่าเพิ่งไปนะโยมนะดีกับรถน้ำมนต์นี่นะโยมนะพอไปบางวัดเนี่ยบอกอ้าวโยมหลวงพ่อจะจัดน้ำมนต์โยมวิ่งเข้ามาเลยนะอาตมาละนึกสงสารจังเลยแม่บอกอ้าวโยมจะนั่งสมาธิฟังเทศน์แล้วออกกันเป็นแถวหมดมงคลดีที่สุดพระพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าได้เพราะสมาธินี้เราจะประเสริฐได้ก็ต้องมีสมาธิตั้งใจสักพักหนึ่ง เราหลับตาไม่สนใจใครนะหลับตาไม่สนใจใครสนใจตัวเราคนเดียวเราสนใจคนอื่นมาหลายวันแล้ววันนี้มาสนใจธรรมะที่ตัวเราบ้างเราจะได้ใจเย็นเราจะได้ดับร้อนที่ใจเราเราจะได้มีที่พึ่งที่เกาะที่ใจเราบ้างเราจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ใจเราเข้าถึงธรรมที่ใจเราเข้าถึงพระอรหันต์ที่ใจเราเราจะได้สงบมีความสุขสักพักหนึ่งนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายหัวไม่โป้งมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปลือกตานอกสว่างตาในทำใจสงบหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับตาสว่างในดวงตาตั้งกายตรงๆ ตั้งหน้าตรงๆอย่าก้มหน้าถ้าก้มหน้าจิตจะไปสู่อดีตถ้าหงายหน้ามากไปจิตจะไปอนาคตถ้าหน้าตรงๆจิตจะมีปัจจุบัน พยายามน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระขัดสมาธิด้านหน้าเมื่อเราส่องกระจกดูด้านหลังเมื่อเราส่องกระจกดูด้านหลังด้านขวาด้านซ้ายนึกเห็นรอบตัวเองจำตัวเองให้ได้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดหน้าตาของเราเป็นอย่างไรเราก็จำตัวเองจดจำรูปร่างลักษณะของเราพยายามปล่อยละวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่เราก็ไม่นึกถึงนึกถึงเรื่องเก่าๆทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวนึกถึงเรื่องใหม่ทำให้ใจของเราอยากกระวนกระวายกระสับกระส่ายอยากรู้อยากเป็นอยากเห็นแล้วก็ปล่อยใจ
ิ้งทั้งเรื่องเก่าทิ้งทั้งเรื่องใหม่ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่สงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรให้น้อมเห็นรูปตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดมีลักษณะการนั่งอย่างใดพิจารณาตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมและลึกรู้รอบตัวเองทำใจสบายสบายปล่อยความคิดให้เป็นปกติกายสงบทำจิตใจก็ให้สงบกายเป็นบุญทำจิตใจก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะได้สร้างสมอบรมจิตของเราให้เกิดความสุขสงบที่ใจเรากายของเราเป็นพระพยายามทำจิตใจของเราให้เป็นพระพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่เราก็ไม่คิดนึกน้อมเห็นใจของเราพิจารณาตัวเองตั้งแต่ปลายผมเห็นรอบศีรษะตัวเองมีหนังหน้าผากมีคิ้วมีตามีจมูกมีปากน้อมเห็นเหมือนเราส่องดูตัวเองจำรูปตัวเองไว้พิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขาวดำพิจารณาว่าเกสาผมเกสาผมจำได้นึกน้อมมาที่ผมพยายามตัดอดีตอนาคตเรื่องเก่าๆก็พยายามไม่นึกถึงเรื่องใหม่เราก็ไม่นึกถึงนึกถึงแต่ผมเลื่อยลงมาตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเกสาผมเลื่อยมาตามท้ายทอยถ้าจำเส้นผมได้เรียกว่ารูปกรรมฐานรูปกรรมฐานถ้าเราจำจิตให้แน่วแน่ไปก็เป็นรูปเป็นอารมณ์เดียวได้เห็นเกสาผมมีลักษณะเส้นดำยาวอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนสาวกที่บวชใหม่ภิกษุบวชวันเดียวพุทธเจ้าก็สอนให้กำหนดผมขนเล็บฟันหนังให้ภาวนาอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงคนอื่นเกสาผมเกสาผมเกสาผมเกสาผมเอาจิตมาไว้ที่เส้นผมอยากรู้อยากเห็นอื่นยังไม่ต้องอยากถ้าอยากมันเป็นทุกข์อยากเห็นสวรรค์อยากเห็นนรกอยากเห็นบุญเห็นบาปยังไม่ต้องอยากเห็นทำให้จิตใจของเราสงบก่อนไอ้เรื่องเห็นนรกสวรรค์นั้นมันเป็นผลพลอยได้ถ้าอยากแล้วจะไม่ได้เราทำจิตของเราให้เห็นตัวเองก่อนให้เห็นฐานที่ตั้งของกองบุญกองกุศลก่อนอยู่ที่กายกับใจเกสาผมเกสาผมพิจารณาเรื่อยไปตามทอยถ้าใครจำได้ยึดไปเป็นอารมณ์เลยเหมือนได้แก้วเลยอันนี้แหละที่พระอรหันต์สมัยก่อนพิจารณาจะเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไปในที่สุดเห็นว่าผมของเราเนี่ยมันงอกออกมาแล้วมีเหงื่อไข่ทุกเส้นขนพอพิจารณาไปแล้วมีเหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนผมก็ไม่สะอาด ผมไม่สะอาดเมื่อพิจารณาไปแล้วก็เป็นของน่ารังเกียจมีกลิ่นเหม็นพิจารณาไปแล้วก็เป็นของไม่สวยไม่งามพิจารณาว่าเกสาผมเกสาผมเป็นของไม่สวยไม่งามแต่เริ่มต้นเรายึดไว้เป็นอารมณ์ก่อน
แล้วจิตค่อยๆพิจารณาตามตรองไปเองพิจารณาไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปเกศาผมเรื่อยไปกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปเมื่อเราเคยดูกระดูกสันหลังนึกเห็นกระดูกเป็นข้อๆเรื่อยไปถึงก้นกบสะโพกพอพิจารณาสะโพกขาต้นขาของเราเลื่อยไปถึงข้อเท้าปลายเล็บนิ้วปลายเล็บเท้าพิจารณาไปถึงเนื้อในเลื่อยมาข้อเท้าหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรวงอกพอถึงกลางทรวงอกก็นึกถึงพระพุทธเจ้าของเรานึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงธรรมเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดอดีตที่แล้วมาเราก็ไม่คิดอนาคตก็ไม่นึกนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้ใจของเราถึงพระแล้วใจของเราถึงพระรัตนตรัยแล้วมีแก้วสามประการปรากฏในดวงใจดวงเดียวนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ดวงใจนึกถึงพระธรรมเจ้าไว้ที่ดวงใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ดวงใจภายในใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณธรรมเดชโตเขียวกลมสว่างที่ใจภายในไม่ปล่อยใจไปคิดถึงคนอื่นให้นึกถึงภายในมีพระอยู่ที่ใจของเราจิตใจของเราจะได้สงบน้อมจิตมาไว้อย่าปล่อยจิตไปคิดถึงเรื่องคนอื่นคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆเกิดที่ใจของเราปฏิบัติสมถะยังจิตให้ไม่ออกนอกกายนอกใจวิปัสสนาพิจารณาจิตที่เศร้าหมองขุ่นมัวแล้วก็ละจิตที่เศร้าหมองขุ่นมัวให้จิตใจนั้นว่างจากความตรงแต่งแล้วก็กำหนดรู้ใจของเรามีทั้งสมถะและวิปัสสนาเจืออยู่ในใจของเราจิตของเราจะได้เป็นกุศลเป็นมหากุศลเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่ไม่มีบุญอันใดจะเทียบเท่ากับบุญทำใจเป็นปฏิบัติบูชาจิตเราจะคิดอะไรเราก็นึกถึงพระไว้แทนแทนความคิดเก่าแทนความคิดใหม่ด้วยการภาวนานึกถึงพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณไว้ที่ใจดวงเดียวใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้กันหรือเป็นคาถาหยุดความคิดเป็นคาถาดับร้อนใจดับความวุ่นวายคิดอะไรก็พุทโธไว้แทนหายใจเข้าพุทหายใจออกโธสังเกตลมที่กระทบที่สองช่อง

มูกของเราสังเกตลมอยู่ที่สองช่องจมูกว่าเข้าอย่างใดออกอย่างใดที่จริงเราหายใจมาตั้งแต่เล็กจนโตแต่เราไม่มีสติมารู้ลมจิตจึงขาดสติขาดสมาธิเราน้อมเอาจิตของเรามาจดจ่อไว้ที่ลมให้ใจจิตของเราจะมีสมาธิทำให้ใจของเราผ่องใสเบิกบานหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพิจารณาลมผ่านเข้าลมผ่านออกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้นึกอยู่ที่สองช่องจมูกเราก็พยายามตั้งสติภาวนาของเราไปอยากรู้อยากเห็นอะไรก็ไม่เป็นไรเราก็ปล่อยละวางตั้งสติอยู่กับพุทโธถ้าเรายังจำความจำไม่ได้ยังสงบไม่ได้เราก็หัดนับโดยกระดาษหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสี่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับห้าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับเจ็ดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับแปดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับเก้าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสิบแล้วก็ตั้งต้นนับหนึ่งใหม่พูดลมเข้าโทลมออกก็นับหนึ่งพูดลมเข้าโทลมออกนับสองไปจนถึงสิบถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นดูแลแต่เราจะนับก็พยายามปล่อยวางจิตที่คิดเรื่องคนอื่นนึกสว่างติดไว้ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำช่องจมูกของเราไหมพอคิดอะไรเราก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ใช้อนาปานุสติพระองค์นั่งอยู่ที่โคนโพใช้อนาปานุสติกำหนดลมเข้าลมออกจนลมละเอียดเมื่อจิตของพระองค์ละเอียดแล้วลมละเอียดแล้วจิตก็เข้าสู่คานิกะสมาธิละเอียดมากๆไปจิตแน่วแน่ก็เข้าสู่อุปจารสมาธิพระองค์ก็เห็นกายพระองค์เห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างแล้วถึงอัปปนาสมาธิก็สามารถคุมจิตอยู่ภายในไม่ปล่อยส่งจิตออกข้างนอกไม่รับรู้สิ่งภายนอกเมื่อจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิใจก็แน่วแน่เมื่อออกมาพิจารณากายก็เห็นกายนั่งตรงอยู่สว่างสวยสงบด้วยพุทโธก็พิจารณากายตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังแยกออกเป็นห้ากองเกศาไว้ส่วนหนึ่งพิจารณาว่าเกศาผมผมดำยาวหยาบละเอียดพิจารณาไปแล้วผมก็มีเหงื่อไข่ออกทุกเส้นผมมาพิจารณาเรื่อยๆไปผมก็ไม่สะอาดถ้าเราผมคนตายมาให้เราถ้าถอนผมคนที่หมดลมมาแล้วเอามาอยู่ที่มือเราก็รังเกียจผมเราถ้าหมดลมไปแล้วเอาไปให้คนอื่นก็รังเกียจผมเป็นของไม่สะอาดพิจารณาโรมาขน
ขนของเราทั่วตัวเว้นอยู่ฝ่ามือฝ่าเท้าพิจารณาโรมาขนโรมาขนพระองค์พิจารณาเห็นขนเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดมีเหงื่อใครออกทุกเส้นขนพระองค์พิจารณาเรื่อยๆถึงละขาเล็บมือเล็บเท้างอกออกมาถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่รางก็สกปรกไม่สะอาดหยิบอะไรก็เปื้อนเปื้อนถ้าตายแล้วตัดเล็บไปให้ใครใครก็รังเกียจความน่ารังเกียจเกิดจากตัวเราจากกายที่มีผมขนเล็บฟันที่อยู่ในปากเราว่าตะโจทันตาฟันนขาเล็บทันตาฟันฟันที่อยู่ในปากเราถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระปล่อยทิ้งไว้นานๆฟันเราก็สกปรกไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นติดกับเศษอาหารฟันก็เป็นของไม่สะอาดพระพุทธเจ้าพิจารณาหมดแล้วจึงมาสอนพวกเราให้พิจารณาตามธรรมความเป็นจริงที่เราจะไปรู้เรื่องอื่นก็ต้องรู้ที่กายเราก่อนถ้ารู้ที่กายที่ใจของเราความสุขสงบรู้ธรรมเข้าใจธรรมพิจารณาทันตาฝันใหม่ๆมันก็มั่นคงต่อไปมันก็ร่วงหลุดไม่ใช่ฝันเรามาที่หลังกลับไปก่อนคือตะทันตาฝันตะโจหนังเมื่อตอนยังเด็กๆอยู่หนังก็เต็งตึงพออายุใช้นานๆวันไปอายุมากไปหนังก็เอี่ยวย่นเป็นของไม่สวยไม่งามมีเหงื่อใครออกทั่วหนังเปื้อนเป็นของไม่สะอาดพิจารณาเกสาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังนังสังเนื้อนหารูเอ็นอัฐิกระดูกพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเองให้ชัดจิตของเรามาท่องเที่ยวอยู่กับสกลกายของเราภายในภายนอกอันนี้นะพุทธศาสนาสอนพุทธสาวกอุบาสกอุบาสิกาให้พิจารณาตัวเองมากกว่าคนอื่นความคิดที่ไม่ดีมันก็จะหมดไปสิ้นไปเหลือแต่บุญกุศลเกิดขึ้นในจิตของเราพยายามภาวนาไว้คิดอะไรก็พุทโธไว้ในใจจะปวดจะเมื่อยอันนั้นเราก็พิจารณาถ้าจิตใจของเราสงบความปวดเมื่อยก็ข้ามไปได้พยายามไม่ส่งจิตออกนอกกายนอกใจ พยายามน้อมจิตมาเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่กายของเรามีอาการ32มีผมขนเล็บควันหนัง กรรมฐานครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาเหมือนห่อของ5ห่อห่อ1คือรูปมีธาตุดินน้ำไฟลมห่อ5ห่อเรามาแก้ดูเราไม่รู้ว่าข้างนอกข้างในเป็นอะไรเห็นแต่รูปภายนอกถ้าแก้ดูข้างในจะมีอะไรข้างในเพราะเราสงสัยของ5อย่างกายของเราเรียกว่าขันธ์5เหมือนของที่ห่อไว้5อย่างเราก็มาแก้ห่อ5ห่อมาพิจารณาดูว่าข้างในมีอะไรเมื่อเราเข้าไปดูข้างในแก้ห่อได้แล้วจึงจะหมดความสงสัยการที่เราหมดความสงสัยนั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏขึ้นกับจิตผู้ปฏิบัติธรรมย่อมบรรลุเข้าถึงธรรมะสามารถบรรลุโสดาบันสกิทาคา

าพระหันปิดประตูนรกได้ที่ใจของเราได้หมดความสงสัยในของห้าอย่างข้อหนึ่งลูกแก้ดูแล้วมีผมขนเล็บกวันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่เราแยกออกไปแล้วมีผมส่วนหนึ่งเอาผมไปไว้ส่วนหนึ่งเอาขนไปไว้ส่วนหนึ่งเอาเล็บไปไว้ส่วนหนึ่งเอาฟันไปไว้ส่วนหนึ่งเอาหนังไปไว้ส่วนหนึ่งเอาเนื้อไปไว้ส่วนหนึ่งเอาดวงตาดวงหูไปอยู่กับเนื้อเอาโครงกระดูกไปไว้ส่วนหนึ่งเอาหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่เอาไปไว้ส่วนหนึ่งแยกออกไปอย่างละกองละกองรวมแล้ว5กองก็พิจารณาดูกองกายของเราก็เห็นว่ารูปเป็นอนิจจังรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาแปรปวนกลายเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองไม่มีกายของเราเมื่อพิจารณาแก้ห่อออกดูข้างในกายส่วนหนึ่งที่มีรูปมีเวทนาแก้ไปดูแล้วมีเวทนามีสุขทุกข์ที่ใจสุขทุกข์ที่ใจก็เกิดและก็ดับไม่มีตัวตนมีสัญญาความจำได้ไม่รู้เมื่อแก้ไปดูข้างในแล้วสัญญาก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีตัวตนก็ดับไปสังขารที่ตัวปรุงแต่งบุญบาปตัวสังขารเมื่อแก้ไปดูภายในก็เป็นเพียงจิตเจตสิกมันก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไปวิญญาณที่รับรู้เสวยอารมณ์เป็นความเพียงคิดนึกรับรู้ทั่วสารพังร่างกายสุขทุกข์ที่ใดก็รับรู้ก็เป็นของไม่มีตัวตนวิญญาณจะเกิดทั้งหูทั้งตาจมูกลิ้นกายใจก็เพียงกระทบสัมผัสรู้ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็ไม่มีตัวตนรวมแล้วกายกับใจเป็นอนิจจังแปรปวนแตกดับหมดไปในที่สุดไม่มีใครอยู่ได้เกิน100 ปีกรรมฐานหน้าหอพิจารณาไปตามความจริงเราก็เลยมีสมาธิตั้งมั่นไม่ไปคิดอะไรมากมายมีจิตใจสงบเยือกเย็นอยู่กับพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจอะไรจะดีเท่ากับใจของเราสบายทำใจให้สบายได้เมื่อนั้นเนี่ยสวรรค์ในใจของเรานิพพานในใจของเราถ้าใจไม่สบายเราก็ต้องพยายามภาวนาภาวนานึกถึงพระทำสติให้มากใจของเราจะได้สงบใจของเราจะได้สบายทุกข์ทั้งหลายจะได้ดับไปสิ้นไปอวสานทุกข์เสียทีสิ้นไปหมดไปเสียทีเพราะเรามีหลักคำสอนพุทธเจ้าแล้วเรารู้แล้วเข้าใจแล้วว่าพุทธศาสนาเป็นทางดับทุกข์ได้จริงผู้ปฏิบัติจริงก็ย่อมเข้าถึงความจริงรู้ที่ใจของเราได้อย่างแน่นอนอันนี้เราต้องพยายามภาวนาติดต่อทุกลมให้ใจเข้าออกสมถะภาวนาเป็นบาดฐานได้ยังจิตของเราให้เกิดกุศลมากขึ้นให้เกิดความสุขสงบปีติสมาธิมากปัญญาภาวนาพิจารณาเห็นความจริงที่เกิดขึ้นในกายใจของเราเป็นวิปัสสนาแปลว่ารัตตะเรียกว่าระตัดไปได้ใจของเราเราก็รู้ใจของเราคิดอะไรเราก็พุทโธ

ว่าคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธจนจิตใจของเรานั้นสงบไม่คิดอะไรมากมายน้อมมาเห็นกายของเราภายในก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิทำใจของเราให้ผ่องใสเบิกบานแผ่กุศลและจิตที่มีอยู่ในใจของเราเป็นสมาธิที่เราไม่ฟุ้งซ่านที่เรารวมใจเป็นดวงเดียวแผ่เมตตาแบ่งบุญแบ่งกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมพระยมบาลให้แก่รุกขเทวดาต่างๆให้แก่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกครั้งไปพยายามแผ่เมตตาไม่มีประมาณการแผ่เมตตาเนี่ยจะทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นสมาธิได้เร็วเราไม่เกลียดไม่โกรธไม่โทษใครว่าดีว่าชั่วตัวของเราเท่านั้นนะที่เกิดมาทุกสุขอยู่ที่ตัวเราขออย่าให้คนอื่นมีทุกกายทุกใจเลยเพราะทุกคนเกิดมาไม่มีใครปรารถนาทุกกายทุกใจเลยทุกคนเกิดมาต้องการสุขกายสุขใจทุกรูปทุกนามขอให้จิตใจของเราที่เป็นบุญกุศลเนี่ยจงแผ่ไปให้แก่สรรพสัตว์ทั่วไปไม่มีประมาณที่สุดได้จิตของเราก็จะเบิกบานผ่องใสไม่มีพยาบาทไม่มีอาฆาตไม่มีการจองเวรไม่มีศัตรูไม่มีภัยไม่มีเวรทั้งชาติในชาตินี้และชาติต่อไปก็แผ่เมตตากุศลในใจของเราก่อนจะเริ่มนั่งทุกครั้งไปเมตตาเนี่ยเป็นธรรมคุ้มครองใจของเราแล้วก็สามารถจะคุ้มครองครอบครัวลูกหลานบริวารทั่วโลกก็ต้องอาศัยเมตตานี่คุ้มครองพลังจิตของเรามีเมตตามากเท่าไรก็ยิ่งจะปรากฏผลมากเท่านั้นค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางผิวเข่าด้านขวาก่อนจะออกจากสมาธิค่อยๆชักมือเคลื่อนมือซ้ายมาวางผิวเข่าด้านซ้ายแล้วก็นั่งดูตัวเองว่านั่งอย่างใดหลับตาอย่าเพิ่งลืมแล้วก็ยกมือซ้ายมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานจิตใจของเราที่เป็นบุญกุศลนี้ให้เราได้สร้างความดีในพระพุทธศาสนาจะยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะพ้นทุกข์ระดับทุกข์ในที่สุดของชีวิตเราตั้งความปรารถนาของเราเมื่อปรารถนาสูงเราก็จะไปถึงที่สุดของเราตั้งใจอธิษฐานจะเดี๋ยวก็วางมือลงตามสบาย

0: นั่งตามสบายนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือก็ได้การที่เราได้มาบวชแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็น
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ต่างๆเราก็สามารถร่วมบุญได้เช่นกันนะตามตู้บุญท่านใดที่จะฟังธรรมนะก็เรียนเชิญเข้ามาที่ลานธรรมได้เลยท่านใดที่จะถวายสังฆทานในเวลา 11:00 นวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อไพลินสิริวัฒโนท่านเมตตาลงลานธรรมนะแล้วก็วันนี้นะแจ้งให้เศรษฐีทองคำทราบว่าวันนี้ไม่มีการหลอมทองคำเนื่องจากทองคำมีจำนวนน้อยนะเพราะว่าถ้าจำนวนน้อยเนี่ยเวลานำมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเราจะได้ก้อนนี่มันน้อยมากนะแล้วมันก็เล็กมากมันไม่สามารถที่จะนำไปรีดนะไปรีดเพื่อที่จะหุ้มองค์หลวงพ่อโตได้นะก็เลยเป็นการยกยอดนะไว้หลอมในครั้งต่อไปแต่ว่าเราสามารถนะคะท่านที่นำทองคำมาตั้งจิตตั้งใจมาจากบ้านแล้วนะหรือตั้งจิตตั้งใจมาก่อนหลายเดือนมากเลยว่าวิสาขบูชาเราจะถวายทองคำเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะคะเราถวายได้นะคะในวันนี้ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะที่อนุโมทนาก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ที่สละนาทองคำนาจาคะก็คือการสละทองคำเนี่ยเราก็กำหนดว่าเป็นของที่มีค่ามีมูลค่านะอย่างตอนนี้ราคาทองก็ลงมาแต่ก็ยังถือว่าแพงนะ 70,000 กว่าบาทนะน้ำหนัก1บาทนี่ราคาก็ยังอยู่ที่ 70,000 กว่าบาทนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ไปมองที่มูลค่านะมันมีมูลค่าทางด้านจิตใจมากกว่าจะมากจะน้อยแต่ว่าเราได้นะมีโอกาสล้อมทองคำหรือว่า20บาทของเราเนี่ยนะร่วมเป็นเศรษฐีทองคำเพื่อที่จะซื้อทองคำนะในครั้งต่อไปนำมาล้อมเราก็ถือว่าเรามีพลังที่ศรัทธามีกำลังที่ศรัทธาบุญของเราก็สำเร็จนะคะจาโมทนาค่ะวันนี้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะอนุโมทนาบุญกับครอบครัวปีชามุกดามาศครอบครัวลินดาสิทธิกรมณิษนะร่วมทำบุญวันวิสาขะ500บาทนะอนุโมทนานะบางท่านก็ยังไม่ได้อ่านเนาะแต่ว่าบุญของท่านสำเร็จแล้วแหละคุณแม่ชูใจตรีนิดคุณสมัยคุณทันชนกคุณชนันชานกแก้วน้อยนะร่วมซื้อทองคำหุ้มหลวงพ่อโต200บาทแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่อีก100บาทอนุโมทนานะบุญสำเร็จแล้วจ้ะ สำหรับสัปดาห์วิสาขบูชานะคะในค่ำคืนนี้นะวันนี้ก็หลังจากเสร็จกิจกรรมนะคะที่ลานธรรมในช่วงเย็นแล้วก็จะเจอกันนะที่ศาลาโคจสารที่ปรัมพิธีนะที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกามีหลายท่านนะคะมาสอบถามว่าพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาเพิ่มไหมเพราะว่าเห็นแค่2องค์จริงๆมี3องค์นะคะที่ทุกท่านได้ส่งเนี่ยนะองค์เล็กสุดเลยนะที่เป็นสันฐานคล้ายๆเมล็ดข้าวองค์นี้เป็นองค์แรกที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาส่วนองค์ที่1องค์ที่2นะอันนี้อัญเชิญจากหลวงพ่อไพลินสิริวัฒโนนะคะที่อัญเชิญมาล่าสุดนะ2องค์เรามีโอกาสได้ส่งน้ำนะด้วยกันถึง3องค์องค์นึงที่หลวงพ่อท่านอัญเชิญมานี่จะประดิษฐานอย่างอุโบสถแก้วนะอีกองค์นึงเนี่ย จำไม่ได้เนาะว่าจะไปประดิษฐานที่ไหนอ้อๆวัดศรีโคตมะวงนะอันนี้จะไปประดิษฐานตอนนี้หลวงปู่ท่านฝากไว้ก่อนนะเพราะว่าในการที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะถือว่าเราเป็นมงคลสูงสุดอย่างสถานที่แห่งนั้นนะก็จะมีการจัดนะในการอัญเชิญเหมือนที่ปทุมธานีนะคะที่ได้จัดไปนะเขามีขบวนแห่อันนั้นไม่ได้มีโอกาสไปร่วมแต่เราได้ดูบรรยากาศถ่ายทอดแล้วก็ปิติในบุญเห็นถึงศรัทธานะเห็นในหลายๆด้านนะว่าพุทธศาสนาเรานะก็ได้ดำรงคงอยู่ก็มาจากข้อวัดการประพฤติปฏิบัตินะแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ยังรักษาข้อวัดทำให้ศรัทธานั้นยังดำรงคงอยู่ในค่ำคืนนี้นะคะตามกำหนดการเวลา 18:00 น.มีการแสดงธรรมนะในค่ำคืนนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมจากนั้นก็จะเป็นการสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสวดเป็นค่ำคืนสุดท้ายนะคะวันนี้จะสวดเป็นค่ำคืนสุดท้ายแต่ว่าพระบรมสารีริกธาตุจะเปิดโอกาสให้ได้ส่งน้ำอีก2วันจนถึงวันที่2มิถุนายนนะก็จะอัญเชิญนะคะอาปัจจัยแล้วก็จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะกลับสู่อุโบสถแก้วส่วนกำหนดการนะคะเดี๋ยวเราก็รอฟังประชาสัมพันธ์อีกทีนึงนะคะว่าวันไหนว่าเวลาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็คือมีโอกาสได้ส่งน้ำจนถึงวันที่2มิถุนายนค่ะ

ท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมอุปสมบทหมู่นะคะร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะคะกับทางวัดสังฆทานนะเดินเข้ามาในลานธรรมนะคะจะเห็นเป็นเรือบุญนั้นเราก็สามารถไปร่วมบุญได้นะคะตรงนั้นก็เชิญชวนนะคะท่านใดที่มีโอกาสเดินทางมาวัดสังฆทานตั้งจิตตั้งใจว่าวันนี้เรามาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็จะกลับถ้าไม่รีบกลับไปไหนวันนี้สวดเป็นค่ำคืนสุดท้ายนะคะบูชาพระบรมสารีริกธาตุก็ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมได้วันนี้ในเวลา 16:00 นมีกิจกรรมเวียนเทียนต้นไม้นะก็สามารถไปจับจองดูต้นไม้กันได้เพื่อไว้เวียนเทียนในช่วง16:00 นนะเราจะได้มีโอกาสเวียนร่วมกับพระใหม่ที่กำลังน่าจะได้ครองผ้าเหลืองธงชัยของพระศาสนาธงชัยของพระพุทธเจ้าเลยนะคะผ้าเหลืองนะผู้ที่บวชนี่ก็ต้องหลายอย่างนะกว่าจะบวชได้ก็ต้องตัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆทั้งหลายทั้งปวงต้องมีความตั้งใจบางท่านมีความตั้งใจแต่มีอุปสรรคเข้ามาก็ไม่สามารถบวชได้นะทุกอย่างนะมันก็เป็นสิ่งที่เนาะได้เวียนทำกันมาท่านใดที่ยังไม่ได้เขียนชื่อบางสกุลนะคะก็เรียนเชิญในช่วงนี้ยังมีเวลาส่วนท่านใดที่จะถวายสังฆทานนะคะถ้าไม่มีสังฆทานวัดสังฆทานเรามีนะคะก็สามารถไปบูชาสังฆทานได้ตรงกันข้ามกับพระนอนนะคะตรงนั้นมีสังฆทานอยู่นะคะหรือว่าจะซื้อน้ำดื่มวันนี้นักบวชเยอะมากแล้วก็ผู้ที่มาถือศีลนะอุโบสถก็ดีนะคะเพราะว่าวันนี้มีการปฏิบัติธรรมเนสัญชิกนะเพราะว่าเป็นวันพระใหญ่ด้วยวันนี้ขึ้น15ค่ำนะวันที่มีเพียงบุรุษเดียวในโลกนะที่จะประสูตรนะตรัสรู้และปรินิพพานนะมีเพียงแค่1เดียวเท่านั้นเองเป็นวันที่สำคัญให้เราเนี่ยได้น้อมรำลึกนึกถึงนะถึงพระพุทธองค์นะไม่ใช่จะเป็นเฉพาะประเทศไทยทั่วโลกนะคะทั่วโลกที่พุทธศาสนาไปถึงนะจะมีพิธีแต่ละที่เนี่ยเรียกว่าจัดยิ่งใหญ่นะบางที่ก็มีปฏิบัตินะบวชเนกขัมมะส่วนมากเนี่ยจะเป็นการบวชเนกขัมมะก็คือผู้ที่ถือศีลนะก็คือเหมือนเนี่ยแหละเหมือนพวกเราเนี่ยมาถือศีลกันนะถือว่าเป็นผู้ที่นะไม่ประมาทเลยนะในลมหายใจไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่านะบางท่านก็ยังต้องรับผิดชอบการงานทางโลกอยู่มีโอกาสวันหยุดนะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวด้วยนะคะหยุดชดเชยด้วยนะแล้วก็เลยถือโอกาสมาบวชกันเนี่ยอนุโมทนาบุญมากๆเลยนะคะผู้ที่ตั้งจิตตั้งใจมาบวชกันเ

สำหรับผู้ที่จะไปปฏิบัตินะคะในเดือนมิถุนายนในเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับคอร์สสมาธินะก็เริ่มจากบ้านสว่างใจบ้านสว่างใจเนี่ยจะเป็นเสาที่สอง

0: จะเป็นเสาร์ที่2ของเดือน13ถึง17นะคะบ้านสว่างใจรถออกในเวลา12นาฬิกานะอันนี้มาลงชื่อได้นะส่วนซีโนไทยนะยกเลิกนะแล้วก็ของดงดงดนะคะเดือนนี้ไม่มีนะคะเป็นเดือนเว้นเดือนนะคะเพราะว่าเดือนนี้เพิ่งจะจบไปนะเดือนหน้ามิถุนายนนะก็งด1เดือนนี้ก็เป็นอันที่ทราบกันสำหรับผู้ที่เข้าคอร์สส่วนธรรมชัยศรีมงคล22ถึง28นะธรรมชัยก็เลื่อนเช่นกันนะเพราะว่าไปตรงกับงานของหลวงพ่อบุญลือนะคะธรรมชัยก็เลยเลื่อนมาเป็น22ถึง28มิถุนายนนะส่วนผู้ที่จะไปเข้าคอร์สนะคะมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคล76ปีพรรษา56ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าพนาวิเวจังหวัดราชบุรีอันนี้ก็มาลงชื่อได้เช่นกัน15ถึง21นะมิถุนายนรถออกในเวลา12นาฬิกานะอันนี้มาลงชื่อได้นะส่วนในการจัดรถไปร่วมมุทิตานะคะอันนี้แม่สีก็แจ้งมานะว่าก็คือไปลงชื่อกับแม่สีนะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปในวันมุทิตาคือวันที่
1: 300 บาทแม่ถึงจะขึ้น400 บาทได้ซ้ำเราบอกว่าเศรษฐกิจก็ยังไม่

0: สำหรับการลงชื่อไปคอร์สสมาธินะคะต่างๆทั้งบ้านสว่างใจแล้วก็หลวงพ่อบุญลือนะคะอันนี้มาลงชื่อได้ที่ลานธรรมส่วนธรรมชาติสิมงคลนะก็สำรองลงชื่อเข้าคอร์สได้ที่09266988210926698821นะคะหรือว่ามาแจ้งหลังจากเสร็จงานที่ลานทำได้นะคะมาฝากชื่อไว้ตอนนี้ก็มีสมัครมาไม่กี่ท่านรถออกในเวลา11 นาฬิกา
1: ก็ถามไม่สิแล้วบอกไม่

0: ายที่ลานธรรมหรือการขับรถเวลาเท่านี้แสดงว่ามีเจ้าภาพมีไหมบางทีบอกไม่มีมีที่ไหนเจ้าภาพบอกมาแล้ว
1: ค่ะขณะนี้นะคะพระครูปรัตไพรินทร์ศรีวัฒโนนะคะหลวงพ่อไพรินทร์ท่านก็ได้มาที่ลานธรรมแล้วตอนนี้ก็ศรัทธาจากสาธุชนนะคะยังหลั่งไหลนะเข้ามาที่ลานธรรมเพื่อที่จะร่วมกันทอดพระป่าหลังแสดงธรรมจบนะค่ะท่านใดที่จะร่วมทอดพระป่าหลัง

0: ท่านใดที่จะร่วมทอดผ้าป่าหลังแสดงธรรมจบนะคะก็สามารถร่วมบุญได้เป็นผ้าป่าสร้างทำถนนนะทางเข้าเมนของวัดสังฆทานรวมทั้งร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ซื้อทองคำเพื่อหลอมหุ้มองค์หลวงพ่อโตนะวันนี้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าไม่ได้มีการหลอมทองคำแต่เศรษฐีทองคำนะคะสามารถนำทองคำมาถวายหลวงพ่อไพรินทร์ได้ตอนนี้ท่านได้มาที่ลานธรรมแล้วเราจะได้มีโอกาสฟังธรรมประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพิ่มเติมนะคะสำหรับการจัดรถไปอนุโมการจัดรถไปมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมในวันที่21มิถุนายนอันนี้จัดรถบัสนะค่าเดินทาง300บาทนะคะค่าเดินทาง300บาทไปลงชื่อจองได้ที่แม่ชีสมศรีนะวัดป่าภาวนาวิเวกนะคะอันนี้จัดรถรวมทั้งผ้าป่าที่ป่าลันวาก็จองได้ที่แม่ชีสมศรีเช่นกันส่วนคอร์สของมุทิตาจิตนะคะ7วันนะ15ถึง21อันนี้จัดรถฟรีนะคะมาลงชื่อได้ที่ลานธรรมนะคะอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบจะได้ไม่สับสนนะคะในข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะตอนนี้หลวงพ่อไพรินทร์ท่านมาที่ลานธรรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสฟังธรรมกันนะคะตอนนี้เราก็นั่งที่กันให้เรียบร้อยเตรียมตัวเตรียมใจเรานะน้อมรับฟังโอวาทธรรมแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดนะในการประพฤติปฏิบัติถือว่าเป็นโอกาสดีวันนี้เรามีครูบาอาจารย์นะที่มาชี้แนะทำคำสอนเวลาเราได้ฟังเนี่ยอาจจะมีสิ่งนึงที่ถูกกับจริตเราถือว่าเป็นบุญเราว่าเนาะธรรมะโอสถได้เปิดให้จิตเราเนี่ยได้น้อมรับแล้วเดี๋ยวเรานะคะนั่งที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะช่วงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยลุกมาสร้างบุญสร้างทานบารมีกันอีกครั้งนึงนั่งที่ให้เรียบร้อยเตรียมตัวฟังธรรมกันนะคะ
1: ครับก็ขณะนี้นะครับขอเชิญทุกท่านหาที่นั่งนะครับเราจะได้ต่อจากนี้ไปที่ได้ฟังธรรมจากพระครูปลัดพลินสุวิทโนนะครับท่านเจ้าอาวาสสังฆทานก็จะแสดงธรรมในวันนี้นะครับครับขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรมนะครับถ้าใดที่เขียนใบบังสกุลเสร็จแล้วก็ถือไว้ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องเอามานะครับจนเมื่อเส้นแสดงธรรมจบแล้วจึงค่อยมาใส่นะครับครับขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรมนะครับ

สวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ

ครับเชิญนั่งพระเพียบลงครับต่อจากนี้ไปก็จะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

พราะในที่นี้เป็นที่สงบกายวาจาใจเข้ามาแล้วต้องเคารพสถานที่โดยเฉพาะนักบวชใหม่ต้องตั้งใจใส่ใจเพราะพวกเราทั้งหลายเนี่ยมาในระยะเวลาอันสั้นและไม่ตั้งใจไม่ใส่ใจพระเทศก็คุยกันพระเทศก็พูดโทรศัพท์อันนี้มันไม่ถูกต้องเขาเรียกก็ไม่รู้จักการและเวลากาลเทศะเราต้องแบ่งนะแบ่งเวลาเวลาไหนเป็นเวลาที่เราต้องทำความสงบกายวาจาใจก็ต้องสงบจริงๆขนาดพระพูดพระเตือนก็ยังไม่ฟังอันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนบัวสีเหลาใช่ไหมอยู่ในโคนตมนะไม่มีโอกาสที่จะมารับแสงสว่างอะไรเลยก็อยู่กับปฏิกูลความสกปรกมืดบอดอยู่งั้นแหละทั้งที่มีโอกาสแล้วแต่ก็ปล่อยโอกาสเพราะอะไรเพราะความไม่ใส่ใจเพราะความไม่รู้แล้วก็ไม่ศึกษาก็คิดว่ามาวัดแล้วทำยังไงก็ได้ตามใจตัวเองมันไม่ใช่ฉะนั้นเข้าวัดแล้วต้องสังเกตส่วนใหญ่เขาทำอะไรกันส่วนใหญ่เขาคุยไหมเขาพูดไหมเขาเรียนโทรศัพท์ไหมถ้าเราทำสิ่งที่เขาไม่เหมือนเขาก็เรียกแปลกปลอมเหมือนแกะดำนะฉันจะมาเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วจะมาไม่ปล่อยนะจะมาจะว่าทันทีเลยกลายเป็นว่าพระนี่เกี่ยวกาดถ้าไม่บอกต่อหน้าโยมก็ไม่รู้จักสำนึกก็ทำอย่างนี้ต่อไปก็เป็นบาปเป็นโทษกับตัวเองโดยที่ไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็ได้รับผลกรรมเพราะอะไรกรรมคือการกระทำในกายวาจาและก็ใจอันนี้สำคัญที่สุดนะโยมกรรมเนี่ยเป็นเรื่องโบจีแนะอย่าไปสวรรค์ไปนรกก็เรื่องกรรมของเราในปัจจุบันนี่แหละอดีตที่แล้วเราไม่รู้ก็ปล่อยเขาแต่กรรมปัจจุบันเนี่ยส่งผลไปให้กรรมในภายภาคหน้าเนี่ยต้องตั้งใจ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมกราบคารวะต่อพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นองค์แทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล่าวและด้วยความเคารพศรัทธาก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านได้มีจิตมีความศรัทธาในการที่แสวงหาคุณงามความดีโดยเฉพาะวันที่เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพุทธศาสนานั่งสบายๆไม่ต้องพนมมือตั้งใจถ้าเราทำอะไรแล้วมันเกิดทุกขเวทนามันก็ทำให้ใจเราร้อนไม่มีสมาธิในการฟังจะนั่งนั่งให้สบายใจให้กายสบายแล้วใจมันก็สบายกายไม่สบายใจไม่สบายกายสบายใจไม่สบายนั้นกายกับใจเนี่ยมันอยู่ด้วยกันจิตเป็นนายกายเป็นเบาฉะนั้นจิตสำคัญที่สุดฉะนั้นพระเจ้าตรัสรู้ได้ด้วยจิตของท่านจิตที่มีความบริสุทธิ์ที่ตัดอสวรรคกิเลสด้วยอะไรด้วยการมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันฉะนั้นเป็นวันสำคัญวิสาขาบูชาคือการบูชาในเดือนเพ็ญ15ค่ำเดือนเพ็ญ6เดือน6แต่ปีนี้เป็นปีเขาเรียกว่า82หนนะก็คือจะลาจะช้าไปกลายเป็นเดือน7ฉะนั้นเมื่อปี82หนก็จะมีอะไรที่มันช้าไปเข้าภาษาก็ช้าออกภาษาก็ช้านะก็เรียกว่าเป็นปีหนึ่งก็จะมี82คนแต่ไม่รู้กี่ครั้งนะไม่ได้จำแต่ที่ที่เราจำคือวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะเป็นวันเดียวกันซึ่งไม่มีบุคคลใดที่จะทำได้เหมือนได้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มีองค์เดียวถ้าตรัสรู้ทำอะไรล่ะความเป็นจริง4อย่างอริยสัจ4ที่ทุกคนเนี่ยต้องรู้ต้องเรียนต้องจดต้องจำต้องใส่ใจอริยสัจ4ท่านกล่าวถึงอะไรท่านกล่าวถึงทุกข์เพราะว่าทุกข์นี้ทุกคนต้องมีประจำอยู่สุขทุกคนก็มีแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเราแต่เรานั้นไม่ค่อยได้จดได้จำไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าอะไรพอเรามีทุกข์แล้วก็เปลี่ยนไม่กำหนดรู้พอเราเมื่อยเราก็เปลี่ยนท่านั่งเราหิวเราก็ไปบริโภคเราร้อนเราก็ไปบรรเทาความร้อนนะฉะนั้นทุกข์กายกับทุกข์ใจเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นเหตุและปัจจัยฉะนั้นเกิดมาเนี่ยมันมีความทุกข์ตั้งแต่เริ่มเราจุติอยู่ในครรภ์แล้วนั้นนึกภาพไปทารกอยู่ในครรภ์แคบๆต้องหายใจอาศัยสายสะดืออาศัยสายสะดือเป็นอาหารอาศัยแม่ผู้ให้กำเนิดคอยประคบประงมคอยดูแลเราฉะนั้นหลับตาลองดูคิดว่าอยู่ในครรภ์ไม่ได้ขยับขยื่นอะไรเลยแต่ก็ยังมีเวทนาเนี่ยแต่ว่าบางคนได้ยินว่าเอาลูกดิ้นลูกเคลื่อนไหวกันนะแสดงให้รู้ว่ามันเกิดทุกขเวทนาขึ้นแล้วแล้วก็ต้องให้มันคลายลงไปแต่ว่ามันไม่ใช่หายไปตลอดมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นทุกอยู่กับเราเราก็ต้องกำหนดรู้ทุกต้องทำให้แจ้งว่าทุกจริงๆนะทุกประจำแล้วทุกจรทุกคือสิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่มีใครต้องการนะทุกแสนสาหัสทุกทนทนทุกนี่แหละฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติก็ให้เรามาเรียนรู้เรื่องทุกนั่นแหละฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติการทำฝึกขัดเกลาจิตของเราให้เป็นสมาธิเนี่ยมันมีอิริยาบถยืนเดินนั่งและนอนใช่ไหมฉะนั้นอิริยาบถนั่งนี่แหละมันจะทำให้เรารู้จักทุกขเวทนาแต่ที่เราไม่กำหนดรู้เพราะอะไรพอเราทุกข์เราก็รู้แต่ว่าเมื่อเรามานั่งสมาธิแล้วเรานั่ง10นาที20นาทีความทุกข์มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่กำหนดรู้เราก็เปลี่ยนนะพอเปลี่ยนปุ๊บความทุกข์หายไปแล้วความสบายก็เกิดขึ้นแต่นั่นอีกสักพักหนึ่งความทุกข์เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วก็เปลี่ยนอีกฉะนั้นถ้าอยากเรียนรู้ความทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์ยังไงทุกข์แสนสาหัสสากรรจ์ยังไงให้เรานั่งฝึกเนี่ยฝึกนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นภาวนาพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธอย่างที่เราได้เรียนรู้กันมานะถ้าเรียนนานๆแล้วเนี่ยทุกเข้าครอบงำหรือว่าทุกเวทนาครอบงำกายแล้วก็ครอบงำจิตของเราจิตวิญญาณก็เป็นสิ่งที่เรารับรู้ได้นะฉะนั้นกายกับจิตเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแต่มันคนละส่วนกันแต่ที่เรารับรู้ได้เพราะจิตไปยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือของเราแต่ผู้ประพฤติปฏิบัติจะรู้เลยว่ามันเป็นสักแต่ว่าเท่านั้นเนี่ยทุกคนก็มีทุกคนทุกวันนี้เราจะไปให้ใครก็ไม่มีใครเอาเราต้องรับเราต้องแบกรับภาระทุกของเราไว้มันเป็นของเราพอเราเกิดมาเนี่ยทุกมันมีแล้วสุขหาได้น้อยแล้วยิ่งเรามีอายุนะมัชฌิมวัยแล้วก็ปัจฉิมวัยเนี่ยนะปฐมวัยนี่มันยังไม่รู้จักทุกข์หรอกมันก็ไปตามกระแสจิตนะอยากได้แต่ไม่ได้ก็เป็นยังไงก็โวยวายร้องไห้เหมือนทารกเหมือนเด็กกันแหละพอได้มาแล้วเป็นไงดีใจปวดเลาะชอบใจ
ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้นะมันไม่เป็นสิ่งที่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนคือเราต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ทุกข์แล้วก็สมุทัยเหตุแห่งทุกข์อะไรทำให้เราทุกข์อ่ะถ้าเราอยากจะพิจารณาให้มันรู้แจ้งแห่งจริงก็พิจารณาตอนที่เรานั่งภาวนานี่แหละที่เราทุกข์กายเพราะอะไรที่ทุกข์ใจเพราะอะไรเหตุเพราะว่าเรามีสังขารมีร่างกายมีจิตใจฉะนั้นสังขารมันมี2 อย่างกายสังขารจิตสังขารกายสังขารนี่มันเกิดจากการปรุงแต่งด้วยธาตุ4ดินน้ำลมไฟประกอบด้วยขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตสังขารก็คือความคิดความปรุงแต่งของเรานี่แหละอดีตอนาคตความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจอันนี้คือจิตพอจิตมีสภาวะของความโลภความโกรธความหลงแล้วมันก็จะเป็นอารมณ์อารมณ์ชอบอารมณ์รักอารมณ์อารมณ์ชังอารมณ์อาฆาตอารมณ์พยาบาทฉะนั้นจิตเนี่ยต้องการอะไรต้องการอารมณ์ร่างกายต้องการอะไรต้องการอาหารเพื่อใจบำรุงธาตุขันธ์ร่างกายของเรานั้นให้เจริญไวให้มีความไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เจ็บให้เรามีความแข็งแรงแต่จิตใจก็เหมือนกันก็ต้องการอาการลมที่ไม่เป็นพิษอารมณ์ที่ทำให้จิตใจเบิกบานไม่ใช่อารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์กดกิ้วนะอันนี้สำคัญที่สุดฉะนั้นการเรียนมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยแล้วก็เดินตามแนวคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาเหตุว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรมันเป็นเช่นนั้นเองฉะนั้นที่เรานั่งสมาธิจิตไม่สงบเนี่ยเพราะอะไรมันเกิดจากจิตของเราเนี่ยสมุทัยคือความคิดความปรุงแต่งของเราไม่อยู่ในปัจจุบันไปเอาอดีตมาอยู่ในจิตอยู่ในใจของเราก็เป็นอารมณ์อารมณ์แล้วก็ฝังอยู่ในใจของเราฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไว้เนี่ยมันจะเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้มันจะจำไว้ถึงเราจะไม่จำก็แล้วแต่มันเป็นสัญญาที่เราได้เคยรับรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราด้วยการสัมผัสแต่ละสิ่งแต่ละอันเมื่อเรามีคอมพิวเตอร์น่ะแล้วก็ป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วอยากใช้ข้อมูลแล้วก็ดึงออกมาฉะนั้นจิตเราก็เหมือนคอมพิวเตอร์นะมันเก็บหมดทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกเมมโมรีความจำได้หมายรู้ถ้าจำสิ่งที่ดีก็เป็นของดีจำสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นของที่ไม่ดีจำสิ่งที่ดีก็เป็นบุญเป็นกุศลจำในสิ่งที่ไม่ดีเป็นบาปเป็นอกุศลทำให้จิตใจเศร้าหมองฉะนั้นสิ่งอย่างถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยตามคำสอนเนี่ยทุกเอามาเป็นเบื้องต้นเราจะกำหนดรู้เราจะสละทุกได้ยังไงมันสละไม่ได้หรอกเพราะมันอยู่กับเรามันฝังอยู่ในจิตในใจของเราอยู่กับสังขารของเราเนี่ยกายสังขารจิตสังขารของเราเนี่ยแต่เราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้เพราะเราจะไปให้ใครอ่ะจะไปขายใครจะไปแลกเปลี่ยนกับใครจะโยนไปที่ไหนมันไม่ได้เพราะมันตามเราไปทุกลมหายใจเข้าออกทุกขณะที่เราเดินยืนนั่งนอนมันอยู่กับเราตลอดแต่เราไม่กำหนดให้รู้ว่านี่ทุกข์หนอเมื่อเรากำหนดรู้แล้วแล้วสาวไปถึงเหตุของความเกิดทุกข์แล้วเราก็จะเกิดปัญญาทุกข์ถึงที่ทนยากสมุทัยเหตุแห่งการที่เรานั้นทนได้ยากก็ไม่เป็นสุขนั่นแหละแต่มันก็มีมรรคมีหนทางที่จะเดินไปให้แห่งความดับทุกข์มรรคมีองค์8นั่นแหละสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความดำริชอบทุกสิ่งทุกอย่างกายวาจาใจของเราต้องทำเป็นสิ่งที่ชอบให้เป็นสัมมาไม่ให้เป็นมิจฉาแม้กระทั่งสมาธิก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสมาธิปัญญาของเราก็เหมือนกัน
ฉะนั้นพุทธศาสนาสอนให้เรานี้รู้จักตัวตนของเราไม่ได้ไปศึกษาคนอื่นพระพุทธเจ้าสำเร็จได้ก็ศึกษาลมหายใจนะหายใจเข้าหายใจออกของท่านนะแต่แล้วก็ปล่อยวางลมปล่อยวางความนึกคิดความปรุงแต่งทั้งหลายแหล่หมดไปสิ้นไปเหลือแต่ความว่างเมื่อเรามีความว่างแล้วความสว่างก็เกิดขึ้นภายในจิตใจฉะนั้นถ้าเราจิตใจเราไม่ว่างไม่สว่างเนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญญาถึงแม้จะเกิดปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ไม่ทำให้เราพ้นทุกข์ฉะนั้นที่เราเกิดมาเนี่ยศึกษาเพื่ออะไรเพื่อความอยู่รอดเพื่อความรักษาไว้ซึ่งอัตภาพเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อจะให้อยู่กับโลกนี้แต่ถามว่าเราจะอยู่กับโลกนี้ตลอดไปหรือเปล่ามันคงเป็นไปไม่ได้เพราะชีวิตเกิดมาแล้วต้องโคจรต้องจากต้องจรนะเกิดมาแล้วก็จำแต่แล้วก็จรวงเวียนกันอยู่นี้ตลอดไปตลอดปีตลอดชาติตลอดภพไม่มีที่สิ้นสุดแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรานั้นหมดภพหมดภูมิหมดชาติก็คือการอะไรเข้าสู่ความดับเข้าสู่ความเป็นผู้ที่ปล่อยวางทุกสิ่งสว่างว่างทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อว่างแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเราวางแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเราไม่ว่างไม่วางแล้วก็แบกสังขารของเราเนี่ยมันอย่างที่เราสวดกันเนี่ยพาลาฮาเวปัญจขันธาขันทั้งห้าขันทั้งห้าเป็นของหนักเน้อบุคคลนั่นแหละแบกของหนักพาไปเอาลองคิดดิเราแบกสังขารเราไปเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขล่ะนะแต่มาเกิดทุกข์แล้วเราก็ยังไม่รู้แจ้งไงว่านี่คือทุกข์จริงๆนะแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยสมุทัยนะแล้วก็นิโรธคืออะไรทำให้มันแจ้งให้มันสว่างเอาไว้โอ้ทุกข์ของการมีสังขารร่างกายเนี่ยมันทุกข์จริงๆและพระเจ้าจึงออกจากสังสารวัฏออกจากความทุกข์นี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติไปแสวงหาวิโมกขธรรมโดยลำพังพุทธศาสนาสอนให้เราอะไรเรียนรู้ตัวของเราเองเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้สัจธรรมความเป็นจริงถ้าเราเรียนรู้แล้วเราก็จะไม่หลงไปกับสิ่งที่มันเป็นของสมมุตินะร่างกายของเราชื่อของเราเนี่ยทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันเป็นของสมมุติทั้งนั้นแหละสมมุติว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องสมมุติว่ามีสมบัติของเราหน้าที่การงานของเรานะสมมุติทั้งนั้นแหละแต่เพียงว่าเรานั้นได้มีโอกาสได้ใช้เขาครอบครองเขาช่วงขณะระยะเวลาที่เรายังมีลมหายใจของความเป็นมนุษย์ตราบใดที่ลมหายใจออกจากร่างกายแล้วความเป็นมนุษย์ก็หมดไปสิ้นไปแค่นี้เองโยมชีวิตเรามีแค่นี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้จักจับลมเข้าลมออกเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทโยมไม่ต้องมาวัดก็ได้ไม่ต้องมานั่งหลับหูหลับตายืนเดินนั่งนอนให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกฉะนั้นชีวิตของเรามีค่าแค่ลมหายใจเข้ากับหายใจออกถ้าใครไม่เชื่อก็ลองนะบีบลมให้บีบจมูกแล้วก็ไม่ต้องหายใจเข้าเป็นไงไหมหายใจเข้าแล้วบีบไม่ให้มันออกเป็นไงอันนี้คือความตายของเรานะฉะนั้นชีวิตของเราอย่าไปสำคัญว่าอันนู้นอันนี้สำคัญนะลมหายใจเข้าหายใจออกสำคัญที่สุดฉะนั้นถ้าเราหายใจเข้านึกพุทธก็เป็นบุญลมใช้ออกหายใจออกนึกโทก็เป็นบุญแล้วพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือเตือนสติเรานะไม่ให้เราประมาทอยู่กับการใช้ชีวิตไม่ให้เราประมาทอยู่กับลมหายใจฉะนั้นคนที่ตายเพราะอะไรลมไม่เข้าลมไม่ออกเท่านั้นแหละโยมไม่ว่าจะศรีมหาเศรษฐีร่ำรวยขนาดไหนลมไม่เข้าลมไม่ออกก็ตายทั้งนั้นแหละไม่มีใครเหลือหรอกมาตายแล้วเป็นยังไงโยมร่างกายเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่เราเห็นไหมเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างที่เราเห็นไหมหน้าตาผ่องใสอย่างที่เราเห็นไหมพ่อแหละพอลมหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่เข้าเนี่ยธาตุทั้งหลายมันก็ไม่สมดุลนะฉะนั้นเราเห็นศพไหมเปิดลงศพดูเห็นไหมทำไมผิวคล้ำทำไมตาโบ๋ทำไมลิ้นจุกปากทำไมร่างกายตอนมีลมทำไมดูผอมนะดูไม่ใช่ฉูฉูก็เพราะอะไรเพราะมันมีลมหายใจ
ฉะนั้นเมื่อเรายังมี

ต่อไปนี้ก็ให้เราน้อมจิตน้อมใจฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมหาที่นั่งให้เป็นสปายะนั่งแล้วก็ไม่ต้องลุกถ้าเรานั่งแล้วไม่ลุกนี่ก็จะได้ข้อวัดของสิ่งของข้อวัดอีกหนึ่งวันอีกหนึ่งข้อนั่งอาสนะเดียวนั่นโยมที่เข้ามาในรันทาวแล้วก็หาที่นั่งจะเดินไปเดินมาแล้วเวียนหัว

ลมหายใจโยมสร้างคุณงามความดีกันไว้เถิดแต่ถึงว่าจะเป็นเวลาอันเล็กอันน้อยเนี่ยก็พยายามใส่หมดลมแล้วหมดโอกาสฉะนั้นมนุษย์ที่เกิดมาเพื่ออะไรเพื่อมาสร้างนะมาสร้างไม่ใช่ทำลายนะเพื่อมาสร้างสร้างอะไรสร้างคุณงามความดีแต่มาทำลายอะไรทำลายกิเลสตัวเองทำลายล้างสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปขจัดสิ่งที่มีให้ออกไปจากจิตใจของตัวเราเองพึงดูตัวเองไม่ต้องไปดูคนอื่นนะฉะนั้นก็ต้องอยู่กับความสงบก็คือรู้จักวิเวกนะกายวิเวกจิตวิเวกเมื่อเรานั่งอยู่ตรงนี้แหละกายเราวิเวกแล้วสงบสงัดแล้วจิตโยมวิเวกไหมจิตสงบสงัดจากความนึกคิดหรือเปล่าปรุงแต่งอะไรหรือเปล่าพิจารณาตัวเองขณะที่นั่งอยู่เนี้ยทุกอย่างมันสงบแต่ถามว่าใจเราสงบนิ่งไหมใจมันสอดส่องสอดสายไหมมันไปอันไหนไปอดีตไปอนาคตหรือเปล่าอยู่ในปัจจุบันตาดูหูฟังหรือเปล่าจิตสัมผัสคิดนึกตามคำที่อาตมาพูดหรือเปล่าติดคอยตามหรือเปล่าเห็นตามหรือเปล่าอันนี้สำคัญที่สุดสติคือตัวรู้นั่นแหละแต่จะให้ดีที่สุดสติแล้วก็ต้องมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอะไรจะเข้ามาทางหูจมูกลิ้นกายใจรู้หมดเลยนะฉะนั้นเราต้องตั้งให้มันอยู่ในความสงบคือสติยืนก็ให้มีสติเดินให้มีสตินั่งไปไหนมาไหนกินคิดนึกอะไรให้มีสติฉะนั้นส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะขาดสติตอนไหนบ้างตอนไหนบ้างลองเดาดิไม่ต้องตอบเดาในใจดิตอนไหนบ้างส่วนใหญ่ตอนบริโภคอาหารถ้าไม่คุยกับคนอื่นนะจิตก็คุยจิตก็ปรุงแต่งไปเองนะใช่ไหมปรุงแต่งเรื่องอะไรเรื่องอาหารเรื่องรูปเรื่องรสเรื่องกลิ่นเรื่องสีปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปว่าอันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบเปรี้ยวหวานมันเค็มฉะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยเวลาขบเวลาฉันเนี่ยท่านให้พิจารณามองในบาตรแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสักแต่ว่าถ้าตามธรรมชาติเท่านั้นไอ้สิ่งที่ว่าดีที่ว่าปราณีตอย่างโยมตั้งใจเอาอาหารมาถวายพระทำอย่างปราณีตเลยของดีๆทั้งนั้นเลยแต่เมื่อมันอยู่ในบาตรมันก็ยังมีความปราณีตอยู่ฉะนั้นพุทธเจ้าสอนให้เรานึกรู้จักฉันภาชนะเดียวเปรี้ยวหวานมันเค็มอยู่ในภาชนะเดียวกันเมื่ออย่างที่โยมทานข้าวกันทุกวันน่ะภาชนะของโยมก็คือกะละมังก็แทนบาตรนั่นแหละโยมก็ได้ข้อวัดปฏิบัติฉันภาชนะเดียวแล้วนั่งอาสนะเดียวคือระหว่างฉันนี่ก็ระหว่างทานก็ไม่ลุกไปไหนถ้าลุกไปก็หมดสิทธิ์ในการถือธงขวัตฉะนั้นโยมมาประพฤติปฏิบัติในสังฆทานนี่เราได้ข้อวัดปฏิบัติของธงขวัตนะธงขวัตคือไม่ใช่แบกกฎสะพายบาตรเข้าไปในป่าไม่ใช่ธงคือข้อวัดปฏิบัติในการขัดเกลากิเลสตัวเองทำไมพระต้องไปในป่าพ่อนะเพราะอยู่ในวัดมันติดความสะดวกความสบายอาหารก็สมบูรณ์นะติดความขี้เกียจขี้ค้านติดด้วยการคุกคีด้วยหมู่คณะการพูดการคุยการเสวนาคบหาไปกุฏินั้นไปกุฏินี้สมัยก่อนในสังฆทานนี่พระอยู่กุฏิใครกุฏิเราไม่มีการจะไปเที่ยวเสวนาตามกุฏิที่ไม่มาจับรวมกลุ่มรวมก้อนกันต่างคนต่างปฏิบัติเพื่อดูจิตดูใจของตัวเองขนาดเราพิจารณาตัวเองดูจิตตัวเองมันก็ยังควบคุมมันลำบากมันยังปิ้นไปนู่นปิ้นไปนี่คิดไปนู่นคิดไปนี่นะฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงให้เรานะปีกวิเวกนะให้กายวิเวกแล้วก็จิตก็วิเวกเข้าไปในป่าช้าป่าชัดอยู่ในธรรมในถ้ำในเขาอยู่ในที่กันดารเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันสงบพอมาเกิดทุกข์แล้วโยมเราจะทำไงให้มันดับทุกข์จะเอาอะไรมาดับทุกข์ได้ก็ต้องใช้การระงับก็คือการอะไรการนั่งให้จิตสงบ
แต่ถ้าอยู่กับหมู่คณะนี่มันระงับไม่ได้หรอกนะอย่างโยมก็เหมือนกันน่ะพอประพฤติปฏิบัติเอาเข้าวัดที่วัดไปแต่พอกลับไปบ้านมันก็ลืมเข้าวัดปฏิบัติเพราะอะไรเพราะมันเป็นสปายะเสนาสปายะบุคคลสปายะอาหารก็ไปเป็นสปายะสปายะคืออะไรคือสิ่งที่พอดีกับผู้ประพฤติปฏิบัติพูดง่ายๆไม่สุกเกินไปแล้วก็ไม่ทุกเกินไปมัชฌิมาปฏิปทาเหมือนคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละฉะนั้นเมื่อมีข้อวัดปฏิบัติจากวัดไปแล้วเนี่ยเราเอาไปทำจะได้มากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่าได้แต่ไม่ใช่ว่าพอโยมลาถิ่นไปแล้วโยมก็กลับมาเป็นคนเดิมทำอะไรก็ตามใจตัวเองทุกอย่างนึกจะกินก็กินนึกจะนอนก็นอนนึกจะทำอะไรก็ทำได้ตามความอยากของจิตตัวเองแต่ไม่พิจารณาว่าสิ่งที่เราทำนะมันเป็นสาระหรือไม่เป็นสาระฉะนั้นเวลาที่เราเหลือเนี่ยมันหมดไปสิ้นไปนะโยมมันไม่มีย้อนกลับสายน้ำไหลแล้วก็ไม่ย้อนกลับการเวลาก็ไม่มีการย้อนกลับมามันก็จะเป็นอย่างนี้ไปหลอดไปหลอดไปแล้วกืนกินอายุขัยเราไปทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งความแก่ก็เข้าครอบงำเราแล้วฉะนั้นคนเราอย่าได้ประมาทอาตมาว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดอิสระที่สุดศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่ได้บังคับใครศาสนาอื่นก็ยังบังคับวันอาทิตย์วันศุกร์ก็ต้องเข้าวัดเข้าโบสถ์ทำกิจกรรมแบบบังคับแต่นี่ให้พวกเราเนี่ยใช้ปัญญาฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำด้วยความเชื่อความศรัทธาไม่ใช่ด้วยการบังคับบังคับแล้วเขาไม่ตามใจเขาไม่ทำตามใจมันไม่ไปด้วยมันก็ไม่ได้บุญหรอกมันก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่ 100% แต่ถ้าเราตั้งใจตั้งมั่นเหมือนโยมมาวัดเนี่ยตั้งใจที่จะมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมาถือศีล8เนี่ยหมดข้าวเย็นเนี่ยมาฝึกขัดเกลามักน้อยสันโดษไม่คุกคีกับหมู่คณะให้อยู่กับตัวของตัวเราเองมันทำได้ยากสมัยก่อนนี่ก็ยากแล้วสมัยนี้ยิ่งยากนะพระโยมออกจากระเบียบข้อวัดแล้วโยมก็หาความวุ่นวายใส่ตัวนั่นแหละถึงแม้จะอยู่ลำพังก็แล้วแต่โยมก็วุ่นวายกับโทรศัพท์นั่นนะฝักใฝ่อยู่กับโทรศัพท์ค้นหาความบันเทิงทางหูทางตาแล้วก็ทางใจอันนี้มันก็เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแต่นั่นเองแต่ฐานนี้จะอยู่กับเราถาวรไหมไม่ถาวรแล้วถ้าเราทุกข์เนี่ยเราจะเอาทุกข์เราไปให้ใครเหมือนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยความทุกข์อันนี้เราจะเอาไปให้ใครเอาไปให้หมอหมอก็ช่วยเราได้บางครั้งบางคราวแต่นั้นเนี่ยบางครั้งมันก็ช่วยได้บางครั้งก็ช่วยไม่ได้ถ้าเป็นโรคร้ายแรงแล้วช่วยเราไม่ได้มีอย่างเดียวท่านาที่ช่วยได้โยมสมัยก่อนเขาใช้ฐานกระสอบเดียวสมัยนี้น้ำมันก็ไม่กี่ลิตรช่วยความทุกข์โยมได้คือหมดลมแล้วก็ไม่มีทุกข์แล้วโยมใช่ไหมเหมือนคนที่ตายเนี่ยพลิกท้ายพลิกขวาจะทำไงก็ได้ไม่มีการต่อต้านไม่มีการขัดขืนแต่พอเป็นเนี่ยเจ็บหน่อยพลิกหน่อยก็จับหน่อยก็เจ็บมันเจ็บไปหมดหรอกเนี่ยฉะนั้นทุกเนี่ยสำคัญที่สุดเลยทำไมพุทธเจ้าถึงเอาทุกข์ขึ้นมาเพราะคนเราถ้าติดสุขแล้วไม่เกิดปัญญานะโยมพอเรามีทุกเนี่ยมันจะแสวงหาว่าทำยังไงฉันจะให้มันคลายทุกได้ยกตัวอย่างอย่างลมนั่งเนี่ยแต่ก่อนไม่มีพัดลมเนี่ยโยมทำยังไงให้มันหายร้อนได้มันหาทางแล้วจิตมันคิดแล้วแต่ถ้าสบายมันไม่คิดอะไรสบายเนี่ยเรียกติดสุขมันไม่เกิดปัญญาใช่มั้ยแต่ไม่มีพรมทำยังไงให้มันหายร้อนชั่วคราวหนังสือสวดมนต์ใกล้ๆก็มาพัดบางคนเตรียมตัวไปดีก็เอาพัดมาด้วยไม่มีพัดก็เอาผ้าชั้นหน้ามาโบก
อันนี้แหละมันการแสวงหาแห่งความดับทุกข์เนี่ยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะแต่นี่เป็นสัญชาตญาณอันนี้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวฉะนั้นทุกคนเกิดมามีปัญญาทั้งนั้นแหละปัญญาจะเท่าเทียมกันก็อยู่ที่การฝึกหัดนะฝึกฝนนั่นแหละเมื่อเราเรียนวิชาชีพมาเนี่ยก็เรียนเหมือนกันเลยโยมช่างไม้ช่างเชื่อมช่างออกช่างซ่อมเครื่องอะไรก็แล้วแต่ก็เรียนมาทฤษฎีเดียวกันแต่ถามว่าความชำนาญมันต่างกันไหมมันต่างกันเพราะอะไรเพราะเขาได้ฝึกได้ฝนได้ทำบ่อยๆเมื่อเรานั่งภาวนาเนี่ยฝึกหัดไอเนี่ยไม่ใช่โยมมาวัดสังฆทานบวช3วันมาฝึกหัดทำจิตให้เป็นสมาธิพอกลับบ้านแล้วก็ไม่เคยทำเลยแล้วมันจะรู้อะไรทั้งที่เราตั้งใจใน3วันเองเดียวยังไม่รู้เลยในสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติลงไปแล้วเกิดกับเราก็ไม่รู้อีกคณิกะสมาธิเป็นยังไงนี่คืออะไรภาวนาพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธจิตปล่อยวางไม่คิดไม่นึกอะไรจิตสงบอันนี้ก็ไม่รู้คืออะไรก็สงสัยใช่ไหมแต่ดีก็ยังได้สัมผัสอย่างน้อยเมื่อเรามาฝึกมหัดแล้วรู้จักสมาธิขั้นต้นนิดๆหน่อยๆเมื่อเราทานอาหารอยู่ทานแค่รู้รสแค่นั้นแหละแต่ถ้าเราอยากจะดื่มดำกับรสชาติเราก็พยายามขวนขวายใช่ไหมสมาธิขั้นต้นขั้นกลางขั้นสุดคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิสมาธิขั้นปรมัตถ์นะจากการทำจิตให้สงบมันก็เป็นของยากเมื่อสงบแล้วจะรักษาไว้มันก็ยากอีกเพราะมันมีสิ่งที่มากระทบมากวนใจเรายิ่งถ้าเราอยู่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยมันมีภารกิจการงานมีครอบมีครัวมีสิ่งที่ทำให้เรานั้นเป็นปฏิพอดเป็นกังวลเรียกเป็นมารแม้กระทั่งสังขารของเราเองก็เหมือนกันพอเราภาวนาจนจิตสงบแล้วสังขารละมารมันทรมานเราแล้วเกิดขึ้นแล้วทำให้เราปวดทำให้เราเมื่อยพอจิตสงบแล้วมันเกิดอาการคันอยากจะเกาทำให้กายมันขยื่นพอกายขยับขยื่นจิตมันก็ขยื่นเพื่อกระเพื่อมตามไปฉะนั้นกายกับจิตมันอยู่ด้วยกันแต่มันคนละอันกันต้องไปด้วยกันที่เรามานั่งหัดนั่งฝึกก็เพื่ออะไรเพื่อเราแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาเอาไว้ตอนไหนไว้ตอนที่เราจะตายนี่แหละแยกไม่ไปรับรู้มันรู้มันแต่ไม่ไปยึดว่านี่คือของเราถ้ายึดมั่นถือมั่นก็เป็นอัตตาตัวตนโยมลงทำอะไรกันแต่โยมไปยึดมันมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละเมื่อเรามีของสักอย่างมีโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆราคาแพงๆเนี่ยเราอุตส่าห์เก็บออมลูกสาผ่อนมาแต่ผลสุดท้ายมันหายไปเป็นทุกข์ไหมเพราะเราคิดว่าไอ้นี่คือของเราใช่ไหมแต่ที่คิดว่าหายก็หายไปช่างไปเด้อมันไม่เที่ยงหรอกหายแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บเงินซื้อใหม่มันก็ไม่ทุกข์ไงแต่บางคนก็ไปทุกข์กับสิ่งที่เรามีที่เราเป็นกับการมีครอบครัวก็เหมือนกันสามีภรรยาไปยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เป็นของเราแต่เราคนเราถ้าทำกรรมกันมาไว้ไม่ตลอดมันก็ต้องพากก็ต้องจากกันนั่นแหละฉะนั้นสิ่งที่อยู่กับเราคือสมบัติของเรากายของเรานี่คือสมบัติของเรานะแต่มันไม่ใช่เราหรอกถ้าใช่เราเนี่ยเราต้องบังคับเขาได้ใช่ไหมไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บนะไม่ให้มันตายบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติถึงทั้งหลายแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนพระเจ้าท่านทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์นะแล้วก็แสดงธรรมเรื่องธรรมจักรสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาความคิดของเราเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ถามว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่เราตั้งใจฝังใจว่าคิดอย่างนั้นให้มันตลอดไปไหม
ให้เป็นวันเป็น

0: เดือนเป็นปีบางครั้งมันก็ได้แต่มันก็เป็นอนิจจังคือมันก็เปลี่ยนไปความคิดใหม่มันก็เข้ามาอีกฉะนั้นจึงสอนให้เรารู้จักความเกิดความดับของความคิดความบุงแต่งคือจิตของเราเนี่ยจิตก็คือความคิดนั่นแหละฉะนั้นจิตที่ฝึกหัดดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้แก่พวกเราจิตที่ไม่ฝึกหัดก็เหมือนกับลิงอ่ะเหมือนกับสัตว์ที่มันดื้อที่เราบังคับมันไม่ได้เนี่ยให้มันไปซ้ายมันไม่ไปให้ไปขวามันไม่ไปฉะนั้นถ้าเราฝึกหัดจิตของเราดีแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะประคับประคองของเราให้ไปในทางที่เป็นสัมมาไม่ว่าความคิดคำพูดอาชีพอะไรก็แล้วแต่ความดำริความภาคความเพียรของเราเนี่ยมันชอบทำมันไม่ไปผิดศีลผิดธรรมฉะนั้นเราถือว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีได้มนุษย์สมบัติมาแล้วเนี่ยและสำคัญที่สุดได้อัตภาพร่างกายครบอาการ32เนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะบุญเก่าของเราแต่เราเคยรักษาศีลนะศีล5ศีล8ศีลอะไรก็แล้วแต่จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยสมบูรณ์ไม่มีคนพิการแต่ถ้าเราทุศีลผิดศีลเนี่ยก็ทำให้เรานั้นไม่ครบบริบูรณ์ของความเป็นมนุษย์สมบัติฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดลูกเมียเขาพูดปดมดเท็ดดื่มเครื่องของมึนเมาเนี่ยถ้าไม่ขาดสติความเป็นมนุษย์ก็ไม่มีฉะนั้นมนุษย์คือสัตว์ที่ประเสริฐแต่ที่จะประเสริฐก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดการประพฤติการปฏิบัติไม่ใช่ว่าทุกคนได้ความเป็นมนุษย์แล้วจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ถ้ากายวาจาใจนั้นยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยมันก็แค่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์สมบัติเท่านั้นแหละและสำคัญที่สุดโยมได้สมบัติความเป็นมนุษย์มาแล้วโยมจะรักษามันไว้ได้ไหมถ้าเราไม่รู้จักทำกรรมดีไว้ทำกุศลไว้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ย3อย่างนี่แหละโยมจะพาเราไปสวรรค์ก็ได้ไปนรกก็ได้จะเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้เนี่ยฉะนั้นสิ่ง3อย่างนี้ถ้าเราทำพร้อมกันแล้วเนี่ยกรรมเหล่านั้นมันเป็นกรรมที่สำเร็จแล้วจิตคิดก็ยังไม่สำเร็จโยมคิดว่าจะมาบวชเนี่ยใครกลัวแล้วจิตคิดนะเออจะมาบวชนะวันวิสาขะเนี่ยสำเร็จอย่างยังไม่สำเร็จคิดอย่างเดียวแต่เมื่อได้พากายมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาเป่งวาจารับศีลแล้วเนี่ยบุญอันนั้นก็สำเร็จแล้วเนคขมะบารมีก็เกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่เราฉะนั้นการบวชเนี่ยไม่ใช่ว่าบวชเอาผ้าเอาพรมาใส่แล้วเราถือว่าเราจะบริสุทธิ์นะเสื้อผ้าอภรณ์จีวรมันก็เป็นเครื่องบ่งบอกซะนั่นแหละฐานะเราว่าเราคืออะไรแต่ความบริสุทธิ์ของเรามันอยู่ที่ใจของเราพยายามรักษาศีลให้มันบริสุทธิ์ไม่ให้มันด่างให้มันปล้อยแล้วถ้าเราอยากจะมั่งจะมีจะร่ำจะรวยนะก็ให้ทานบ่อยๆให้ทานมากๆนะไม่จำเป็นจะต้องให้มากๆถึงขนาดต้องขายบ้านขายช่องขายไร่ขายนาขายรถไม่ต้องทำบ่อยๆเหมือนกับเราทานข้าวน่ะทำไมเราต้องทานข้าวทุกวันน่ะทำไมเราต้องนอนทุกวันน่ะใช่มั้ยเพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องการอันนี้มันเป็นทางโลกเป็นโลกิยะแต่ถ้าโลกุตระคืออะไรเพราะทานแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องหาให้หาได้มาด้วยความยากลำบากต้องให้ทานที่ถึงที่เรามีนะฉะนั้นการให้ทานเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะการเป็นทรัพย์สินเงินทองอภัยทานธรรมทานการเอื้อเฟื้อการสงเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างมันทำได้หมดทานคือการให้นั่นแหละเมื่อเราให้แล้วสิ่งที่เราให้นั้นจะย้อนกลับมานะจะช้าหรือเร็วก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่อ่ะให้แล้วมันให้ผลได้ช้า ก็ทำให้คนนั้นไม่เชื่อไม่ศรัทธาคิดว่าให้แล้วก็สูญเปล่าแต่ทุกครั้งที่เราให้ที่เราบริจาคไปมันก็จะไปสะสมไว้สะสมไว้พอเราต้องการเราก็จะสามารถที่จะใช้อันนั้นได้ทรัพย์สินเงินทองนั้นเป็นแค่รูปธรรมแต่การให้ครับให้รูปธรรมแต่มันจะเป็นนามธรรมคือจับต้องไม่ได้แต่เรารู้เราจำได้ว่าทำอะไรเคยบริจาคขดินพระป่าสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างเมนสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างถนนแล้วสำคัญที่สุดคือสร้างคุณงามความดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสร้างคุณงามความดีสิ่งเหล่านี้ก็จะตอบสนองเราในข้างหน้าเรียกว่าไปรอเราแล้วอยู่ข้างหน้าไปรอเราอยู่แล้วในภพหน้าเนี่ยแล้วอย่าคิดว่าเกิดมาแล้วตายแล้วก็แล้วกันไปไม่ใช่นะจิตดวงนี้ไม่มีการตายไม่มีการแก่จิตดวงนี้มันก็จะเปลี่ยนภพภูมิไปอีกสู่ภูมินึงถ้าเรารักษาคุณงามความดีไว้ได้ในชาติที่เราเป็นมนุษย์กายวาจาใจนะทำบุญทำกุศลมากมากมนุษย์สมบัติเป็นอันหวังได้แล้วถ้าเราประพฤติปฏิบัติให้รู้เห็นนะมันก็สูงขึ้นไปอีกกว่าความเป็นมนุษย์สมบัติคืออะไรเทวสมบัติและมากขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นพรหมแล้วท้ายที่สุดแล้วคืออะไรประพฤติปฏิบัติให้หมดกิเลสให้จิตมันสู่ความดับไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาตายไม่ต้องมาพัดภาคไม่ต้องมาร้อนไม่ต้องมาหนาวไม่ต้องมาหิวมากระหายนี่แหละแต่ทุกวันนี้เรามีทุกข์แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันทุกข์เพราะอะไรเราก็ไปโทษว่าอากาศมันร้อนนะอากาศมันหนาวนะอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่ทุกมันอยู่กับเรามันอยู่กับเรานะแต่เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องเรียนรู้กับการอยู่กับทุกโดยเฉพาะผู้ที่อายุใกล้แล้วใกล้ฝังใกล้ฝังแล้วเนี่ยมันไม่มีความสุขหรอกมันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นทุกเพราะมีสังขารร่างกายที่มันเสื่อมที่มันโทรมที่มันทรุดนะที่รอวันที่จะเอาไปเผานั่นแหละแต่บางคนก็ยังหลงอยู่กับมันบางคนก็ยังไม่อยากจะตายนั่นแหละแต่จริงถึงเวลาตายแล้วลูกหลานก็ไม่ให้ตายนั่นแหละให้รับเวทนาอยู่อย่างนั้นแหละเอาน้ำเกลือหยอดเอาสายหยอดเจาะคอนั่นแหละอันนี้ก็คือว่าไปทำปาณาติบาตไว้ตายแบบทนทุกข์ทรมานแล้วถ้าไม่มีสติด้วยไม่เคยฝึกเคยหัดไว้ด้วยนะจิตใจก็มีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความร้อนพอดับจิตไปแล้วเนี่ยไปสู่ทุกขติไม่ไปสู่สุขติหรอกฉะนั้นสำคัญที่สุดตอนที่เราจะหมดลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าไม่ออกนี่แหละมันจะทุรนทุรายมันจะขาดสติจิตจะไม่มีที่พึ่งที่ยึดแต่ถ้าเราเคยทำบุญกุศลไว้เนี่ยมันก็จะไปเกาะกับบุญกุศลที่เราทำไว้พูดง่ายๆสัญญาอันไหนที่เราทำไว้มากๆความดีที่เราทำไว้เยอะๆมันก็จะปรากฏขึ้นกับเราฉันใดก็ฉะนั้นสัญญาความจำได้มาเรื่องที่เรากระทำไว้ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราตอนที่เราขาดสติถ้าเรามีความสงบใจเนี่ยจะมาถึงตอนไปเยี่ยมคนไข้เนี่ยพระท่านบอกว่านึกถึงพระไว้นะให้นึกถึงพระแล้วเป็นยังไงก็ทำให้ใจสงบนึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เอาไว้แล้วบางทีท่านก็บอกว่าให้นึกถึงความตายนะแต่บางคนก็ไม่ชอบใจทั้งนั้นที่ความตายมาอยู่กับเรานั่นแหละแล้วเราจะรู้ได้ไหมว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายตรงไหนเวลาอะไรตายที่บ้านหรือตายโรงพยาบาลมันก็ทำมันก็กำหนดไม่ได้นั่นแหละสิ่งที่เรารู้แน่ๆคือเราต้องตายกันทุกคนนั่นแหละแต่ถามว่าตอนยังมีลมหายใจยังมีโอกาสทำอะไรไว้ทำความดีไว้มากน้อยขนาดไหนโยมลองถอยหลังไปดูตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจำความได้เนี่ยเราทำกรรมดีไว้มากน้อยขนาดไหนทำบุญใส่บาตรสร้างบวชสร้างศาลาไว้บ้างขนาดไหนกับการที่เรา ทำบาปกรรมไว้เนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปถามพระหรอกตายแล้วจะไปไหนมันบอกอยู่แล้วมันมีที่บอกอยู่แล้วว่าจะต้องไปตรงไหนนะแต่เราสร้างคุณงามความดีมันบอกอยู่แล้ววิมานรออยู่แล้วนะถ้าอยากได้วิมานแก้วิมานทองก็ทำบุญนะที่มันสร้างคุณประโยชน์นะอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องหลอกลวงมันเป็นเรื่องจริงแต่ทุกคนไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะปัญญายังไม่เกิดปัญญาจนยังมืดอยู่ปัญญายังถูกปิดบังเห็นไหมเหมือนกับไฟหลอดไฟเนี่ยโยมเวลาเราปิดเนี่ยมันเห็นแสงไฟไหมถามว่ามันมีไหมไฟอ่ะเวลาเราปิดเนี่ยมันมองเห็นไหมมันไม่มีแต่พอเราเปิดปุ๊บทำไมมีแสงสว่างมันมีเหตุและปัจจัยของมันอยู่ท่านใดก็ฉันนั้นปัญญาของเราก็เหมือนกันแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันฉะนั้นสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยตรัสรู้ได้เลยด้วยคำสองคำนี่แหละเพราะเขาสะสมพลังงานของเขาไว้แล้วความรู้เขาไว้แล้วอย่างโยมบางคนเนี่ยพอได้ฟังเทศฟังธรรมปัญญาก็มีมากพอแล้วเขาก็รู้เห็นเขาก็ยอมรับเขาก็เลือกละสิ่งอบายมุขทั้งหลายแหละสนใจในการประพฤติปฏิบัติเพราะชีวิตของเรานะมันไม่ยืนยาวหรอกแต่เราทำคุณงามความดีไว้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยมันน่าเป็นห่วงนะถ้ามาออกไปตามถนนเส้นทางเห็นญาติโยมบางคนนี่ไม่ใส่ใจไม่สนใจนะเรื่องบุญเรื่องกุศลคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องงมงายแต่มันไม่ใช่ก็อย่างยกตัวอย่างว่าทำไมเราต้องกินข้าวทุกวันกินทุกวันแล้วกินมื้อเดียวไหมมันก็ไม่ใช่ทำไมโยมไปหากินเช้ากลางวันมื้อเย็นมื้อเที่ยงคืนมื้อสว่างเพราะอะไรเพราะคิดว่าเราทานแล้วเรามีความสุขความสบายฉันใดก็ฉันนั้นบุญของเราเหมือนกันถ้าเราทานบ่อยๆให้บ่อยๆเนี่ยมันก็มีแต่ความสุขความสบายเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าพอไปดูหมอบอกว่าโอ้บุญช่วงนี้ดวงไม่ดีนะต้องไปสวายสังฆทานนะต้องไปบวชชีนะต้องตะโกนหัวเนี่ยนะต้องปล่อยปลานะแล้วมันจะคุ้มอะไรได้มันต้องทำบ่อยๆเป็นเสบียงเป็นพลังบุญพลังทานไว้อยู่ในจิตใจของเราถ้าเราไม่มีเลยเนี่ยความจะมีเนี่ยมันใช้เวลาไหมแต่ถ้าเรามีเนี่ยไม่มากก็น้อยแต่หรือว่าเราก็มีสะสมไว้เนี่ยบุญนั้นต้องสะสมก็เรียกว่าเป็นบารมีต้องสะสมไว้แต่บาปไม่ต้องไปสะสมหรอกโยมมันมีอยู่แล้วในใจเราไม่ต้องไปสะสมมันหรอกมันมีโดยตามธรรมชาติของมันฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวพุทธส่วนใหญ่ก็ชาวพุทธทั้งนั้นแหละคนไทยน่ะแต่ถามว่าจะเข้าถึงพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนก็อยู่แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาถ้าเราไม่เชื่อตายไปแล้วก็ไม่สามารถเชื่ออะไรได้หรอกแล้วคนที่เขาตายไปแล้วเขาก็ไม่สามารถที่มาบอกเราได้ก็มีบ้างนะไม่ส่วนน้อยไม่มากหรอกนะพอเขาตายไปแล้วเขาไปเห็นสวรรค์เราแล้วเขากลับมาทำบุญทำทานสร้างคุณงามความดีนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่เชื่อถ้ามันมีเราก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราไม่เชื่อแล้วถ้าเราก็ทำก็ถือว่าเราได้สร้างสมเอาไว้นะไม่ต้องไปคิดว่าให้แล้วเราจะรวยให้แล้วจะเป็นของเราไม่ต้องไปคิดมันคิดว่าหน้าที่ของเราให้เพื่อความตัดความตะหนีทีเหนียวความหวงความแผนในสิ่งที่เรามีฉะนั้นเรามีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันนะไม่ใช่สะสมเอาไว้คนเดียวต้องรู้จักการแบ่งปันการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเพราะมนุษย์เกิดมาเพื่อห ความเอื้อเฟื้อช่วยกันไม่ใช่เกิดมาเพื่อเห็นแก่ตัวฉะนั้นคนเราถ้าเกิดมาแล้วเห็นแก่ตัวนะโลกนี้ก็จะไม่เจริญหรอกคนที่มีก็ไม่ช่วยคนที่ลำบากเราก็ไม่ช่วยเขาฉะนั้นคนที่สบายคนที่มีคนที่จนคนที่ลำบากสิ่งเหล่านั้นเขาทำเขาไว้กรรมของเขาไว้เมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเรากระทำแล้วมันจะเป็นของเราก็สะสมมาเดี๋ยวตอนที่เรามีลมหายใจตามใดทั้งหมดลมแล้วจะเป็นบุญหรือเป็นบาปกุศลหรืออกุศลโยมไม่สามารถทำอะไรได้แล้วจะทำได้ตอนที่เป็นมนุษย์นี่แหละพ้นจากความเป็นมนุษย์แล้วไม่ทำอะไรแล้วโยมเรียกไปเสวยไปรับผลนะไปรับวิบากแห่งกรรมกรรมคือการทำวิบากคือสิ่งที่เราก็ทำไว้ด้วยกายวาจาใจของเราเนี่ยมันจะเป็นวิบากกรรมตามเราไปฉะนั้นตรงสร้างแต่คุณงามความดีคิดดีพูดดีทำดีแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะนำพาเราให้มีแต่ความสุขความเจริญนะดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นมาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลตั้งแต่เช้าด้วยการให้ทานมารับศีลนะมาฟังเทศฟังธรรมแล้วโดยเฉพาะวันนี้ก็มีการอุปสมบทพระภิกษุก็เป็นอันหน้าวิตกกังวลนะเพราะต่อไปนี้จะหาคนที่มาเป็นทายาทหาได้น้อยแล้วเหมือนอย่างปัจจุบันเนี่ยคนเก่าๆก็ไม่ค่อยมีแล้วตะวันสำคัญนี่ก็จะมากหน่อยตะวันปกติธรรมดาก็ดีจะมีนักบวชแต่ว่าสังฆทานไม่มีการให้บวชก็จะมีแต่ต้นไม้พระแสดงธรรมก็แสดงธรรมให้ต้นไม้ให้จักรจันทร์มั่งให้นกมั่งฟังนะให้เทวดามั่งนั้นวัดสังฆทานก็ถือว่าเป็นวัดที่เปิดโอกาสให้พวกเรานั้นได้มาใช้สถานที่ที่เป็นสปายะในเสนาสปายะบุคคลสปายะธรรมสปายะอาหารนี่ไม่รับรองว่าเป็นสปายะหรือเปล่าแต่ทุกคนก็อยู่ได้เพราะอะไรเพราะความศรัทธาเพราะความเชื่อสิ่งเหล่านี้จะเกื้อหนุนพวกเราเนี่ยให้มีความสุขกายสบายใจก็ขอบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันของพระพุทธเจ้าก็ขออำนาจบุญบารมีของพระพุทธเจ้าอันมีพระบรมสารีริกธาตุที่อาตมาได้อัญเชิญมาจากศรีลังกา3องค์แล้วก็ไปถวายที่วัดป่าคลองที่5องค์แล้วก็ของเก่า2องค์ที่หลวงพ่อท่านได้รับมาจากศรีลังกาขออนุภาพนี้จงสำเร็จแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาปัจจากสรรพสุขสรรพโศกสรรพโลกสรรพภัยสรรพเคราะห์เสียจันลายหมดไปสิ้นไปด้วยพุทธานุภาพด้วยการทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบไปนั้นเป็นพระธรรมพระเทศนาจากพระครูปลัดพลินศรีชโนกัญจาวะสังฆทาน
0: เอาการเทศน์วันนี้จะตั้งต้นเป็นการซื้อทองหลวงพ่อโตปกติแล้ววิสาขานี้ต้องล้อมทองความสำคัญสำคัญนี่จะล้อมทองสมัยก่อนนี่ล้อมทองก็ได้กิโล2กิโลสมัยนี้ไม่มีสักบาทเนี่ยไม่มีทองแต่มีเงินเงินก็ไปซื้อทองปัจจัยนี่แหละโยมถวายการเทศน์อาตมาจะเอาเป็นกองทุนไปซื้อทองเพื่อหุ้มองค์หลวงพ่อโตหลวงพ่อโตยังเหลืออีก10กิโลตอนนี้ทองก็ขึ้นสมัยก่อนนี้แค่หมื่น 20,000 ก็ยังหาคนทำยากณปัจจุบันนี้ 60,000 70,000 แล้วมันก็ยากแต่ก็พยายามนะคนเล็กคนละน้อยฉะนั้นใครทำบุญวันนี้ทำบุญกับพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ได้ไปทำบุญต่อโยมก็ได้บุญสองต่อนะใครจะทำบุญการเทศก็มาไม่ได้เข้าใส่ย่ามนะ
1: ใส่
0: ขันไม่ได้ใส่ย่ามใส่ขัน
1: สาธุสาธุท่าน
0: ไม่ได้เป็นของส่วนตัวเป็นของส่วนรวมถวายเป็นพุทธบูชาวันนี้ นะดังนั้นการบูชาเนี่ยบูชา

0: อามิสสิ่งของนะเราบูชาพุทธเจ้าโดยการประพฤติปฏิบัติแล้วบูชาก็เป็นอามิสนะทำในสิ่งที่ดีที่เกิดประโยชน์นะกับพุทธศาสนา
1: สาธุ
0: ใครมาใครไปก็ได้มากราบไหว้นะ
1: ค่ะ
0: เห็นพระพุทธเจ้าทรงเป่งประกายนะด้วยทองอันบริสุทธิ
1: ์
0: เชิงอารามเนี่ย
1: ค่ะท่าน
0: ใครมากราบใครมาไหว้ก็เกิดเป็นบุญนะ
1: สาธุ
0: ดังนั้นวันนี้วันสำคัญเมื่อเราทำทานในนี้แล้วก็ถือว่าถวายเป็นพุทธบูชา
1: วันนี้
0: คนไหนยังไม่มีก็นั่งอยู่งั้นแหละยกมือท่วมหัวสาธุนั่นแหละได้บุญแล้ว
1: สาธุ
0: บุญสำเร็จด้วยใจ

0: นั่งอยู่งั้นแล้วยกมือท่วมหัวสาธุนั่นแหละได้บุญแล้ว
1: สาธุ
0: บุญสำเร็จด้วยใจโยม
1: สาธุ
0: ท่านอาจารย์ให้สำเร็จด้วยนี่ทั้ง3อย่างที่อาตมาว่ากายวาจาใจเนี่ยบุญนี้สำเร็จ 100% ล้าน%นะ
1: ค่ะวันนี้นักบวชจำนวนเยอะนะคะอนุโมทนาบุญกับท่านนักบวชและญาติธรรมที่ได้มาร่วมบุญสร้างกุศลกันในวันนี้ค่ะบุญสำเร็จได้ด้วยดำริชอบนะคะอาจารย์หลวงพ่อท่านก็เป็นต้นบุญใหญ่ให้เราได้น้อมถวายเป็นปัจจัยก็ดีนะคะอนุโมทนากับแม่นงนุชวาลุกาใช่หรือเปล่าสาธุเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขอชื่อนิดนึงนะคะ
0: โยมสมเกียรติบุญนิธิพระอภัยอะไรเนี่ยภัยสิทธิ์นะถวาย1บาทอ้าวสาธุด้วยเงินมาแล้วทองมาแล้วสมเจตนาแล้วนะแล้วก็ตอนเย็นก็มีการแสดงธรรมนะ6โมงเสร็จแล้วก็เวียนเทียนรอบแรกเวียนเทียนรอบแรกก็4โมงนะรอบที่2ก็หลังจากแสดงธรรมแล้ว
1: กราบขอโอกาสค่ะหลวงพ่อวันนี้มีเศรษฐีทองคำมานะคะน้องเขาฝากมาก่อนล่วงหน้าแล้วคุณประสมบุญประโคนถวายทองคำน้ำหนัก1บาทค่ะสาธุกับน้องเขาด้วยนะคะได้ฝากทองคำมาถวายเศรษฐีทองคำท่านใดนะคะที่วันนี้นั่งแอบอยู่ตรงไหนนะคะนำทองคำมาร่วมบุญได้นะคะตอนนี้หลวงพ่อท่านเปิดโอกาสให้เราได้สร้างบุญส่วนท่านใดที่จะร่วมบุญซื้อทองคำเพื่อหุ้มองค์หลวงพ่อโตนะคะวันนี้เราจะร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อทำถนนทางเข้าเมรุของวัดสังฆทานรวมทั้งผ้าป่าซื้อทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตแล้วก็บรรพชาอุปสมบทหมู่วันนี้กันเทศหลวงพ่อท่านจะนำไปรวมนะคะเพื่อซื้อทองคำล้อมหุ้มองค์หลวงพ่อโตในครั้งต่อไปในวันนี้ก็อนุโมทนา
0: ทองคำก็มาถวายนี่เลยถวายตมานี้
1: ค่ะก็เลมอนน้ำหนักเท่าไหร่ประสิมคุณจริยาแสงชัยวันนี้ถวายทองคำน้ำหนัก2สลึงค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะวันนี้ที่ตั้งจิตตั้งใจนะร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันนะในวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญเราจะได้น้อมนำบุญตรงนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา
0: โอ้ได้2หน้าเหรอ อ้าวสาธุ
1: ค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะวันนี้เป็นภาพบุญที่ปิติใจนะคะวันนี้ทุกคนทุกท่านมากันด้วยศรัทธากิจกรรมก็มีตั้งแต่ช่วงเช้าที่มีพิธีทักษิณานุปาทานเพื่อน้อมถวายกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกปีที่22ที่หลวงปู่สังวาลท่านได้ละสังขารนะท่านละสังขารตรงกับวันวิสาขบูชาหากวันนี้ท่านยังดำรงธาตุขันธ์อยู่ก็110ปีชาตกาลนะหลวงปู่สังวาลท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกผู้หนึ่งที่หลวงพ่อสนองท่านให้ความเคารพอย่างมากนะในคุณธรรมที่หลวงปู่ท่านได้รู้จากการประพฤติปฏิบัตินะหลวงปู่บอกบ่อยครั้งว่ารู้แล้วเฉยรู้อะไรก็เฉยไม่ว่าจะมีโทสะโลภะกิเลสต่างๆสิ่งใดมากระทบสามารถวางเฉยได้ไหมนะวางเฉยได้นั่นคือใจเราก็เป็นสมาธิสำหรับ
0: สาธุเรียบพุทธการ
1: ครอบครัวอะไรจ๊ะ

0: วันนี้ครอบครัวแพรพิชัยนะคะถวายทองคำน้ำหนักสองสลึงจ้าสาธุวันนี้จะเห็นซองแดงๆถุงแดงๆทยอยกันมาเรื่อยๆนะสาธุค่ะ
1: อนุโมทนาบุญในนามของนางสาววนิดาวัฒโนนะคะท่านถวายข้อมือทองคำน้ำหนัก1สลึงอุทิศบุญให้กับคุณแม่อนงค์และคุณพ่อดีวัฒโนปู่ย่าตายายและนางสาวนิตยาวัฒโนและญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวรนะคะอนุโมทนาบุญกับครอบครัววัฒโนไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ
2: จะอธิบายเรื่องอธิษฐานเนี่ยท่านในการอธิษฐานคือไม่เข้าเราได้กระทำแล้วเนี่ยเราถึงอธิษฐานก็คือการขอนั่นแหละแต่บางคนนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยขอแล้วยังไม่ลงมืออะไรเลยขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้เจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานฉะนั้นเราต้องกระทำเสียก่อนที่กายวาจาใจให้เป็นรูปธรรมเสียก่อนแล้วนามธรรมก็คือเรื่องจิตคือการอธิษฐานนี่สำคัญที่สุดนะอธิษฐานบารมีเนี่ยบางคนนี่ยังไม่ได้ทำอะไรอธิษฐานแล้วแล้วมันไม่สำเร็จก็คิดว่ามันไม่มีจริงไม่ศักดิ์สิทธิ์คุณพระพุทธเจ้าไม่จริงพระธรรมไม่จริงพระสงฆ์ไม่จริงฉะนั้นต้องลงมือกระทำเสียก่อนเนี่ยยังโยมมาติดกันเทศเนี่ยพอติดเสร็จแล้วนกก็ไปนั่งที่แล้วอธิษฐานเลยจะขออะไรจะได้หมดนั่นแหละแต่ต้องให้เสียก่อนต้องกระทำเสียก่อนไม่ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยดังนั้นเรื่องนี้สำคัญที่สุดนะโยมทำแล้วเราก็ต้องอธิษฐานถ้าไม่อธิษฐานก็ไม่รู้ว่าเราจะมีเจตนาทำเพื่ออะไรมันไม่มีจุดหมายไงทำทานเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เราอดไม่อยากไม่ยากไม่จนนั่นแหละฉะนั้นเราต้องเข้าใจปกติเนี่ยงวดนึงเราจะหล่อทองได้ประมาณ2กิโลนะแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ผ่านมาระยะหลังนี้ก็เริ่มลดลงเหลือกิโลนึงบางทีก็เกือบโลแต่ไม่ถึงโลแต่งวดนี้ไม่ได้หล่อเพราะไม่มีต้นทุนวันนี้โยมมาถวายไว้ก็เป็นงวดหน้านะงวดหน้าก่อนเข้าพรรษาหาสารหะเรื่องหรือมาฆะเนี่ยแต่มันก็จำไม่ได้นะฉะนั้นพระสังฆทานก็เป็นสะพานนะสะพานบุญให้พวกเรานั้นให้ข้ามพ้นความตนีทีเหนียวความทุกข์ความยากความลำบากความยากความจนนี่แหละนะทำเอาเถอะถือว่าเราโชคดีนะมีวัดปฏิบัติเราไม่ต้องไปไกลแม้วันหยุดราชการก็เราไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ยังมีที่ทำบุญทำทานนะฉะนั้นบุญทานต้องทำบ่อยๆนะเอานี่เทกระปุกเลยสาธุดังนั้นทำแล้วก็ให้ภูมิใจนะโยมอย่าไปคิดทำน้อยเนื้อน้อยเนื้อต่ำใจว่าทานก็ร้องนิดเดียวมันอยู่ที่ใจของเราน่ะถ้าคิดว่าเป็นทานที่บริสุทธิ์ที่เราทำมาด้วยความตั้งอกตั้งใจในการเฉลิมสละเนี่ยให้เราคิดอย่างนี้มันจะได้มีปีติไม่ใช่ว่าทำนิดเดียวแล้วโอ้ฉันก็ได้บุญน้อยไม่ใช่บุญทำบ่อยๆถ้าเราทำมากครั้งเดียวมันก็ได้ครั้งเดียวนั่นแหละไม่ต้องกินข้าวอ่ะกินข้าวมื้อเดียวก็อิ่มมื้อเดียวอิ่มแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วดังนั้นต้องทานบ่อยๆแล้วมันจะอิ่มอกอิ่มใจพอเราทานบ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นอุปนิสัยของเราบุญก็จะหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้มีความอบอิ่มนะถ้าติดขัดอะไรบุญก็จะช่วยนะร้ายก็ให้กลายเป็นดีนะ ความไม่มีก็จะให้เราเป็นผู้มีเพราะเราไงเราเป็นผู้ให้ไงดังนั้นทานเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราพระพุทธเจ้าสำเร็จมาเป็นพุทธเจ้าด้วยทานบารมีเนี่ยปรมัตถทานเนี่ยให้จนถึงที่สุดแต่เราให้ได้เหมือนพุทธเจ้าหรือเปล่าอย่างน้อยเราก็มีแบบอย่างการให้อะใช่ไหมหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองก็ท่านวางรากฐานของพวกเราไว้เนี่ยในการให้ทานใช่ไหมก็ต้องทำบ่อยๆทำแล้วทำอีกไม่มีใครว่ากินแล้วกินอีกแล้วก็อิ่มอ้าวสาธุกินแล้วใครอิ่มเราอิ่มใช่ไหมล่ะเออไม่ใช่มันอยู่หน้าเราแล้วเราไม่เอาตักเข้าปากมันจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มอ่ะไปร้านอาหารไปนั่งสั่งแล้วก็ไม่สั่งไม่อิ่มไหมล่ะมัวแต่มองเมนูนั่นแหละอันไหนที่เราชอบเราก็เลือกอันนั้นแหละก็อนุโมทนากับทุกคนทุกท่านนะที่ขวนขวายบุญสำเร็จด้วยการขวนขวายนะขวนขวายกินเดียพูดไทยได้ไหมสปีกไทยไม่ได้นิดหน่อยนิดหน่อย
3: มั่นใจมันนั้นลุงยังถ่ายสวยอยู่วันนี้ลุงถ่ายสวย
4: คุณโยให้เราถ่าย
2: มาปลูกฝังไว้เยาวชน
4: ไปเนี่ยฮะตั้งไว้ยังนี่ใช่ไหม
1: กราบนมัสการบุญกับคุณแม่ละไมลิ่มชัยนะคะอันนี้บุตรสาวนำแหวนทองสองสลึงมาถวายองค์หลวงพ่อโตอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิรอบุญสำเร็จแล้วนะคะไม่รับ
2: อ้าวใส่เลยใส่เลยอ้าวเก่งมากสาธุเอาเสร็จแล้วหาที่นั่งตั้งใจเก่าคำถวายพระป่าพอแดงเลยให้พ่อก่อไปคอมเมนต
5: ์สามสี่ลูกอยู่นั่น
6: กราบต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายผ้าป่านะครับสังฆทานน้องหรือรอก่อนนะครับเดี๋ยวกล่าวพร้อมกันนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนนะครับ
4: ถุงแดงก็ได้ถุงแดงเนี่ยเอาถุง
6: แดงครับท่านใดที่ปักที่เรือก็ปักได้เลยครับต่อจากนี้ก็จะได้กล่าวคำถวายผ้าป่าและสังฆทานพร้อมกันนะครับครับตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตปังสกุลจิวลานิสาปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสกุลจิวลานิ สัพปริวารานิปฏิคานหานตุอัมมหากังทีกระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายกล่าวคำถวายสังฆทานต่อเลยนะครับสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยวังนิพพานังโหนตุตุติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยวังนิพพานังโหนตุตาติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยวังนิพพานังโหนตุ
2: สาธุใครมีอะไรก็มาถวายพระปกิณ
6: ครับตอนนี้เชิญเลยครับเดี๋ยวเอาพระป่าก่อนนะครับสังฆทานไว้ให้พระป่าเสร็จก่อนนะครับสังฆทานรองที่หนึ่งนะครับเอาหัวเรือวางให้พ่อจะได้ชักบ้าบางสกุลสาธุเอาหนุ่มๆ มาช่วยเลยช่วยยกเรือข้างหลังเดินมาเลยครับเดินเลยครับครับข้างหลังเอายกเรือมาเลยครับเรือเดี๋ยวหนุ่มๆช่วยนักบวชผู้ชายช่วยยกไปข้างหลังเลยครับเชิญเลยครับเชิญเดินตามผ่านเลยครับเอาไม่ต้องแย่งกันนะไม่ต้องแย่งเดินไปเรื่อยๆสาธุกับหลายลำครับเดี๋ยวไม่ต้องรีบหนุ่มไม่ต้องรีบสาธุเชิญครับวันนี้ก็นี่พ่อป่าทองคำนะครับสาธุเอาวางให้หลวงพ่อดึงผ้าก่อนนะครับสาธุครับยกมาต่อยกต่อเล่นนมยกต่อต่อกันไม่ต้องเดินมาก็ได้นั่นแหละต่อสาธุครับครับสาธุเอาส่งต่อเลยหนุ่มส่งต่อสาธุครับก็เป็นทุกท่านได้ร่วมบุญกันนะครับในวันนี้ในวันก็มีทั้งค่าไฟค่าน้ำนะครับแล้วก็พุ่มทองหลวงพ่อโตนะครับต่อไปก็สังฆทานนะครับท่านใดที่มีสังฆทานในธรรมมาประเกียรติคุณเจ้าได้เลยนะครับและท่านใดที่จะร่วมกองบุญซื้อทองคำกับหลวงพ่อก็เชิญได้เช่นเดียวกันนะครับท่านใดที่มีสังฆทานทายาธรรมเตรียมมาเลยนะครับนักบวชชายมาช่วยช่วยน้องสังฆทานหน่อยครับเชิญเลยครับ
7: ค่ะน้องกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมา ป็นส่วนหนึ่งในการถวายปัจจัยและทองคำนะคะซึ่งเป็นธาตุอันบริสุทธิ์คู่ควรในการถวายเป็นพุทธบูชาอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ได้สมทบปัจจัยปัจจัยนี้จะนำรวบรวมไปจัดทองคำนะคะซึ่งขณะนี้มูลค่าบาทละ60,000ประมาณนะแล้วก็ลุ้นให้ทองลงมาเรื่อยๆนะคะใครติดดอยก็นะอย่าว่ากันนะไม่เป็นไรนะคะทองคำที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะคะโดยเจตนาของท่านนั้นสำเร็จแล้วดำริชอบหลวงพ่อก็เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐนะคะให้เราได้ร่วมบุญสร้างกุศลกันในโอกาสนี้แล้วก็หลังจากเสร็จพิธีที่ลานธรรมก็มีการบรรพชาผสมบทหมู่ภายในอุโบสถแก้วนะคะโดยกุลบุตรปีนี้ได้สองท่านหลวงพ่อก็ท่านก็ห่วงใยนะคะท่านก็บารมีเรื่องของความน่าเป็นห่วงเนอะเราต้องฝากพระพุทธศาสนาให้กับชนรุ่นหลังที่ต้องทำหน้าที่ในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปนะคะถ้าหมดรุ่นนี้จากเจนนี้เนาะเบบี้บูมเอ็กวายและแซดนะคะเจนซีเนาะเจนซีก็อย่าเพิ่งท้อถอยหรือว่าเนาะหมดกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจเป็นกำลังพระศาสนาต่อไปนะคะฮะไม่ได้ถวายไม่ถวายนะคะอนุโมทนาบุญมรพจน์ก็ใช้ไปถ่ายรูปเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะงานพระศาสนาจะขับเคลื่อนได้ด้วยแรงศรัทธาที่สาธุชนนั้นนะคะร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อไปประจำที่นั่งนะคะหลวงพ่อจะบังสกุลเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ
2: ต่อไปก็จะได้ทำบุญอุทิศบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วสำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ทำแล้วหมดโอกาสแล้วคือผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วเราก็อุทิศให้เขาเพราะเขาไม่มีโอกาสแล้วแต่เรายังมีโอกาสที่จะทำเราก็ทำให้เขานึกถึงบุญคุณของเขาเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้ในการเผื่อแผ่สิ่งเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาหาเราทางใจคนที่ไม่ได้เขียนก็ไม่เป็นไรนะตั้งจิตอธิษฐานให้กับบิดามารดาของเราผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่มีบุญคุณแก่เรานะฮะนิจาวตาสังฆาลาสังฆานทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไปหลังอาแผงสังฆานทั้งหลายเหล่านั้นเป็น

ต่อไปก็เป็นบุญกับผู้ที่ยังมีชีวิตนะเขาเรียกว่าเป็นแผ่บุญนะอันนี้อุทิศบุญนะอุทิศบุญกุศลอันนี้แผ่บุญกุศลให้กับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะก็อาศัยบุญนี่แหละช่วยนำพาเขานั้นได้พ้นจากความทุกข์นะให้ได้สู่ความอุดมสมบูรณ์มีความสุขกายสบายใจยะถาวะลีวะหาปุลาปาริปุเรนติสาขลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมหังก็อิตบุญที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังขปาก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิทิโยวิวาจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโลโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตาลายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความ

ทุกมีอายุยืนอาภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยปากาลาชนีและภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลาขันตุสัพพเทวตาก็เหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพ

0: พนมมือไว้ก่อนนะครับกราบกราบหลวงพ่ออีก3ครั้งครับกราบกราบกราบครับก็กราบในความเมตตาพระครูปลัดไปรินทร์ศิวิทโนท่านเจ้าวัดประสงค์สถานนะครับวันนี้ท่านก็ได้ลงมารับพระป่าพร้อมกับแสดงธรรมให้กับทุกท่านในวันวิสาขบูชานะครับซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานพระพุทธเจ้าประสูติครับต่อจากนี้ไปก็เป็นจะทำพระสวดมนต์ไหมนี่เพราะว่าเที่ยงครึ่งแล้วเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวดูตามครูบาอาจารย์นะครับนักบวชทุกท่านก็คงไปพักก่อนตับยาสายนะครับแล้วจะทำวัดต่อเนื่องเลยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับต้องรอดูครูบาอาจารย์นะครับก่อนที่จะไปพักนักบวชทุกท่านเตรียมตัวกราบพระรัตนตรัยก่อนนะครับเตรียมตัวครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านพักตามระยะสายนิดนึงนะครับเผื่อครูบาอาจารย์ท่านบอกจะทำวัดยังไงต่อก็รอดูนะครับเชิญเลยครับทุกท่านครับท่านใดที่จะร่วมอยู่ทำวัดสวดมนต์กับทางวัดสังฆทานก็เชิญได้เช่นเดียวกันนะครับและทุกท่านที่วันนี้ก็เป็นปฏิบัติธรรมกันโต้รุ่งนะครับในช่วงเย็นในวันนี้นะครับเวลา 18:00 น.นะครับที่หน้าวัดสังฆทานครับก็จะมีแสดงธรรมวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาวชิราภรณ์นะครับวิปัสนาจารย์หลวงปู่อํานวยภูริสุนทรโรวัดบรมนิวาสราชบวรวิหารกรุงเทพมหานครจะแสดงธรรมเวลา 18:00 น.นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาในวันนี้ก็เชิญไปร่วมฟังเทศฟังธรรมและส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้นะครับตรงพุทธมณฑลศาลาโคจสารนาวสังฆทานได้เป็นทั้งวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญได้เลยนะครับกราบวันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับในวันประสูตินั้นพระพุทธเจ้าพระอัครมเหสีพระอัครมเหสีในเจ้าชายสุทโธทนะนะครับท่านทรงมีประสูติการ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการฝึกสมาธิให้เป็นอารมณ์เดียวหรืออารมณ์ธรรมความหมายก็คือต้องการให้จิตของเราอยู่กับกายใจไม่สับสายไปคิดเรื่องนอกเรื่องคิดแต่เรื่องในกายใจของเราอย่างเดียวเป็นการเรียนรู้เรื่องบริกรรมภาวนาการเรียนรู้เรื่องบริกรรมภาวนานั้นพุทธเจ้าท่านสอนไว้มากด้วยอุบายแต่สมัยนี้อุบายก็ลดน้อยลงก็เหลือเพียงอุบายสั้นๆง่ายๆจากการกำหนดรู้กายกับใจหรือกายกับความคิดกายก็คือกายนั่งอยู่รูปนั่งจิตก็คือการจิตที่รู้ว่ากายนั่งหรือจิตที่รู้ว่าลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกเป็นอย่างไรนี่คือการเรียนรู้ภาวนา เมื่อเรียนรู้ภาวนาตรงนี้ได้แล้วเราก็เริ่มต้นทำต่อไปทำจนเกิดความเข้าใจอารมณ์ที่มีอยู่ในกายเราเนี่ยหายใจตลอดเวลาโดยการหายใจออกเราก็กำหนดรู้ว่าหายใจออกเวลาหายใจเข้าเรากำหนดทำความรู้ว่าหายใจเข้าที่ลมหายใจพุทธเจ้าของเราตอนจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็ทรงนั่งสมาธิแบบเดียวที่เรานั่งหรือเรานั่งแบบเดียวที่พุทธเจ้านั่งถือจะไม่ใช่โคนโพนั่งตรงไหนก็ได้โดยการให้กำหนดตามที่พุทธเจ้าท่านเรียนรู้มาหรือสำเร็จมาพระองค์ทรงเรียนรู้ก็คือพระองค์รู้เรื่องลมหายใจนี่เองรู้หมดทุกอย่างที่ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตก็จะเป็นสมาธิ ไม่ได้ไปเรียนวิธีอื่นเลยวิธีอื่นพุทธเจ้าเรียนมาหมดแล้วเป็นทางตึงเกินไปบ้างคิดมากไปบ้างคิดไม่ถึงบ้างพระองค์ก็ทรงรู้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่จะให้จิตสงบก็คือกำหนดลมให้ใจนั่นเองจะเป็นสมาธิก็เป็นปีติในอารมณ์เดียวบางคนก็ว่านั่งสมาธิได้ยากคนที่นั่งสมาธิได้ยากนั้นเพราะว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจปล่อยวางความคิดตัวเองไปเก็บเรื่องเก่าๆมาคิดไปเก็บเรื่องใหม่ๆมาคิดก็เลยสมาธิไม่เกิดเพราะจิตไปคล้องอยู่กับอดีตเรื่องเก่าๆจิตไปคล้องกังวลอยู่กับอนาคตอนาคตคืออะไรคือคิดไปข้างหน้าคิดไปพรุ่งนี้คิดไปปรืนนี่คือเรียกคิดไปก่อนเรียกอนาคตคิดอดีตคืออะไรคิดเรื่องที่แล้วมาดีบ้างไม่ดีบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างนี่คือคิดอดีตเมื่อเราตัดอดีตอนาคตไปแล้วจะอยู่ที่ลมหายใจบางคนก็ดูลมหายใจแล้วไม่ชัดก็ใช้บริกรรมเพิ่มขึ้นเช่นหายใจเข้าก็นึกพุทหายใจออกก็นึกโทบางคนก็ไปทำหนอบ้างไปทำสมาลหังบ้างก็เพื่อให้จิตนั้นอยู่กับกายเมื่อจิตอยู่กับกายก็จิตก็สว่างสงบถ้าจิตไม่อยู่กับกายไปคิดถึงคนโน้นคนนี้ก็ไม่สงบไม่สว่างไม่นิ่งไม่เฉย
เพราะยังไปรับรู้ข้างนอกอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องยกจิตของเราขึ้นสู่อารมณ์เดียวคืออารมณ์เดียวก็คืออารมณ์ที่กำหนดไว้ที่ปลายจมูกสองช่องเวลาลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดเวลาลมหายใจออกก็รู้ชัดสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นกระทบเข้ากระทบออกหายใจเข้าคิดอดีตก็รู้อนาคตก็รู้หายใจออกคิดอดีตก็รู้อนาคตก็รู้ให้รู้อยู่ทุกลมหายใจนี่เรียกว่าสติเกิดขึ้นสมาธิก็จะตามมาเมื่อทำได้อย่างนี้แล้วก็สมาธิก็อยู่กับเราเมื่อสมาธิอยู่กับเราเราก็เลยเข้าใจว่าสมาธินั้นทำได้ทุกคนไม่ช้าเลยนั่งเมื่อไรก็สงบเมื่อนั้นหรือนั่งเมื่อไรก็สงบกายก่อนใจก็สงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ชื่อว่าไม่สงบไม่มีนี่คือทำได้ได้ทุกคนไม่ใช่เป็นของไกลตัวเองไม่ใช่เป็นของลำบากเลยบุญนี่ไม่ใช่ของลำบากบุญเป็นของเบากายเบาใจบุญเป็นของสว่างสงบเย็นบุญแล้วเป็นความสุขบุญแล้วเป็นความสงบคือการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เองอันนี้เราต้องเข้าใจตัวเราถามหาตัวเราพิจารณาตัวเราตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าเราก็พิจารณารู้จักตัวเองอาการ32ถือเราจะไม่ส่องกระจกดูตัวเองเราก็ระลึกจำตัวเองได้ลักษณะตัวเราจะเป็นผมก็ดีเป็นขนก็ดีเป็นเล็บก็ดีเป็นฟันก็ดีเป็นหนังก็ดีแม้แต่โครงร่างโครงกระดูกข้างในเราก็นึกพิจารณาได้พอเราเกิดความสงบก็พิจารณาได้ถ้าไม่สงบก็พิจารณาไม่เป็นหยุดความคิดตัวเองไม่เป็นคนเราจะมีความสุขได้ต้องหยุดความคิดปล่อยวางความคิดได้แล้วก็หยุดนิ่งเฉยได้จึงจะเจอความสุขสงบที่ใจเราไม่งั้นเราก็วุ่นวายใจเรานี่แปลกนะใจเรานี่คิดมากก็จะร้อนมากคิดมากร้อนมากเสียใจมากกลุ้มมันมาจากร้อนมาจากใจถ้าเฉยมากเท่าไรยิ่งเย็นมากเท่านั้นก็แปลกตรงนี้เองบางคนเฉยอยู่กับลมหายใจใจไม่คิดดีไม่คิดชั่วอยู่รู้พุทโธพุทโธพุทโธเฉยใจเย็นลงพอใจเย็นลงกายก็เย็นกายก็เบาแต่พอคิดมากนี่กายก็ร้อนกายก็หนักบางคนนี่นั่งเหือกการแตกเลยทั้งที่อากาศเย็นเพราะจิตมันไม่สงบแต่พอเราปรับสภาพจิตเราได้สงบเลยกายก็เบาเลยจิตก็เบาเลยไม่เราร้อนเลยนั่งสบายเป็นชั่วโมงก็นั่งได้สบายขอให้ใจของเรารู้เฉยได้มันอยู่ที่จิตใจของเราเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องชี้แนะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไร

ก็ต้องพิจารณาสุขทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราสงบไม่สงบอยู่ที่ตัวเราการนั่งสมาธิก็หัดพิจารณาร่างกายของเราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพิจารณากายของเราไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับเกิดมาจากท้องแม่มาก็มีก้อนเนื้อก้อนเดียวแล้วก็มาเป็นแขนเป็นขาเป็นหูเป็นตาทุกวันนี้ก็มาโตใหญ่แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปจนแก่จนเจ็บจนตายไม่มีอะไรมั่นคงในร่างกายเราจิตใจเราก็เหมือนกันจิตใจเราก็คิดโน้นคิดนี่เราก็ต้องมีสติพิจารณากายใจของเรา ให้รู้จักความไม่เที่ยงไม่จริงในร่างกายและจิตใจของเราก็จะปล่อยวางให้จิตของเราสงบได้เพราะจะไปยึดอะไรมากมันก็ไม่ใช่ของจริงของแท้แน่นอนอะไรฉะนั้นเราก็พิจารณาให้เห็นอารมณ์จิตของเราบ้างก็จะไม่หลงไม่ประมาทไม่มัวเมาในร่างกายของเราจนเกินไปจิตก็อยากจะทำบุญกุศลอยากจะภาวนาให้มากขึ้นอยากจะรู้ธรรมะพุทธเจ้าให้มากขึ้นพอรู้ธรรมะพุทธเจ้าเอาไปได้เมื่อเราพิจารณาร่างกายของเราแล้วก็จะเห็นตามความเป็นจริงจิตของเราก็จะเบาสบายทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเราก็ดับไปสงบไปกายที่เคยเป็นทุกข์ก็ไม่ทุกข์จิตที่เคยเป็นทุกข์ก็ไม่ทุกข์ก็จะสบายกายสบายใจเพราะมีอานิสงส์อยู่ในตัวของการปฏิบัติธรรมย่อมพัฒนาไปเรื่อยสิ่งใดไม่รู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เห็นก็จะเห็นมันจะไม่อยู่อย่างเดิมจะพัฒนาไปตามจิตใจของเราที่กำลังปฏิบัติก็จะรู้มากขึ้นเห็นมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นรู้ในใจเรานี่เองสติปัญญาก็เกิดในใจเราสมาธิก็เกิดในใจเราฉะนั้นขาดการภาวนาท่านเองที่ไม่รู้ทุกวันเพราะขาดการภาวนาขาดหลักปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าปฏิบัติถูกต้องก็ย่อมเข้าใจได้ทุกคนก่อนจะเลือกนั่งสมาธิก็พิจารณาร่างกายของเราเสร็จแล้วก็นึกถึงร่างกายเราว่าคนเราเกิดมาแก่เจ็บตายไม่มีอะไรเป็นสมบัติของเรานอกจากบุญกุศลเท่านั้นเองที่เป็นของเราแล้วพิจารณาแล้วก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมมาบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาทุกครั้งไปเพื่อใจเราจะได้ไม่มีศัตรูไม่พยาบาทไม่โกรธไม่หงุดหงิดไม่อึดอัดขัดเคืองจิตใจเราจะได้ปฏิบัติได้ง่าย ก่อนจะเลือกนั่งเราก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราให้สำเร็จสมความปรารถนาที่ตั้งใจที่เราจะทำความเพียรเพื่อดับทุกข์พ้นทุกข์ต่อไปจนถึงนิพพาน

0: ม
1: ความทุกข์นั้นมีอยู่ทั่วสากลสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุเมื่อเหตุสิ้นไปสิ่งนั้นก็สิ้นไปความไม่รู้เป็นเครื่องบดบังมิให้เห็นความจริงบุคคลจึงเกิดความหลงมีความทยานอยากทุกข์จึงคงอยู่และผู้นั้นก็จมดิ่งในห้วงน้ำแห่งความทุกข์ไม่มีทางโผล่พ้นขึ้นมาได้ทางที่จะพ้นทุกข์นั้นก็ด้วยวิธีกำจัดภพหรือความเกิดเมื่อกำจัดความทยานอยากและความหลงผิดในมายาให้สิ้นแล้วก็บรรลุถึงแดนสันติคือพระนิพพานซึ่งเปรียบเหมือนเกาะโดดเดียวอยู่กลางทะเลทุกข์และพระสัทธรรมก็คือเรือที่แล่นตัดไปสู่เกาะนั้นได้โดยปลอดอันตรายอันหนึ่งเรื่องแดนสันติที่เรากล่าวนี้มิใช่กล่าวตามคำบอกเล่าของสมณพราหมณ์หรือผู้อื่นใดทั้งมิใช่บทเพลงแห่งคีตกวีผู้ร้อยกรองตามความคิดฝันหากแต่เราแสดงตามที่ได้ประสบตรัสรู้มาด้วยตัวเอง
2: สถานีโทรทัศน์ SBBTV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงธรรมนำทางออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ขอเชิญท่านผู้ฟัง

จริญสุขสาธุชนผู้ได้รับชมรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางรายการเสียงธรรมนำทางเป็นรายการธรรมะในช่วงเวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นเป็นประจำโดยมีพระครูปลัดพลินศิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานท่านก็มีเมตตาให้มีรายการธรรมะเป็นประจำในช่วงโอกาสนี้ก็เป็นช่วงที่พวกเราชาวไทยชาวพุทธก็ได้ระลึกถึงวันวิสาขบูชาเป็นวันที่ความเป็นคนไทยคนพุทธเนี่ยจะต้องเป็นความสำคัญเป็นเรื่องที่เราจะต้องน้อมมาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายเป็นสิ่งที่เราได้มาเป็นคนไทยนะเป็นคนพุทธแล้วเราก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนานะศาสนานี่แปลว่าคำสอนศาสนาพุทธหมายถึงเราได้ยินได้ฟังมีความรู้คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองฉะนั้นพระองค์มีพระบริสุทธิคุณพระกรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณและพระเมตตาที่คุณที่ท่านตรัสรู้แล้วเข้าสู่ความพ้นทุกข์ดับทุกข์แล้วท่านก็ยังมีพระเมตตาพระปัญญาพระกรุณามาเผยแผ่ให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้รู้ธรรมเห็นธรรมด้วยฉะนั้นพวกเราควรที่จะน้อมมาปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการบูชาด้วยอามิสของหอมจะเป็นข้าวน้ำหรือดอกไม้ก็ดีนะก็เป็นโอกาสที่เราได้แสดงออกแต่การที่เราได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมน้อมเอาคำสอนของพระองค์มาปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสรรเสริญว่าการบูชาสูงสุดนั้นก็คือการปฏิบัติบูชาก็เป็นเรื่องที่วัดสังฆทานนะก็มีปัจจุบันมีพระครูปลัดพลินศิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสนะท่านก็ได้มีโอกาสนะเดินทางไปประเทศศรีลังกาแล้วก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาจากประเทศศรีลังกาประดิษฐานที่วัดสังฆทานนะโอกาสนี้ก็ได้มีโอกาสได้ส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะที่วัดสังฆทานนะแล้วก็ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมนะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะเป็นการที่เราได้เกิดมาแล้วชาติเนี้ยนะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แสนยากนะก็ได้มาเจอคำสอนของพุทธเจ้านี่ก็แสนยากแล้วการที่เราจะมาปฏิบัติธรรมให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมก็แสนยากแต่สิ่งที่แสนยากกว่าที่สุดเลยก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากในโลกฉะนั้นวันวิสาขบูชานั้นก็เป็นวันที่พวกเราระลึกถึงพระองค์ทรงประสูติในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขบูชาพระองค์ทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6เช่นกันและพระองค์ก็เข้าสู่ปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน6ในวันเพ็ญเดือน6เช่นกัน3วาระนะประสูติตรัสรู้และเข้าสู่ปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขบูชานะทางวัดสังฆทานก็ให้ความสำคัญนะให้พวกเรามีโอกาสได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดฉะนั้นพวกเราก็อย่าได้ประมาทนะ มีโอกาสแล้วเราก็มาถือโอกาสเป็นมนุษย์แล้วก็มาสร้างคุณงามความดี การสร้างคุณงามความดีนั้นนะทำได้ตลอดเวลาตราบใดที่ยังมีลมหายใจนะตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ประเสริฐชีวิตของพวกเรานะพวกมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะว่ามาด้วยบุญพ่อแม่เป็นผู้ให้เราเกิดมากำเนิดเรามา
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเปรียบบิดามารดาเปรียบเหมือนกับพระพรหมของบุตรบิดามารดาเปรียบเหมือนเทวดาของบุตรบิดามารดาเปรียบเหมือนพระอรหันต์ของบุตรบิดามารดาเหมือนครูคนแรกของบุตรฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกับว่าพวกเรามีบุญเกิดมาแล้วเราต้องระลึกถึงว่าเราจะต้องตอบแทนพระคุณคุณบิดามารดาเป็นเบื้องต้นเกิดมาแล้วชาติเนี้ยเราต้องมีความกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นวันวิสาขบูชาสิ่งแรกเลยนะที่องค์เจ้าชายสิทธัตถะนะได้ประสูตินะในวันเพ็ญเดือน6โดยที่มีพุทธมารดาพระนางสิริมหามายานะเป็นพุทธมารดาเนี่ยนะเป็นผู้ให้ประสูตินะพอประสูติออกมาแล้วโดยที่พระโอรสนะในครรภ์เนี่ยพระโอรสเจ้าชายสิทธัตถะพระโพธิสัตว์เนี่ยมีสติมีสัพพัชัญญะนะตอนประสูติออกมาก็มีสติมีสัพพัชัญญะนะนะประสูติออกมาที่ลุมพินีวันนะในวันเพ็ญเดือน6เนี่ยสามารถเดินได้7ก้าวสามารถเปล่งอัสสัพพิวาจาเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่จะไม่มีอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยนะก็มีสติมีสัมปชัญญะนะก็ไม่ใช่เป็นทารกธรรมดากว่าที่จะมาอยู่ในครรภ์ของพระนางสิริมหามายาอยู่ในท้องของแม่เนี่ยก็เป็นเทวดาอยู่บนชั้นดุสิตท่านก็จุติมาโดยมีสติมีสัพพัญญานะเทวดาเนี่ยก็อัญเชิญมาขอพระองค์มีโอกาสจะมาสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าก็มาเห็นว่าเนี่ยพุทธมารดาพุทธบิดาเป็นบุคคลที่มีบุญบารมีสร้างบุญบารมีนะแล้วก็อยู่ในประเทศที่อันควรนะอายุของมนุษย์ก็ไม่เกิน200ปี120ปีนะก็ไม่ยาวไปไม่สั้นไปก็จึงมาก่อนที่จะมาอยู่ในขันก็มีสติสัมปชัญญะมาจุติในขันมารดาเมื่อมาจุติแล้วนางสิริมหามายานั้นก็มีปิตินะก็ให้พยากรณ์ว่ามีช้างเผือกนะสุบินหรือว่าฝันนะฝันว่ามีช้างเผือกถือดอกบัวนะแล้วก็ทักษิณาแล้วก็เข้าไปในครรภ์นะก็ไปเล่านะพราหมณ์กับพยากรณ์ว่านี่คือเทวดานะมาจุติก็ดีใจตั้งแต่นั้นมาพระนางสิริมหามายานั้นก็ไม่ข้องเกี่ยวในกามคุณถือเพศถือศีลพรหมจรรย์นะรักษาครรภ์อย่างดีรักษาครรภ์อย่างดีฉะนั้นพอพระนางสิริมหามายาครบ10เดือนก็ตั้งใจจะไปเมืองเทวทหะนะแต่ว่าไปไม่ถึงไปถึงแค่ลุมพินีนะก็ประสูติพระโอรสนะองค์พระโอรสก็สามารถเปล่งอัสสัพพิวาจาเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่จะไม่มีหลวงพ่อสนองกตปัญโญแสดงธรรมบ่อยว่าใครก็ตามที่เป็นลูกเนี่ยต้องนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยเกิดมาเพื่อให้บิดามารดานั้นมีความสุขเป็นอภิชาตบุตรเกิดมาแล้วนำให้พ่อแม่นั้นมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเกิดมาแล้วทำให้พ่อแม่เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอรหันต์เราคิดดูพอประสูติได้เพียงวันเดียวพระโอรสพระโพธิสัตว์ได้เป็นอัสสัพพิวาจาใครเป็นแม่เนี่ยถ้ามีลูกบอกว่าจะเลี้ยงแม่ตลอดชีวิตนะจะดูแลแม่ตลอดชีวิตจะไม่ปล่อยให้พ่อแม่ลำบากเนี่ยพ่อแม่ดีใจมากเลยนะถ้าเราเป็นลูกเราน่าจะมีวาจานะนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เอาอย่าง
คุยกับแม่ดีๆพูดกับแม่ดีๆบอกว่าแม่จ๋าฉันจะเรียกแม่ตลอดชีวิตแม่จ๋าฉันจะไม่ยอมให้แม่ลำบากอีกต่อไปถ้าพูดอย่างเหมือนกับองค์เจ้าชายสิทธัตถะพระโพธิสัตว์ทรงตัดเราก็จะได้มีแต่พอประสูติได้ครบ7วันนะก็มีพราหมณ์108มาพยากรณ์คัดเลือก8ในจำนวน88คนนั้นมีพราหมณ์7คนพยากรณ์ว่าพระโอรสเนี่ยถ้าของราชก็จะเป็นบรมจักรพรรดิเป็นพระราชาเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ถ้าออกบวชแล้วจะเป็นบรมศาสดาของโลกณเวลานั้นก็มีพราหมณ์ผู้เดียวเป็นพราหมณ์หนุ่มพยากรณ์ชูนิ้วเดียวเลยว่าไม่มีพระโอรสนี่เป็นมหาบุรุษจะต้องมาเป็นบรมศาสดาเท่านั้นนะวันที่5ที่ได้พยากรณ์คนที่เป็นแม่ก็ได้ยินได้ฟังว่าโอ้ลูกเรานี่ที่1เลยถ้าเป็นจักรพรรดิก็เป็นบรมจักรพรรดินะเป็นพระราชาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นะถ้าเป็นบรมศาสดาเอกของโลกก็เป็นผู้ซึ่งทำให้มวลมนุษย์ทั้งหลายได้มีโอกาสได้รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นบรมศาสดาเอกของโลกคนที่เป็นแม่เนี่ยมีความรู้สึกทุกคนนะทุกคนในโลกเนี่ยความเป็นแม่เป็นผู้สิ่งคนทั้งโลกยกย่องว่าหัวใจแม่กว้างที่สุดในโลก

แม่หนักแน่นยิ่งกว่าแผ่นดินกว้างยิ่งกว่าท้องฟ้าไม่ได้ปรารถนาอื่นเกิดมาเป็นแม่แล้วมีความปรารถนาเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นในดวงใจก็คือปรารถนาให้ลูกเนี่ยมีความสุขเท่านั้นเองฉะนั้นพอพุทธมารดาพระนางสิริมหามายาได้ฟังคำพยากรณ์แล้วก็เหมือนกับว่าขึ้นสวรรค์เลยนะตัวเป็นมนุษย์ใจนี่มีความสุขเหมือนขึ้นสวรรค์เลยแล้วก็เป็นจริงพอครบ7วันเท่านั้นเองพุทธมารดาก็ได้สวรรคตนะก็เสด็จสู่สวรรคาลัยนะไปจุติบนชั้นดุสิตเป็นเทพบุตรให้พระโอรสเพียง7วันเท่านั้นเองพระโอรสเจ้าชายสิทธัตถะพระโพธิสัตว์สามารถโปรดมารดาพุทธมารดานะเป็นเทวดาเปลี่ยนจากเพศสตรีเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรอยู่บนชั้นดุสิตลองคิดดูว่าวันวิสาขบูชามีความสำคัญอย่างไรนะพระองค์ประสูติมาแล้วนำให้มวลมนุษย์ก็ดีนะบิดามารดาก็ดีไปอยู่ระยะก็ดีมีความสุขนะเป็นวันที่เกิดมาแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีทุกข์แน่นอนนะพระองค์ประสูติออกมาก็เป็นอัสสัพพิวาจาเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกนะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่จะไม่มีพระองค์เป็นพระมหาโพธิสัตว์นะมาอุบัติขึ้นในโลกเพื่อให้คนเนี่ยได้พบแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐนะพุทธมารดาก็ได้เป็นเทพบุตรอยู่ชั้นดุสิตแล้วพระองค์ก็ส่งวันเพ็ญเดือน6วิสาขะนะครบวันที่พระองค์ออกบวชเนี่ยท่านก็เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เห็นนักบวชณเวลานั้นพระองค์ก็เห็นว่าพระนางพิมพานะก็คือพระมเหสีก็ดีพระเจ้าสุทโธทนะหมายถึงพระบิดาก็ดีพระนางประชาบดีโคตมีพระนานางก็ดีประยุรยาทั้งหลายก็ดีต้องแก่เจ็บต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันนางก็จึงคิดที่จะหาทางออกจากทุกข์ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องพักผ้าแล้วก็เห็นนักบวชก็ปรารถนาที่จะออกจากทุกข์นะเพื่อหาวิธีสละราชสมบัตินะออกบวชนะออกบวชแล้วเนี่ยระหว่างที่ออกบวชพยามารก็มาขวางนะมาขวางว่าดูก่อนนะพระองค์อีก7วันก็จะมาเป็นบรมจักรพรรดิและทรัพย์สมบัติมากมายองค์เจ้าชายสิทธะก็อย่าเลยเราไม่ปรารถนาสมบัติเหล่านั้นเราปรารถนานะสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์นะทางพ้นทุกข์ทางดับทุกข์โมกขธรรมไม่ต้องกลับมาแก่ไม่ต้องกลับมาเจ็บไม่ต้องกลับมาตาอิดนะก็จึงสละราชสมบัติพยามารก็มาขวางก็ขวางไม่ได้นะพอมาถึงเนี่ยวันนั้นก็คล้ายๆกับว่าพระองค์ต้องเสียสละนะเสียสละทรัพย์สมบัติก็ดีไปอยู่เลยญาตินะพระบิดาพระนานางพระนางประชาบดีโคตมีพระนางพิมพาแล้วก็พระราหุลนะลองคิดดูว่าพระองค์เสียสละแค่ไหนหลังที่พระองค์ออกบวชนะเสียสละก็เพื่อพวกเราทุกคนนะเพราะพวกเราทุกคนก็อยู่ในวัฏฏะแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อยู่ล่ำไปนะพระองค์ก็หาทางออกบวชอยู่ได้6ปีตอนออกบวชนั้นอายุ29พรรษาเขาอยู่ได้6ปีก็35นะก็ได้ตรัสรู้ที่ต้นสีมาโพในวันเพ็ญเดือน6ในเรื่องตรัสรู้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะพระองค์สิ้นอาสวะ
ไม่มีกามาสวะไม่มีทิฏฐินะไม่มีภาวาสวะไม่มีอวิชชาสวะหมดความโลภความโกรธความหลงแล้วเห็นแล้วว่าคนเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพราะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดเลยนะถ้ามาสิ้นดับตัณหาได้สิ้นอาสวะได้ก็ไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายอีกนะพระองค์ก็เห็นโทษเห็นกรรมว่าเออคนเราเกิดมาเพราะกรรมที่ตัวเองทำไว้ทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปไม่มีใครบันดาลที่พระองค์มาเป็นพระเจ้านั้นเพราะพระองค์ได้สร้างบารมีมาทั้ง4อสงไขยแสนมากับทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีขั้นต้นบารมีท่ามกลางและบารมีสูงสุดคือปรมัตถบารมีนะจนมาชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรนะพระองค์ก็ให้มาก่อนให้ทานบารมีมาก่อนให้ช้างให้ม้าให้ราชรถนะให้ทรัพย์สมบัตินะจนกระทั่งให้พระนางมัตสีมเหสีให้โทรสพัทธิดากัณหาชาลีให้ทุกคนมีความสุขปรารถนาทุกคนมีความสุขหมดมาชาติสุดท้ายพระองค์ก็มาเป็นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ที่ต้นสีมหาภูมิพระพุทธตรัสรู้ในเรื่องอริยสัจ4ทุกอริยสัจ4ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติในวันเพ็ญเดือน6นะหรือว่าปีนี้ก็มีเดือน10ก็จึงมีมาเป็นวันเพ็ญเดือน7มีเดือน12คนนะก็เลยกลายเป็นเดือนเพ็ญก็ในช่วงเดือน7ไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอถึงเวลาแล้วก็พอดีเป๊ะนะก็คือวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขบูชานั่นเองพระองค์ตรัสรู้ในอริยสัจ4ทุกอริยสัจนะทุกอริยสัจเนี่ยก็เป็นสิ่งที่องค์พระองค์ตรัสรู้ว่าทุกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐนะทุกเนี่ยเป็นอริยะเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็เป็นจริงด้วยพระองค์ไม่เคยหนีไม่เคยปฏิเสธแล้วก็ไม่เคยบอกว่าให้เราเนี่ยกลัวทุกข์หรือว่าหนีทุกข์นะหรือว่าปฏิเสธไม่ยอมรับนะครูบาอาจารย์เมื่อมาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาครูบาอาจารย์ทุกองค์เลยนะมีความเห็นสัมมาทิฏฐิเหมือนกันหมดพระองค์เห็นทุกข์เป็นอริยสัจนะทุกข์เป็นของจริงแล้วก็เป็นที่ประเสริฐครูบาอาจารย์ก็เห็นด้วยว่าทุกข์เนี่ยมีคุณเป็นอริยสัจเป็นของจริงทุกข์ควรกำหนดรู้นะทุกข์เนี่ยควรกำหนดรู้นะเราไม่สามารถที่จะหนีทุกข์ได้หรือว่าปฏิเสธทุกข์ได้ทุกข์เนี่ยควรกำหนดรู้นะทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็เป็นของจริงทุกขอริยสัจจำนะครูบาอาจารย์ทุกองค์หลวงปู่สังวาหลวงพ่อสนองครูบาอาจารย์ทุกองค์ที่ท่านปฏิบัติธรรมมีสัมมาทิฏฐิเหมือนกันหมดนะจะกี่พันปีก็เหมือนกันให้ปฏิบัติให้เห็นทุกข์ให้มีขันติให้มีความอดทนให้มีความเพียรเห็นทุกข์แล้วให้เรามีสติมีสัมปชัญญะเห็นทุกข์แล้วให้เรามีความอดทนมีความเพียรนะพิจารณานะไม่ได้เห็นทุกข์แล้ววันไหวนั่งปวดนั่งเมื่อยเดินจงกรมทั้งวันปฏิบัติตลอดปีตลอดชีวิตนะท่านเห็นทุกข์หมดนะแทนทุกข์นั้นควรกำหนดรู้ทุกขะสมุทโยอริยสัจจังหมายถึงสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยก็เป็นของจริงเป็นของที่ประเสริฐทำให้เรากำหนดแล้วเราก็มาเห็นว่าเออทุกข์เนี่ยมันมีเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์นั้นก็คือสมุทัยกามตัณหาความทะยานอยากในกามคุณภาวะตัณหาความทะยานอยาก
ในความอยากมีอยากเป็นวิภวตัณหาความทะยานอยากในความไม่อยากมีไม่อยากเป็นควรละนะควรปล่อยควรวางไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องด้วยเลยเนี่ยต้องกำหนดถ้าเราเห็นทุกข์แล้วต้องมาหาเหตุว่าทุกข์มันเกิดจากไหนอันนั้นทุกข์มีประโยชน์มากทำให้เราปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วก็มาเห็นเหตุก็คือทุกขสมุทัย อริยสัจจังนะก็คือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยนะคือตัณหาผลละนะแม้ว่าเวลาไหนเลยเยอะเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรพอมีทุกข์แล้วต้องกำหนดแล้วก็มาเห็นสมุทัยตัณหาในใจเราควรละทุกขนิโรโธอริยสัจจังทุกเนี่ยก็มีเรื่องที่จะดับได้นะด้วยการนิโรโธอริยสัจจังนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐเห็นทุกแล้วต้องกำหนดสิ่งที่ต้องละก็คือตัณหาสิ่งที่ดับทุกได้คือนิโรธนิโรโธนะจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาละโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัตินะการปฏิบัติเนี่ยก็อยู่ที่เราต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญานะพุทธวิธีนะดับไฟ ดับไฟสามกองนะเราก็ต้องมีสติมีปัญญาว่าไฟที่ปิดเป็นราคะเราต้องดับด้วยอสุภะมีสติมีสัมปชัญญะมาเห็นในร่างกายเราเป็นของไม่สวยไม่งามนะก็สามารถที่จะถอดหรือว่าดับไฟราคะได้ถ้าเรามีโทสะเราก็ต้องหมั่นเจริญสติสัมปชัญญะเจริญเมตตาต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีนะเจริญเมตตาอยู่ตลอดเวลานะก็ดับโทสะได้ถ้าเรามีโมหะนะโมหะก็คือสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนมีเรามีเขาเนี่ยเราก็ต้องเจริญปัญญาให้มากเจริญปัญญาเนี่ยในสติปัฏฐาน4เนี่ยก็น้อมมาปฏิบัติเห็นกายในกายนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเวทนาในเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เห็นจิตในจิตจิตเรามีราคะจิตเรามีโทสะจิตเรามีโมหะแล้วว่าจิตเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาราคะโทสะโมหะเบาบางลงก็เห็นจิตตัวเองแล้วก็เห็นธรรมธรรมในที่นี้ก็คือการที่เราได้มาเห็นขันธ์5ในตัวเรารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาถ้าเราเห็นอย่างเนี้ยเรียกว่ามีปัญญาสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตนแต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นสังขารเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เนี่ยเรียกว่าเราได้มีปัญญาดับความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราขันธ์5เป็นอนิจจังขันธ์5เป็นทุกขังขันธ์5เป็นอนัตตานะถ้าเรารู้อย่างนี้ขันธ์5ก็ไม่ใช่ตัวเราขันธ์5ก็ไม่ใช่ของเราหรือเรายึดไว้ได้เนี่ยแล้วก็มีปัญญาเห็นทุกข์เห็นสมุทัยมีนิโรธดับทุกข์ด้วยการที่เราสละตัณหาเหล่านั้นปฏิทิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาละโยไม่ไปผูกพันกับตัณหาเหล่านั้นมุตติวางตัณหาเหล่านั้นอนาละโยไม่ไปผูกพันกับตัณหาเหล่านั้นแต่ถ้าเราปฏิบัติทั้งวันนะเริ่มตาหลับตาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนแล้วก็เห็นตัณหาในใจเราทั้งวันนะให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วเรามีทุกข์แล้วต้องเห็นเหตุคือสมุทัยแล้วก็มีวิธีดับทุกข์ก็คือนิโรธวิแล้วก็สุดท้ายก็คือหนทางปฏิบัติเป็นความดับทุกข์นะทุกขนิโรโธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังการที่เราเข้าถึงการประพฤติปฏิบัตินะทุกขนิโรโธคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง
เห็นทุกข์แล้วเราก็ดับทุกข์ด้วยการมีหนทางปฏิบัตินะก็คืออ

อย่ามักองค์8สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวะอาชีพชอบสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธินะเป็นอริยมรรคองค์8ที่พระองค์ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขะนะพอพระองค์ตรัสรู้แล้วก็สิ้นอาสวะนะสิ้นอาสวะตัดตัณหาเหล่านั้นหมดเลยนะเมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยปฐมอุทานที่พระองค์ได้ให้พวกเราได้ศึกษาพระองค์ก็มีปฐมอุทานว่ารู้ก่อนในช่างผู้สร้างเรือนแต่ก่อนเราไม่พบในช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหากามตัณหาเราก็เกิดบ่อยๆทุกบ่อยๆบัดนี้เราเจอในช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหาคือกามตัณหาเราพบแล้วเราก็ลื้อถอนออกหมดเสาเรือนก็ดียอดเรือนก็ดีเราก็หักทิ้งลื้อถอนหมดแล้วบัดนี้เราไม่กลับมาแก่เจ็บตายอีกเราได้เข้าถึงวิราคะความจางคลายกำหนัดกรรมตัณหาถอดออกหมดแล้วเราได้สิ้นอสวะไม่ต้องกลับมาแก่ไม่ต้องกลับมาเจ็บไม่ต้องกลับมาตายอีกก็สามารถที่จะตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์เองนั้นวันเพ็ญเดือน6เนี่ยพระองค์ตรัสรู้เนี่ยก็เป็นวันที่พวกเราสาธุชนบูชาแล้วเราจะทำงานทำกิจการใดๆเป็นมงคลเราก็ต้องมีพิธีกรรมต่างๆก่อนจะมีพิธีกรรมรับศีลก็ดีสมาทานศีลก็ดีนะจะเจริญพุทธมนต์ก็ดีนะเจริญมนต์พระปริตก็ดีก็จะขึ้นนโมก่อนคำว่านโมเนี่ยก็เป็นการที่เราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าสูงสุดเป็นเบื้องต้นนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองนะเป็นนึกถึงพี่พระองค์อยู่ในจิตในใจของคนไทยทุกคนนะแม้ว่าหญิงก็ดีชายก็ดีเข้าวัดไม่เข้าวัดพอขึ้นนโมแล้วก็จิตใจก็นอบน้อมแล้วนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอยู่ในองค์ที่พระองค์ได้ตรัสรู้เลยนะตรัสรู้ในอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้มาเป็นพระพุทธเจ้าที่ต้นสีมหาโพธิ์ที่เมืองราชคฤห์ถ้าใครเคยไปอินเดียที่ประสูติก็อยู่ที่ลุมพินีวันที่ทัพพงตรัสรู้ก็อยู่ที่เมืองราชคฤห์ไม่ไกลกันหลวงพ่อสนองกตปุญโญเคยพาเดินธรรมยาตาเนี่ยเดินจากพุทธคยาเดินไปถึงลุมพินีวันที่ประสูติวันนั้นตั้งแต่เริ่มเดินธรรมยาตาหลวงพ่อก็พาให้พวกเราปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงเราก็เดินไปหลวงพ่อสนองว่าเนี่ยที่เราเดินที่เราไปเนี่ยมีรอยของพระพุทธเจ้ารอยของพระอรหันต์รอยของ 2,000 กว่าปีนะเกิดขึ้นแล้วในโลกแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติบูชาในการเดินธรรมญาตานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมพระสงฆ์เดินตั้งแต่พุทธคยาเลยเดินไปถึงลุมพินีวันที่ประเทศเนปาลในปัจจุบันเดินเลยนะไม่เคยนั่งรถเลยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นกันนะพระองค์ก็เกิดที่ลุมพินีวันนะอยู่ที่กรุงกบิลพัทเนี่ยแล้วก็เสด็จมาถึงเมืองราชคฤห์เนี่ยมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมก็เช่นกันนะหลวงพ่อสนองก็พาพระก็ดีพาโยมก็ดีเดินธรรมญาตาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเทศแสวงบุญจาริกแสวงบุญแล้วก็จาลึกด้วยจาลึกในที่นี้ก็คือจาลึกไว้ในดวงใจของพระก็ดีของโยมก็ดีนะที่ได้เดินร่วมเดินธรรมญาตานะกับหลวงพ่อสนองในสมัยแรกนะตอนนั้นที่เดินเนี่ย
ะช่วง6 โมงเย็นเราก็ได้มีโอกาสถามหลวงพ่อหลวงพ่อครับว่าต่อไปมีคนเดินตามจะว่ายังไงหลวงพ่อสนองก็ให้คำตอบว่าผมดีใจผมได้คุยทางไว้ให้นะเราก็ได้ยินคำตอบว่าท่านไม่ได้ทำเพื่อหลวงพ่อสนองไม่ได้ทำเพื่อวัดสังฆทานหรือทำเพื่อหลวงพ่อสนองก็ทำเพื่อทุกคนว่าทุกคนจะได้มีโอกาสได้มีโอกาสได้ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเรามีความเจริญรุ่งเรืองในศาสนาพุทธในประเทศไทยแล้วเราก็เห็นว่าในแดนพุทธภูมินั้นคนก็ยังห่างหายไปนะก็อยากจะให้คนในประเทศอินเดียนั้นได้กลับมามีการนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหมือน

ก็อยากจะให้คนในประเทศอินเดียนั้นได้กลับมามีการนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกับประเทศศรีลังกาประเทศศรีลังกานี่วันวิสาขบูชานี่ให้ความสำคัญมากไม่แพ้คนไทยเลยยิ่งใหญ่จัดงานทั้งประเทศเลยที่วัดสังฆทานก็จัดงานเช่นกันมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสมโภชแล้วก็มีการให้ประชาชนนั้นได้มีโอกาสได้ส่งน้ำแล้วก็ได้ปฏิบัติบูชาฟังธรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหลวงพ่อสนองก็พานำให้ความสำคัญในวันวิสาขบูชาอย่างที่ปรากฏมานั้นวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขบูชาพระองค์เนี่ยเป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองนะเป็นผู้ซึ่งได้พ้นทุกข์ดับทุกข์แล้วฉะนั้นวันวิสาขบูชาพระองค์ทรงประสูติแล้วก็นึกถึงความกตัญญูกตเวทีว่าเราต้องกตัญญูกตเวทีต่อคุณบิดามารดานะเราต้องนึกถึงวันวิสาขบูชาพระองค์ทรงตรัสรู้ในอริยสัจ4ชีวิตของเราต้องไม่สูญเปล่าเลือดเนื้อร่างกายได้มาจากพ่อแม่แล้วเราต้องมีโอกาสได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้รู้ธรรมเห็นธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยเผยแผ่แล้วก็มาเห็นอริยสัจ4เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคคือหนทางดับทุกข์สินสมาธิปัญญาควรเพียรควรเจริญให้มากเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยประเสริฐเนี่ยยากมากการได้เกิดเป็นมนุษย์ยากมากการได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ยากมากการที่มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วจะรู้ธรรมเห็นธรรมก็ยากมากนะแต่การที่ยากที่สุดก็คือการที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยนะก็เป็นครูสัทธาเทวมนุษฐานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์พ้นทุกข์แล้วปรารถนาให้คนพ้นทุกข์ด้วยพระองค์ไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายไปนิพพานไปแล้วพระองค์ก็ไม่ปรารถนาให้ใครเนี่ยไปลำบากเลยให้ปรารถนาพวกเรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์นะพระองค์บันดาลไม่ได้เพียงแค่บอกทางของที่ปิดแล้วก็เปิดให้ดูของที่คว่ำก็หงายให้ดูจุดประทีปแล้วก็บอกทางนี้ไว้ให้ว่านี่นะเราสร้างบารมีมาองค์เราสถาคตสร้างบารมีมาเนี่ยสี่อสงไขยแสนมากับบัดนี้เนี่ยเราตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเทวดาอินทร์พรหมก็ยังฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราอย่าได้ประมาทให้มารู้ธรรมเห็นธรรมให้ได้ถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ด้วยนี่คือสิ่งที่พระองค์มีปณิธานไว้ให้กับพวกเราทุกคนเราก็อย่าได้เสียโอกาสนะได้ฟังธรรมแล้วแล้วก็เอาธรรมะมาปฏิบัติให้เราได้มีโอกาสได้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วมาถึงเวลาที่พระองค์ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในภาษาที่7เนี่ยพระองค์ก็ยังเสด็จไปบนชั้นดาวดึงส์นะในภาษาที่7เนี่ยไปโปรดพุทธมารดาคือแม่เนี่ยเสด็จแม่ที่อยู่บนชั้นดุสิตชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตฉะนั้นพอเทพบุตรคือพุทธมารดาเสด็จลงมาจากชั้นดุสิตก็จะมีอนุภาพสูงกว่าเทวดาชั้นดาวดึงมากมายพระพุทธเจ้าแสดงปาฏิธรรม7บทตลอดสายมา3เดือนในพรรษาที่พระองค์ได้ครบ7พรรษานะซึ่งไปเสด็จโบสถ์พุทธมารดาพุทธมารดาก็ได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลพระโสดาปัตติมรรคปฏิผลสิ้นสักกายทิฏฐิสิ้นวิจิกิจฉาสิ้นศีลพัตตาปรมาสไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีสิ่งอื่นเป็นสารณะได้ละนะองค์พระพุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาบนชั้นดาวดึงส์พุทธมารดาก็ได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาผลนะได้ไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายอีก

บรรลุธรรมถึงพระนิพพานบนชั้นฟ้าเลยก็เป็นอันว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องนึกให้ได้ว่าจะทำยังไงให้แม่มีศีลจะทำยังไงให้แม่เนี่ยมีสมาธิจะทำยังไงให้แม่เนี่ยมีปัญญาได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้ธรรมเห็นธรรมเหมือนกับพระรู้เจ้าเป็นแบบนะสามารถโปรดพุทธมารดาพุทธบิดาประยุรญาติทั้งหลายนะได้มาบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นอริยบุคคลพ้นทุกข์ดับทุกข์กันนั้นวันวิสาขบูชานั้นแม้แต่ยูเนสโกเนี่ยก็สหประชาชาติก็ให้ความสำคัญว่าวันวิสาขบูชานั้นน่าจะเป็นยกย่องเป็นวันสันติภาพแห่งโลกสันติก็คือความสงบสุขของโลกก็จริงอ่ะลองคิดดูสิพระองค์ประสูติวันแรกเลยว่าประกาศว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกพบใหม่จะไม่มีพบนี้เป็นพบสุดท้ายเกิดมาก็นำความสุขมาให้กับโลกใบนี้เลยนะแล้ววันที่พระองค์ประสูติเนี่ยสิ่งที่ตามมาด้วยเรียกว่าสหชาติสหชาติคือสิ่งที่ตามมาด้วยเนี่ยมีพระนางพิมพาก็เป็นสหชาติสร้างบารมีมาทั้งสี่อสงไขยแสนมาตับก็สร้างบารมีมาด้วยนะพระอานนท์พระนางพิมพาพระอานนท์อมาตย์กาลุตายีอมาตย์แก้วสารถีแก้วนายฉันทะนะมาแก้วแล้วก็ต้นสีมหาโพธิ์สุดท้ายขุมทรัพย์ทั้งสี่นะขุมทรัพย์ทั้งสี่ก็เกิดขึ้นทรัพย์สมบัติที่เคยให้ไว้สร้างฐานไว้แล้วก็เกิดขึ้นทั้งสี่ทิศเลยนั้นเกิดมาเนี่ยประสูติขึ้นมาวันแรกวันวิสาขะนะนำความสุขมาให้กับสันติภาพให้กับโลกพระพุทธตรัสรู้ในอริยสัจสี่เป็นเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นสิ่งที่ประเสริฐอริยะนะประเสริฐเป็นเรียกว่าเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐเป็นอริยะเลยสามารถนำพาให้คนพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้และที่สุดแล้วก็พระองค์เข้าสู่ปรินิพพาน45พรรษาสัทธาเทวมนุฐานังพระองค์ตรัสรู้แล้วเผยแผ่ธรรมะ45พรรษาพระองค์ก็วาระสุดท้ายก็โปรดตามสุภัททะเนี่ยให้ไปเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายด้วยนะตอนที่พระองค์นอนสิหสายญาตินะพระองค์ก็ยังโปรดอีกนะโปรดพระอรหันต์องค์สุดท้ายนะว่าสิ่งที่การที่จะเข้าถึงธรรมเนี่ยไม่มีศาสนาอื่นที่จะพานำได้นอกจากมรรคองค์8นี้แหละนะสัมมาทิฏฐินะเป็นความเห็นถูกสัมมาสังกัปปะลำริถูกสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวะอาชีพชอบสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะบุรุษบุตรก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดียังมีการประพฤติปฏิบัติในมรรคองค์8เนี่ยมรรคผลนิพพานก็ยังมีอยู่นะพระองค์ก็ทรงให้คติให้คำสอนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นธรรมะยังอยู่ในใจของทุกคนนะพวกเราก็ยังสามารถประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีความเห็นเหมือนกันหมดนะเชื่อกรรมเพราะกรรมมีจริงเราจะกลัวกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราก็ต้องมีสติมีสัมปชัญญะก่อแต่กรรมดีนะละกรรมทุจริตละบาปบำเพ็ญบุญทำแต่กรรมดีมันชำระจิตของตนให้เขารอดให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นใจตัวเองนะใจที่พระองค์แต่สรู้ก็มาเห็นในช่างผู้สร้างเรือนในช่างผู้สร้างเรือนก็คือกรรมมาตัญหานะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดบ่อยๆละเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงฉะนั้นคำสอนของพระองค์ 2,000 กว่าปีแล้วเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วก็สามารถทนต่อการพิสูจน์ไม่ว่าการไหนจะแดดร้อนฝนตก
ลมหนาวหรือจะไปอยู่ประเทศไหนอยู่เวลาใดกลางวันกลางคืนนะอากาลิโกไม่จำกัดกายเลยนะเมื่อเรามาเข้าถึงคำสอนของพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ยังอยู่ในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมนะเราก็ต้องน้อมเอาธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นำมาปฏิบัตินะจะเป็นธรรมะที่พระองค์ให้คติวาระสุดท้ายก่อนปรินิพพานเป็นปัจฉิมโอวาทวยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเราได้รับมรดกธรรมในวันวิสาขบูชาอัปปมาเทนะสัมปาเทถะนะอย่าได้ประมาทเลยสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจงทำความไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทในที่นี้นะถ้าได้ย่อเป็นใจความว่าเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์แล้วเนี่ยตาไปสัมผัสกับรูปหูก็ไปสัมผัสกับเสียงนะจมูกสัมผัสกับกลิ่นลิ้นสัมผัสกับรสกายไปสัมผัสกับเย็นร้อนอ่อนแข็งใจไปสัมผัสกับธรรมลมนะจะเป็นผัสสะก็ได้นะผัสสะก็สัมผัสเนี่ยแต่ในธรรมะนะใช้คำว่าผัสสะแต่ความเข้าใจเราเข้าใจว่าคือสัมผัสนะพูดให้โยมเข้าใจว่าคือสัมผัสตาผัสสะกับรูปหูผัสสะกับเสียงจมูกผัสสะกับกลิ่นลิ้นผัสสะกับรสกายผัสสะกับโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งใจผัสสะกับธรรมารมณ์อย่าได้ประมาทจะเกิดอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงและความมัวเมาฉะนั้นจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอยากให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นพึงละเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงนะเราก็ต้องมีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเห็นอารมณ์เวลาตากระทบรูปเนี่ยมีอารมณ์เราก็รู้ละหูกระทบเสียงมีอารมณ์เราก็รู้ละจมูกกระทบกลิ่นนะลิ้นกระทบรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งใจคิดนึกเราก็รู้สึกละมีกระทบแล้วก็เห็นอารมณ์ตัวเองเห็นใจตัวเองได้ถ้าเราเห็นใจตัวเองเราได้นั่นน่ะคือการประพฤติปฏิบัตินะสามารถที่จะไม่ประมาทนะสำรวมอินทรีย์ตลอดเวลาฉะนั้นมาวันวิสาขบูชาเราก็ได้ปฏิบัติบูชานะเห็นแล้วว่าธรรมะของพระองค์ไม่ได้อยู่แห่งคนใดอยู่ที่กายเราอยู่ที่ใจเรานะเป็นวันที่เราได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่ทำให้เราได้มาเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐนะก็ให้ความสำคัญในวันวิสาขบูชาที่พระองค์ทรงประสูติทรงตรัสรู้ทรงเข้าสู่ปรินิพพานนั้นมีความหมายมีสาระมีประโยชน์นะให้เราน้อมมาปฏิบัติให้เราน้อมมานะเป็นการบูชาอันสูงสุดแล้วในเวลาเดียวกันที่วัดสังฆทานเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญให้ความสำคัญเป็นพิเศษในสมัยท่านมีชีวิตอยู่นะก็คือวันที่หลวงปู่สังวาลเขมโกเป็นอาจารย์หลวงพ่อสนองก็ละสังขารในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขะเช่นกันนะท่านก็ละสังขารในวันวิสาขะเหมือนกันดังนั้นหลวงปู่สังวาลเขมโกท่านจะให้อุบายในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เป็นกรรมฐานกับทุกคนพระก็ดีโยมก็ดีบวชเก่าบวชใหม่ท่านก็จะให้มีเมตตาให้กรรมฐานเป็นประจำมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเจ
ะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดนึกอะไรก็ขอให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจหลวงปู่สังวาลเขมโกท่านสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะหลวงพ่อสนองกตปุญโญแสดงธรรมไว้ว่าตอนหนึ่งหลวงปู่สังวาลได้แสดงธรรมแล้วหลวงพ่อสนองก็น้อมมาปฏิบัติหลวงปู่สังวาลท่านก็ให้อุบายว่าผมไม่มีอะไรจะให้สมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมสี่บรรทัดผมไม่มีอะไรจะให้สมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมหลวงพ่อสนองก็เอาคำเนี้ยที่หลวงปู่สังวาลให้เราไปคิดให้เราไปปฏิบัติดูจริงไหมล่ะหลวงปู่สังวาลท่านก็ให้คำสอนง่ายๆนะท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มีบุญมีบารมีนะตอนที่หลวงตาหมาบัวมีชีวิตอยู่ก็ช่วยกันพระป่าช่วยชาติเนี่ยบารมีทองคำมากมายก็ถวายหลวงตาหมดเลยถ้าทอดกฐินก็ถวายหมดเลยนะถ้าพ่อพระป่าก็ถวายหลวงตาหมดเลยหลวงพ่อสนองก็ร่วมแรงร่วมใจถวายหมดนะลาภสักการะเพียงนอนแต่ท่านว่าผมไม่มีอะไรจะให้นะก็ไม่ใช่ของสิ่งที่ท่านจะให้เราก็เป็นของญาติโยมที่ให้มาก็เป็นบุญหมดผมไม่มีอะไรจะให้สมบัติอะไรผมก็ไม่มีสมบัติในโลกนี้เอาไปไม่ได้หรอกนะคนร้อยล้านพันล้านกี่แสนล้านก็เอาไปไม่ได้ตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ท่านก็บอกไว้อย่างนั้นนอกจากปฏิบัติธรรมประโยคเนี้ยบรรทัดที่สี่นอกจากปฏิบัติธรรมหลวงพ่อสนองก็เลยปฏิบัติอย่างเดียวอยู่ในประชาเยือนเดินนั่งนอนอยู่ในสติปัฏฐาน4อยู่ถึง3ปีจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอยู่ในสติปัฏฐาน4เห็นกายในกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเวทนาในเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เห็นจิตในจิตจิตเรามีราคะมีโทสะโมหะจิตของเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็เห็นจิตตัวเองราคะเบาบางลงโทสะเบาบางลงโมหะลดลงเนี้ยก็เห็นธรรมในธรรมก็พิจารณาสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมอนัตตาสิก็ได้เห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นประจำจนกระทั่งหลวงพ่อสนองก็ได้มีความเพียรอาตาปีสติมาสัมปสานโววินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเผากิเลสมีสติมีสัพพัญญะวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังถอดความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้จนกระทั่งหลวงพ่อสนองมาเผยแผ่ที่ว่าสังฆทานท่านก็เอาหลักคำสอนที่หลวงปู่สังวาลให้ไว้เนี่ยให้ปฏิบัติที่ว่าสังฆทานให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิมีการฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมเอาคำที่หลวงปู่สังวาลให้ไว้เอามาปฏิบัติธรรมนั้นพระสังฆทานก็มีชื่อเสียงในเรื่องการปฏิบัติธรรมนะจะยืนมีสตินั่งมีสติจะทำอะไรให้เรามีสติจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวให้สำรวมเป็นชีวิตเป็นประจำแล้วหลวงปู่สังวาลก็มีเรื่องเล่านะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเปรียบเทียบให้พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็นำมาปฏิบัติท่านเล่าว่าพ่อกับแม่เนี่ยรักลูกมากสมัยก่อนนะทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่หามาก็เก็บใส่ไห้แล้วก็เอาไปฝังไว้ใต้ถุนบ้านพอพ่อแม่เก็บแล้วเนี่ยลูกหลานก็โตขึ้นมาพ่อแม่ก็แก่เฒ่าก็บอกลูกเอ้ยหลานเอ้ยพ่อกับแม่เนี่ยปู่กับย่าเนี่ยมีทรัพย์สมบัติไว้มากมายเก็บไว้ฟังเอาไว้ใต้ถุนไปเอาเถอะเออพ่อกับแม่ปู่กับย่าก็เก็บไว้ให้ลูกก็ดีหลานก็ดีก็ไม่ไปเอาพ่อกับแม่ก็ปรารถนาดีนะก็เอาไม้มาตีมาเคี่ยนบอกไปเอาสิเก็บไว้ให้ลูกให้หลานลูกไปเอาสิเคี่ยนไปเนี่ยอายุก็มากกำลังก็ไม่มีความรักลูกความรักหลานก็ไม่กล้าเคี่ยนแรงแล้วนะหลานก็ไม่เจ็บ
ก็ไม่ไปขุดสักทีไม่ไปเอาสักทีต่อมาพ่อกับแม่ก็หมด

ก็ตายไปหลวงปู่สังวาลนั้นเปรียบอย่างนี้ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีหลวงปู่สังวาลมีหลวงพ่อสนองอดีตมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอริยสงฆ์เจ้ามากมายเหมือนพ่อกับแม่เนี่ยมีทรัพย์สมบัติก็ไม่ได้ไปไหนเราก็ยังฝังไว้อยู่ยังเก็บไว้ให้ว่าสังฆทานหลวงปู่สังวาลสิ้นไปแล้วหลวงพ่อสนองสิ้นไปแล้วแต่ข้อวัดข้อปฏิบัติก็ยังอยู่ศีลสมาธิปัญญาก็ยังอยู่แต่ว่าเราเป็นลูกเป็นหลานเราจะมาเอาไหมเราจะมาถือศีลไหมเราจะมาปฏิบัติธรรมไหมเราจะมาทำความรู้ความเห็นในวันวิสาขะว่าให้ความสำคัญอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเราจะรู้ไหมถ้าเราไม่มาขุดเอาสมบัติที่พ่อแม่สั่งเอาไว้ให้หลวงปู่ทั้งวันให้อุบายว่าไปคิดเอาว่าสมบัติก็ยังอยู่นะแต่ว่าเราจะมีปัญญาไปขุดไหมเราจะมีปัญญาที่จะเห็นสมบัตินั้นไหมฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมฉะนั้นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พวกเราจะต้องระลึกถึงให้ได้ว่าพ่อแม่เป็นผู้ประเสริฐครูบาอาจารย์เป็นผู้ประเสริฐและผู้ที่ประเสริฐที่สุดนั้นก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองสัทธาเทวมนุษฐานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฉะนั้นเราไม่ควรประมาทเลยเราไม่มีทานเราต้องให้ทานเราไม่มีศีลเราต้องรักษาศีลเราไม่มีสติเราต้องเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดปัญญารอไม่ได้เหมือนชาวนาชาวนาก็รอไม่ได้เหมือนกันต้องรีบไถนาต้องหว่านเมล็ดต้องไข่น้ำเข้านาสามอย่างนี้ชาวนารอไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์รอไม่ได้ถ้าเราไม่เคยรักษาศีลต้องรีบรักษาศีลถ้าเราไม่รู้จักใจเราต้องรักษาใจเราให้ได้เท่าที่สำคัญถ้าเราไม่มีปัญญานะรู้ว่าอริยสัจสี่คืออะไรมรรคองค์แปดคืออะไรนะเราควรที่จะหาโอกาสถือศีลทำสมาธิให้เกิดปัญญาให้เห็นใจให้ได้ว่าใจเรามีราคะใจเรามีโทสะใจเรามีโมหะนะให้เรารู้ว่านี่แหละเป็นเหตุของทุกข์ที่ว่าละเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงนั่นเราก็เห็นในความสำคัญในอริยสัจสี่เห็นทุกข์กายทุกข์ใจควรกำหนดรู้นะรู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาและอุปาทานควรละนิโรธความดับทุกข์ให้เรานึกถึงคำสอนของพระองค์จาโคสละตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาละโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นมีมรรคคือหนทางปฏิปทาคือหนทางดับทุกข์ความพ้นทุกข์ก็คืออริยสัจสี่นะก็คือมรรคองค์แปดนะให้เราเห็นความเป็นจริงว่าชีวิตของเรานั้นไม่เที่ยงเลยนะพระองค์ก็ให้สุดท้ายให้เราระลึกถึงอยู่เสมอว่าวยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะประโยชน์ตนก็คือให้เราทุกคนเนี่ยมีศีลมีสมาธิมีปัญญาคำว่าประโยชน์ท่านก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำเอาไว้นะให้พ่อแม่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาให้คนในบ้านให้สังคมของเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานะเราก็จะได้เข้าถึงวันวิสาขบูชานะเป็นวันสันติทางยูเนสโกหรือว่าทางประชาชาติยกให้ว่าเป็นวันนำความสันติสุขให้กับโลกนั่นเองที่สุดแล้วก็ขอให้เรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้าอยู่ในใจให้เราได้เข้าถึงธรรมในอริยสัจสี่เห็นทุกข์เห็นสมุทัยนะแล้วก็รู้จักนิโรธความดับทุกข์สุดท้ายให้เรามีมรรคคือหนทางประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์สัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสัง

0: ทานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพ่ออันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมนำทางขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันประสูติ

หลังจากพระโพธิสัตว์ทรงอยู่ในครรภ์ของพระนางสิริมหามายาครบ10เดือนแล้วพระนางสิริมหามายาก็มีพระประสงค์จะเสด็จไปหาพระญาติที่กรุงเทวทหะจึงเสด็จไปพร้อมข้าราชบริพารจำนวนหนึ่งเมื่อผ่านสวนลุมพินีวันพระนางมีพระประสงค์จะทอดพระเนตรต้นสาละที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งครั้นมาถึงโคนต้นสาละเพียงแค่มีพระประสงค์จับกิ่งสาละกิ่งสาละก็ได้น้อมลงมาใกล้พระหัตถ์ให้จับได้โดยง่ายขณะที่ทรงจับกิ่งสาละอยู่พระคันก็เกิดปั่นป่วนขึ้นด้วยลมกรรมมัชวาทอันเป็นลมที่เกิดจากกรรมเหล่าข้าราชบริพารจึงตั้นบังตาเพื่อทำการคลอดพระโพธิสัตว์ได้ประสูตินครต้นสาละสวนลุมพินีวันในวันขึ้น15ค่ำเดือน6นี้เองขณะนั้นท้าวมหาพรหมทั้ง4จากชั้นสุทธาวาสได้ถือตาข่ายทองคำรองรับร่างของพระโพธิสัตว์แล้วทูลพระนางสิริมหามายาว่าพระราชบุตรผู้มีศักดาใหญ่ทรงอุบัติขึ้นแล้วด้านพระโพธิสัตว์เมื่อออกจากครรภ์มาแล้วก็เหยียบพระหัตถ์และพระบาททั้งสองข้างยืนอยู่และทั้งที่อยู่ในครรภ์เหมือนทารกทั่วไปแต่ร่างกายไม่แปดเปื้อนไปด้วยสิ่งปฏิกูลพลันก็มีสายน้ำสองสายพลุ่งขึ้นจากอากาศลดลงอาบพระสรีระของทั้งพระโพธิสัตว์และพระพุทธมารดาหลังจากนั้นท้าวมหาราชทั้งสี่แห่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาก็นำผ้าที่มีสัมผัสอ่อนนุ่มมารับพระโพธิสัตว์จากท้าวมหาพรหมทั้งสี่เหล่าข้าราชบริพารก็นำผ้าทุกกุลพัสซึ่งเป็นเบาะผ้าเข้ามารับพระโพธิสัตว์จากท้าวมหาราชทั้งสี่อีกทีหนึ่งพระโพธิสัตว์ประทับยืนบนพื้นดินมีเท้ามหาพรหมกั้นเสวตฉัตรให้ร่มเงามีเท้าสุยามะผู้เป็นราชาของเทวดาในสวรรค์ชั้นยามาเป็นผู้ถือพัดวาลวิชนีก็ไม่ได้เห็นผู้ใดที่เสมือนกับพระองค์จึงทรงบ่ายหน้าไปทางทิศเหนือย่างพระบาทไปเจ็ดก้าวแล้วทรงเปล่งอาสภิวาจาคือวาจาอันยิ่งใหญ่ในขณะที่พระโพธิสัตว์ประสูตินั้นพระนางยโสธราพระอานนท์นายฉันนะกาลุทายีอัมมาตย์ม้ากันตกะต้นพระศรีมหาโพธิ์และขุมทรัพย์ทั้งสี่ขุมถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับพระองค์จึงเรียกว่าสหชาติทั้งเจ็ดวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันตรัสรู้การตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเกิดขึ้นในวันเดียวกันนี้แต่ต่างปีกันณโพธิบัลลังก์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือต้นอัสสสัทธะทรงตรัสรู้อริยสัจ4คือเรื่องทุกข์การดับทุกข์และทรงค้นพบหนทางที่ดับทุกข์ทั้งปวงให้หมดไปได้อย่างสิ้นเชิงก่อนที่จะตรัสรู้ทรงอธิษฐานว่า
เนื้อและเลือดในสรีระนี้แม้จะแห้งเหือดไปหมดสิ้นเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตราบนั้นเราจะไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้ในเวลานั้นพยาวสวัตตีมารและไพรพลมารจำนวนมากก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อขัดขวางไม่ให้ตรัสรู้ต่างส่งเสียงโห่ร้องดังกึกก้องเทวบุตรมารขี่ช้างคีริเมตรสูง150โยชน์หรือ 2,400 กิโลเมตรทั้งยังเนรมิตแขนออกมาถึง 1,000 ข้างถืออาวุธต่างชนิดกันบริวารมารก็มีรูปร่างต่างๆกันถืออาวุธมาต่างชนิดกันทั้งหมดเคลื่อนพลเข้ามาจู่โจมพระโพธิสัตว์บรรดาพญามารและเสนามารนั้นบรรดาอิทธิฤทธิ์ต่างๆหมายจะให้ทรงลุกจากโพธิบัลลังก์แต่ด้วยบารมีสิบที่พระองค์ทรงสั่งสมมาหลายภพหลายชาติจึงทรงกำจัดพญามารและไพรพลมารให้พ่ายแพ้ไปได้ในที่สุดตอนนั้นเป็นเวลาพลบค่ำพอดีเมื่อถึงปฐมยามช่วง18นาฬิกาถึง22นาฬิกาทรงสำเร็จญาณระลึกชาติถึงมัชฌิมยามช่วง22นาฬิกาถึง2นาฬิกาทรงบรรลุญาณที่รู้การตายและการเกิดของสัตว์อื่นและเมื่อถึงปัจฉิมยามช่วง2นาฬิกาถึง6นาฬิกาทรงใช้ญาณดูปฏิจจสมุปบาทและพิจารณาการเกี่ยวเนื่องเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นผลต่อกันของทั้ง12บทอย่างละเอียดทั้งตามลำดับและย้อนกลับด้วยอำนาจของการเวียนว่ายและการไม่เวียนว่ายในตอนนั้นจักรวาลทั้งหลายสั่นไหวถึง12ครั้งจนจรดน้ำรองแผ่นดินจากนั้นทรงเข้าฌาน4ด้วยการพิจารณาอานาปานสติดูลมหายใจแล้วอาศัยฌานนั้นเจริญวิปัสสนาจนบรรลุอาสวะขยายานทรงกำจัดกิเลสทั้งปวงให้สิ้นไปด้วยอรหัตตมรรคและได้สำเร็จสัมพันยุตยานอันเป็นญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาเช้าพอดีจากนั้นก็ทรงเปล่งคำอุทานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องกระทำ

พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานในช่วงปัจฉิมยามตายต้นสาละณกรุงกุสินาราก่อนจะปรินิพพานทรงแสดงธรรมหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคณะสงฆ์ตรัสสรรเสริญพระอานนท์และทรงอนุญาตให้สุภัททาปริภาชกได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์รวมทั้งทรงอุปสมบทให้จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในคืนที่เสด็จปรินิพพานสุภัททาปริภาชกจึงเป็นพระอรหันตสาวกองค์สุดท้ายที่ท่านเห็นพระพุทธองค์หนึ่งในข้อบัญญัติที่ตรัสคือให้ภิกษุที่แก่กว่าเรียกภิกษุที่อ่อนกว่าด้วยชื่อหรือด้วยชื่อตระกูลหรือเรียกว่าอาวุโสส่วนภิกษุที่อ่อนกว่าให้เรียกภิกษุที่แก่กว่าว่าพันเตหรืออายัสมาทรงอนุญาตให้สงฆ์ถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ถ้าต้องการรับสั่งด้วยว่าให้ลงพรหมทานแก่พระฉันนะที่ติดตามพระองค์ออกมาจากวังในวันที่ทรงผนวดโดยไม่ให้ภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวไม่ให้ตักเตือนไม่ให้โอวาทหรือสั่งสอนเลยเนื่องจากพระฉันนะเมื่อบวชแล้วกลายเป็นผู้ว่ายากเพราะท่านเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าและถือว่าตนเองใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามาก่อนใครๆรับสั่งอีกว่าหากภิกษุรูปใดมีความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มรรคหรือข้อปฏิบัติให้ถามพระองค์ตอนนี้ตรัสเช่นนี้ถึง3ครั้งภิกษุสงฆ์ก็ยังคงนิ่งจึงตรัสว่าอาจจะไม่กล้าถามเพราะเคารพเกรงใจก็อนุโลมให้ภิกษุที่เป็นเพื่อนกันถามแทนกันได้แต่ภิกษุทั้งหลายก็ยังคงนิ่งเช่นเดิมเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะภิกษุสงฆ์ทั้ง500รูปแม้รูปที่มีคุณธรรมต่ำที่สุดก็เป็นพระโสดาบันจึงทำให้ไม่เคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยมรรคหรือข้อปฏิบัติแต่อย่างใดดังนั้นพระพุทธองค์จึงรับสั่งโอวาทครั้งสุดท้ายว่าบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหลังจากนั้นก็ไม่ได้ตรัสอะไรอีกส่งเข้าและออกฌานสมาบัติเพ่งอารมณ์เป็นสมาธิตามลำดับครั้งสุดท้ายส่งเข้าจาตุถฌานพิจารณาดูองค์ฌานนั้นและเมื่อออกจากฌานก็ปรินิพพานทันใดนั้นแผ่นดินก็ไหวอย่างรุนแรงบังเกิดเสียงกลองทิพย์ดังขึ้นท้าวสหัมบดีพรหมและท้าวสกะเทวราชกล่าวคาถาธรรมบรรดาภิกษุและเทวดาที่ยังมีกิเลสราคะอยู่ต่างโศกเศร้าร้องไห้คร่ำครวญรำพันว่าพระพุทธองค์ปรินิพพานเร็วเกินไปส่วนภิกษุและเทวดาที่ไม่มีกิเลสราคะแล้วต่างก็พิจารณาว่าสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงด้านพระอนุรุทธะและพระอานนท์เมื่อเห็นภิกษุหลายรูปคร่ำครวญโศกเศร้ากันก็กล่าวเตือน

อย่าเลยผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านอย่าโศกเศร้าอย่าร่ำไรไปเลยเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากสิ่งและบุคคลอันเป็นที่รักที่ชอบใจทั้งสิ้นต้องมีข้อนั้นจะหาได้ในสิ่งและบุคคลอันเป็นที่รักที่ชอบใจนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดาความปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้ไม่เป็นฐานที่จะมีได้หลังจากนั้นพระอานนท์ก็เดินทางไปแจ้งข่าวการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแก่เจ้ามัลละในเมืองกุสินาราวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์หลังจากที่พระกาลุทายีได้นิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าสุทโธทนะแล้วดังนั้นเมื่อถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน6พระพุทธเจ้าจึงเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์ไปพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 20,000 รูปเดินทางอยู่2เดือนจึงถึงกรุงกบิลพัสดุ์เมื่อเสด็จถึงแล้วก็ประทับนั่งบนอาสนะที่พระญาติจัดเตรียมไว้ให้ที่นิโครธารามเหล่าเจ้าสักยะวงศ์ซึ่งเป็นพระญาติชั้นผู้ใหญ่เมื่อเห็นพระพุทธองค์ก็เฉยเสียไม่ยอมไหว้เพราะถือตัวว่าอายุมากกว่าพระพุทธองค์เองก็ทรงทราบจึงเสด็จลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์เป็นคู่ๆประหนึ่งจะโปรยปลายละอองธุลีพระบาทลงบนเศียรของเจ้าสักยะเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะทรงเห็นปาฏิหาริย์นี้ก็ทรงไหว้ก่อนหน้านี้พระเจ้าสุทโธทนะเคยไหว้พระพุทธเจ้ามาแล้วถึง2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งแรกคือคราวที่พระโพธิสัตว์ประสูติใหม่ๆมีผู้นำไปไหว้กาลเทวิลดาบทอาจารย์ของพระเจ้าสุทโธทนะและเคยเป็นปุโรหิตของพระเจ้าสีหนุพระราชบิดาของพระเจ้าสุทโธทนะด้วยพอพบดาบทพระบาทของพระโพธิสัตว์กลับไปวางบนชดาของดาบทพระเจ้าสุทโธทนะเห็นดังนั้นจึงไหว้พระโพธิสัตว์ครั้งที่สองคือในพิธีวัปปมงคลแรกนาขวัญพระเจ้าสุทโธทนะทรงเห็นเงาของต้นว่าให้ร่มเงาแก่เจ้าชายสิทธัตถะโดยไม่คล้อยไปตามแสงอาทิตย์จึงทรงไหว้พระโพธิสัตว์ครั้งที่สามนี้เมื่อเหล่าพระญาติเห็นพระเจ้าสุทโธทนะทรงไหว้พระพุทธเจ้าจึงพากันไหว้ด้วยพระพุทธองค์เองหลังจากแสดงปาฏิหาริย์เสร็จจึงเสด็จลงจากอากาศประทับนั่งแล้วตรัสถึงพุทธวงศ์คือลำดับความเป็นมาของพระพุทธเจ้าในอดีตให้แก่พระประยูรญาติในที่นั้นจนพระญาติทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสแล้วตรัสถึงพุทธวงศ์คือลำดับความเป็นมาของพระพุทธเจ้าในอดีตให้แก่พระประยุนญาติในที่นั้นจนพระญาติทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสขณะนั้นฝนโบกขรพัดซึ่งเป็นฝนที่มีสีแดงก็ตกลงมาผู้ใดต้องการให้เปียกก็เปียกผู้ใดไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกเหล่าเจ้าสักยะเห็นดังนั้นก็อัศจรรย์ใจมาก
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าฝนโบกขรพัดนี้เคยตกมาแล้วในอดีตแล้วจึงตรัสเล่าเวสสันดรชาดกให้เหล่าพระญาติฟังเมื่อตรัสเล่าจบแล้วพระญาติเจ้าสากยะทั้งหลายก็ลุกขึ้นถวายบังคมแต่ก็ไม่มีผู้ใดกราบทูลให้รับภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานวันพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพั

วันวิสาขบูชาเป็นวันบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันนับว่าเป็นวันอัศจรรย์ยิ่งคือในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6หรือเดือนวิสาขะพระจันทร์เสวยวิสาขะฤกษ์เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้วในห่วงระยะเวลาที่ต่างกันคำว่าวิสาขบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน6โดยย่อมาจากวิสาขปุณมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะวันประสูติของพระพุทธเจ้าเป็นวันสำคัญยิ่งเพราะเป็นวันเกิดของเอกอัครบุรุษผู้เลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้ตรงกับวันเพ็ญวิสาขปุณมีขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีเวลาสายใกล้เที่ยงประสูติณป่าลุมพินีวันใต้ต้นสาละพระองค์ได้รับพระนามว่าสิทธัตถะแปลว่ามีความต้องการสำเร็จหรือสำเร็จตามที่ต้องการวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีหลังจากออกผนวดได้6ปีและขณะนั้นมีพระชนมายุ 35 พรรษาเวลาเช้าณใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแขวนมคธเป็นวันที่สำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของโลกเพราะเป็นวันสำเร็จเป็นองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทรงรู้แจ้งอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครวมความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นคือทรงรู้ว่าทุกข์คืออะไรอะไรเป็นตัวทุกข์รู้เหตุทำให้เกิดทุกข์รู้การดับทุกข์โดยสิ้นเชิงและทรงรู้ที่จะปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้ทรงมีพระนามใหม่ว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าพระผู้ตรัสรู้ธรรมเครื่องหลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบด้วยพระองค์เองเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งกวีจึงแต่งความเป็นปุคลาธิฐานเฉลิมพระเกียรติพระพุทธเจ้าว่านำสัตว์มนุษย์นิกรและถวยเทพในหมื่นโลกธาตุหายทุกข์หายโศกสิ้นวิปโยคจากผองภัยสัตว์ทั้งหลายต่างมีเมตตาจิตต่อกันทุกท่วนหน้าเว้นจากเวรานุเวรอาฆาตมาดร้ายแก่กัน

0: ผู้จาริกแสวงบุญถ้ากระนั้นจงสดับพระธรรมที่จะแสดงต่อไปนี้ด้วยความตั้งใจเถิดพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยังพระธรรมจักรให้หมุนณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเป็นจักรแห่งธรรมอันผู้ใดจักขัดขวางมิให้หมุนมิได้พระธรรมที่ทรงประกาศไว้ก็คือความจริงสี่ประการได้แก่ทุกข์มูลเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์โดยสิ้นและทางถึงความดับทุกข์โดยสิ้นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรก็ได้แก่ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความกังวลความยากเข็ญความปวดร้าวความเศร้าโศกความอาลัยเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ความพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความไม่สมหวังเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันธ์ 5ที่ประกอบด้วยอุปาทานคือตัวทุกข์มูลเหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือตัณหาความทยานอยากที่จะนำไปสู่ความเกิดอีกได้แก่ความทยานอยากเพลิดเพลินในอารมณ์ความทยานอยากมีอยากเป็นความทยานอยากที่จะไม่มีไม่เป็นนี่และมูลเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์โดยสิ้นเป็นอย่างไรคือความดับสนิทแห่งตัณหาความสลัดทิ้งความสละคืนความปล่อยวางความทำให้ปลอดจากตัณหานั้นนี่และความดับทุกข์โดยสิ้นทางถึงความดับทุกข์โดยสิ้นนั้นเป็นอย่างไรก็คือทางปฏิบัติอันประเสริฐมีองค์8ประการคือความเห็นชอบความคิดชอบวาจาชอบปฏิบัติชอบประกอบอาชีพชอบความเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบนี่แหละทางถึงความดับทุกข์โดยสิ้น
1: วันเสด็จดับขันธปรินิพพานหลังจากตรัสรู้แล้วได้ประกาศพระพุทธศาสนาโปรดเวนยสัตว์45ปีก็เสด็จดับขันธปรินิพพานรวมพระชนมายุ80ปีเมื่อขึ้น15ค่ำเดือน6ณสาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์ระหว่างไม้สาละคู่เมืองกุสินาราแคว้นมัลละในราตรีนั้นได้มีปริพาชกผู้หนึ่งชื่อสุภัททะขอเข้าเฝ้าและได้อุปสมบทเป็นพระพุทธสาวกองค์สุดท้ายเมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาท
2: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประ

วันประสูติวันตรัสรู้ของพระพุทธองค์เป็นวันที่ชาวโลกได้บุคคลสำคัญที่สุดในโลกวันปรินิพพานเป็นวันที่ชาวโลกสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและวันทั้งสามนี้ตกอยู่ในวาระเดียวกันคือวันเพ็ญเดือนวิสาขะวันนี้จึงนับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาองค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นความสำคัญของวันนี้จึงประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลโลกการบูชาในวันวิสาขบูชาของชาวพุทธท่านกล่าวไว้มีสองประการคืออามิสบูชาการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของดอกไม้ธูปเทียนและปฏิบัติบูชาคือการบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมการบูชาทั้งสองประการนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาอย่างยิ่งเพราะการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มีประโยชน์มากจนประโยชน์สูงสุดคือนิพพานและทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันวัดสังฆทานโดยดำริพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาในสัปดาห์วิสาขบูชา

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะ

ทรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8 นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบ

0: วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมพิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่

0: วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธไสยาสน์พระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน6ไร่ราคาไร่ละ260,000 บาท
3: เพื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้งวัดณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี7182148514ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสวรรณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0868993125
4: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
5: เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติพุทธศาสนิกชนที่มาฟังธรรมะบรรยายในการดลรงพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาบรรดาญาติโยมชาวพุทธของเราก็เป็นผู้ตื่นตัวเป็นผู้เข้าใจว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาของชาติไทยเราแล้วก็ชาวพุทธทั่วโลกก็เข้าใจยอมรับว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีการแนะนำในทางปฏิบัติแล้วก็แนะนำในการดับทุกข์คือเป็นศาสนาของวิชาฉะนั้นเมื่อเราชาวพุทธซึ่งได้สืบทอดพุทธศาสนากันมาถึง 2,544 ปีแล้วก็ถือว่าเราได้ดำรงพุทธศาสนามาอย่างสมบูรณ์คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นประโยชน์อันสูงสุดถ้าบุคคลใดเอามาประกอบกับชีวิตประจำวันหรือชีวิตจริงๆเพราะว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นมรรคผลที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติโดยตรงไม่ใช่ไปทางอ้อมคือให้รู้จักการทำจิตใจเพราะคนเรานี่ถ้าทำใจไม่ได้ไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้ถ้าทำใจไม่ได้ก็จะหาความสุขสงบที่แท้จริงไม่ได้เรื่องการปฏิบัติเรื่องข้อวัดปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องหัวใจหลักของพุทธศาสนาซึ่งเกิดมา 2,000 กว่าปีเราก็คงจะทราบดีว่าวันที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยพุทธเจ้าทำอะไรทำไมจึงตรัสรู้พุทธเจ้ารู้อะไรแล้วเมื่อพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาแสดงเรื่องอะไรแสดงเพื่ออะไรตอนนี้เราชาวพุทธเราจะต้องทำความเข้าใจว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นแก่นธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนซึ่งนำมาเป็นประโยชน์ต่อโลกอย่างมากฉะนั้นการคำสอนพุทธเจ้านั้นไม่ได้สอนให้คนเป็นแค่คนดีอย่างเดียวไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดีแค่ชาติเดียวสอนให้คนบรรลุเข้าถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมอันแท้จริงสอนให้คนละกิเลสเป็นด้วยเมื่อก่อนคนเราเนี่ยไม่รู้จักคำว่าละกิเลสไม่รู้จักการละความโกรธไม่รู้จักการละความโลภไม่รู้จักการละความหลงเมื่อพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยพุทธเจ้าเข้าใจเรื่องกิเลสเรื่องของจิตพระองค์ทรงบรรลุธรรมเรื่องของจิตก็แสดงว่าไม่มีอะไร นอกเหนือจากจิตแล้วไม่มีอะไรเพราะคนเราทุกวันเนี่ยที่ห้ามหันกันทุกวันเนี่ยจริงดีจริงเด่นเอารัดเอาเปรียบโกหกหลอกลวงทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายในจิตใจก็ดีข้างนอกก็ดีเนี่ยมันมาจากกิเลสตัวโรคตัวอยากแล้วก็เมื่อตัวโรคตัวอยากเนี่ยไม่ได้ดังใจมันก็เกิดความพยาบาทความโกรธกันเบียดเบียนกันและความที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยเป็นคนหลงไม่มีสติมีสติอ่อนมากคือไม่รู้จักขันธ์ห้าไม่รู้จักว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วจะปฏิบัติตนอย่างไรที่จะดับทุกข์ดับความเร่าร้อนใจแต่ถ้าเราได้มาคิดถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีวิชาที่สอนเราอยู่แล้วแต่เพียงพวกเราไม่ได้นำมาปฏิบัติเท่านั้นเองคือเข้าใจคุณค่าของการปฏิบัติน้อยไปเท่านั้นเองแต่ถ้าหยิบยกมาปฏิบัติให้เราได้เกิดสติสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจว่าคนที่เดินไปเดินมาอยู่ทุกวันเนี่ยเดินด้วยความหลงเท่านั้นเดินด้วยความโลภเดินด้วยความโกรธความหลงเดินด้วยความเร่าร้อนทั้งนั้นเลยเขาไม่ได้เดินด้วยสติเลยเขาเดินตลอดชีวิตเขาเดินหาอะไรไม่ได้ตลอดชีวิตความแก่ความเจ็บความตายก็เข้ามาครอบงำเขาอยู่ทุกลมหายใจเขาก็เดินไปเดินมาเดินไปอยู่เนี้ยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าตัวเขานั่นน่ะไม่รู้จักตัวเองแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงค้นหาตัวเองพบตรงค้นยังไงรู้ว่าคนเนี่ยเกิดมาด้วยความไม่รู้เกิดไม่รู้แก่ไม่รู้เจ็บไม่รู้ตายว่ามันทุกข์แค่ไหนมันยากลำบากไหมพุทธเจ้าทรงค้นหาจิตพระองค์พบค้นหาจิตที่ออกไปข้างนอกค้นจิตที่มันเที่ยวไปคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตคิดเรื่องโลภโกรธหลงรักชังเรื่องคนโน้นคนนี้พระองค์ทรงหยุดจิตพระองค์ได้ค้นพบค้นแล้วพระองค์จึงทรงใช้จิตตัวนั้นเองใช้จิตของพระองค์ในการพิจารณาจนเกิดปัญญาซึ่งมองเห็นขันธ์ห้าทั้งหมดสามารถที่จะแยกเรื่องกายเวทนาจิตธรรมออกไปเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสัตว์เป็นส่วนจนลงพระใจรับว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนคือเรื่องจิตนี้พระองค์ทรงสอนให้รู้ว่าจิตเนี่ยไม่มีตัวตนคิดเนี่ยไม่มีตัวตนแต่มันมีทั้งดีและทั้งชั่วทั้งสุขและทั้งทุกข์ไอ้ไม่มีตัวตนเนี่ยมันร้ายกว่ามีตัวตนมันจับต้องไม่ได้เนี่ยมันร้ายมากฉะนั้นจึงว่าต้องอบรมปัญญาอบรมสมาธิอบรมสติอบรมศีลต้องอบรมเขาให้รู้เรื่องให้จิตพวกนี้รู้เรื่องอย่าได้เที่ยวคิดไปข้างนอกอย่าให้จิตของเราเนี่ยฟุ้งซ่านเรื่องมันคนขาดสติใจลอยฉะนั้นพระองค์จึงทรงใช้อานาปานุสติเริ่มต้นดูง่ายมากเลยที่ไม่ให้จิตใจของคนเลื่อนลอยไปโน่นไปนี่เพราะทุกคนถ้าไม่มีอานาปานสติคือไม่มีสติกำกับตัวเองแล้วใจก็จะคิดโน่นคิดนี่ทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยมันไม่มีตัวตนเนี่ยมันจึงได้จับยากมันจึงได้จับให้อยู่เฉยๆยากเวลาโกรธก็ห้ามไม่ได้เวลาโลภก็ห้ามไม่ได้เวลาคิดก็ห้ามไม่ได้มันก็เลยฟุ้งซ่านวุ่นวายทุกวันนี้จริงๆว่าคนเราทะเลาะกันทะเลาะกันเพราะอะไรทะเลาะเพราะห้ามความคิดไม่ได้ห้ามไม่ได้แถมยังทะเลาะกันไปถึงโรงถึงศาลโอ้ต้องฟ้องร้องกันเป็นคดีความกันไปจนถึงศาลต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเพราะอะไรเพราะความคิดมันห้ามไม่ได้ไม่มีปัญญาที่จะห้ามความคิดไอ้ตัวโรคตัวนี้ตัวโกรธตัวนี้มันไม่มีตัวตนแต่มันปรุงแต่งเอาเรื่องเอาราวเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายไม่ยอมแพ้ใคร พราะมันยึดว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นของมันมันยึดว่า

ผมคนเล็กมันหนังเราเนี่ยได้อายุมาได้ชื่อเสียงมาได้ชีวิตมามันยึดมันเป็นของมันอย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะเป็นอวิชชาเพราะไม่รู้จักตัวเองนั่นเองมันก็เลยต้องหาเรื่องเก่งกว่าคนอื่นหาเรื่องทะเลาะกับคนอื่นมันจึงเป็นปัญหาหัวใจของทุกวันนี้มันจึงไม่ได้มีความสุขสงบเพราะว่าตรงนี้เราตามจิตของเราไม่ทันที่คนไปถามหลวงพ่อชาหลวงพ่อปฏิบัติทำไมทำกรรมฐานทำไมปฏิบัติทำไมเราจะได้อะไรปฏิบัติทำไมจะได้อะไรถ้าจะปฏิบัติทำไมปฏิบัติเพื่ออะไรและจะได้อะไรหลวงพ่อชาก็ตอบกับโยมกินข้าวทำไมจะต้องกินทำไมจะต้องกินข้าวจะกินข้าวทำไมกินแล้วเป็นยังไงโยมบอกจริงนะใช่มันต้องกินแล้วมันเป็นยังไงคือคำตอบของผู้ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อชาก็ตอบให้เห็นชัดเลยว่าชีวิตคนเราต้องการความสุขใช่ไหมต้องการความสงบใช่ไหมต้องความสมบูรณ์ในชีวิตใช่ไหมทุกคนไม่อยากจะน้อยหน้าใครทุกคนไม่อยากจะมีทุกคนไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเร็วไม่อยากแก่เร็วไม่อยากมีโน่นมีนี่ทุกคนต้องการได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมนุษย์สมบัติทุกอยากเห็นสมบัติของตัวเองเกิดขึ้นอยากเห็นลูกมีสมบัติอยากเห็นภรรยาสามีมีสมบัติอยากเห็นญาติพี่น้องอยากเห็นสมบัติคืออยากได้เป็นมนุษย์สมบัติแต่สมบัติภายในนั้นคนไม่เข้าใจว่าไอ้สมบัติภายนอกในความจริงมันมาจากสมบัติภายในพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นพุทธเจ้าเพราะอะไรไม่ได้เป็นพุทธเจ้าเพราะการยกย่องไม่ได้มาเกิดได้อย่างนั้นพุทธเจ้าได้จากภายในมาได้จากการสร้างบารมีให้ทานรักษาศีลเจริญบารมีมาครบสมบูรณ์ด้วยการสร้างบารมีพระองค์ได้กิจที่สมบูรณ์เป็นอริยทรัพย์ภายในมาจึงได้มาเป็นพุทธเจ้าอย่างที่พวกเราได้มนุษย์มาเนี่ยเราก็ต้องได้มาจากการสร้างความดีมาจากอดีตได้พ่อดีได้แม่ดีได้ญาติดีได้ประเทศได้บ้านที่อยู่ที่อาศัยดีเพราะมันมาจากจิตของเราที่เราสร้างของเรามาถ้าเราคิดไม่ดีแหละคิดไม่ดีคือทำไม่ดีถ้าเราคิดไม่ดีเนี่ยในชาตินี้เท่ากับเราสร้างตัวไม่ดีอย่างคนคิดเป็นอกุศลอย่างเงี้ยคิดทำบาปอย่างเงี้ยคิดผิดศีล5อย่างเงี้ยฆ่าเขาก็ดีรักเขาก็ดีผิดประเวณีเขาก็ดีหรือพูดหลอกลวงเขาก็ดีหรือว่าค้าขายของเสพติดก็ดีหรือมัวเมารุ่มหลงของเสพติดก็ดีมันก็กลายเหมือนเราทำมาไม่ดีเราสร้างมาไม่ดีแต่เราจะละหมดพยายามคิดดีพยายามทำดีว่าไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนเพราะกายวาจาใจเราแล้วเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเพราะกายวาจาใจเราเราจะพยายามรักษาใจเราไม่ให้มันพลาดพลั้งจากการเบียดเบียนคนอื่นด้วยการไปเบียดเบียนทรัพย์สมบัติเขาไปเบียดเบียนลูกผัวเมียเขาผัวเขาเมียเขาไปเบียดเบียนทำให้เขาเสียทรัพย์หรือไปเบียดเบียนให้เขาเข้าใจล่มหลงผิดหรือไปเบียดเบียนให้เขาต้องไปในทางอบายมุขดังนั้นถึงว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องนำมาใช้กันในยุคนี้แล้วเพราะยุคนี้เป็นยุคของความคิดเร็วยุคไฮเทคยุคเทคโนโลยีเนี่ยคนจะร้อนใจมากเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะเราอยู่บ้านนอกเนี่ยเราอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งน้ำแข็งไม่ต้องพึ่งพัดลมไม่ต้องพึ่งแอร์แต่เรากลับเย็นนั่งสบายนอนสบายกินก็อิ่มนอนก็หลับทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะดูอะไรก็สบายมันเป็นธรรมชาติที่น่าอยู่ชีวิตไม่เคยคิดจะมาโดดตึกตายไม่เคยคิดจะมากินยาตายไม่เคยคิดจะมาฆ่าคนโน้นข้างนี้อยู่กับธรรมชาติทำไมจึงมีความสุข

แต่พอเรากลับเข้ามาอยู่ในที่สังคมที่เจริญด้วยเทคโนโลยีมีพัดลมมีตู้เย็นมีโทรทัศน์มีแอร์มีอะไรไปไหนสะดวกสบายแต่เรากลับคิดไม่ดีเรากลับคิดกับตัวเองไม่ดีคิดกับสังคมไม่ดีกลายเป็นคนคิดมากไปเลยบางคนทำร้ายตัวเองบางคนทำร้ายคนอื่นนี่คือเราไม่ได้อยู่กับธรรมะเราไม่ได้อยู่กับธรรมชาติของตัวเองเราไม่ได้ค้นหาความสุขสงบที่ใจของเราเราต้องกลับกันมาหาตรงนี้ให้ได้พุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อพระภิกษุบวชใหม่พระภิกษุพุทธเจ้าทำไมจึงสอนพระภิกษุเพื่ออะไรบอกภิกษุให้ฉันยาดองด้วยน้ำมูกเน่ามีสมอมีคำป้อมอยู่โคนไม้อยู่ในป่าอยู่ในเรือนร้างว่างเปล่าน่นโคนไม้น่นป่าน่นเรือนร้างว่างเปล่าน่นถ้ำพระองค์สอนให้ไปหาที่สงบให้ไปหาธรรมชาติเพื่ออะไรเพราะรู้ว่าพระนี่มาจากความวุ่นวายจากครอบครัวก็ต้องการให้ไปอยู่กับความสงบถ้าใจสงบแล้วก็การฝึกฝนตัวเองเกิดพลังฌานขึ้นมาฌานขึ้นมาเนี่ยสามารถจะรึกฌานได้ทั้งที่คนเนี่ยเป็นลูกชาวไร่ชาวนาลูกทศีนักษาไม่รู้เรื่องสมาธิเลยแต่พอพระพุทธเจ้าชี้ว่านั่นไปอยู่โคนไม้นะนั่นไปอยู่ป่านั่นไปอยู่เรืองร้างความสงบวิเวกเกิดขึ้นเลยไม่ภาวนาก็ไม่ได้ไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ระลึกถึงพระธรรมก็ไม่ได้ไม่ระลึกถึงพระสงฆ์พระอรหันต์ก็ไม่ก็จะระลึกถึงคนดีเลยพยายามทำจิตให้ปราณีตเลยเพราะว่าที่เรือนร้างว่างเปล่าเนี่ยมันน่ากลัวที่ประชาเนี่ยมันน่ากลัวที่โคนไม้เนี่ยมันวิเวกที่ป่าที่ถ้ำจิตมันก็เลยรวมรวมอะไรรวมเกิดความสงบเป็นเอตคตาขึ้นมาใจก็สว่างจิตก็สว่างสิ่งใดไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็เห็นบางองค์ระลึกชาติได้นับไม่มีประมาณเลยตามพระพุทธเจ้าเช่นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระอรหันต์ต่างๆเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยกลายว่าจิตดวงนั้นพัฒนาขึ้นมาจากที่ไม่รู้อะไรเลยจากที่ไปอยู่ท้องทุ่งทุ่งไร่ทุ่งนาเป็นลูกชาวบ้านเนี่ยพอมาอยู่ตามหลักธรรมพุทธเจ้าจิตกับสงบรู้เรื่องของบุญบาปรู้เรื่องของสวรรค์นรกรู้เรื่องของกรรมเวรจึงได้เชื่อว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่รู้ทุกอย่างในโลกนี้สิ่งที่คนไม่รู้พุทธเจ้าท่านรู้มากเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจึงเชื่อเรื่องของกฎของความการปฏิบัติก็เลยอยากให้คนอื่นรู้บ้างต้องการให้คนอื่นปฏิบัติบ้างตอนนี้ก็รู้วิธีปฏิบัติก็พยายามให้คนอื่นเดินจงกรมให้เป็นนั่งสมาธิให้เป็นสอนง่ายๆวันนี้ทำใจเฉยๆซะเช่นดูลมหายใจเนี่ยง่ายมากเลยไม่ต้องทำอะไรเลยก่อนนอนเนี่ยถ้าไม่หลับก็หลับตาดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกอย่าให้จิตของเราลืมตัวเองเดินก็อย่าลืมตัวเองนั่งก็อย่าลืมตัวเองนอนก็อย่าลืมตัวเองกินคิดนึกก็พยายามให้นึกถึงตัวเองว่าเราอยู่ตรงนี้นะตัวตนเนี่ยจับได้จับต้องได้จริงแต่ตัวตนนี่มันก็เสื่อมได้นะไม่ใช่เสื่อมไม่ได้แต่จิตเนี่ยจับต้องไม่ได้แต่เราจะรู้ได้ก็เพียงว่าเราต้องฝึกปฏิบัติเราต้องสร้างสติของเราขึ้นมาให้เด่นชัดแล้วเราก็จะตามดูจิตของเราได้จิตเราคิดอะไรจิตเราสงบมากสงบน้อยจิตเราคิดดีคิดชั่วจิตเราโลภโกรธหลงก็จะตามดูจิตทันพอการเข้าถึงจิตนี่เรียกว่าเข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาได้เลยว่าอ๋อพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องจิตคนไม่เคยเห็นคนไม่เคยรู้คนที่พิสูจน์ไม่ได้ต้องมาพิสูจน์แบบนี้อย่างทุกวันในชาวต่างประเทศโยมพิสูจน์อะไร
พิสูจน์อะไรเขามาฝึกกรรมฐานเขามาอ่านพระไตรปิฎกจบแล้วเขาก็มาฝึกจิตของเขาให้อยู่เป็นหนึ่งพยายามดับสมุทัยไม่ให้จิตคิดนอกกายให้จิตอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังนี่เองเมื่อฝึกอย่างนี้แล้วได้ทุกคนเลยทุกคนเข้าใจพุทธเจ้าได้หมดเลยนะการเผยแพร่พุทธศาสนาแบบวิธีการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเห็นผลได้ในปัจจุบันเพราะอะไรเพราะจิตตัวเองสงบแล้วก็ย่อมรู้ความจริงฉะนั้นการเผยแพร่พุทธศาสนาให้แก่ลูกหลานพวกเราเนี่ยเราก็เผยแพร่ด้วยการให้เขาอ่านให้เขาเรียนแต่ที่สุดแล้วต้องให้เขาทำเมื่อเขาทำเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะรู้ธรรมอันนี้เพราะธรรมะนี่มันเป็นเรื่องของที่เราจะต้องฝึกให้เกิดขึ้นพอมาเข้าหาเรื่องจิตได้เนี่ยทุกอย่างลงตัวที่จิตหมดพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูยุตยานรู้แจ้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดินฟ้าอากาศสวรรค์นรกรู้ได้ทุกชั้นทุกมุมเนี่ยพระองค์ก็รู้มาจากจิตของพระองค์นั่นเองเราเป็นบุคคลหนึ่งที่เกิดมาในพุทธศาสนาคิดว่าเราควรจะเรียนรู้ตรงนี้เพราะตรงนี้ไม่ใช่เป็นของยากเย็นอะไรฉะนั้นเราต้องมีความเพียรนะเราไม่มีความเพียรความพยายามเนี่ยมันไม่สำเร็จการเรียนธรรมะนี่ต้องขยันเราก็ต้องเสียสละเวลาเหมือนกันบางครั้งอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็ต้องหาวิธีการปฏิบัติของเราให้มันเวลาเราอยู่ว่างๆเรานอนไม่หลับอย่างเงี้ยเราก็ฝึกของเราเลยถ้าวันไหนนอนไม่หลับวันนั้นถือว่าวันดีของเราเราไม่ทำอะไรเราไม่ไปคิดฟุ้งซ่านอะไรวันไหนนอนไม่หลับไม่ต้องไปกินยานอนหลับเลยเราทำสมาธิเลยนั่งสมาธิเลยนั่งเอามือขวาทับมือซ้ายดูลมหายใจของเราดูตัวเองให้จิตคิดออกนอกกายหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โตหรือผมเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนพอเรานั่งไปแล้วพยายามน้อมให้เห็นกายตัวเองนั่งอยู่มันเมื่อยเราก็เอ้าไม่ไหวแล้วเราก็ค่อยๆนอนก็นอนทำอย่าเพิ่งหลับนะถ้าหลับไปแล้วเราวันนี้ก็ผ่านไปไม่ได้อะไรบางครั้งการที่เรานอนไม่หลับหรือที่เราปวดเราเมื่อยเราไม่สบายกายสบายใจเนี่ยบางครั้งก็เป็นโอกาสในการสร้างบุญบารมีพระบางองค์เลยโยมป่วยแล้วนั่งกรรมฐานดีบางผู้ปฏิบัติบางคนนะป่วยแล้วนั่งกรรมฐานยิ่งป่วยยิ่งนั่งยิ่งป่วยยิ่งนั่งโอ้พอไม่ป่วยก็ไม่นั่งบอกว่ามันไม่เห็นทุกข์มันไม่เห็นทุกข์แต่พอป่วยขึ้นมาแล้วก็ชอบทำกรรมฐานด้วยความเจ็บปวดบอกมันได้สติดีได้สมาธิดีนั่นคือตามหลักของพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าการเห็นทุกข์นั่นคือการเห็นธรรมการเห็นธรรมนั่นคือการเห็นทุกข์ก็แสดงว่าร่างกายคนเราเนี่ยเป็นธรรมะหมดเลยร่างกายคนเราเนี่ยเป็นธรรมะหมดแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเราก็เลยไม่รู้ธรรมฉะนั้นเราต้องรู้ธรรมก็คือการรู้จักตัวเราอย่างเงี้ยเราสลดใจเห็นตัวเราว่าเอ้ยผมงอกแล้วเนี่ยเราก็สลดใจฟันเราปวดก็สลดใจมันหักหลุดไปก็สลดใจพอเจ็บทีก็รู้สึกความเจ็บความไข้เนี่ยมาถึงเราเราเจ็บไม่หายก็ต้องตายแสดงว่าตัวเราเนี่ยก็ไข้เข้าถึงธรรมะแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปหาธรรมะที่วัดไหนธรรมะที่วัดกายวาจาใจเราก็เริ่มมีสติได้เรียกว่าสลดใจโดยการน้อมมาประพฤติปฏิบัติดังนั้นเรื่องธรรมะของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่นำมาใช้กับชีวิตของเราโดยตรงพุทธศาสนานี่ไม่ได้เป็นสอนเพื่อให้เอาพระพุทธเจ้ามาตั้งไว้กราบไหว้อย่างเดียวหรือไม่ได้เอาพระไตรปิฎกมาเก็บไว้ในตู้ให้ดูอย่างเดียวแต่คำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการให้ทุกคนรู้จัก
กายวาจาใจรู้จักจิตตัวเองรู้จักความโกรธเกลียดรักชังของตัวเองถ้าคนเรารู้จักความสงบก็จะรู้จักความโกรธเกลียดรักชังตัวเองท่านบอกว่าถ้ารู้จักกิเลสตัวเองนี่คือการดับทุกข์เป็นแต่เมื่อเราไม่ได้ฝึกแล้วเนี่ยจะไปพูดเลยเขาไม่เข้าใจคนก็มาถามหลวงพ่อชาบอกว่าพระเซนมาถามพระชาบอกว่าใครเป็นผู้หลงใครเป็นผู้หลงพระเจ้าหลวงพ่อชาบอกอวิชชาเป็นผู้หลงและอวิชชาเป็นผู้หลงและหลงทำไมและหลงทำไมเพราะมันไม่รู้เพราะมันไม่รู้มันจึงได้หลงดังนั้นถ้าเรารู้เนี่ยมันก็จะไม่หลงเราได้อยู่กับกายของเราไปเนี่ยเราจะไปไหนเราอาศัยกายเหมือนรถเหมือนเรือเหมือนบ้านทุกวันเราเนี่ยหลงอาศัยกายตัวเองทุกวันเนี่ยนะคนเราหลงอาศัยกายตัวเองมันคิดดีอย่างเดียวว่ากายเราเนี่ยจะต้องแข็งแรงจะต้องไม่ปวดไม่เมื่อยจะต้องมีกินมีใช้จะต้องมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมีเงินมีทองเราอาศัยกายเราเนี่ยแบบไปยกย่องอย่างเดียวยกย่องกายเราดีอย่างเดียวแต่เราไม่เคยมาพิจารณาว่าที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเขามีอะไรที่จะได้ประโยชน์กับจิตของเราบ้างเขาจะทำอะไรให้เราได้บ้างแต่ถ้าเราไม่เอามาประพฤติปฏิบัติมาพิจารณาเป็นกรรมฐานมาพิจารณาเป็นพระไตรลักษณ์เราจะไม่ได้กายนี้ตรัสรู้เลยจะไม่ได้กายนี้เป็นเครื่องรู้เลยแต่ถ้าเกิดฉลาดเรามาประพฤติปฏิบัติเราได้เอากายนี้ที่อาศัยเนี่ยที่ต่อไปเราจะต้องทิ้งเนี่ยอีกไม่ถึง100ปีเราจะต้องทิ้งกายเนี่ยเราคนฉลาดก็คือเอากายเนี่ยมาปฏิบัติทำไมท่านถึงต้องว่ากรรมฐานมันอยู่ที่ตัวเรากายมันเป็นกรรมฐานนะเกศาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บกายมันเป็นกรรมฐานเป็นธรรมะเรียนได้ด้วยสมัยก่อนนี่พอบอกว่าพอโกนผมมาเพียงเห็นผมตัวเองหลุดเท่านั้นเองสำเร็จเป็นโสดาบันเลยจิตยอมรับเลยว่ากายเนี่ยมันไม่เที่ยงเลยกายเนี่ยมันเป็นทุกข์เลยพอโกนจริงๆสำเร็จสกิทาคาโกนจริงๆเป็นอนาคาโกนผมยังไม่ทันหมดเป็นพระอรหันต์เพราะอาศัยกายเป็นที่ปฏิบัติบนศีรษะตัวเองนี่เองปฏิบัติตรงนี้ก็คือการเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองแต่ที่จริงกายเนี่ยเอาไปไม่ได้นะเอาไปนิพพานไม่ได้เอาไปสวรรค์ไม่ได้เอาไปนรกไม่ได้มันต้องเอาจิตไปแต่กายกลับมีประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างใหญ่หลวงกายมีประโยชน์ในการสร้างบารมีอย่างใหญ่หลวงพระองค์ก็อาศัยกายในสร้างบารมีนะสายกายสร้างบารมีอย่างชาติต่างๆที่พระองค์สร้างบารมีตั้ง10ชาติ500ชาติเนี่ยอย่างแต่ละชาติเนี่ยพระองค์จิตของพระองค์ดีพระองค์ก็เอากายเนี่ยสร้างบารมีอย่างบางชาติเนี่ยบำเพ็ญตบะเอากายตัวเองเนี่ยไปบำเพ็ญให้ทานให้จนไม่มีอะไรเหลือเลยอาศัยกายสร้างบารมีจิตของพระองค์มีปัญญาก็อาศัยกายสร้างบารมีเพราะได้กายดีแล้วได้กายดีได้วัตถุเนี่ยสร้างบารมีอย่างพระเวสสันดรเนี่ยเอากายสร้างบารมีอาศัยโลกมนุษย์สร้างอย่างชาติที่เป็นแต่ละชาติละชาติ10ชาติเนี่ยพระองค์ทรงใช้อุบายในการเอากายเนี่ยมาสร้างบารมีสร้างจนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จที่ไหนไม่ได้สำเร็จที่กายนะกับสำเร็จที่จิตเพราะจิตเนี่ยมันท่องเที่ยวมันพาการท่องเที่ยวของจิตเนี่ยถ้าในชาตินี้ทำดีเนี่ยจิตมันก็จะท่องเที่ยวไปในสิ่งที่ดี
แต่ถ้าชาตินี้เราไม่ได้ทำดีเนี่ยจิตก็จะ

่องเที่ยวแต่เรื่องคิดไม่ดีมันก็จะไปตกไปเกิดได้กายไม่ดีได้กายไม่ดีมันก็จะพาเกิดทุกข์อย่างเดียวพอได้กายไม่ดีดังนั้นจึงว่าทำไมคนจึงมีปัญญาอ่อนทำไมจึงมีคนปัญญาอ่อนก็บอกว่าคนปัญญาอ่อนนี่เมื่อก่อนมันปัญญาแก่มันแก่มากพุทธเจ้าบอกมันเป็นคนไม่เชื่อใครมันเป็นคนหัวดื้อหัวรั้งมันจะกินเหล้ามันจะเล่นไพ่มันจะเอาอะไรก็ทำได้ทุกอย่างถือว่ากูเกิดมาเนี่ยกูใหญ่ที่สุดกูสำคัญที่สุดชีวิตนี้เป็นของกูมันจะไม่เชื่อใครเลยไม่มีเหล้ากูก็ไปหาซื้อไม่มีเหล้ากูก็ทำกินถ้ามันเมาเมาของกูจะเป็นไงกินแข่งกันเล่นแข่งกันคนพวกนี้ไม่ใช่คนหัวไม่ใช่คนปัญญาอ่อนเมื่อทำอย่างนี้สะสมจิตตัวนี้แล้วมึนเมาเล่าลุ่มหลงแล้วเมื่อแตกกลับตายไปแล้วจึงไปลงนรกแล้วกลับมาเกิดจึงมากลายเป็นคนปัญญาอ่อนแล้วก็เป็นคนที่น่าสงสารเราไปว่าเขาไม่ได้เลยไปว่าเขาไม่ได้เราต้องกลับสงสารอย่างเดียวว่ามันเป็นกรรมของเขาที่จริงแล้วเนี่ยตอนที่เราเข้มแข็งเนี่ยเราไม่ได้เอากายนี้ทำความดีเท่านั้นเองแต่เอากายกินเหล้าซะนี่ไอ้จิตตัวนี้มันเป็นผู้นำที่มันพาไปไม่ถูกทางพระพุทธเจ้าจึงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ประเด็นทุกข์ผู้นั้นก็คือว่ามีเวลาแล้วตอนนี้มีเวลาแล้วนอนมีเวลาแล้วนั่งมีเวลาแล้วกินมีเวลาแล้วก็จะต้องคึกคิดถึงความตายว่าคนเราไม่จะอยู่ได้กี่ปีเราไม่ตกคำนวณนะคนเราสมัยนี้มันจะอยู่ไม่เจ็บไม่ป่วยมันจะอยู่ได้สักกี่วันอยู่ไม่แก่จะอยู่สักกี่ปีอยู่ไม่เจ็บจะอยู่ได้สักกี่ปีอยู่ไม่พัดพรากจากของรักเลยไม่มีใครตายจากกันเลยก็จะอยู่ได้สักกี่ปีพี่จะไม่จากน้องน้องจะไม่จากพี่ผัวจะไม่จากเมียเมียจะไม่จากผัวไม่จากเพื่อนไม่จากอะไรมันจะอยู่ได้เท่าไหร่ถ้าดูคำนวณกายของเราความจริงแล้วมันไม่มีอะไรอยู่ได้ตรงความที่เราต้องการดังนั้นจึงว่าเราได้มนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติได้จะไปต่อสวรรค์สมบัติและจะไปต่อถึงนิพพานสมบัติคนไปเป็นเทวดาไม่ได้ไปเอากายไปนะสร้างกุศลบารมีคนเป็นพรหมไม่ได้เอากายไปนะสร้างฌานบารมีคนจะไปนิพพานไม่ได้เอากายไปนะสร้างจิตให้ละให้สละให้ปล่อยให้วางให้เป็นเพราะจิตเนี่ยมันเป็นคนที่มีอะไรมันจะสะสมไปเห็นอะไรก็จะเก็บมาคิดไปได้ยินอะไรก็จะเก็บมาคิดมันจะยึดในสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังมันจะเป็นนักสะสมนะจิตมันปล่อยวางไม่เป็นถ้าไม่เรียนธรรมะแล้วจิตไม่เคยปล่อยวางไม่เคยให้อภัยเหมือนเราอยู่บ้านเดียวกันเนี้ยถ้าเราไม่ฝึกธรรมะเนี่ยพี่กับน้องหรือผัวกับเมียเนี่ยไม่เคยให้อภัยกันนะเอาแพ้เอาชนะกันผู้ใดไม่ถูกหูก็เถียงกันทะเลาะกันเราก็ถือว่าเราแน่มันไม่เคยให้อภัยกันเพราะจิตมันจะเก็บมาว่าเป็นตัวตนเป็นการสะสมแต่พอเราปฏิบัติธรรมแล้วมันรู้สึกว่าพอพิจารณาร่างกายว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกเนี่ยเป็นธาตุสี่เป็นดินน้ำเป็นไฟเป็นลมตายแล้วก็ไม่ใช่ของเราเป็นเท่าเป็นฐานพอคิดนี้บ่อยๆมันก็เลยสละระวางเป็นพออยู่ด้วยกันใครว่าอะไรมันรู้สึกมันอยู่ที่ปากเขาอยู่ที่ใจเขาเราจะไปคิดทำไมคิดไปกระทุกเปล่าๆอยู่กันไปมันก็ต้องมีเรื่องอย่างนี้คือการปล่อยวางเกิดขึ้นทันทีพอรู้จักจิตตัวเองเท่านั้นปล่อยวางเป็นแต่ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยอัตตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่นว่าเราดีกว่าคนอื่นมันจะไม่จบเลยมันจะคิดอยู่นี่ว่าเป็นตัวเองดีกว่าคนอื่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นบรมครูที่น่ายกย่องที่สุดในโลกพระองค์ไม่ได้สอนคนไม่ได้สอนคนประเภทเดียวพระองค์ทรงสอนคนสี่ประเภทเลย
คนจะอยู่ระดับไหนพระองค์ทรงเมตตาหมดแม้แต่คนจนแค่ไหนคนพิการแค่ไหนคนอยู่ระดับไหนพระองค์ทรงเมตตาว่าอย่าได้แบ่งชั้นวรรณะพระองค์สอนให้เป็นคนแบ่งชั้นวรรณะเลยสอนให้คนอยู่กันได้อยู่กันแบบญาติอยู่กันแบบเพื่อนมีศาสนาไหนมีศาสดาใดที่สอนให้คนเราไม่แบ่งบ้างพระองค์สอนว่าไงบุญบาปไม่ได้อยู่ที่การไม่ได้อยู่ที่ชั้นวรรณะบุญบาปสวรรค์นรกมันอยู่ที่ใจคิดถ้าใจคิดดีเนี่ยใจคิดดีเนี่ยถือจะเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับสังคมบางคนนี้เป็นคนต่ำเป็นคนโง่เป็นคนชั้นไม่มีอะไรแต่จิตเขาคิดดีบอกคนนั้นน่ะจิตสูงคนนั้นน่ะบุคคลที่น่ายกย่องน่าเคารพแต่คนที่มีฐานะดีแต่งตัวแต่งเนื้อดีมีความรู้ดีแต่จิตคิดต่ำถ้าบอกว่านั่นต่ำมันจิตนั่นต่ำตายเมื่อไรก็ไปต่ำเท่านั้นเลยพระองค์จึงทรงว่าอย่าได้ไปถือสาหาความเลยเพราะความรู้สึกของคนเราเนี่ยคิดนานาจิตตังซึ่งคนเราเนี่ยมันคิดชั่วคิดดีไม่ต่างกันแต่สิ่งที่จะคิดให้มันพัฒนาขึ้นก็คือต้องอาศัยการฟังธรรมปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าก็จะเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีขึ้นมาได้ดังนั้นจึงว่าเราจึงยกย่องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบรมครูที่มีเมตตายิ่งใหญ่ในโลกนี้ไม่ได้สอนให้คนแตกแยกกันเลยพระองค์ไม่สอนให้คนโกรธกันนะไม่สอนให้คนโกรธกันเลยไม่สอนให้คนตำหนิติเตียนกันเลยอย่างที่หลวงพ่อมั่นว่าไงบอกคนที่จ้องตำหนิติเตียนคนอื่นไม่ดีบอกว่าเขาน่ะทุกข์แล้วเขาทำทุกข์ให้ตัวเองแล้วคนที่ตำหนิติเตียนคนอื่นนั้นว่าไม่ดีนั้นเขาไม่ดีก็เรื่องของเขาแต่คนที่ตินั่นน่ะคนทำบาปกลายว่าบาปมันอยู่ที่คนติซะแล้วแต่คนกับสรรเสริญคนอื่นยกย่องคนอื่นนั้นเขากำลังทำบุญ เขากำลังทำบุญกุศลของเขาฉะนั้นเรื่องจิตคนเราเนี่ยความเป็นจริงแล้วควรฝึกให้เป็นนะควรมีเวลาฝึกให้มากเพราะคนเราไม่รู้หรอกว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนนะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนโรคภัยไข้เจ็บทุกวันเนี่ยเราก็ไม่ควรจะประมาทกันรวมควรเข้าวัดควรถือศีลฟังธรรมควรประพฤติปฏิบัติควรปู่ย่าตายายเราก็ตายไปแล้วใช่ไหมปู่ย่าเราตายายก็ตายไปแล้วตายกันไปมากรับไม่ทั่วแล้วเขาก็จะได้รอบุญกุศลพวกเราบ้างถ้าเราไม่เป็นที่พึ่งของตัวเราได้ปู่ย่าตายายที่ตายไปก็ถือว่าตายไปเปล่าเลยจะไปเป็นเปรตอยากจะรับบุญกุศลกับลูกหลานก็ไม่มีโอกาสจะได้รับเลยแต่สมัยก่อนนี่คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถอุปถัมภ์ตามไปดูจิตของญาติตัวเองที่อยู่ในนรกได้สามารถไปแผ่เมตตาให้มีความร่มเย็นได้รับกุศลมาโมทนาได้เพราะเรื่องการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องช่วยตัวเราและช่วยหมู่ญาติของเราได้มากเลยสังคมทุกวันนี้วุ่นวายเพราะอะไรโยมเราฟันธงไปเลยสังคมวุ่นวายนี่เพราะว่าคนไม่รู้จักลมหายใจตัวเองคนไม่รู้จักจิตตัวเองถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราจะคิดอย่างนั้นนะโยมเพราะสังคมทุกวันนี้ที่วุ่นวายจิตใจวุ่นวายเพราะคนไม่รู้จักตัวเองไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมทำไมจึงฆ่าผัวฆ่าเมียฆ่าพ่อแม่ทำไมจึงโดดตึกตายทำไมจึงกินยาตายเพราะเขาไม่รู้จักจิตของเขาเองแต่ถ้าเขามารู้จักลมหายใจของเขาเองนะโอ้โหลมหายใจดีกว่าจะหายากเลยแม้แค่มีลมหายใจเนี่ยนะหายใจไม่เข้าเลยก็ตายนะหายใจไม่ออกนี่ก็ตายนะมันตายง่ายกว่าโดดตึกตายอีกแค่เรานอนไม่ตื่นไม่หายใจเนี่ยไม่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมันไปแล้วคนปฏิบัติธรรมจึงไม่คิดเบียดเบียนตัวเองและคนอื่นเพราะรู้เรื่องลมหายใจ
แค่ดูว่าลมหายใจเข้าไม่ออกลมหายใจออกไม่เข้านี่ตายง่ายจังคนไม่ต้องไปฆ่าเลยไม่ต้องไปกินยาตายไม่ต้องไปทำอะไรแล้วแสดงว่าคนเรานี่มันเปราะบางมากเพราะร่างกายไม่ได้ทำได้เหล็กได้ไม้ได้ปูนเลยร่างกายมันอาศัยข้าวน้ำอาศัยเลือดเนื้อของพ่อแม่เท่านั้นเองมันแบกบางนะมันพิรุธง่ายมันเจ็บง่ายมันมีโรคง่ายมันไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะยึดมั่นเลยว่ามันคงเราต้องมองตรงนี้ว่ากายของเราไม่เปราะบางกว่าอะไรทั้งหมดยิ่งว่าเนื้อคนละเอียดอ่อนพระพุทธเจ้าจึงห้ามภิกษุกินเนื้อมนุษย์เนี่ยกินไงเนื้อมันละเอียดเนื้อมันหวานเนื้อมันมันพระกินแล้วมาคุยกันทางวัดแล้วบอกหูเนื้อโยมอร่อยจังเลยพวกนี้จะใส่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเนื้อมันหวานเนื้อคนมันละเอียดอ่อนมันทำด้วยน้ำนมพ่อแม่น้ำนมแม่ข้าวสุกขนมสดแล้วมันแบบบางเราจะไปคิดใหญ่โตถึงว่าเราเก่งถึงขนาดนั้นขนาดนี้จะอยู่กับไปเท่านั้นนี้ฝรั่งมันบอกว่ามันจะเปลี่ยนหัวใจคนจะเปลี่ยนร่างกายคนจะทำให้คน200ปีจะมานึกในใจว่ามันหลงขนาดนั้นมันจะไปได้ยังไงคนเรานี่คือแข็งแรงก็ตายนะโยมแข็งแรงนี่แหละบางคนเนี่ยไปเล่นกีฬากลับมาแข็งแรงมากเลยกลับนอนหลับไม่ตื่นไปทำไงมันอยู่ได้200ปีขนาดมันแข็งแรงไปเล่นกีฬากลับมามันตายแล้วก็แสดงว่าคนเราเนี่ยมันอยู่ด้วยอำนาจของธรรมชาติมันหนีธรรมชาติไปโทษมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะมันต้องเปลี่ยนแปลงเอาอกุศลความคิดที่ไม่รู้จริงของจริงออกไปเอาความหลงออกไปเอาความไม่รู้เรื่องร่างกายนี้ออกไปให้มันรู้ชัดว่าร่างกายคนทำอะไรพุทธเจ้าสอนว่าปัญจวัคคีย์ร่างกายนี้สร้างมาด้วยอะไรรู้หรอกว่าบ้านจะสร้างมาด้วยไม้ด้วยปูนด้วยอิฐแต่ว่าคนนี้สร้างมาด้วยอะไรผมสร้างมาด้วยอะไรเล็บสร้างมาด้วยอะไรหนังสร้างมาด้วยอะไรฟันสร้างมาด้วยอะไรใครเป็นคนสร้างมาไงสร้างมาจากถั่วงาเขาสุกขนมสดใช่ไหมปัญจวัคคีย์ใช่ไหมเจ้าข้าโอ้แล้วถ้ามันบูดเน่าทำไงมันบูดเน่ามันก็ไม่มีอะไรดีแล้วมันก็เป็นดินไปแล้วมันเป็นของสกปรกไปแล้วบอกอย่างนั้นกายคนเราก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของวิเศษไปแล้วไม่ได้เลยพระองค์แต่เมื่อก่อนกระหม่อมฉันเก่งกระหม่อมฉันที่เกิดก่อนพระองค์อายุมากกว่ารู้มากกว่ายังทิฏฐิว่าพุทธเจ้าเป็นเด็กกว่าแต่มาเห็นตรงนี้อ้าวร่างกายมันสร้างมาจากข้าวสุกขนมสดข้าวมาจากถั่วจางามันก็ไม่วิเศษอะไรบ้านสร้างมาด้วยอิฐด้วยดินด้วยปูนของแข็งแรงมันยังอยู่ไม่ได้นานเลยอย่างนั้นแสดงว่ากายของกระหม่อมฉันไม่มีอะไรที่จะยึดติดอยู่ได้เลยปัญญาสีจึงเข้าใจธรรมะอัญญาสีวัตโพโกตัญโยโกตัญญาได้รู้นะก็โกตัญญารู้เรื่องของกายและจิตนี่พอจิตอยู่กับกายได้จิตอยู่กับความรู้ของจิตได้โกตัญญาก็แยกกายกับจิตเลยว่านี่คือกายกายก็คือธาตุสี่ดินน้ำไปลมเรียกว่าขันธ์ห้าและจิตนี่ก็คือการคิดนึกไอ้คิดนึกนี่ก็ตามหาไม่พบเหมือนกันถ้าเราไม่ปฏิบัติถ้าเราไม่เจอสติตัวนี้ไม่เจอสมาธิตัวนี้ก็ตามหาไม่เจอเลยนะจิตเนี่ยฤาษีชีพายทำสมาธิได้แต่ไม่มีปัญญาตามดูสมุทัยไม่รู้จักนิโรธไม่รู้จักมรรคนิโรธก็คือจิตมรรคก็คือจิตสมุทัยก็คือจิตฤาษีชีพายปฏิบัติมานานนักหนาเลยตามหาทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่ได้ทั้งที่มันมีอยู่ในตัวของมันเองแต่พระพุทธเจ้าค้นหาจิตตรงนี้ได้โยมลองนั่งหลับตาอยู่ก็ได้เวลาเรานั่งโยมอยากจะรู้จักสมุทัยโยมนั่งหลับตาพอมันคิดไปไหนโยมนั่งสมุทัยคิดกลับไปบ้านเป็นสมุทัยคิดไปถึงลูกสมุทัยคิดถึงสามีสมุทัยคิดไปถึงงานถึงการนั่นสมุทัยแต่พอกลับมาอยู่ที่รู้ตัวเองนั่นมรรคศึกษาง่ายไหมลองหลับตาเลยเวลาโยมนึกถึงตัวเองปุ๊บเนี่ยนั่นรู้จักตัวเองนั่นคือสตินะพอเห็นตัวเองนี่คือสติดูลมหายใจนี่คือสติ
แต่พอไปเห็นจิตตัวเองว่าคิดอะไรนั่นคือมรรคแต่พอจิตคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้รู้นั่นคือจิตที่คิดออกไปข้างนอกนั่นคือสมุทัยแล้วแต่พอรู้ว่าจิตคิดออกข้างนอกปุ๊บกลับเข้ามาเป็นมรรคพอมรรคตัวนี้พอมรรคเกิดขึ้นมรรคจิตเกิดขึ้นผลจิตเกิดขึ้นคือดับพอรู้ระดับดับก็เป็นนิโรธลองไปเรียนดูก็ได้โยมเรียนเนี้ยรู้จักทุกข์สมุทัยแต่เรียนนี่ไม่ใช่ว่านึกเอาเดาเอานะมันต้องมีสติภาวนารู้จักลมหายใจก่อนรู้จักว่านั่งอยู่ท่าไหนก่อนนอนอยู่ท่าไหนก่อนให้รู้จักแล้วก็พยายามแยกตรงนี้ออกไปว่าเวลาเราดูลมหายใจจิตคิดอะไรปุ๊บนั้นสมุทัยจิตคิดดีเป็นสมุทัยจิตคิดไม่ดีเป็นสมุทัยจิตออกนอกกายเป็นสมุทัยหมดเลยแต่พอรู้จิตนั้นปุ๊บเข้ามารู้จิตปุ๊บเป็นมรรคพอดับต่อไปเป็นผลสงบพอดับมากๆเลยสงบพอไม่ต้องคิดเรื่องราวอะไรมากๆการปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็สอนนี้นะโยมที่คนเราจะอยู่อย่างสงบสุขต้องรู้จักมรรครู้จักสมุทัยรู้จักดับจิตตัวเองถ้าเราประพฤติปฏิบัติมีได้แล้วก็ยิ้มตายได้ถ้าไม่จากนี้จะยิ้มตายโยมยิ้มไม่ออกหรอกมันเสียใจโถมันยังไม่เห็นโน่นไม่เห็นนี่ยังไม่ได้มันยังหลงทางอยู่เนี่ยมันจะเสียใจคนที่เสียใจนี่เวลาตายแล้วตายไม่หลงตายไม่เป็นไม่เคยหัดตายมีใครอยากตายบ้างไม่มีใครอยากตายเพราะคนเราไม่เคยฝึกเรื่องตายพระพุทธเจ้าจะดูว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นการฝึกเรื่องตายว่าตายแล้วเป็นสุขนะสุขก็เป็นอีกผู้ศาสนาที่สวนทางกับคนธรรมดานะตายสำหรับพระอรหันต์จะบอกพระอรหันต์บอกว่าเนี่ยตายเป็นสุขโวปัสสโมโหโวปัสสโมสุโขดับจะได้เป็นสุขหนอพระอรหันต์ตรงนี้เลยบอกว่าดับจะได้เป็นสุขหนอนายโยมบอกว่าเกิดได้มันสุขยิ่งเกิดมากยิ่งสุขมากเพราะคนเราเนี่ยกลัวกิเลสจะหมดกิเลสมันก็กลัวกิเลสกลัวจะตายกลัวธรรมะมันก็ไม่อยากมีธรรมะนะเพราะว่ามันอยากเกิดฉะนั้นจึงว่า กิเลสมันกลัวตายแต่ธรรมะนี่ไม่กลัวตายฉะนั้นคนที่ปฏิบัติระลึกถึงความตายอยู่สม่ำเสมอเนี่ยจะยิ้มตายนะแต่คนที่ไม่ยอมคิดถึงเรื่องบุญกุศลไม่คิดถึงเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีไม่คิดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่น้อมจิตเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกนี้จะกลัวตายและตายได้จะยิ้มไม่ออกจะร้องไห้จะเศร้าโศกจะเสียใจและจะผิดหวังว่าเราตายแล้วเลยเราจะไปไหนก็ไม่รู้เราก็กลัวแต่คนที่มีความหวังก็คือคนที่ให้ทานไว้พอแล้วรักษาศีลไว้ดีแล้วศีล5มั่นคงแล้วสมาธิก็เคยฝึกแล้วแล้วก็รู้เรื่องการทุกข์รู้ทุกข์แล้วรู้สมุทัยแล้วรู้มรรคแล้วรู้นิโรธแล้วพวกนี้ก็จะสบายใจว่าเออมันไม่มีอะไรหรอกเมื่อจิตเราปล่อยวางแล้วมันก็ดับทุกข์ได้ที่มันทุกข์เพราะเรายังมีจิตยึดโน่นยึดนี่อยู่มันจึงได้เป็นทุกข์ยึดมากก็ทุกข์มากการเข้าใจธรรมะคือการเราต้องมาปฏิบัติธรรมไม่งั้นอย่างเราจะไม่รู้เลยว่าเรานี่คือใครเราเป็นอย่างไรดังนั้นพุทธศาสนาจึงสอนให้รู้จักเกิดแก่เจ็บตายเป็นของในตัวเราและของสัตว์ทั้งหลายดังนั้นเมื่อเราฝึกไปแล้วเราก็ภูมิใจยังบางคนบอกว่าฉันยังไม่อยากตายหรอกเพราะฉันยังไม่ทำความดียังดีนะคนยังพูดอย่างนี้บอกฉันยังไม่อยากตายเพราะยังไม่ได้ทำความดียังทำความดีไม่พอขอชีวิตไว้ก่อนแต่ว่าเมื่อมีชีวิตแล้วทำหรือเปล่าขอไปเพื่ออะไรบางคนบอกฉันยังไม่อยากตายแต่ที่จริงไม่อยากตายไว้ทำความดีนะคือเป็นข้ออ้างมากกว่าแต่พอรอดตายแล้วก็ไม่ได้ทำก็มีไม่ได้เอาจริงก็มีแต่บางคนบอกว่ากูไม่ตายกูยังไม่ตายกูจะอยู่กูจะดูลูกดูหลานกูจะทำมาหากินกูยังไม่ตายแต่ไม่เคยคิดทำบุญเลยพวกนี้ตายเหมือนกัน
แต่ไม่คิดถึงเรื่อง

ในโลกของความเป็นจริงปัจจุบันคนเราก็คิดในเรื่องที่จะอยู่ทั้งนั้นแหละไม่มีใครคิดจะตายหรอกไม่มีใครคิดจะเก็บหรอกเจ็บหรอกไม่มีใครคิดจะแก่หรอกไม่มีใครคิดจะพัดพรากจากของรักหรอกแต่ธรรมะมันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นโดยความจริงเป็นอย่างนั้นดังนั้นเรื่องนี้เรานักปฏิบัติธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่สอนใจคนเราให้เข้าใจทุกอย่างให้เป็นการแก้ไขตัวเองทุกอย่างแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตที่ดีที่ถูกต้องตรงที่ว่าเราเข้าใจแล้วว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราเลยกลายว่าศึกษาธรรมะไปศึกษาธรรมะไปอ้าวมันยังไม่มีอะไรเนี่ยของเราเนี่ยบ้านนี้ยังไม่ใช่ของ

อ้าวมันยังไม่มีอะไรเนี่ยของเราเนี่ยบ้านนี้ยังไม่ใช่ของเราเลยเนี่ยตายแล้วเดี๋ยวเขาต้องเอาไปไว้วัดเนี่ยวะเนี่ยบ้านเลยมันไม่ให้เราอยู่เลยเนี่ยทำไมจึงรู้กันก็เห็นที่วัดแล้วคนคือสวยรวยเขาก็ไปไว้ที่วัดไปสวดที่วัดเราเริ่มคิดได้แล้วโอ้แสดงว่าบ้านนี่ไม่ใช่ของเราเงินทองนี่ก็ไม่ใช่เราก็เห็นเครื่องแต่งตัวประดับสวยๆเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยทำไมไม่ใช่ของเราก็เวลาตายแล้วเห็นเขาถอดออกหมดเลยอ่ะเขาแล้วก็ตายแล้วก็ไม่มีพ่อแม่พี่น้องลูกผัวตามเราไปเลยบอกเป็นไงก็เวลาสวดศพเสร็จแล้วเขากลับบ้านกันหมดเลยเขากลับหมดเลยก็ทิ้งเราอยู่ประชาคนเดียวเราเริ่มเข้าใจตัวเองว่าเออเราหลงมานานแล้วนะคิดว่าบ้านเป็นของเราลูกหลานของเราเงินทองของเราสมบัติเราเออเรานี่มันจะหลงไปตรงนั้นแล้วเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเอาติดตัวไปเลยยังไม่มีอะไรติดตัวไปเลยเนี่ยทั้งที่เวลาเนี่ยต่อไปเขาก็ให้เป็นไปอย่างนั้นเพราะนั้นธรรมะตรงนี้ควรจะศึกษาเหมือนกันสำนักความเจ็บเนี่ยความเจ็บนี่ก็ควรศึกษาว่าเจ็บแล้วดับทุกข์ได้หรือเปล่าเรามีสมาธิไปดันไปสู้กับเวทนาได้ไหมได้ไหมเหมือนยังหลงตาเนี่ยหลงตามหาบัวนะท่านเจ็บนะท่านเจ็บกายท่านเจ็บใจท่านไม่เจ็บหรอก80 กว่าปีเนี่ย85-86 ปีหลงไม่มีหลงเลยเพราะอะไรเพราะท่านฝึกของท่านดีแล้วดีแล้วท่านไม่กลัวเจ็บแล้วท่านไม่กลัวตายไม่กลัวแก่แล้วเพราะการผลต้องการฝึกนั้นมันให้ผลแก่ตัวนั้นแหละแต่ยังพวกเราเนี่ยยังอ่อนแอมากนี่จะทำไงถ้าเกิดเจ็บขึ้นมาเราอ่อนแอนี่เราสู้ไม่ได้เราก็กลายเป็นคนแพ้อะไรแพ้ใจตัวเองแพ้ใจตัวเองก็ไม่มีความสุขเลยนะมันทุกข์กับความเจ็บอยู่นั่นเองเหมือนกับคนสมัยนี้อาตมาเคยเห็นนะเดินไปบวชที่วัดขอไปไม่บอกว่าใครหรอกอยากสวยโยมไปเสริมจมูกไอ้จมูกแบนๆนั้นมันดีอยู่แล้วฝรั่งก็ชอบจมูกดงๆฝรั่งไม่ชอบมันมาหาคนจมูกแบนไอ้คนไทยก็อยากได้จมูกดงๆไปทำโยมมันเกิดเป็นบี้ขึ้นมาน่ะบี้ขึ้นมามันทีแรกมันก็สวยหรอกพอบี้ขึ้นมาโยมเวลาใครมองหน้าก็ก้มหน้าไม่อยากเห็นจมูกตัวเองเขาแพ้ใจตัวเองเขาเสียใจตลอดชีวิตเลยเพราะเขายึดกายเป็นของเขาแต่ดีนะอุตส่าห์ไปบวชปฏิบัติเนี่ยวิสาขะจะไปวัดกันนั่นแหละเขาจะได้กายดีต่อไปเขาจะไม่หลงเชื่อจิตที่มันเป็นโมหะเป็นสมุทัยตรงนี้มันไปหลอกให้ทำโน่นทำนี่คือคนเราต้องว่าเมื่อกายมันเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องพิจารณาไว้สู้กับทุกข์พวกเรานี่เป็นนักสู้นะโยมนักพุทธะนี่เป็นนักสู้สู้กับทุกข์ทุกข์ข้างหน้าเยอะเลยโยมใครไม่มีทุกข์บ้างโยมมีไหมใครไม่แก่มีไหมยกมือขึ้นใครไม่เจ็บมีไหมยกมือขึ้นใครไม่พลาดพลาดจากกันมีไหมยกมือขึ้นใครไม่มีทุกข์มีไหมใครไม่เจ็บไม่ตายมีไหมไม่มีเลยทั้งหมดโลกนี้ใครยกมือไม่ได้เลยโยมยอมรับความจริงโดยปริยายทั้งไม่ยอมรับก็ต้องยอมรับแล้วทุกข์อันนี้มันร้ายแรงมากเลยถ้าคนไม่ฝึกสมาธิโยมข้ามเวทนาไม่ได้แย่เลยโยมอะไรก็สู้ได้แต่ไอ้สู้กับความเจ็บไข้ได้ป่วยสู้กับความร้อนในหัวใจสู้กับความหนาวในหัวใจสู้ความปวดเมื่อยไอ้ธาตุทั้งหลายที่มันแปรปรวนในโยมมันสุกได้มันกระทุกได้ไอ้ลำไส้เรานี่ก็ดีกระเพาะเรานี่ก็ดีหัวใจเราก็ดีตับก็ดีปอดก็ดีไอ้ร่างกายผิวหนังมันสุกได้นะเดี๋ยวเวลามันทุกข์เนี่ยมันทุกข์มากกว่าสุขมันเอาชีวิตเลยโยมเวลามันทุกข์เอาเราตายเลยนะไอหัวใจปอดตับร่างกายเราเนี่ยเวลามันทุกข์มันเอาเราตายมันเอาตายทุกคนเลยโอ้แล้วใครว่าแน่โยมบอกหัวใจฉันนี่ดีไม่ต้องกลัว

0: แข็งแกร่งเวลามาเอาจริงๆมันเอาตายเลยหัวใจตรงเนี้ยมันหยุดเต้นเอาเลยล่ะมันบีบเอาปวดเอาเลยมันเอาหยุดหมดเลยสี่ห้องหัวใจมันปิดสนิทเลยมันไม่ให้เลือดวิ่งเลยมันเอาตายหัวใจนี่มันก็ร้ายนะว่าเป็นเก่งเนี่ยฉันปอดดีไม่เป็นไรฉันว่ายน้ำได้วิ่งได้เล่นได้ปอดฉันแข็งเอาจริงๆมันไม่ทำงานมันหมดเลยปอดมันพังเลยมันเอาเราตายนะปอดมันก็เอาเราตายตับมันเอาเราตายลำไส้มันก็เอาบิดอาจนตายกระเพาะมันก็เอาตายร่างกายของเรานี่นะทุกอย่างมันทุกทั้งหมดประโยชน์ตาเนี่ยเวลามันดีๆเนี่ยบอกว่าตาฉันดีเนี่ยเวลามันเป็นโรคมันเอาเราร้องเลยนะโยมมันเอาเราตาเอาจะเราร้องควรกลางน้ำตาบางคนต้องจบทิ้งเลยยังเป็นเบาหวานนะต้องตัดมือตัดขาต้องตัดจบจบตาโอเวลามันเอาจริงๆเนี่ยไอตาก็ดีไอหูก็ดีมันว่าดีเนี่ยพอมันมีโรคภัยก็เจ็บมันมันเอาเราตายทุกตัวเลยเรียกว่าอย่าคิดว่าร่างกายเนี่ยเป็นสุขอยู่เสมอไปเวลามันทุกข์มันก็เอาไปทุกนี้เนี่ยมันนำเชื้อโรคเข้ามาทำลายเราเราจะอยู่ไปไม่ได้ก็ตรงที่ว่ากายมันไม่มั่นคงมันไม่ตรงใจเรามันไม่ซื่อสัตย์ต่อเรามันไม่แข็งแรงอย่างที่เราคิดทุกส่วนในร่างกายเนี่ยมันต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันเป็นจุดระเบิดจะทำให้เราต้องแก่เจ็บตายต้องถึงวาระมันทำเราลงเราระวังไงมันก็ไม่ยอมเราทุกคนจะต้องมีโรคตรงนี้เข้ามามันบางทีมันไม่เอาอย่างเดียวนะโยมมันไม่ได้มาคนเดียวนะโยมบางคนมาทั้งเลยไปเข้าโรงพยาบาลบอกหัวใจด้วยเบาหวานด้วยความดันด้วยโอ้โหเป็นทุกโรคเลยเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นหัวใจเป็นปอดเป็นตับคนมันก็ทนนะอยากจะไม่ตายนะหมอก็พยายามช่วยนะปั๊มหัวใจแล้วปั๊มหัวใจมันไม่ไหวหมอบอกมันโรคเยอะเหลือเกินเอาไม่อยู่แล้วไอ้กายที่เคยแข็งแรงที่ดีเนี่ยมันทำพิษเราจนตายได้ไม่ใครฆ่าเราโยมภายในแล้วนี่แหละมันทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วมันไม่อยู่มันไม่มั่นคงกับเรามันไม่ซื่อสัตย์กับเราไม่เป็นไปตามที่เราคิดพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วท่านจึงสอนว่าทำเป็นที่พึ่งที่เกาะที่ยึดเหนี่ยวเราท่านนั้นเองอย่างอื่นเป็นที่พึ่งที่เกาะไม่ได้ที่จริงเราเนี่ยมีกายที่พ่อแม่ให้มาดีนะให้มาดีไม่ดีไม่อยู่อย่างนี้หรอกแต่ว่าเราก็อย่าได้ประมาทไอ้ความดีนี่คือจะต้องเอาไปบูชาพระเอาไปถึงพระรัตนตรัยเอาไปเข้าถึงพุทธบูคุณธรรมคุณสังฆคุณมาปฏิบัติบูชานี่เลยว่าเอาไปบูชาพระถ้าไม่ได้การประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ถือว่าไม่ได้เอากายเป็นบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าจึงไม่ได้ปฏิบัติบูชาท่านจึงบอกว่าอานนท์คนบูชาเราด้วยดอกไม้ทองหอมเป็นร้อยๆเล่มเกวียนด้วยดอกโกมุตดอกบัวก็ดีดอกมะลิก็ดีดอกไม้นานาพันธุ์ก็ดีมาบูชาเราเนี่ยวันละร้อยเล่มเกวียนยังไม่เท่ากับดูลมหายใจเพียงพักเดียวเลยยังไม่เท่ากับดูจิตตัวเองได้เลยยังไม่เท่ากับดูลมหายใจยังไม่เท่ากับดูจิตตัวเองเลยแต่บุญนั้นมีนะร้อยเล่มเกวียนน่ะบางคนมาถวายดอกไม้เราเพียงครั้งเดียวก็ได้เป็นราชินีพระเจ้าแผ่นดินได้เป็นเศรษฐีบุญมหาศาลบางคนมาถวายเราด้วยดอกไม้เพียงครั้งเดียวที่ฐานก็ได้เห็นผลในชาตินี้เลยร่ำรวยขึ้นมาได้พ้นจากความยากจนแต่ก็ยังไม่เท่ากับการปฏิบัติบูชาด้วยการเจริญอานาปานสติหรือรู้จักจิตใจตัวเองโอ้ขนาดนั้นอยู่แล้วเราจะไม่เอาไงโยมบุญที่ทำด้วยตัวเองแล้วบุญอย่างนั้นก็ต้องเจอพระพุทธเจ้าจึงจะได้นะถวายดอกไม้อะต้องเจอพระอรหันต์เจอพระปัจเจกพุทธเจอพระพุทธเจ้าบุญจึงจะให้ผลภายใน7 วันนะแต่บอกว่าบุญกรรมฐานเนี่ย ม้แต่เราจะนิพพานไปแล้วก็ยังทำได้บุญเท่ากันอยู่ดีไหมล่ะไม่ต้องไปถวายดอกไม้แต่บุญทำอานาปานสติก็ดีบุญดูจิตใจตัวเองดูกิเลสตัวเองเนี่ยเข้าถึงความรู้ความสงบก็ยังทำได้ตลอดใครจะทำก็ได้ทุกคนคนจนก็ทำได้คนไม่มีเงินก็ทำได้ดังนั้นถึงว่าการทำจิตทำใจจึงถึงว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาคนเราได้ร่างกายนี่ก็แยกเป็นสองประเภทสี่ประเภทนะโยมนะที่ได้ร่างกายมาเนี่ยคนบางคนก็เอามาลืมตนทำสนุกสนานกินเล่นจนตายบางคนก็ทำบุญมั่งทำบาปมั่งบางคนก็ไม่ทำบุญเลยดังนั้นถึงว่าเมื่อถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใครจะเอากายเราบูชาธรรมะพุทธเจ้าได้เท่านั้นเองจึงเข้าถึงสัจธรรมแล้วบอกว่าทุกวันเนี่ยที่อยู่ได้ทุกวันเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยคืออยู่ด้วยคุณนะอยู่ด้วยคุณพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยคุณพระธรรมพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าถ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดไปจากคนไทยเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรไม่รู้ว่าคนไทยจะเป็นอะไรจะเป็นไปถึงไหนที่ร่มเย็นทุกวันเนี่ยจะมาเชื่อว่าบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่คุ้มครองพวกเราทุกวันเนี่ยให้อยู่เย็นเป็นสุขกันไม่เดือดร้อนเหมือนประเทศอื่นเลยเดี๋ยวจะอาตมาได้รับสารเนี่ยเดี๋ยวอ่านให้โยมฟังหน่อยก็ได้นะเขาส่งมาทางอีเมลอินเทอร์เน็ตที่วัดเขาส่งมาเขาพลังเขาส่งมาเขาดีใจเขาอยากให้คนไทยรู้เขาส่งมาบอกว่าหัวข้อข่าวที่ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารนิตยสารชาวพุทธหนังสือของบุดดิสนะฮะของประเทศเนเธอร์แลนด์หน้าที่5หัวข้อชาวยุโรปประเทศอิตาลีกับประเทศอิตาลีนะแต่ที่จริงแล้วประเทศอิตาลีเนี่ยรับพุทธศาสนาหลังจากประเทศออสเตรียออสเตรียเนี่ยเป็นคนรับคนแรกในยุโรปแต่ออสเตรียเนี่ยยังไม่ส่งเรื่องนี้มาให้แต่อิตาลีนี่ส่งมาให้ที่วัดออสเตรียเนี่ยเขาประกาศก่อนแต่เขาไม่ส่งสมากรังมาขอให้เขาส่งมาอิตาลีนี่ส่งมาก่อนแต่ประกาศที่หลังอิตาลีก็บอกว่าให้รับรองพุทธศาสนากรุงโรมตุลาคมมาดาราอิตาลีได้ให้การรับรองพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติศาสนาหนึ่งนอกจากคริสเตียนและยูดายที่มีอยู่แล้วแล้วก็ตั้งแต่ปี2000รัฐสภาอิตาลีได้การรับรองโดยมีข้อตกลงร่วมกับเดอันเนียนไอยูเนียนหนึ่งหมายถึงไอบุดดาเนี่ยและรัฐบาลอิตาลีรัฐบาลเลยเข้าใจสภาเลยแล้วเมื่อไอบุดดานี่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีไอสมาคมนี่ฮะได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปีค.ศ.1984มีองค์กรทั้งสิ้น32องค์กรทั้งเถรวาทมหายานและเชนไปร่วมด้วยโดยมีเงื่อนไขในการเข้ามาเป็นสมาชิกองค์กรต่างๆดังนี้1ต้องรับไตรสนาคมมีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่ง2ในองค์กรนั้นต้องถือศีล5หรือว่าเป็นชาวพุทธ3คุณสมบัติของครูสอนศาสนาต้องมีคุณสมบัติที่มาจากสายตรงของพุทธศาสน์ของพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่พุทธเจ้าไม่สอน4องค์กรนั้นต้องมีระเบียบปฏิบัติสอดคล้องกันกับของสมาคมบุตรได้เนี่ยปัจจุบันกฎหมายอิตาลีระบุว่าทุกองค์กรศาสนาที่ต้องการ รับรองจากรัฐบาลอิตาลีให้เป็นศาสนาประจำชาติได้นั้นต้องได้รับการตรวจสอบกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติขององค์กรนั้นๆว่าสอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู่ของประเทศหรือไม่ถ้าไม่ขัดก็สามารถรับรองว่าเป็นศาสนาของชาติได้และจะได้รับสิทธิต่างๆเทียบเท่ากับศาสนาอื่นๆที่มีอยู่คือ 1. พระสงฆ์แม่ชีจะต้องได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ 2. มีสิทธิพิเศษที่จะได้รับเมื่อแก่ตัวลง 3. มีสิทธิที่จะไม่เปิดเปิดเผยข้อมูลตำรวจไม่สามารถที่จะบังคับให้พูดพาดพิงถึงพุทธอื่นๆงงอยู่ค่ะแปลว่าไงคนแปลก็งงว่าไงไม่พูดอันนี้ข้อ4พระแม่ชีมีสิทธิที่จะเข้าเยี่ยมเยียนนักโทษและผู้ป่วยขั้นโคม่าในโรงพยาบาลได้5พระแม่ชีสามารถประกอบพิธีแต่งงานหรือสวดศพได้6ศาสนาพุทธจะได้รับการสอนในโรงเรียนและรัฐบาลทุกแห่งในอิตาลี7สามารถเรียกภาษีได้คืนถึง 10.8% ของเงินที่บริจาคให้กับองค์กรพุทธศาสนากับองค์กรของพุทธศาสนาต่างๆดีไหมโยมเขาทำแล้วโยมยุโรปก็ทำแต่ที่จริงฝรั่งที่เขาคุยกันมาบอกที่จริงเขาคิดว่าอังกฤษจะทำก่อนป้อมกิจนี่มีวัดเยอะและมีคนปฏิบัติมากท่านสุเมโธท่านไรไปเผยแพร่ลูกศิษย์พระจารย์เนี่ยไปบวชไปทุดงออกทีวีบีซีอยู่BBCอยู่เรื่อยเนี่ยไปเผยแพร่ทั่วโลกเขาคิดว่าอังกฤษเนี่ยประกาศก่อนกลายเป็นว่าประเทศออสเตรียประกาศก่อนออสเตรียนี่มีคนประมาณ 7-8 ล้านคนเป็นบ้านเมืองที่สงบมากและอิตาลีก็ประกาศตามแต่คิดว่าไปในยุโรปต้องประกาศหมดเลยเพราะพวกฝรั่งเนี่ยเขาคิดแบบเดียวกันโยมเขามีปัญญามีสมองคล้ายๆกันโยมแล้วก็จะทำอะไรก็คล้ายๆกันต่อไปก็คิดว่าพุทธศาสนาคงจะไปอยู่กับพวกยุโรปเขายอมรับทำไมเขาจึงยอมรับเพราะที่อาตมาเคยไปอยู่ที่เบอร์มิงแฮมเขายอมรับเขาบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยทำให้คนไม่มีปัญหาเขาบอกว่าเป็นศาสนาที่สร้างคนให้เป็นคนไม่มีปัญหาแบ่งชนชั้นวรรณะไม่ทะเลาะไม่มีอะไรเพราะพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ลึกซึ้งมากยิ่งเรียนยิ่งลึกซึ้งยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นผลเขาบอกว่าศาสนาอื่นเรียนไปแล้วจบปฏิบัติไปแล้วจบแต่ศาสนาพุทธเราเนี่ยปฏิบัติเลยไม่ถ้าไม่ถึงนิพพานมันไม่จบเลยแล้วเรียนยิ่งเรียนยิ่งลึกยิ่งมากบอกว่าตอนพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปนิพพานเนี่ยบอกว่าโอ้ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วไม่รู้เรื่องเลยอันนั้นที่อาตมาได้บรรยายมาเนี่ยก็ต้องการยกย่องนะพวกเราชาวพุทธศาสนาของเราเนี่ยดีแล้วโยมมันอยู่ในหัวใจเราแล้วไม่ต้องมาออกไปทิ้งที่ไหนโยมแต่เพียงให้เอาเข้ามามากมากเอามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาดูตัวเองให้มากๆเอามาเห็นตัวเองมากๆเอามาแก้ใจตัวเองมากๆแล้วเมื่อนั้นเราก็จะเป็นคนไม่พ่ายแพ้จิตตัวเองเมื่อเราชนะใจตัวเองได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ชนะแล้วความสุขก็จะเป็นของเราเราก็จะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงนะอาตมาอยากจะเล่าเรื่องนึงสักนิดนึงนะเพื่อไปรู้สาวหอมกันเด็กรุ่นมันมีเมื่อก่อนมันมีสุนัขป่านะสุนัขป่าอยู่ตัวหนึ่งทำมันนี่เราพูดถึงความรักนะความรักของแม่ความรักของลูกมันมีสุนัขป่าอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในป่ามันก็ไปหากินชาวบ้านจริงแล้วนะในพรานนะเอากลับมาดักมันก็ออกไปสามตัวอยู่ในโพรงกินก็ไปติดในพรานมันได้ทำโยมถ้าลูกไปทำไงลูกไปทำไงถ้าโยมมีกำลังรอเขาก็ทำนมเขาก็ทำไงได้เขาไม่ถ้าเขาไม่หลุดไปลูกตายเขาตัดสินใจกัดขาตัวเองให้ขาดเลยตัดตรงข้อเข่าให้ขาดเลยความรักของแม่แค่ไหนโยมจะว่าสัตว์มันไม่รักลูกนะ คนน่ะรักจริงลงรักมากกว่าสัตว์รักด้วยสมองรักด้วยปัญญาแต่สัตว์นี่รักด้วยความรักความหลงเขาก็กัดขาตัวเองครับเขาก็กระเจ็บกระเจ็บไปหาลูกไปถึงลูกลูกไปถึงลูกร้องหน้าร้องก็แม่เขาเห็นก็ไม่ได้ข่าวเลือดหรือว่าเอาอาหารมาแม่ก็ล้มลงก็บอกกับลูกว่าแม่ไม่มีอาหารให้ลูกกินหรอกลูกแม่สุนัขมันจะตายก็จะห่วงลูกว่ากลัวลูกจะตายกลัวอนาคตลูกไม่ดีหมดเขาบอกว่าลูกแม่มีน้ำนมมื้อหยุดมีน้ำนมมื้อสุดท้ายลูกดื่มกันนะลูกจงดื่มให้กันพอทีละตัวนะอย่าแย่งกันดื่มแล้วแม่มีน้ำนมแค่นี้น้ำนมแม่แล้วแม่ก็จะต้องจากโลกนี้ไปแต่ลูกพอ3วันไปแล้วลูกก็จงเอาซากศพของแม่เนี่ยแทะกินไปจนกว่าตัวเองจะอยู่รอดแล้วเมื่ออยู่รอดแล้วก็ให้รักษาเผ่าพันธุ์ของตัวเองไว้เดี๋ยวลูกก็ดูดจนดูดเจนเลือดในแม่เนี่ยหมดเลยดูดที่ขาเนี่ยดูดเสร็จแล้วไอ้ลูกก็ถามแม่ทำไมน้ำนมแม่ถึงเป็นสีแดงทุกครั้งน้ำนมแม่หวานอร่อยแต่ทำไมนี่เหมือนเลือดเหมือนเนื้อเขาบอกนี่เนี่ยลูกน้ำนมของแม่หรือเลือดมันสุดท้ายแล้วขอให้ลูกดื่มไปเลยแล้วก็เมื่อคิดถึงแม่ก็ขอให้อยู่ด้วยกันขอท้ายว่าเสร็จแล้วพอที่สุดแม่หมาก็ตายตายลูกก็ร้องหาแม่กัน3วันพอ3วันเสร็จแล้วมันแม่ไม่กลับฟื้นมามันก็กินแม่กินเสร็จแล้วมันก็โตแล้วก็มันก็หอนเวลาในกลางคืนพระจันทร์ขึ้นมามันก็จะหอนคิดถึงแม่ก็หอนไม่ทำร้ายแม่ก็หอนตอนคนเรานะถ้าคิดถึงแม่นะก็น่าจะทำบุญกุศลได้น่าจะทำความดีได้เพราะไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับแม่พระเจ้าทรงทรงยกเป็นพระอรหันต์ของเราฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ปฏิบัติเนี่ยมันจะได้ผลไปถึงพ่อแม่ของเราด้วยเพราะตัวเราได้มีโอกาสแล้วซึ่งไม่ได้ตายไปตามแม่เราไม่ได้ตายไปตามแม่ไม่ได้ตายไปตามแต่ตอนนี้เรายังมีโอกาสอยู่กับเขาต้องเอาเวลาชัยชนะตัวนี้มาเป็นประโยชน์ของเราก็พยายามสร้างแล้วก็จะสมสำเร็จทุกคนได้ปฏิบัติได้แล้วทุกคนได้การที่จริงแล้วคนไทยเราเนี่ยยังอ่อนปฏิบัติที่บางยังอ่อนศีลยังอ่อนศีลแปดยังอ่อนกรรมบทสิบยังอ่อนการศึกษาธรรมะยังไม่เข้าถึงถ้าเข้าถึงนิยมเมืองไทยนี่ไม่ตกอยู่ในอำนาจของใครเลยธรรมะจะคุ้มครองคนไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างถาวรคิดว่าความเจริญนี้จะเกิดขึ้นกับจิตใจทุกคนฉะนั้นที่อาตมาได้บรรยายมานี้ก็เป็นสมควรเกินแล้วขอให้ท่านทั้งหลายที่มาฟังธรรมที่ท้องสนามหลวงก็ดีในการฟังของคนหนึ่งภาษาพระองค์ก็ดีที่ได้ฟังทางรายการวิทยุขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยจงเอากายวาจาใจของตัวเองที่มีประโยชน์คุณค่ามาบูชาธรรมพุทธเจ้าซึ่งในงานวิสาขะบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงสละประโยชน์ไว้ให้เราอย่างมากมายที่พระองค์ทรงสละไว้นี่ก็ถือว่าพวกเราก็จะได้บูชาท่านปฏิบัติตามท่านถือว่าเต็มบุญญาลาภของพวกเราทุกคนขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขกายสบายใจมีความเจริญค้นหาธรรมในตัวเองได้พบได้เห็นได้เข้าถึงธรรมได้รับความสุขทั้งตัวเองและครอบครัวตลอดถึงบ้านเมืองของเราจะได้มีความอยู่เย็นเป็นสุขตลอดทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะรายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือ
2: เรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟัง

ชาวเมืองเวรัญชาถึงพระรัตนตรัยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพวกสมณพราหมณ์และคหบดีชาวเมืองเวรัญชาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ทั้งหลายนี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลเวรัญจกะสูตรที่สองจบ

สามมหาเวทัลสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปัญญาสูตรใหญ่ปัญญากับวิญญาณข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเย็นท่านพระมหาโกฏิกะออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระมหาโกฏิกะครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วจึงถามเรื่องนี้กับท่านพระสารีบุตรว่าท่านผู้มีอายุบุคคลที่เรียกว่าผู้มีปัญญาสามผู้มีปัญญาสามเพราะเหตุไรหนอแลจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาสามท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุบุคคลไม่รู้ชัดบุคคลไม่รู้ชัดเหตุนั้นจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาสามบุคคลไม่รู้ชัดอะไรคือไม่รู้ชัดว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเหตุนั้นบุคคลไม่รู้ชัดบุคคลไม่รู้ชัดจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาสามท่านพระมหาโกฏิกะชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระสารีบุตรว่าดีละท่านผู้มีอายุแล้วได้ถามปัญหาต่อไปว่าท่านผู้มีอายุบุคคลที่เรียกว่าผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาเพราะเหตุไรหนอแลจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาบุคคลรู้ชัดบุคคลรู้ชัดเหตุนั้นจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาบุคคลรู้ชัดอะไรคือรู้ชัดว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเหตุนั้นบุคคลรู้ชัดบุคคลรู้ชัดจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาสภาวะที่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณเพราะเหตุไรหนอแลจึงเรียกว่าวิญญาณสภาวะรู้แจ้งสภาวะรู้แจ้งเหตุนั้นจึงเรียกว่าวิญญาณสภาวะรู้แจ้งอะไรคือรู้แจ้งสุขบ้างรู้แจ้งทุกข์บ้างรู้แจ้งอทุกขมสุขบ้างเหตุนั้นสภาวะรู้แจ้งสภาวะรู้แจ้งจึงเรียกว่าวิญญาณปัญญาและวิญญาณสองประการนี้รวมกันหรือแยกกันและสามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้หรือไม่ปัญญาและวิญญาณสองประการนี้รวมกันไม่แยกกันและไม่สามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้เพราะปัญญารู้ชัดสิ่งใดวิญญาณก็รู้แจ้งสิ่งนั้นวิญญาณรู้แจ้งสิ่งใดปัญญาก็รู้ชัดสิ่งนั้นเหตุนั้นธรรมสองประการนี้จึงรวมกันไม่แยกกันและไม่สามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้ท่านผู้มีอายุปัญญาและวิญญาณสองประการนี้รวมกันไม่แยกกันแต่มีกิจที่จะพึงทำต่างกันบ้างหรือไม่ท่านผู้มีอายุปัญญาและวิญญาณสองประการนี้รวมกันไม่แยกกันแต่ปัญญาควรเจริญวิญญาณควรกำหนดรู้นี้เป็นกิจที่จะพึงทำต่างกันแห่งธรรมสองประการ

เวทนาสัญญาและวิญญาณท่านผู้มีอายุสภาวะที่เรียกว่าเวทนาเวทนาเพราะเหตุไรหนอแลจึงเรียกว่าเวทนาท่านผู้มีอายุสภาวะเสวยอารมณ์สภาวะเสวยอารมณ์เหตุนั้นจึงเรียกว่าเวทนาสภาวะเสวยอารมณ์อะไรคือเสวยอารมณ์สุขบ้างเสวยอารมณ์ทุกข์บ้างเสวยอารมณ์อทุกขมสุขบ้างเหตุนั้นสภาวะเสวยอารมณ์สภาวะเสวยอารมณ์จึงเรียกว่าเวทนาสภาวะที่เรียกว่าสัญญาสัญญาเพราะเหตุไรหนอแลจึงเรียกว่าสัญญาสภาวะกำหนดหมายสภาวะกำหนดหมายเหตุนั้นจึงเรียกว่าสัญญาสภาวะกำหนดหมายอะไรคือกำหนดหมายสีเขียวบ้างกำหนดหมายสีเหลืองบ้างกำหนดหมายสีแดงบ้างกำหนดหมายสีขาวบ้างเหตุนั้นสภาวะกำหนดหมายสภาวะกำหนดหมายจึงเรียกว่าสัญญาเวทนาสัญญาและวิญญาณสามประการนี้รวมกันหรือแยกกันและสามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้หรือไม่เวทนาสัญญาและวิญญาณสามประการนี้รวมกันไม่แยกกันและไม่สามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้เพราะเวทนาเสวยอารมณ์สิ่งใดสัญญาก็กำหนดหมายสิ่งนั้นสัญญากำหนดหมายสิ่งใดวิญญาณก็รู้แจ้งสิ่งนั้นเหตุนั้นธรรมสามประการนี้จึงรวมกันไม่แยกกันและไม่สามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้ท่านผู้มีอายุพระโยคาวจรผู้มีมโนวิญญาณอันบริสุทธิ์สละแล้วจากอินทรีย์ห้าจะพึงรู้อะไรท่านผู้มีอายุพระโยคาวจรผู้มีมโนวิญญาณอันบริสุทธิ์สละแล้วจากอินทรีย์ห้าพึงรู้อากาสานัญจายตนะฌานว่าอากาศหาที่สุดมิได้พึงรู้วิญญาณัญจายตนะฌานว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้พึงรู้อากินจัญญายตนะฌานว่าไม่มีอะไรพระโยคาวจรย่อมรู้ธรรมที่ตนจะพึงรู้ด้วยอะไรพระโยคาวจรย่อมรู้ธรรมที่ตนจะพึงรู้ด้วยปัญญาจักษุปัญญามีไว้เพื่ออะไรปัญญามีไว้เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อการกำหนดรู้และเพื่อการละ

ัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิท่านผู้มีอายุปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิมีเท่าไหร่ท่านผู้มีอายุปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิมีสองประการคือ 1. ปรโตโคสะการได้สดับจากบุคคลอื่น 2. โยนิโสมนสิการการมนสิการโดยแยกคายปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิมีสองประการนี้แลสัมมาทิฏฐิซึ่งมีเจโตวิมุตติเป็นผลและมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์มีปัญญาวิมุตติเป็นผลและมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์เพราะมีองค์ธรรมเท่าไรสนับสนุนสัมมาทิฏฐิซึ่งมีเจโตวิมุตติเป็นผลและมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์มีปัญญาวิมุตติเป็นผลและมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์เพราะมีองค์ธรรม5ประการสนับสนุนคือ 1. มีศีลสนับสนุน 2. มีสุตตะสนับสนุน

0: ุน
1: 3. มีสากัจฉาสนับสนุน 4. มีสมถะสนับสนุน 5. มีวิปัสสนาสนับสนุนสัมมาทิฏฐิซึ่งมีเจโตวิมุตติเป็นผลและมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์มีปัญญาวิมุตติเป็นผลและมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์เพราะมีองค์ธรรม5ประการนี้แลสนับสนุน

ภพและฌานท่านผู้มีอายุภพมีเท่าไรท่านผู้มีอายุภพมีสามคือ 1. กามภพ 2. รูปภพ 3. อรูปภพการเกิดในภพใหม่ต่อไปมีได้อย่างไรเพราะความยินดียิ่งในอารมณ์นั้นๆของเหล่าสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกีดกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกพันไว้การเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมมีได้อย่างนี้การเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีได้อย่างไรเพราะอวิชชาสิ้นไปเพราะวิชาเกิดขึ้นและเพราะตัณหาดับไปการเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปไม่มีได้อย่างนี้ท่านผู้มีอายุปฐมฌานเป็นอย่างไรท่านผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ฌานนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าปฐมฌานปฐมฌานมีองค์เท่าไหร่ปฐมฌานมีองค์ห้าคือภิกษุเมื่อเข้าปฐมฌานย่อมมี 1. วิตก 2. วิจาร 3. ปีติ 4. สุข 5. เอกคตาปฐมฌานมีองค์ห้าอย่างนี้ปฐมฌานละองค์เท่าไรประกอบด้วยองค์เท่าไรปฐมฌานละองค์ห้าประกอบด้วยองค์ห้าคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าปฐมฌาน 1. ละกามฉันทะ 2. ละพยาบาท 3. ละถีนมิทะ 4. ละอุทจจะกุกุจจะ 5. ละวิจิกิจฉาได้แล้วย่อมมี 1. วิตก 2. วิจาร 3. ปีติ 4. สุข 5. เอกคตาปฐมฌานละองค์ 5ประกอบด้วยองค์ 5อย่างนี้

อินทรีย์ห้าท่านผู้มีอายุอินทรีย์ห้าประการนี้คือ 1. จักขุนทรีย์ 2. โสตินทรีย์ 3. คานินทรีย์ 4. ชิวหินทรีย์ 5. กายินทรีย์มีอารมณ์ต่างกันมีที่เที่ยวไปต่างกันไม่รับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปของกันและกันเมื่ออินทรีย์ห้าประการนี้มีอารมณ์ต่างกันมีที่เที่ยวไปต่างกันไม่รับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปของกันและกันจะมีอะไรเป็นที่อาศัยและทำอะไรรับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปแห่งอินทรีย์ห้าประการนั้นท่านผู้มีอายุอินทรีย์ห้าประการนี้คือ 1. จักขุนทรีย์ 2. โสตินทรีย์ 3. คานินทรีย์ 4. ชิวหินทรีย์ 5. กายินทรีย์มีอารมณ์ต่างกันมีที่เที่ยวไปต่างกันไม่รับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปของกันและกันเมื่ออินทรีย์เหล่านี้มีอารมณ์ต่างกันมีที่เที่ยวไปต่างกันไม่รับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปของกันและกันมีใจเป็นที่อาศัยและใจย่อมรับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปแห่งอินทรีย์เหล่านั้นท่านผู้มีอายุอินทรีย์ห้าประการนี้คือ1จักขุนทรีย์2. โสตินทรีย์ 3. คานินทรีย์ 4. ชิวหินทรีย์ 5. กายินทรีย์อินทรีย์ห้าประการนี้อาศัยอะไรดำรงอยู่ท่านผู้มีอายุอินทรีย์ห้าประการนี้คือ 1. จักขุนทรีย์ 2. โสตินทรีย์ 3. คานินทรีย์ 4. ชิว

อินทรีย์ 5. กายอินทรีย์อินทรีย์ 5 ประการนี้อาศัยอายุดำรงอยู่อายุอาศัยอะไรดำรงอยู่อายุอาศัยไออุ่นดำรงอยู่ไออุ่นอาศัยอะไรดำรงอยู่ไออุ่นอาศัยอายุดำรงอยู่ผมรู้ทั่วถึงภาษิตของท่านพระสารีบุตรในบัดนี้เองอย่างนี้ว่าอายุอาศัยไออุ่นดำรงอยู่และไออุ่นอาศัยอายุดำรงอยู่แต่ผมจะพึงเข้าใจความแห่งภาษิตนี้ได้อย่างไรถ้าเช่นนั้นผมจักอุปมาให้ท่านฟังเพราะวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมทราบความแห่งภาษิตได้ด้วยอุปมาเมื่อประทีปน้ำมันกำลังติดไฟอยู่แสงสว่างอาศัยเปลวไฟจึงปรากฏเปลวไฟก็อาศัยแสงสว่างจึงปรากฏอยู่แม้ฉันใดอายุอาศัยไออุ่นดำรงอยู่ไออุ่นก็อาศัยอายุดำรงอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันท่านผู้มีอายุอายุสังขารกับเวทนียธรรมเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันท่านผู้มีอายุอายุสังขารกับเวทนียธรรมไม่เป็นอันเดียวกันถ้าอายุสังขารกับเวทินิยธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วการออกจากสมาบัติของภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธก็ไม่พึงปรากฏแต่เพราะอายุสังขารกับเวทินิยธรรมต่างกันฉะนั้นการออกจากสมาบัติของภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธจึงปรากฏเมื่อทำเท่าไรละกายนี้ไปกายนี้จึงถูกทอดทิ้งนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ปราศจากเจตนาเมื่อทำสามประการคือ 1. อายุ 2. ไออุ่น 3. วิญญาณละกายนี้ไปกายนี้จึงถูกทอดทิ้งนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ปราศจากเจตนาสัตว์ผู้ตายคือทำกาละไปแล้วกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธต่างกันอย่างไรสัตว์ผู้ตายคือทำกาละไปแล้วมีกายสังขารวจีสังขารและจิตสังขารดับระงับไปมีอายุหมดสิ้นไปไม่มีไออุ่นมีอินทรีย์แตกทำลายส่วนภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธมีกายสังขารวจีสังขารและจิตสังขารดับระงับไปแต่อายุยังไม่หมดสิ้นยังมีไออุ่นมีอินทรีย์ผ่องใสสัตว์ผู้ตายคือทำกาละไปแล้วกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธต่างกันอย่างนี้

ัจจัยแห่งเจโตวิมุตติท่านผู้มีอายุปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีเท่าไหร่ท่านผู้มีอายุปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมี4ประการคือ 1. เพราะละสุขได้ 2. เพราะละทุกข์ได้ 3. เพราะโสมนัสดับไปก่อน 4. เพราะโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุในพระธรรมวินัยนี้จึงบรรลุจตุตถฌานซึ่งไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมี4ประการนี้แลปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีนิมิตมีเท่าไหร่ปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีนิมิตมี2ประการคือ 1. การไม่มนสิการถึงนิมิตทั้งปวง 2. การมนสิการถึงนิพพานธาตุซึ่งไม่มีนิมิตปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีนิมิตมี2ประการนี้แลปัจจัยแห่งการตั้งอยู่แห่งเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีนิมิตมีเท่าไหร่ปัจจัยแห่งการตั้งอยู่แห่งเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีนิมิตมี3ประการคือ 1. ไม่มนสิการถึงนิมิตทั้งปวง 2. มนสิการถึงนิพพานธาตุซึ่งไม่มีนิมิต 3. อภิสังขารในเบื้องต้นปัจจัยแห่งการตั้งอยู่แห่งเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีนิมิตมี3ประการนี้แลปัจจัยแห่งการออกจากเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีนิมิตมีเท่าไหร่ปัจจัยแห่งการออกจากเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีนิมิตมี2ประการคือ 1. การมนสิการถึงนิมิตทั้งปวง 2. การไม่มนสิการถึงนิพพานธาตุซึ่งไม่มีนิมิตปัจจัยแห่งการออกจากเจโตวิมุตติซึ่งไม่มีนิมิตมี2ประการนี้แลท่านผู้มีอายุธรรมเหล่านี้คืออัปปมานาเจโตวิมุตติอากินจัญญาเจโตวิมุตติสุญญตาเจโตวิมุตติอนิมิตตาเจโตวิมุตติมีอัตต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอัตอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นท่านผู้มีอายุเพราะอาศัยเหตุใดธรรมเหล่านี้จึงมีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นมีอยู่อันหนึ่งเพราะอาศัยเหตุใดธรรมเหล่านี้จึงมีอัตอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเหตุนั้นมีอยู่เพราะอาศัยเหตุใดธรรมเหล่านี้จึงมีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่นี้เรียกว่าอัปปมานาเจโตวิมุตติอากินจัญญาเจโตวิมุตติเป็นอย่างไรคือเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรลุอาคินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เรียกว่าอาคินจัญญาเจโตวิมุตติสุญญตาเจโตวิมุตติเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้ว่างจากตนบ้างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนบ้างนี้เรียกว่าสุญญตาเจโตวิมุตติอนิมิตตาเจโตวิมุตติเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรลุอนิมิตตาเจโตสมาธิเพราะไม่มนสิการถึงนิมิตทั้งปวงอยู่นี้เรียกว่าอนิมิตตาเจโตวิมุตติ
พราะอาศัยเหตุใดธรรมเหล่านี้จึงมีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นเป็นอย่างนี้แลเพราะอาศัยเหตุใดธรรมเหล่านี้จึงมีอัตอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเหตุนั้นเป็นอย่างไรคือราคะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดโทสะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดโมหะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดกิเลสเหล่านั้นภิกษุผู้ขีนาศพละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เจโตวิมุตติอันไม่กำเริบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเลิกกว่าอัปมานาเจโตวิมุตติที่มีอยู่เจโตวิมุตติอันไม่กำเริบนั้นว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะราคะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลโทสะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลโมหะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลกิเลสเหล่านั้นภิกษุผู้ขีนาศพละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เจโตวิมุตติอันไม่กำเริบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเลิกกว่าอากินจัญญาเจโตวิมุตติที่มีอยู่เจโตวิมุตติอันไม่กำเริบนั้นว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะราคะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องทำนิมิตโทสะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องทำนิมิตโมหะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องทำนิมิตกิเลสเหล่านั้นภิกษุผู้ขีนาศพละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ท่านผู้มีอายุเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเลิกกว่าอนิมิตตาเจโตวิมุตติที่มีอยู่เจโตวิมุตติอันไม่กำเริบนั้นว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะเพราะอาศัยเหตุใดธรรมเหล่านี้จึงมีอัตอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเหตุนั้นเป็นอย่างนี้แลท่านพระสารีบุตรเรียกกล่าวภาษิตนี้แล้วท่านพระมหาโกฏิกะมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของท่านพระสารีบุตรดังนี้แลมหาเวทัลละสูตรที่3จบ

4. จูละเวทันละสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปัญญาสูตรเล็กสักกายทิฏฐิข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันกลันตกะนิวาปสถานเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นอุบาสกชื่อวิสาขะเข้าไปหาภิกษุณีชื่อธรรมทินนาถึงที่อยู่น้อมไหว้แล้วนั่งณที่สมควรแล้วได้ถามธรรมทินนาภิกษุณีว่าแม่เจ้าขอรับพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะสักกายะทำอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะธรรมทินนาภิกษุณีตอบว่าท่านวิสาขะอุปาทานขันห้าประการคือ 1. รูปูปาทานขันอุปาทานขันคือรูป 2. เวทนูปาทานขันอุปาทานขันคือเวทนา 3. สัญญูปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญา 4. สังขารูปาทานขันอุปาทานขันคือสังขาร 5. วิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณท่านวิสาขะอุปาทานขันห้าประการนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะวิสาขะอุบาสกชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของธรรมทินนาภิกษุณีว่าดีละแม่เจ้าแล้วได้ถามปัญหาต่อไปว่าแม่เจ้าขอรับพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะสมุทัยสักกายะสมุทัยทำอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะสมุทัยท่านวิสาขะตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะสมุทัยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะนิโรธสักกายะนิโรธทำอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะนิโรธความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยในตัณหานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะนิโรธพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาทำอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ7. สัมมาสติระลึกชอบ 8.

สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาแม่เจ้าขอรับอุปาทานกับอุปาทานขันห้าเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันท่านวิสาขะอุปาทานกับอุปาทานขันห้าทั้งไม่เป็นอันเดียวกันทั้งไม่ต่างกันความกำหนัดพอใจในอุปาทานขันห้าก็คืออุปาทานนั่นเองแม่เจ้าขอรับสักกายทิฏฐิมีได้อย่างไรท่านวิสาขะปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้พบสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของสัตบุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างพิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้างพิจารณาเห็นเวทนาละถึงพิจารณาเห็นสัญญาพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณบ้างพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างสักกายทิฏฐิมีได้อย่างนี้แลแม่เจ้าขอรับสักกายทิฏฐิไม่มีได้อย่างไรท่านวิสาขะพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับแล้วได้พบพระอริยะทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของพระอริยะพบสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างไม่พิจารณาเห็นเวทนาละถึงไม่พิจารณาเห็นสัญญาไม่พิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณบ้างไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างสักกายทิฏฐิไม่มีได้อย่างนี้แล

มรรคมีองค์8กับขันธ์3แม่เจ้าขอรับอริยมรรคมีองค์8เป็นอย่างไรท่านวิสาขะอริยมรรคมีองค์8นี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังคัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิอริยมรรคมีองค์8เป็นสังคตธรรมหรือเป็นอสังคตธรรมอริยมรรคมีองค์8เป็นสังคตธรรมพระผู้มีพระภาคทรงจัดขันธ์3ประการเข้าในอริยมรรคมีองค์8หรือว่าทรงจัดอริยมรรคมีองค์8เข้าในขันธ์3ประการพระผู้มีพระภาคไม่ทรงจัดขันธ์3ประการเข้าในอริยมรรคมีองค์8แต่ทรงจัดอริยมรรคมีองค์8เข้าในขันธ์3ประการคือ 1. สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะทรงจัดเข้าในศีลขันธ์ 2. สัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิทรงจัดเข้าในสมาธิขันธ์ 3. สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะทรงจัดเข้าในปัญญาขันธ์

มาธิและสังขารแม่เจ้าขอรับธรรมชนิดใดเป็นสมาธิธรรมเหล่าใดเป็นนิมิตของสมาธิธรรมเหล่าใดเป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิการเจริญสมาธิเป็นอย่างไรท่านวิสาขะความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นสมาธิสติปัฏฐานสี่เป็นนิมิตของสมาธิสัมมาปัฏฐานสี่เป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิการเสพการเจริญการทำให้มากซึ่งธรรมเหล่านั้นนั่นแลเป็นการเจริญสมาธิแม่เจ้าขอรับ

การเจริญสมาธิแม่เจ้าขอรับสังขารมีเท่าไหร่ท่านวิสาขะสังขารมีสามประการคือ 1. กายสังขาร 2. วจีสังขาร 3. จิตตสังขารพวกกายสังขารเป็นอย่างไรวจีสังขารเป็นอย่างไรจิตตสังขารเป็นอย่างไรลมอัสสาสะลมหายใจเข้าและลมปัสสาสะลมหายใจออกเป็นกายสังขารวิตกและวิจารเป็นวจีสังขารสัญญาและเวทนาเป็นจิตตสังขารแม่เจ้าขอรับเพราะเหตุไรลมอัสสาสะและลมปัสสาสะจึงเป็นกายสังขารวิตกและวิจารจึงเป็นวจีสังขารสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตสังขารท่านวิสาขะลมอัสสาสะและลมปัสสาสะเหล่านี้เป็นธรรมที่มีอยู่คู่กายเนื่องกับกายฉะนั้นลมอัสสาสะและลมปัสสาสะจึงเป็นกายสังขารบุคคลตรึกและตรองก่อนแล้วจึงเปล่งวาจาฉะนั้นวิตกและวิจารจึงเป็นวจีสังขารสัญญาและเวทนาเป็นธรรมที่มีอยู่คู่จิตเนื่องกับจิตฉะนั้นสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตสังขาร

สัญญาเวทยิตนิโรธแม่เจ้าขอรับการเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธเป็นอย่างไรท่านวิสาขะภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธมิได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธเรากำลังเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธหรือเราเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วที่แท้จิตที่ท่านอบรมไว้ในเบื้องต้นอย่างนั้นย่อมนำเข้าไปในภาวะนั้นได้เองเมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธทำเหล่าไหนที่ดับไปก่อนกายสังขารวจีสังขารหรือจิตตสังขารเมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธวจีสังขารดับไปก่อนจากนั้นกายสังขารจึงดับส่วนจิตสังขารดับทีหลังการออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเป็นอย่างไรภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติมิได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเรากำลังออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติหรือเราออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแล้วที่แท้จิตที่ท่านอบรมไว้ในเบื้องต้นอย่างนั้นย่อมนำเข้าไปในภาวะนั้นได้เองเมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติธรรมเหล่าไหนเกิดขึ้นก่อนกายสังขารวจีสังขารหรือจิตตสังขารเมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติจิตตสังขารเกิดขึ้นก่อนจากนั้นกายสังขารก็เกิดขึ้นส่วนวจีสังขารเกิดขึ้นทีหลังผัสสะเท่าไรย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติผัสสะสามอย่างคือ 1. ผัสสะชื่อสุญญตะว่าง 2. ผัสสะชื่ออนิมิตะไม่มีนิมิต 3. ผัสสะชื่ออัปนิหิตะไม่มีที่ตั้งย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแม่เจ้าขอรับภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติมีจิตน้อมไปในธรรมอะไรโน้มไปในธรรมอะไรและโอนไปในธรรมอะไรท่านวิสาขะภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติมีจิตน้อมไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวก

นาเป็นอย่างไรการเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขสำราญทางกายหรือทางใจนี้เป็นสุขเวทนาการเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สำราญทางกายหรือทางใจนี้เป็นทุกขเวทนาการเสวยอารมณ์ที่มิใช่ความสำราญและที่ไม่ใช่ความไม่สำราญทางกายหรือทางใจนี้เป็นอทุกขมสุขเวทนาสุขเวทนาเป็นสุขเพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะอะไรทุกขเวทนาเป็นสุขเพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะอะไรอทุกขมสุขเวทนาเป็นสุขเพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะอะไรสุขเวทนาเป็นสุขเพราะตั้งอยู่เป็นทุกข์เพราะแปรไปทุกขเวทนาเป็นทุกข์เพราะตั้งอยู่เป็นสุขเพราะแปรไปอทุกขมสุขเวทนาเป็นสุขเพราะรู้เป็นทุกข์เพราะไม่รู้อนุสัยชนิดไหนนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาอนุสัยชนิดไหนนอนเนื่องอยู่ในทุกขเวทนาอนุสัยชนิดไหนนอนเนื่องอยู่ในอทุกขมสุขเวทนาราคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือความกำหนัดนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาปฏิฆานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือความขัดเคืองนอนเนื่องอยู่ในทุกขเวทนาอวิชานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องคือความไม่รู้จริงนอนเนื่องอยู่ในอทุกขมสุขเวทนาราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาทั้งหมดหรือปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่ในทุกขเวทนาทั้งหมดหรืออวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู่ในอทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดหรือราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาทั้งหมดหามิได้ปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่ในทุกขเวทนาทั้งหมดหามิได้อวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่ในอทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดหามิได้ทำอะไรจะพึงละได้ในสุขเวทนาทำอะไรจะพึงละได้ในทุกขเวทนาทำอะไรจะพึงละได้ในอทุกขมสุขเวทนาราคานุสัยจะพึงละได้ในสุขเวทนาปฏิฆานุสัยจะพึงละได้ในทุกขเวทนาอวิชานุสัยจะพึงละได้ในอทุกขมสุขเวทนาแม่เจ้าขอรับราคานุสัยจะพึงละได้ในสุขเวทนาทั้งหมดหรือปฏิฆานุสัยจะพึงละได้ในทุกขเวทนาทั้งหมดหรืออวิชานุสัยจะพึงละได้ในอทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดหรือท่านวิสาขะราคานุสัยจะพึงละได้ในสุขเวทนาทั้งหมดหามิได้ปฏิฆานุสัยจะพึงละได้ในทุกขเวทนาทั้งหมดหามิได้อวิชานุสัยจะพึงละได้ในอทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดหามิได้ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ย่อมละราคะได้ด้วยปฐมฌานนั้นราคานุสัยมิได้นอนเนื่องอยู่ในปฐมฌานนั้นอันหนึ่งภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นอยู่ว่าเมื่อไรเราจะได้บรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายบรรลุแล้วดำรงอยู่ในบัดนี้เมื่อภิกษุนั้นตั้งความปรารถนาในวิโมกข์ทั้งหลายอันเป็นอนุตตรธรรมอย่างนี้โทมนัสย่อมเกิดขึ้นเพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยท่านละปฏิฆะได้ด้วยโทมนัสนั้นปฏิฆานุสัยไม่ได้นอนเนื่องอยู่ในโทมนัสนั้นอันหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ย่อมละอวิชชาได้ด้วยจตุตถฌานนั้นอวิชชานุสัยไม่ได้นอนเนื่องอยู่ในจตุตถฌานนั้นแม่เจ้าขอรับอะไรเป็นคู่เปรียบแห่งสุขเวทนาท่านวิสาขะทุกขเวทนาเป็นคู่เปรียบแห่งสุขเวทนาอะไรเป็นคู่เปรียบแห่งทุกขเวทนาสุขเวทนาเป็นคู่เปรียบแห่งทุกขเวทนาอะไรเป็นคู่เปรียบแห่งอทุกขมสุขเวทนาอวิชชาเป็นคู่เปรียบแห่งอทุกขมสุขเวทนาอะไรเป็นคู่เปรียบแห่งอวิชชา
วิชาเป็นคู่เปรียบแห่งอวิชาอะไรเป็นคู่เปรียบแห่งวิชาวิมุตต์เป็นคู่เปรียบแห่งวิชาอะไรเป็นคู่เปรียบแห่งวิมุตต์นิพพานเป็นคู่เปรียบแห่งวิมุตต์แม่เจ้าขอรับอะไรเป็นคู่เปรียบแห่งนิพพานท่านวิสาขะท่านก้าวเลยปัญหาไปเสียแล้วไม่อาจกำหนดที่สุดแห่งปัญหาได้เพราะพรหมจรรย์มีนิพพานเป็นที่ยั่งลงมีนิพพานเป็นจุดหมายมีนิพพานเป็นที่สุดถ้าท่านยังหวังอยู่ก็ควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามเนื้อความนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงตอบแก่ท่านอย่างไรท่านควรทรงจำคำตอบไว้อย่างนั้นเถิด

เวทนาแม่เจ้าขอรับเวทนามีเท่าไรท่านวิสาขะเวทนามีสามประการคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมสุขเวทนาสุขเวทนาเป็นอย่างไรทุกขเวทนาเป็นอย่างไรอทุกขมสุขเวทนา

ทรงสรรเสริญธรรมทินนาภิกษุณีลำดับนั้นวิสาขาอุบาสกชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของธรรมทินนาภิกษุณีแล้วลุกจากอาสนะน้อมไหว้ธรรมทินนาภิกษุณีกระทำประทักษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่ตนสนทนาธรรมีคถากับธรรมทินนาภิกษุณีให้ทรงทราบทุกประการเมื่อวิสาขาอุบาสกกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าวิสาขะธรรมทินนาภิกษุณีเป็นบัณฑิตมีปัญญามากหากเธอจะพึงสอบถามเนื้อความนั้นกับเราแม้เราก็จะพึงตอบเนื้อความนั้นเหมือนอย่างที่ธรรมทินนาภิกษุณีตอบแล้วเนื้อความแห่งคำตอบนั้นเป็นดังนั้นนั่นแลท่านควรทรงจำไว้อย่างนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ววิสาขาอุบาสกมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจุลเวทัลสูตรที่4

5. จูลธรรมสมาทานสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมสูตรเล็กข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมสี่ประการนี้การสมาทานธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ1การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต2การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต3การสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต4การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคต

การสมาทานธรรมที่มีสุขแต่มีทุกข์เป็นวิบากการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีสมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายบำเรอกับพวกนางปริภาชิกาที่กล้าวมวยผมและกล่าวอย่างนี้ว่าทำไมท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายจึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติการกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงการได้สัมผัสแขนอันมีขนอ่อนนุ่มของนางปริภาชิกานี้เป็นความสุขแล้วก็ถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายครั้นถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเสวยทุกเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนในที่ที่ตนเกิดนั้นและกล่าวอย่างนี้ว่าท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายนี้แลจึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติการกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงพวกเรานี้ย่อมเสวยทุกเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุเปรียบเหมือนผลสุกของเถาย่านทรายจะพึงแตกในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนพืชแห่งเถาย่านทรายนั้นจะพึงตกลงที่โคนต้นสาละต้นใดต้นหนึ่งเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นกลัวหวาดเสียวและถึงความสะดุ้งพวกอารามเทวดาวนเทวดารุกขเทวดาและพวกเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตย่าสาโลหิตของเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นต่างก็พากันมาปลอบโยนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยเมล็ดพืชแห่งเถาย่านทรายนั้นบางทีนกยูงอาจกลืนกินบ้างเนื้ออาจเคี้ยวกินบ้างไฟป่าอาจไหม้บ้างพวกคนทำงานในป่าอาจถอนบ้างปลวกอาจกัดกินบ้างหรือไม่งอกขึ้นแต่เมล็ดพืชแห่งเถาย่านทรายนั้นนกยูงก็ไม่กลืนกินเนื้อก็ไม่เคี้ยวกินไฟป่าก็ไม่ไหม้พวกคนทำงานในป่าก็ไม่ถอนปลวกก็ไม่กัดกินยังคงเป็นพืชต่อไปถูกเมฆฝนตกรดแล้วก็งอกขึ้นด้วยดีเป็นเถาย่านทรายเล็กและอ่อนมีย่านห้อยย้อยเข้าไปอาศัยต้นสาละเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นจึงกล่าวว่าทำไมพวกท่านอารามเทวดาวนเทวดารุกขเทวดาและเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตย์หญ้าสาโลหิตเมื่อเห็นอนาคตภัยในเมล็ดพืชแห่งเถาย่านทรายจึงพากันมาปลอบโยนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยเมล็ดพืชแห่งเถาย่านทรายนั้นบางทีนกยูงอาจกลืนกินบ้างเนื้ออาจเคี้ยวกินบ้างไฟป่าอาจไหม้บ้างพวกคนทำงานในป่าอาจถอนบ้างปลวกอาจกัดกินบ้างหรือไม่งอกขึ้นเถาย่านทรายนี้เล็กและอ่อนมีย่านห้อยย้อยอยู่มีสัมผัสอันนำความสุขมาให้เถาย่านทรายนั้นเลื้อยพันต้นสาละนั้นครั้นเลื้อยพันแล้วตั้งอยู่ข้างบนเหมือนร่มแตกเถาอยู่ข้างล่างทำลายลำต้นใหญ่ๆของต้นสาละนั้นเสียเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านอารามเทวดาวนเทวดารุกขเทวดาและพวกเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตย่าสาโลหิตเมื่อเห็นอนาคตภัยในเมล็ดพืชแห่งเถาย่านทรายนี้จึงพากันมาปลอบโยนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยเพื่อแทงเถาย่านทรายนั้นบางทีนกยูงอาจกลืนกินบ้างเนื้ออาจเคี้ยวกินบ้างไฟป่าอาจไหม้บ้างพวกคนทำงานในป่าอาจถอนบ้างปลวกอาจกัดกินบ้างหรือไม่งอกขึ้นเรานั้นเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะพืชแห่งเถาย่านทรายเป็นเหตุแม้ฉันใด
มีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีก็ฉันนั้นเหมือนกันสมณะพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายบำเรอกับพวกนางปริภาชิกาที่กล่าวมวยผมและกล่าวอย่างนี้ว่าทำไมท่านสมณะพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายจึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติการกำหนดรู้ในกามทั้งหลายอันที่จริงการสัมผัสแขนอันมีขนอ่อนนุ่มของนางปริภาชิกานี้เป็นความสุขย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายครั้นถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนในที่ที่ตนเกิดนั้นและกล่าวอย่างนี้ว่าท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายนี้แลจึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติความกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงพวกเรานี้ย่อมเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต

การสมาทานธรรมที่มีทุกข์และมีทุกข์เป็นวิบากการสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือปริพาชกบางคนในโลกนี้เป็นอเจลกะประพฤติเปลือยกายเป็นผู้ไม่มีมารยาทเลียมือเขาเชิญให้ไปรับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจงไม่ยินดีอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคร่อมท่อนไม้ไม่รับอาหารคร่อมสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงที่กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชายไม่รับอาหารที่นัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองเขารับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำละถึงรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยสองใบละถึงยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยเจ็ดใบกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนหนึ่งวันกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนสองวันละถึงกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนเจ็ดวันถือการบริโภคอาหารตามวาระ15วันต่อมื้อเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างนี้ปริพาชกนั้นเป็นผู้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินลูกเดือยเป็นอาหารกินกากข้าวเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกำยานเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินมูลโคเป็นอาหารกินเง่าและผลไม้ป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นยังชีพอยู่ปริพาชกนั้นนุ่งห่มผ้าป่านนุ่งห่มผ้าแกมกันนุ่งห่มผ้าห่อศพนุ่งห่มผ้าบางสกุลนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้นุ่งห่มหนังเสือนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บนุ่งห่มผ้าคากรองนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้กรองนุ่งห่มผ้าผลไม้กรองนุ่งห่มผ้ากำพลผมมนุษย์นุ่งห่มผ้ากำพลขนสัตว์นุ่งห่มผ้าขนปีกนกเขาเป็นผู้ถอนผมและหนวดคือถือการถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระยงคือถือการเดินกระยงถือการนอนบนหนามคือนอนบนที่นอนที่ทำด้วยน้ำถือการลงอาบน้ำวันละสามครั้งถือการย่างและการอบกายหลายรูปแบบเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างนี้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต

การสมาทานธรรมที่มีทุกข์แต่มีสุขเป็นวิบากการสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีราคะกล้าโดยปกติสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากราคะเนืองเป็นผู้มีโทสะกล้าโดยปกติสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโทสะเนืองเป็นผู้มีโมหะกล้าโดยปกติสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโมหะเนืองบุคคลนั้นมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้าง

0: เป็นผู้มีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์หลังจากตายแล้วเขาไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต
1: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตะปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

0: ยืนให้หาคืบยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนให้หาคืบเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะแต่เดินก้มหน้าจะจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งศีรษะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกเดี๋ยวเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไป2ก้าวไป2อย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วมาตึงยกยกเหยียดขาตึงแล้วซ้ายขวาขวาตึงแล้วก็ยกส้นซ้ายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าช้าก้าว1ยกส้นซ้าย2ก้าวไป2นับ2 3ปลายกดตรง4ส้นกดยกส้นขวาขึ้นช้าช้า1ยกส้นขวา2ก้าวไปช้าช้า3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าช้าแล้วก็ยก1ส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็ก้าว2ก้าวไปช้าช้าก้าวไปช้าช้า3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าช้าพอกดเต็มแล้วก็ยกต้นขวาขึ้นช้าช้าใจเย็นเย็นแล้วก็2ก้าวไปก้าวไป2ขาขวาก้าวไป2ปลายเท้ากด3ส้นเท้าขวากด4แล้วก็ยกส้นซ้าย1แล้วก็ก้าวซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าช้าขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆแล้วก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1 ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2

ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4

0: ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4
1: ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะแต่ไม่ใช่เดินก้าวละเอียดเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนจะค่อยสั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนกันทุกสำนักแต่มาลงเอยด้วยการทำเจริญสติปัฏฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งก็ใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึงหกจังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอีสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าๆไม่ได้เพราะหนีในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรวิ่งยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพุทธเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราเลยว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้จะอดข้าวสัก7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่า จะมีลมอัสสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลีย
2: เดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดูสามเวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
1: ก่อนสรุปก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสัมผัสสองของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อานิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมจากพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตในจังกรรมสูตรตามหลักสติปัฏฐาน4ว่า 1. ผู้ที่เดินจงกรมย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทางไกล 2. ย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร 3. ย่อมเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย 4. อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี 5. สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมย่อมตั้งได้อยู่นานคลื่นสังฆทานธรรมขอเชิญทุกๆท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ทุกวันอาทิตย์วันจันทร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นสำหรับวันนี้ขอความเจริญในธรรมจง

0: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ว่านะคะจากที่บอกว่าจะเปิดถึงวันที่สองนั้นนะคะก็เป็นถึงวันที่หนึ่งวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมนะคะวันที่หนึ่งนะคะจ๋าว่าไงจ๊ะ
2: กระเป๋า
3: ที่ประกาศก็มี
2: ใช่จะเป็นกระเป๋าอะไร
3: เป็นกระเป๋าสะพายค่ะสีขาวมีลายสกรีนสีดำค่ะ
4: เป็นของ
3: กระเป๋าผ้าค่ะสีขาวแต่ไม่น่าใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ตรง
1: ค่ะสำหรับน้องที่ทำกระเป๋าหายนะคะพอดีว่ามีน้องนักบวชอีกท่านนึงบอกว่าเห็นกระเป๋าวางอยู่ที่เก้าอี้ไม่ทราบว่าของน้องหรือเปล่าน้องลงมีต้นไม้ในนั้นด้วยแล้วก็มีแว่นตาไหมเอาไม่ได้เปิดดูมีต้นไม้มีร่มอยู่ในนั้นไม่ทราบว่าใช่ของน้องหรือเปล่าจะเป็นกระเป๋าผ้าสกรีนสีดำถ้าใช่หนูก็ไปดูที่บริเวณเต็นท์ได้เลยนะคะค่ะและขอบคุณมากค่ะลูกนะช่วยกันดูช่วยกันแลช่วยกันบอกช่วยกันกล่าวนะลูกนะนะโมทนาสาธุนะเห็นน้องสาวๆเด็กๆมาเนี่ยชื่นใจชื่นใจนะคะสมัยก่อนมีแต่อาวุโสทั้งนั้นนะคะรุ่นแบบ เดินก็ลำบากนะคะอะไรก็ไม่ไหวแต่ตอนนี้เด็กสาวๆเข้าวัดนี่รู้สึกชื่นใจจริงๆนะคะค่ะมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการนะคะปรับเปลี่ยนกำหนดการอย่างที่แจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ว่าจะถึงวันที่2ก็เป็นกำหนดการเหมือนเดิมนะคะก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเช้าก็สามารถที่จะมาส่งน้ำได้มาส่งน้ำได้แล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะกลับไปประดิษฐานที่อุโบสถแก้วเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมตามกำหนดเดิมที่แจ้งไว้แต่เพราะฉะนั้นแจ้งให้ทราบตรงนี้เลยนะคะข้อมูลก็มีการอัปเดตตลอดนะคะอันนี้ก็ถือว่านะคะท่านครูบาอาจารย์ก็ให้ความเมตตานะคะให้ความเมตตานะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องจูนมาประชาสัมพันธ์บอกว่าตอนนี้ที่นั่งในบริเวณเต็นท์นั้นจะไม่เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไปนั่งโต๊ะนอกเต็นท์เกิดฝนตกขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีที่พระนอนและเห็นบอกว่าจะไปที่ลานธรรมอันนี้ก็ลองดูนะคะอันนี้ก็บริเวณวัดของเราเนี่ยกว้างขวางนะคะนั่งตรงวัดของท่านทั้งนั้นแหละนะคะท่านก็ดูตรงไหนเหมาะสมท่านก็เลือกนั่งตามอัธยาศัยแต่ขอให้เหมาะสมกับสถานที่บริเวณพิธีนี่ก็ขอสงวนไว้ก่อนนะคะขอสงวนไว้ก่อนนะคะดูบริเวณตรงอื่นนะคะเราดูซิว่านั่งแล้วนะคะแล้วเราไม่ไปขัดเคืองใจใครดีที่สุดนะคะนั่งแล้วเรามีความรู้สึกเรานั่งแล้วเราต้องเก็บเราต้องรักษาความสะอาดด้วยนะไม่ใช่เราดื่มน้ำดื่มน้ำของทางวัดแล้วหรือเราเอาแก้วน้ำมาจากไหนเสร็จแล้วไปเลยอันนี้ไม่ได้ต้องเก็บช่วยกันเก็บช่วยกันทำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวัดเป็นวัดของทุกๆคนดูอะไรแล้วที่มันไม่สะอาดตาไม่สะอาดใจเราช่วยกันเก็บกันกวาดนี่แหละก็คือว่าวัดของท่านจริงๆนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะขอกล่าวต่อนะคะครูบาอาจารย์ที่เมตตามาในวันตักบาตรพระกรรมฐานวันที่13มิถุนายนนะคะจะมีพระกิตตินะคะวิมลเมธีหลวงปู่หลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพารามกรุงเทพพระอาจารย์เจษดาจารุโภนะคะวัดป่าห้วยขมิ้นนะคะหนองวัวซออุดรธานีพระครูอรุธรรมโมภาสนะคะหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนนะคะวัดหนองบัวคำแสนหนองบัวลำพูพระและก็พระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปทุมวนารามนะคะก็

0: เรียนเชิญนะคะตักบาตรอาหารเป็นข้าวสวยนะคะอาหารสดนะคะเรียนเชิญได้เลยวันที่13มิถุนายนแล้วก็มีงานบุญสำคัญในวันที่13ในช่วงเวลา11นาฬิกาด้วยนะคะอันนี้อยากจะเรียนเชิญเลยทุกๆท่านนะคะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคะก็จะเป็นงานพิธีบวงสรวงเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถนะคะพระยาพิษณุประสาทเวทหมอคงนะคะแล้วก็พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรนะคะในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเช่นเดียวกันเวลา11นาฬิกานะคะณบริเวณวัดสังฆทานด้านนอกนะคะก็จะเป็นพิธีนะคะจะเป็นพิธีตั้งแต่11นาฬิกาเลยนะคะ11นาฬิกาก็จะมีพิธีพราหมณ์ในเรื่องของการเททองหล่อพระพุทธรูปนะคะก็เรียนเชิญนะคะมาบูชาแผ่นทองได้ที่วัดสังฆทานได้เลยนะคะก็จะมีแผ่นทองให้ร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคะแล้วก็จะมีพิธีแล้วก็ไปเสร็จสิ้นกันก็ช่วงเวลาเกือบจะบ่ายๆนั่นแหละนะคะจะเป็นบ่ายๆก็เสร็จสิ้นพิธีก็จะมีรายละเอียดนะคะมากมายนะคะในเรื่องของพิธีเททองนะคะจะมีพิธีพราหมณ์พิธีบวงสรวงเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเททองรอใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะนำพิธีโดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณนะคะท่านชวินรังสิพรหมนกุลนะในฐานะประธานครูพราหมณ์สำนักโบสถ์พราหมณ์นะอันนี้ก็จะมาทำพิธีให้นะคะแล้วก็ได้รับความเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์คือหลวงปู่คำแปงปุณชินะคะวัดหนองบัวคำแสนอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะก็เรียนเชิญนะคะเป็นงานบุญในการหล่อพระอีกงานบุญนึงเป็นบุญใหญ่นะคะเพราะนั้นท่านมาในวันที่13มิถุนายนท่านได้บุญเยอะเลยนะคะตอนนี้นะคะพระเดชพระคุณนะคะ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครได้มาถึงที่บริเวณพิธีแล้วนะคะแล้วท่านก็เป็นเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมให้ญาติโยมทุกๆคนด้วยนะคะแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายของการของสัปดาห์วันวิสาขบูชาแล้วก็มีพิธีส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุนะคะก็ได้รับความเมตตาจากท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะคะน้อมจิตน้อมใจสำรวมกายวาจาใจในการที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมขอความร่วมมือขอความร่วมมือจริงๆจากใจเลยจากทุกๆท่านปิดสัญญาณเสียงโทรศัพท์มือถือให้ด้วยนะคะช่วยปิดสัญญาณเสียงโทรศัพท์มือถือให้ด้วยนะคะจ๋า
1: จะมีคนเป็นลมให้ตามลูกชื่อปางทิพย์คือไอ้ลันมารับแม่ตรงนี้
2: แล้วใครดูแลอยู่คะ
1: นักบวชค่ะ
0: อ๋อชื่ออะไรนะคะ
1: ปางทิพย์เครือฮิรัน
0: ค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณปางทิพย์เครือฮิรันนะคะคุณปางทิพย์เครือฮิรันตอนนี้ญาติท่านฮะ
1: อยู่ตรงนี
0: ้อ๋อเป็นคุณแม่ของคุณปางทิพย์นะคะค่ะคุณปางทิพย์คะอยู่ที่ไหนของวัดนะคะตอนนี้คุณแม่เป็นลมอยู่นะคะบริเวณด้านข้างศาลานะคะที่พักคนหนึ่งอ๋อที่จุดที่ท่านบอกว่าให้คุณแม่นั่งคอยแม่นั่งคอยอยู่แต่ตอนนี้คุณแม่ท่านเป็นลมนะคะท่านยังไงตอนนี้ทางนักบวชช่วยกันดูแลอยู่นะคะค่ะตอนนี้นะคะพระคุณเจ้านะคะองค์แสดงธรรมนะคะพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยภูริสุนทโรจากวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมนะคะในช่วงเวลา18นาฬิกาวันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ท่านเมตตาอย่างยิ่งกับชาววัดสังฆทานเราจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ว่าท่านจะให้ธรรมะอะไรกับเราในเรื่องของการที่เราจะดำรงตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนดำรงตนเพื่อจะไปใช้ในชีวิตประจำวันในคำสอนของครูบาอาจารย์นะคะค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญทายกนะคะขอมอบเสียงนี้ให้กับหน้าที่นี้ให้กับท่านวิเชียรบุญปองนะคะ
3: ครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเตรียมตัวหาที่นั่งแล้วก็จะได้กราบบูชาแสดงธรรมนะครับขณะนี้

พงศ์แสดงธรรมนะครับได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาวชิราภรณ์นะครับวิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนะครับจะแสดงธรรมขณะนี้ท่านได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วต่อไปกระผมก็จะนำทุกท่านกราบบวงสรวงแสดงธรรมนะครับ

ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับต่อไปก็จะอรณาธรรมนะครับฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิริยะทุกขมัจเจติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสมันเตหิสักกัจจังโสธัมโมติขอโอกาสพระเถรานุเถระและพระภิกษุสามเณรทุกๆรูปตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาที่ได้มารวมกันอยู่ณสถานที่นี้คือวัดสังฆทานได้มีกิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 5-6 วันที่ผ่าน5วันแล้วมั้งที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พวกเราทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติทั้งกายวาจาและจิตใจเพราะเราทุกคนที่มารวมกันเป็นจำนวนมากก็ต้องอาศัยความสามัคคีคือพร้อมเพียงกันอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันมีอะไรก็ช่วยกันอย่าเห็นแก่ตัวเราอยู่กันเป็นจำนวนมากบางสิ่งบางอย่างหากจะไม่ถูกใจเราหรือบางอย่างถูกใจเราคือสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเราเข้ามาถือศีลปฏิบัติธรรมเราก็ควรละเว้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้ออกจากจิตจากใจเรามาอยู่ร่วมกันก็เหมือนพี่เหมือนน้องมีพ่อแม่คนเดียวกันอย่างนี้เป็นต้น เรามีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกวันนี้เราทั้งหลายมีโอกาสที่จะมาร่วมกันประพฤติร่วมกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติให้เกิดปัญญาสติแปลว่าความระลึกได้ปัญญาเอาไว้พินิจพิจารณาสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เราจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรก็ให้เราใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบอย่าทำไปตามอารมณ์ของจิตหรือใจของเราจิตใจของเรานั้นมันนึกมันคิดนำได้ทุกอย่างจะดีหรือไม่ดีมันคิดได้ทุกอย่างแต่เราอย่าไปตามอารมณ์ของจิตแต่มันคิดในฝ่ายที่ดีเราก็ควรใช้ปัญญาพิจารณามีสติระลึกถึงอย่าไปตามอารมณ์ของมันใช่

นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญเรามีศีลรักษากายวาจาและจิตใจอย่างน้อยมีศีล5ศีล8ศีลอุโบสถเรามีแล้วก็ควรจะรักษาเรานุ่งขาวห่มขาวอันนั้นเป็นเพียงภายนอกนะภายนอกกายของเราแต่จิตใจของเราภายในนี่ที่สำคัญที่สุดเราจะประพฤติปฏิบัติได้หรือไม่ก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ผู้ใดผู้หนึ่งไม่มีใครหรอกที่จะมาทำให้เราประสบความสำเร็จมรรคผลนิพพานนั้นเราต้องประพฤติปฏิบัติต้องทำในตัวของตัวเราเองนี่เป็นสิ่งสำคัญเหมือนพระพุทธเจ้าท่านไม่มีใครมาสอนให้ท่านบรรลุมรรคผลนิพพานท่านสอนตัวเองปฏิบัติได้ตัวเองแล้วก็ทำได้ตัวเองทำทุกอย่างแม้แต่ยากจะลำบากขนาดไหนพระองค์ไม่ทรงท้อแท้ท่านมีจิตใจอดทนเข้มแข็งต่อสู้กับอุปสรรคมากมายทั้งทางกายทั้งทางจิตใจเราทุกคนก็เช่นเดียวกันถ้าเราต้องการสิ่งเหล่านั้นก็ให้เราทุกคนนั้นตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติด้วยจิตใจอันมั่นคงและแน่วแน่ของเราแต่ละท่านแต่ละคนและผลของการกระทำนั้นมันได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวเราไม่มีใครมาทำให้เราได้เลยเราต้องทำในตัวของเราด้วยตัวเองเท่านั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านได้มาแสดงธรรมให้ข้ออัดข้อธรรมให้ข้อคิดข้อเห็นอะไรต่างๆมากมายเราฟังแล้วแล้วสิ่งที่เราฟังสิ่งใดที่เราสามารถจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ก็ให้นำไปประพฤติปฏิบัติเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถจะมาจำจี้จำใช้ให้เราอยู่ตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้ท่านมาบอกหนทางให้ชี้ทางให้เราจะทำหรือไม่ทำนี้ก็เป็นเรื่องของเราแล้วเมื่อเราเสียสละเวลาอันมีค่าสำคัญเวลานั้นจะผ่านไปหนึ่งวินาทีนั้นก็มีค่ากับพวกเราทุกคนเราสละเวลาหลีกจากบ้านจากเรือนจากครอบครัวมารวมกันณสถานอย่างวัดสังฆทานลานธรรมแห่งนี้เราก็ต้องตัดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นออกจากจิตจากใจมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วขอให้ตั้งใจทำให้สมกับที่เรามาประพฤติปฏิบัติมาแล้วต้องให้ได้จะได้เล็กได้น้อยก็ขอต้องให้ได้ไม่ให้เวลานั้นมันเสียเปล่าไปโดยไม่ได้อะไรเลยถ้าเราไม่มาเราอยู่บ้านเราก็มีหน้าที่เราก็ต้องทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านก็ทำหน้าที่ของพ่อบ้านเป็นแม่บ้านก็ทำหน้าที่ของแม่บ้านที่เราจะต้องทำอยู่แล้วมันไม่ได้อยู่เฉยๆต้องมีโอกาสมีเวลาเราไม่ได้มาสถานที่แห่งนี้เดี๋ยวอยู่บ้านอยากจะปฏิบัติอยากจะนั่งธรรมะที่ภาวนาแล้วก็ทำได้ตามโอกาสตามการตามเวลามากน้อยก็ขอให้ทำทำน้อยทำบ่อยๆมันก็มากเองนั่นแหละมันอยู่ที่จิตของเราดวงนี้ดวงเดียวนั่นแหละมันจะสู้ไม่สู้จะเอาไม่เอาได้ไม่ได้อยู่ที่จิตตรงนี้จิตมันรู้ทุกอย่างจิตเป็นนายกายของเรานี่มันเบาจิตมันต้องการอะไรมันบอกอะไรกายก็ทำให้มันทุกอย่างนั่นเท่าที่ทำได้เป็นอย่างนั้นเหมือนโยมทุกคนที่มานี่แหละจิตต้องการมายังสถานที่แห่งนี้อยากมาถือศีลมาฟังธรรมกายมันก็พาโยมมาถึงสถานที่แห่งนี้นั่นมันออกมาจากจิตของเรานี่แหละสำคัญที่สุดได้ไม่ได้ก็อยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่จิตใจของเราเรามีความประสงค์มีความต้องการที่จะประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็ขอให้ทำให้เต็มสติกำลังปัญญาของเราที่เราสามารถจะทำได้เราไม่มีโอกาสจะมาอย่างนี้ทุกวันทุกวันนั่นก็เป็นไปไม่ได้
นอกจากโอกาสวันเวลาสำคัญเราจึงได้มาร่วมกันเช่นวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนี่สามการนี้ในวันเดียวกันไม่มีแล้วไม่ว่าโลกไหนประเทศไหนบ้านเมืองไหนไม่มีเหมือนเมืองไทยประเทศไทยเรามีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกเป็นที่ยกย่องของทั่วโลกเนี่ยที่ได้จัดกิจกรรมเรื่องกับวันวิสาขบูชาวันนี้ไม่ใช่มีแต่เมืองไทยนะประเทศต่างๆที่มีพระพุทธศาสนาก็ได้จัดได้ทำเรื่องในวันสำคัญเพื่อระลึกถึงความสำคัญขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ให้เราได้ทำกิจกรรมอยู่ตลอดทุกวันก็เปล่าถ้าเราใครทำได้ก็ดีอันนี้เรามาร่วมกันเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาคือพระพุทธศาสนานั่นก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้เราไว้แล้วเป็นตำรับตำราเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาไทยปัจจุบันนี้มีมากมายเราอยากรู้แล้วอยากศึกษาค้นคว้าเราก็หาตำรับตำราเอามาอ่านเอามาดูได้สิ่งใดที่สามารถจะนำมาใช้เอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เราก็นำสิ่งนั้นมาใช้มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันสิ่งใดมันหนักไม่สามารถที่เราจะเอามาประพฤติปฏิบัติได้เราก็ไม่นำมาก็ไม่มีใครว่าอะไรพระพุทธเจ้าท่านให้แล้วใครสนใจก็ทำก็ปฏิบัติใครไม่สนใจก็ไม่ทำปฏิบัติท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้มันแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ส่วนบุคคลแต่ละคนเรามีความสนใจอยากประพฤติปฏิบัติให้มันพ้นจากความทุกข์หนีจากโรคนี้ไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าที่อยู่ในสังขารในร่างกายของเรานี่แหละพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ไปพิจารณาอะไรที่ไหนท่านพิจารณาภายในกายของท่านนี่นะท่านดูในกายของท่านแต่ละอย่างละอย่างในสังขารร่างกายอันนี้เรามีอาการ32แต่ละอย่างละอย่างนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาแต่ละอย่างละอย่างจนเห็นแล้วจนเข้าใจละเอียดถี่ถ้วนหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนั่นท่านจึงแต่พิจารณาส่วนอื่นต่อไปจนครบอาการ32ในร่างกายเรานี่แหละท่านไม่ไปเอาอะไรที่ไหนมาจากที่ไหนเลยการพิจารณากายในกายนี่เองให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจเราทุกคนเกิดมาเราหนีไม่พ้นคือความทุกข์มันมาตั้งแต่เราเกิดนั่นแหละมันตามเรามาทุกวันทุกเวลาตามอายุขัยของเราคนละกี่ปีกี่ปีกี่ปีมันก็ตามเราไปตลอดจะ50ปี80ปี100ปีมันก็มากับเราตลอดมันไม่หนีไปไหนความทุกข์มันอยู่กับเราอยู่แล้วนะอยู่ที่กายของเรานี่แต่กายมันไม่บอกให้เรารู้เรารู้ที่ไหนเรารู้ที่จิตของเราจิตเป็นตัวรู้นะมันปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนนั่นเราต้องรู้ไอ้ตรงที่มันเกิดเหตุที่มันเกิดตรงนั้นมันไม่ได้มาบอกเราเลยฉันปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดเอวเปล่าเลยเรารู้ที่จิตของเรานี่แหละเป็นตัวรู้นะเพราะฉะนั้นความทุกข์เราทุกคนไม่มีใครหนีพ้นนอกยังมีลมหายใจอยู่ยังไม่ได้มรรคผลนิพพานเราก็จะอยู่กับมันอย่างนี้ตลอดไปนั่นแหละนอกใจเราจะทำจิตทำใจของเราได้เนี่ยมันเกิดมันเป็นความทุกข์เป็นเรื่องปกติของสังขารร่างกายเราใช้ปัญญาพิจารณา
จะไปยึดไปติดกับมันเป็นเรื่องของสังขารมันปวดก็ปวดปวดได้ก็หายได้นะเป็นเรื่องปกติของสังขารไม่ใช่มันปวดตลอดวันทั้งวัน24ชั่วโมงมันอยู่กับเราตลอดเลยปวดตลอดมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะถึงมันเราก็ดูแลรักษามันมันไม่หายมันก็เบาบางลงมันอยู่ที่จิตของเรานี่แหละเราจะปล่อยได้ไหมละได้ไหมวางได้ไหมนะต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเรื่องของสังขารมันต้องเป็นอย่างนั้นเราทุกคนต้องยอมรับเราปฏิเสธไม่ได้นะเราต้องยอมรับก่อสิ่งเหล่านี้เราอยากจะหนีพ้นเหล่านี้ได้ก็ต้องตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติให้จิตของเราหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายให้หมดไม่อยู่ในจิตในใจของเราให้จิตของเราเข้าสู่มรรคผลนิพพานนั่นเราจึงจะหนีความทุกข์อันนี้ได้เหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านหนีได้เพราะจิตของท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้วแม้แต่สังขารร่างกายยังอยู่แต่จิตใจของท่านพ้นไปหมดแล้วไม่มีแล้วยังดูกับสาวกของท่านก็เป็นเวลาระยะเวลา80ปีท่านจึงได้ละสังขารไม่ใช่ธรรมดานะเราทุกคนเราก็ปรารถนาอย่างนั้นแต่ความปรารถนานั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็อยู่ที่ตัวเรานะพระพุทธเจ้าท่านให้ไว้แล้วมากมายเลือกเอาเว้นเอาตรงไหนเราทำได้เอาไปทำตรงไหนทำไม่ได้เราก็ไม่เอาไม่ต้องกลัวหรอกท่านไม่มาว่าอะไรเราหรอกท่านให้ของดีเราต้องการเราปรารถนาเราก็ต้องแสวงหาด้วยตัวของตัวเราเองเนี่ยไม่มีใครมาแสวงหาอะไรเราเหมือนเราญาติโยมทุกคนที่มารวมกันอยู่ที่เนี้ยเราทุกคนก็ต้องทำด้วยตัวของตัวเองดูจิตดูใจของตัวเองคนอื่นมาดูให้เราไม่ได้เราก็ไปดูให้คนอื่นไม่ได้นี่แหละเป็นสัจธรรมความจริงมันอยู่กับตัวเราอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปเป็นทุกข์ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเดือดร้อนเราทำได้เท่าไหร่ทำได้แค่ไหนก็พอใจในสิ่งที่เราทำได้ไม่ต้องไปเป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นกังวลเราเป็นทุกข์กังวลจิตใจเราก็เศร้าหมองจิตใจแล้วก็ขุ่นมัวหาความถูกหาความสงบไม่ได้พอเราไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราต้องปล่อยมันเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังขารมันต้องเป็นอย่างนั้นเราไม่ให้มันเป็นก็ไม่ได้เราทุกคนไม่มีใครเกิดแล้วอยากแก่ไม่มีใครอยากแก่แล้วเจ็บก็ไม่มีใครอยากเจ็บตายก็ยังไม่มีใครอยากตายอีกจะอยู่อย่างนี้เป็นอมตะแต่ก็เป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้ก็ต้องประพฤติปฏิบัติเหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละฉะนั้นเราทุกคนมีปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบครอบว่าสังขารร่างกายอันเนี้ยมันมีอะไรบ้างที่มันคงทนและถาวรนั่นมีไหมเราลองใช้ปัญญาพิจารณาดูถ้ามีสติคอยควบคุมอารมณ์ของจิตเอาไว้ไม่ว่าเราจะทำอะไรต้องมีสติคอยควบคุมตลอดเวลานะตลอดทั้งวันเราต้องมีสติเราจะทำสิ่งนั้นได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดก็อาศัยสติคือระลึกได้อยู่ตลอดเวลาเราใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตัวของตัวเรานี่แหละนี่เป็นสิ่งสำคัญเราทุกคนมีกิเลสนะเราหนีไม่พ้นน่ะตามใดยังมีลมหายใจอยู่เราก็ยังมีกิเลสกิเลสอยู่กับตัวเราอยู่แล้วมันอยู่ตรงไหนบ้างนะกิเลสมันอยู่กับเรามันอยู่ตรงไหนบ้างกิเลสเกิดขึ้นตรงไหนกิเลสมันอยู่กับตัวเรานั่นคืออายตนะภายในมีอะไรบ้างมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายและจิตใจนี่กิเลสมันอยู่กับตัวเราอยู่แหละตา
สิ่งที่เราเห็นนั่นน่ะคืออายตนะภายนอก

็มีหกเหมือนกันตาเราเห็นอะไรเห็นเราพิจารณาหรือเปล่าเราเห็นสิ่งของต่างๆเห็นมันสวยเห็นมันงามนั่นจิตเราคิดอย่างนั้นนั่นเป็นกิเลสแล้วมันอยากได้เราก็ถือหาแลกเปลี่ยนเอามานั่นนั่นมันเป็นกิเลสนะมันอยู่กับเราอยู่แล้วถ้าเราไม่ให้มันเกิดกิเลสเราก็ไม่ต้องไปยินดีต่อมันมันจะสวยจะงามขนาดไหนเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ของใช้วัสดุอะไรก็ตามให้เราพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อพระพุทธเจ้าสอนให้พระสงฆ์สามเณรเราพิจารณาให้เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของปฏิกูลของสกปรกของโสโครกของเน่าของเหม็นของน่าเกลียดของน่าชังไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรงามเนี่ยนี่จะเป็นได้เป็นชื่อว่าเป็นมูลและกรรมฐานกรรมฐานเบื้องต้นนี่ให้เราพิจารณาแต่จะทำได้ไหมล่ะเห็นของสวยของงามแล้วก็เกิดความอยากได้นะไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือมนุษย์เราก็ตามที่เราได้หาคู่ที่เราชอบเราก็ชอบคนสวยนะฝ่ายผู้หญิงก็อยากได้ผู้ชายคนหล่อๆนั้นมันกิเลสไว้ล่ะแล้วจริงเหล่านั้นมันเป็นยังไงมันสวยตลอดไปไหมสุดท้ายมันก็เป็นของไม่สวยไม่งามตั้งแต่พิจารณาเหมือนกันหมดแหละไม่ว่ามนุษย์หรือสิ่งของเสื้อผ้าอาภรณ์วัตถุอะไรต่างๆได้พิจารณาเป็นของปฏิกูลให้หมดนั่นเรียกว่าเป็นมูลกรรมฐานกรรมฐานเบื้องต้นนี่เราทำสิ่งนี้ให้มันได้ถ้าเราหวังมรรคผลนิพพานไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดนี่เรื่องของตามีเยอะแยะนะเอาพอสมควรอันที่สองหูเรามีหูสองข้างเนี่ยเอาไว้รับฟังสิ่งต่างๆที่เราได้ยินสิ่งได้ยินนั้นถ้าเราไม่พิจารณาปล่อยไปตามอารมณ์ของจิตแต่สิ่งนั้นมันโอ้ยได้ยินแล้วมันเพราะอยากได้ยินอยากได้ฟังนั่นกิเลสเกิดขึ้นแล้วกิเลสขึ้นทางหูแต่ถึงได้ยินเสียงนะเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของหูที่จะมีต้องได้ยินเสียงบางเสียงบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่อยากได้ยินได้ฟังเขาด่ากันทะเลาะกันเราทุกคนก็ไม่อยากได้ฟังแต่เราก็ไม่รู้จะหลีกหนีไปไหนมันก็ได้ยินอยู่นั่นแหละเราต้องทำที่จิตใจของเรานี่นะให้พิจารณามันมีเยอะมีมากมายเกิดขึ้นทางหูเราที่เราจะได้ยินเนี่ยนะทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งพอใจไม่พอใจทั้งชอบใจไม่ชอบใจมันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราพิจารณาเช่นเดียวกันเสียงสัตว์เสียงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาล้วนเป็นของปฏิกูลของสกปรกของโสโครกไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรงามถ้าไงเราพิจารณาอย่างนั้นให้เห็นเป็นของปฏิกูลจึงได้ชื่อว่าเป็นมูลกรรมฐานคือกรรมฐานเบื้องต้นเช่นเดียวกันเนี่ยเราต้องค่อยละค่อยตัดทีละอย่างละอย่างนะทางตาก็แล้วทางหูก็แล้วจมูกอันที่สามจมูกเอาไว้ทำอะไรเอาไว้หายใจเข้าหายใจออกนะถ้าเราไม่หายใจเป็นอย่างไรเราก็ตายนั่นจะไม่หายใจเข้าหายใจออกแล้วแต่การหายใจเข้าหายใจออกจมูกนี่หน้าที่คอยรับกลิ่นที่มันลอยมากับอากาศกับลมที่ผ่านเราไปพัดมาตัวลายฐานเราตัวเราไปเราอาจจะได้กลิ่นดอกไม้มันหอมมันมากับลมเราได้กินแล้วเราทำยังไงล่ะเราพิจารณาหรือเปล่า

หรือเราพอใจเราชอบใจโอ้กลิ่นนี้มันหอมจริงดีจังเลยเราไปยึดไปติดมันแล้วมันก็เป็นกิเลสหรือของที่ตรงกันข้ามกลิ่นเหม็นลอยมาถูกเราไปจมูกเราเราก็เกิดความรู้สึกโอ้มันเหม็นเราก็ไม่อยากได้กลิ่นที่จะอุดจมูกก็แล้วอดนานก็ไม่ได้เดี๋ยวก็เราต้องปล่อยมาก็ได้กลิ่นเหมือนตามเดิมถ้าเราไม่ทำใจไม่พิจารณามัน เราก็ไปยึดมันมันก็เป็นกิเลสนั่นทั้งสิ่งดีทั้งสิ่งไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านให้เราพิจารณาให้เราปล่อยวางให้พิจารณานะให้พิจารณาแบบเดียวกันนั่นแหละให้เห็นว่ากินสัตว์ว่ากินไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาล้วนเป็นของปฏิกูลของสกปรกของโสโครกของเน่าของเหม็น จะกินหอมก็ดีกินเหม็นก็ดีนั่นให้พิจารณาให้มันเป็นของปฏิกูลของน่าเกลียดน่าชังก็ได้ชื่อว่าเป็นมูลกรรมฐานเช่นเดียวกันนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราพิจารณาอย่างนั้นไม่ให้เราไปยึดไปติดไปยึดติดเมื่อไหร่ก็เป็นกิเลสแต่เรายังนั่นแหละแล้วเราจะไปถึงมรรคผลนิพพานได้ตรงไหนถ้าเรายังตัดไม่ได้เราละไม่ได้เรารู้เราต้องพิจารณา ด้วยปัญญาของเราให้รู้เท่าเทียมมันทีนี้ต่อไปข้อที่สี่ลิ้นเอาไว้รับสัมผัสสิ่งที่มากระทบกับลิ้นเราทานน้ำปกติธรรมดาน้ำจืดมันก็จืดไม่มีรสชาติอะไรเราก็ไม่ปรุงไม่แต่งมันถ้าเราไปรับสิ่งที่มันมีรสชาติอาหาร ต่างๆที่เรารับทานเข้าไปทุกวันนั้นแหละเราก็จะรู้รสชาติมันว่าอร่อยไม่อร่อยมันเผ็ดมันเค็มมันเปรี้ยวมันหวานจิตเรามันจะปรุงแต่งถ้าเราไปยึดมันนั่นก็เป็นกิเลสเพราะเราติดในรสติดมาสัมผัสกับลิ้นแล้วเกิดความรู้สึกให้เราทุกคนเป็นนักปฏิบัติ ต้องพิจารณาทุกวันทุกวันที่เราตักอาหารเข้าสู่ปากของเรามันจะเป็นรสอะไรอร่อยไม่อร่อยจะเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรเราก็ไม่สนใจมันเราทานเพื่ออะไรไม่ได้ทานเพื่อความอร่อยเราทานเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ได้คือให้สังขารร่างกายของเรานั้นมันปกติธรรมดา ไม่ใช่แต่ทานเพื่อความอริสร่อยให้ร่างกายแข็งแรงก็เปรียบเทียบว่าเหมือนคนมวยปั้มอย่างนี้เป็นต้นคือไม่ใช่อย่างนั้นนั่นมีกิเลสทั้งนั้นถ้าเราต้องรู้เรามีสติเรามีปัญญาต้องพิจารณามันไม่ต้องไปยึดไปติดนะเราทานเพื่อให้สังขารร่างกายของเราอยู่ได้เพื่อมาประพฤติปฏิบัติทำอย่างสถานที่แห่งนี้ เป็นกิจกรรมอันสำคัญมีประจำเนี่ยในวันสำคัญในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่ใช่อย่างนั้นก็มีข้อปฏิบัติอยู่เป็นประจำดังนั้นเราอย่าไปติดกับกิเลสเห็นแก่ความอริสอร่อยนะเราทานก็ทานพอให้สังขารของเราพออยู่ได้มันอร่อยเราทานมากเกินไปโอ้ยนั่งก็อึดอัดนอนก็อึดอัด จะเดินจะอะไรก็ลำบากนั่นเพราะทานมากเกินไปนั่นก็คือทานกิเลสเห็นอร่อยก็ทานเอาทานเอาทานเอามันเกินมันมากเกินไปมันก็ทำให้เราลำบากอีกดังที่กล่าวแล้วนั่นแหละฉะนั้นทุกคนเรามีสติเรามีปัญญาเราอย่าตามใจของกิเลสที่มันเกิดขึ้น กับทางลิ้นของเราที่เราเกิดความรู้สึกคือพระพุทธเจ้าให้เราพิจารณาว่าอาหารก็สัตว์แต่ว่าอาหารไม่ใช่สัตว์ตกตนตัวตนเราเขาล้วนเป็นของปฏิกูลของสกปรกของเน่าของเหม็นน่าเกลียดน่าชังเราพิจารณาอย่างนั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นมูลกรรมฐานกรรมฐานเบื้องต้นในเรื่องของลิ้นที่เรารับสัมผัสมีครั้งหนึ่ง คือสมเด็จพุทธโฆษาจารย์วัดเทพกลินทราวาส
ฉันภัตตาหารเพลมีพระฉันด้วยมีพระใหม่รูปหนึ่งก็ฉันด้วยกับสมเด็จพอตักอาหารเข้าปากพระใหม่ก็ยังว่านั่นนะมันรสชาติมันอร่อยท่านก็บอกว่าอันนี้อร่อยสมเด็จจะยินท่านก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ว่าอะไรท่านหยิบแก้วน้ำเมืองข่างเทใส่ไปในชามนั่นเลยนี่มันอร่อยเอาน้ำใส่ไปเลยนี่อันนี้เรื่องจริงนะสมเด็จพุทธโฆสอาจารย์ท่านเป็นคนจังหวัดชลบุรีเดิมได้ไปอยู่วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรีสมัยก่อนนู่นนะนิยมนะนี่แหละก็เพราะกิเลสนี่แหละกับข้าวถ้วยนั้นก็เลยมีแต่น้ำที่นั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นจากไหนอ่ะจากจิตของเรานั่นเองนะก็เลยได้เห็นจะทำคือความจริงที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องของลิ้นที่ได้รับสัมผัสรสเราจึงเกิดความรู้สึกนะถ้าไม่มีอะไรมันรับสัมผัสกับลิ้นของเรามันก็ไม่รู้สึกอะไรเราก็ปกติธรรมดาเหมือนเรานั่งเฉยๆไม่มีอะไรสัมผัสมันก็เฉยของมันไม่มีรสอะไรเข้ามาดังนั้นทุกอย่างก็ให้เราพิจารณาดังที่กล่าวแล้วอย่างนี้เป็นต้น นะไปตาก็ไปแล้วหูก็ไปแล้วจมูกก็ไปแล้วลิ้นก็ไปแล้วถึงกายของเราที่คอยรับสัมผัสที่มากระทบมีอะไรบ้างโยมก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะสิ่งที่มากระทบกายลมพัดมากระทบกายแล้วก็รู้ว่าลมมากระทบลมนั้นมันเย็นหรือมันร้อนถ้ามันเย็นเราก็รู้ว่ามันเย็นเราพอใจถ้ามันร้อนมากระทบกายของเราเราก็รู้มันร้อนเราก็ไม่อยากไม่พอใจไม่อยากมาถูกกายของเราอย่างนี้เป็นต้นนี่เพียงแต่ลมเท่านั้นที่มากระทบกายเราก็เกิดความรู้สึกแล้วจิตเราก็ปรุงแล้วแต่งแล้วนั่นแหละมันเป็นกิเลสทั้งนั้นถ้าเราพอใจมันเป็นกิเลสนะเราต้องละต้องวางมันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเรื่องปกติธรรมดาของลมนี้ต้องมาสัมผัสทั้งกายร่างกายของเราทั้งจะร้อนก็ดีจะเย็นก็ดีนะ ส่วนสิ่งอื่นที่มากระทบกายของเราไม่อีกไม่จะมีแค่ลมอย่างเดียวเรามีของแข็งจะสิ่งใดก็ตามเล็กๆน้อยๆมากระทบกายมากระทบไม่กระทบเฉยๆจิตเราปรุงแต่งเลยนะเราจะเกิดความรู้สึกว่ามันเจ็บถ้าก้อนโตหน่อยมันก็เจ็บมากก้อนเล็กมันก็เจ็บน้อยเราก็จะปรุงแต่งไปตามอาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนเราเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ฉะนั้นจึงสอนให้พวกเราทั้งหลายท่านสอนให้สาวกของท่านนะแล้วพระภิกษุสามเณรเราปัจจุบันนี้แหละเราก็เอามาใช้อยู่ในพระวินัยอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราเอาไว้ใช้เอาไว้พิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนะมันเป็นของไม่เที่ยงนะมันมากระทบเราให้เราพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มากระทบกายเราเกิดความรู้สึกให้พิจารณาให้เป็นของปฏิกูลของสกปรกของโสโครกของเน่าของเหม็นของน่าเกลียดน่าชังไม่น่าดูน่าชมนี่จึงได้ชื่อว่าเป็นมูลกรรมฐานเรื่องของกายมันเกิดจากไหนล่ะเกิดจากจิตของเราดวงนี้นี่เองนะเราทุกคนมีจิตนะรู้ทุกอย่างสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นเราเอามาปรุงเอามาแต่งสารพัดถ้าเราละไม่ได้เราตัดไม่ได้มันก็ยังเป็นอย่างนี้แหละเราเกิดมาในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่มีใครหนีพ้นตราบใดยังมีลมหายใจอยู่ยังไม่บรรลุไม่ได้มรรคผลนิพพานเราก็ยังละสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ถึงอย่างไรก็ตามเรามีปัญญาเรามีความรู้เราก็ควรใช้สติปัญญาความรู้นี้เอาไว้พิจารณาเสมอๆอย่าให้ขาดสติ
อะไรก็ตามเกิดขึ้นอย่าทั้งใดทั้งหนึ่งในเนทวารทั้ง6เนี่ยให้เราพิจารณาก่อนนะแล้วเราจึงทำจึงพูดแล้วจึงเหล่านั้นมันก็จะไม่ผิดพลาดมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเรามีสติเรารู้เราก็พิจารณามันนะทุกอย่างพระพุทธเจ้านั้นท่านให้ของดีๆเราไว้หมดแล้วแหละก็อยู่ในกายเราเนี่ย มีเยอะแยะให้เราพิจารณาไม่ใช่อายตนะภายในอายตนะภายนอกเท่านั้นให้เราพิจารณาสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันเป็นประจำนี่เนี่ยคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกใครไม่ใช้บ้างเราใช้24ชั่วโมงวันหนึ่งเราใช้ตลอดชีวิตเรานั่นแหละเราเคยพิจารณาไหมว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อมันไม่เข้ามันไม่ออกแล้วมันเป็นอย่างไรเราพิจารณามันหรือเปล่าของใกล้ตัวเราอยู่กับตัวเราอยู่แล้วเราใช้มันทุกวันเราได้พิจารณาหรือเปล่าเราไม่ต้องไปหาอะไรที่ไหนติ่งไกลตัวเราเลยพิจารณาสิ่งที่มันอยู่ในตัวเรานี่แหละที่เราใช้เป็นประจำนะตราบใดยังมีลมหายใจอยู่เราก็ต้องใช้มันอยู่เยอะๆเป็นประจำนั่นแหละแต่ใช้ด้วยมีสติใช้ด้วยมีปัญญาพิจารณาให้รู้เท่ารู้ทันมันอย่าไปหลงในสิ่งเหล่านี้นะนั่นเราจึงชื่อว่าเราได้รู้เท่ารู้ทันตามที่องค์วัสมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สอนเราไว้ให้เราพิจารณาอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่พิจารณาแล้วก็เหมือนปกติธรรมดาแต่เราจะไม่รู้จะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่หายใจเข้าเป็นอย่างไรเราก็ตายเราเห็นคนตายนั่นแหละเห็นไหมล่ะเขาไม่หายใจเข้าเขาก็ตายแล้วเราย้อนเข้ามาพิจารณาตัวเราหรือเปล่าถ้าเราก็ต้องพิจารณาตัวเราด้วยว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องตายอย่างนั้นต้องย้อนมาหาตัวเราพิจารณาตัวเราไม่ใช่มองแต่ภายนอกข้างนอกต้องมาถึงตัวเราด้วยเพราะเราทุกคนหนีไม่พ้นนี่เราก็จะต้องตายต้องเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นพูดถึงเรื่องตายไม่มีใครชอบหรอกแต่เราก็หนีไม่พ้นรู้พิจารณาทุกวันไว้เสมอมันมาถึงเราจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเรารู้เท่าทันมันแล้วว่าเราก็จะต้องตายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เช่นเดียวกันเราหนีมันไม่ได้ก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถึงไม่ตายก็ดูแลรักษาเยียวยากันไปตามอาการหายบ้างไม่หายบ้างทุเลาลงบ้างอย่างนี้เป็นเรื่องปกติของกฎของธรรมชาติไม่มีใครฝืนได้เราต้องยอมรับสภาวะธรรมคือความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราทุกคนเป็นอย่างนี้หมดนะไม่มีใครหนีได้ฉะนั้นเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่เรายังสนใจในข้อวัดข้อปฏิบัติในข้ออัดข้อธรรมในคำสอนขององค์วัดสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เลือกหาที่เราสามารถจะนำมาประพฤติปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันเอามาใช้กับจิตใจของเรากับตัวของเราเราจะมานั่งมาทำอย่างนี้ตลอดไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่ได้เพราะเราเป็นคารวาสเรายังมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวเราต้องทำหน้าที่ทั้งสองอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมมีโอกาสมีเวลาเราก็ทำมาประพฤติปฏิบัติเราอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาเอาไว้โน่นอายุมากๆก่อนตอนชราแล้วจึงมาจะมาประพฤติปฏิบัติมาทำแล้วเรารออย่างนั้นเรารู้เลยว่าเราจะได้มาประพฤติปฏิบัติเพ
พราะความตายไม่ได้บอกให้เรารู้เลยว่าจะตายเวลานี้หรือพรุ่งนี้มะรืน

ไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้เราทุกคนไม่มีใครรู้แต่เราทุกคนนี้ไม่พ้นถ้ามันมาบอกเราเรารู้เราจะได้หาหนทางแก้ไขปรับปรุงนี่มันไม่มีฉะนั้นเราอย่าประมาทความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนะเพราะความประมาทนี่แหละอะไรทุกอย่างที่เราทำบางครั้งเราก็ประมาททำไปแล้วจะทำธุรกิจการค้าการขายลงทุนไปแล้วทุนก็หายหมดขาดทุนเพราะอะไรเพราะขาดปัญญาไม่เลยพิจารณาไอ้สิ่งที่จะทำนะทำแล้วเป็นอย่างไรไม่ใช่คิดแล้วก็ทำเลยเนี่ยคือไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบนั่นมันอยู่ในตัวเราทั้งนั้นแหละเราไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปขอจากใครหาที่ตัวเราพิจารณาที่ตัวเราเราทุกคนมีปัญญาด้วยกันทุกคนนั่นแหละไม่มีใครหรอกนะเราฉลาดแค่นี้คนอื่นเขาฉลาดของเขาจะมากจะน้อยไม่สำคัญมันอยู่ที่ตัวเราให้พิจารณาให้ดีการที่เรามีศรัทธาความเชื่อประสาทบารมีเชื่อมใจในทางพระพุทธศาสนาเราจึงมาร่วมกันเพื่อร่วมกันปฏิบัติหลีกเล่นจากเรือนมาสู่วัดวาอารามเราเคยนอนหมอนที่นอนนุ่มๆ นิ่มๆ เรามาวัดมาประพฤติปฏิบัติเราก็มานอนเสื่อพื้นหมอนใบนี่แหละเรามาฝึกจิตฝึกใจฝึกกายของเราว่ามันเป็นอย่างไรเราจะทนได้ไหมเราจะทำได้ไหมถ้าเราอยู่ได้เราทำได้นั่นแสดงว่าเราฝึกจิตใจของเราได้อย่างหนึ่งแล้วแม้จะลำบากเราก็สู้กับอุปสรรคเพื่ออะไรเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความสำเร็จหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงนั่นเพราะมันสิ่งสำคัญกิเลสมันอยู่กับเรามันตามเราไปทุกหนทุกแห่งไปไหนมันก็ไปแต่ไกลแสนไกลมันก็ไปเราต้องการอะไรเราปรารถนาอะไรมันเกินขอบเกินเขตมันก็เป็นกิเลสหมดถ้าเราจัดมัชฌิมาปฏิปทาคือพอประมาณคือสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปหรือไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเอาพอดีพอดีมันอยู่ที่ไหนมันอยู่กับตัวเรานั่นแหละจิตของเรานั่นเองนะไปหาที่ไหนก็ไม่มีหรอกต้องหาที่จิตของเราได้ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะดังนั้นเราทุกคน เราปรารถนาความสำเร็จจะทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามเราทุกคนปรารถนาความสำเร็จทั้งนั้นแหละแต่จะได้หรือไม่ได้ก็เกิดกับการกระทำของเรานั่นเองไม่ได้เกิดจากใครอะไรที่ไหนเราทุกคนทำเราทุกคนปฏิบัติจะเป็นทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามเกิดขึ้นจากตัวเรานั่นแหละนะก็ยังพูดแล้วว่าให้รู้จักมัชฌิมาปฏิปทาคือสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาพอดีพอดีนั่นแหละเรื่องทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเท่าเราละไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้นะจิตใจเราก็เป็นทุกข์หาความสุขหาความสงบไม่ได้ใครทำให้เกิดเราเป็นผู้ทำให้มันเกิดเราอย่าไปโทษคนอื่นเลยใครพูดอะไรมาเราไม่สนใจได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไม่เก็บเอามานึกเอามาคิดไม่ตอบโต้นะทุกอย่างมันก็จบทีนี้จะทำได้ไหมจะทำจิตทำใจได้ไหมก็พิจารณาตัวเองแล้วว่าถึงแล้วเนี่ยไม่มีอะไรทุกอย่างนะที่เราจะถูกใจพอใจทุกอย่างไม่มีหรอกบางอย่างเราก็ถูกใจบางอย่างเราก็พอใจเหมือนเรามาอยู่รวมกันเยอะๆมาปฏิบัติร่วมกันอย่างเนี้ย
บางทิ้งบางอย่างหรือบางท่านหรือโยมบางคนอาจโยมจะไม่ชอบใจเห็นหน้าก็ไม่อยากพูดอยากคุยไม่อยากคบค้าสมาคมแล้วเนี่ยไม่เกิดขึ้นจากจิตใจของเรานั่นแหละถ้าเราทำจิตทำใจไม่ได้จะเป็นอย่างไรก็ตามพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามชอบไม่ชอบก็ตามเราต้องทำที่จิตใจของเราเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วยังจะไปมองคนนั้นอย่างนั้นมองคนนี้อย่างนี้เราได้อะไรเราก็ได้แต่ความทุกข์จิตใจเราเป็นทุกข์เป็นกังวลเกิดขึ้นแล้วเราจะภาวนาอะไรล่ะจะเอาพุทโธพุทโธก็ไม่อยู่สัมมาอรหังก็ไม่อยู่ยุบหนอพองหนอมันก็ไม่อยู่เพราะจิตไปกังวลกับเรื่องเหล่านั้นนั่นแหละอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วให้เราพิจารณาตัวของตัวเราเองนะพิจารณาตัวเราแล้วนั่นสำคัญที่สุดคนอื่นเราไปพิจารณาให้เขาได้ไหมล่ะก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านยังพิจารณาให้ใครไม่ได้เลยท่านบอกหนทางให้แล้วไปทำไปปฏิบัติสาวกของท่านนะใครประพฤติปฏิบัติแล้วก็กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมีวาระจิตท่านรู้ได้ไม่ได้สำเร็จไหมครับท่านเป็นพระอรหันต์นั่นเองทำไมท่านจะไม่รู้รู้ทั้งก็ให้อยากบวชทั้งก็บวชให้แล้วก็ไม่อยากเย็นอะไรเลยไม่ต้องมาทำเอตังหรืออุกาสะเหมือนเราบวชทุกวันนี้รู้มาเถิดแค่นี้เป็นพระแล้วนี่แหละปรารถนาความสงบต้องการอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราต้องการอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคือเราต้องประพฤติต้องปฏิบัติต้องทำนะทำก็ทำพอสมควรไม่ต้องไปทำโอ้ยอุกฤษเอาเป็นเอาตายมันไม่ได้เกิดง่ายมันต้องค่อยเป็นค่อยไปเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยวันนี้เรานั่งโอ้ยจิตใจเราสงบนิ่งไม่มีอะไรเลยจิตก็เบากายก็เบาในความรู้สึกของเราคนหนึ่งก็ไม่รู้หรอกเรารู้จิตของเราเนี่ยมันดีไม่ต้องเป็นไรบางทีบางครั้งนั่งแล้วจิตสงบนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะจิตเบากายเบาบางทีตกผวังวูบไปนั่นเราจึงสะดุ้งรู้สึกตัวติดจิตมันตกผวังเพราะจิตมันสงบมันนิ่งลงไปเราไม่ต้องไปกลัวหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่ตายเราก็มาเข้าสู่สภาวะเหมือนเดิมนะเราก็พิจารณาต่อไปนะ คือสิ่งทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวเกิดขึ้นได้ก็จากตัวเราที่มีความตั้งใจประพฤตินั่งใจปฏิบัตินะเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยเราต้องเริ่มจากอะไรเรื่องแรกศีลใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านมีศีลสิ่งใดได้ผิดศีลแล้วท่านงดท่านเว้นหมดทำไมทำดาวพวกเราล่ะเราสมาทานศีลอย่างน้อยสมาทานศีลห้าข้อเนี่ยจิตมันตกผวังเพราะจิตมันสงบมันนิ่งลงไปเราไม่ต้องไปกลัวหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่ตายเราก็มาเข้าสู่สภาวะเหมือนเดิมนะเราก็พิจารณาต่อไปนะ คือสิ่งทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวเกิดขึ้นได้ก็จากตัวเราที่มีความตั้งใจประพฤตินั่งใจปฏิบัตินะเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยเราต้องเริ่มจากอะไรเบื้องแรกศีลใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านมีศีลสิ่งใดได้ผิดศีลแล้วท่านงดท่านเว้นหมดทำไมทำดาวพวกเราล่ะเราสมาทานศีลอย่างน้อยสมาทานศีลห้าข้อเนี่ยจิตมันตกผวังเพราะจิตมันสงบมันนิ่งลงไปเราไม่ต้องไปกลัวหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่ตายเราก็มาเข้าสู่สภาวะเหมือนเดิมนะเราก็พิจารณาต่อไปนะ คือสิ่งทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวเกิดขึ้นได้ก็จากตัวเราที่

ความตั้งใจประพฤตินั่งใจปฏิบัติเนี่ยเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยเราต้องเริ่มจากอะไรเบื้องแรกศีลใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านมีศีลสิ่งใดได้ผิดศีลแล้วท่านงดท่านเว้นหมดท่านไม่ทำดาวพวกเราล่ะเราทำมาทานศีลอย่างน้อยละมาทานศีลห้าข้อเนี่ยจิตมันตกระวังเพราะจิตมันสงบมันนิ่งลงไปเราไม่ต้องไปกลัวหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่ตายเราก็มาเข้าสู่สภาวะเหมือนเดิมนะเราก็พิจารณาต่อไปนะ คือสิ่งทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวเกิดขึ้นได้ก็จากตัวเราที่มีความตั้งใจประพฤตินั่งใจปฏิบัตินะเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยเราต้องเริ่มจากอะไรเบื้องแรกศีลใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านมีศีลสิ่งใดได้ผิดศีลแล้วท่านงดท่านเว้นหมดท่านไม่ทำดาวพวกเราล่ะเราทำมาทานศีลอย่างน้อยละมาทานศีลห้าข้อเนี่ยจิตมันตกระวังเพราะจิตมันสงบมันนิ่งลงไปเราไม่ต้องไปกลัวหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่ตายเราก็มาเข้าสู่สภาวะเหมือนเดิมนะเราก็พิจารณาต่อไปนะ คือสิ่งทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวเกิดขึ้นได้ก็จากตัวเราที่มีความตั้งใจประพฤตินั่งใจปฏิบัตินะเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยเราต้องเริ่มจากอะไรเบื้องแรกศีลใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านมีศีลสิ่งใดได้ผิดศีลแล้วท่านงดท่านเว้นหมดท่านไม่ทำดาวพวกเราล่ะเราทำมาทานศีลอย่างน้อยละมาทานศีลห้าข้อเนี่ยดังนั้นศีลนี่ก็เป็นพื้นที่สุดเป็นสะพานจะพาเราไปสู่มรรคผลนิพพานคือความสำเร็จนั่นเป็นเบื้องต้นนะศีลแล้วเราตั้งใจเจริญสมาธิภาวนานะเพื่อทำจิตใจของเราให้สงบนะอันนี้เราทุกคนก็รู้อยู่แล้วได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้ทำกันมาแล้วนะกันนับครั้งไม่ถ้วนแล้วผลการกระทำนั้นในปัจจุบันมันเป็นอย่างไรบ้างเราพิจารณาตัวเราไหมเราดูไหมจิตใจเราเป็นอย่างไรมันสงบหรือไม่สงบเราก็ต้องดูที่ตัวของตัวเราพิจารณาตัวเราไม่ไปต้องไปดูคนอื่นพิจารณาคนอื่นพิจารณาตัวเราให้มันเห็นมันเกิดขึ้นเราใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบนะชีพระพุทธเจ้านั้นท่านสร้างบารมีตั้งแต่การให้ทานนะเป็นเบื้องต้นแล้วก็มารักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาสามอย่างนี้ทานนั้นเพื่อให้เราสละนะบางสิ่งบางอย่างไม่ให้เรายึดติดนั่นเนี่ยเรามีอะไรจะให้ได้บริจาคได้เราก็ให้ทานนั้นจะให้ได้มีหลายทางนะโยมนะเป็นสิ่งของก็ได้ไม่มีสิ่งของให้นะเราก็ให้ทานร่างกายเห็นเขายกเขาแบกเขาหามเอาทำคนเดียวไม่สิ้นก็ช่วยเขายกเขาแบกเขาหามนั่นก็ได้เป็นการเฉยเกลือสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันคือทำความดีสิ่งละนะสั่งการเราไม่สามารถจะทำได้แต่เรามีปัญญามีความรู้เราก็แนะนำเขาบอกเขาทางสติทางปัญญาของเราก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราพระพุทธเจ้าท่านเป็นแบบเป็นอย่างท่านได้ประพฤติปฏิบัติท่านทำแล้วอยู่ในตำรับตำราที่ให้เราศึกษาได้อ่านได้ค้นคว้าแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็นำมาประพฤติปฏิบัติจนสำเร็จที่เรายกย่องท่านว่าท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่เราไม่รู้เลยว่าสำเร็จไม่สำเร็จแต่เราก็ยกย่องท่านเ

อย่างนี้เป็นต้นตัวของท่านอยู่ที่จิตใจของเราในสิ่งที่เราได้เห็นด้วยตาเนื้อได้ยินได้ฟังอย่างเนี้ยเราก็เชื่อมั่นว่าท่านได้บรรลุได้สำเร็จจนมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นเหมือนถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาเอกในโลกนั่นแหละเรายกย่องจนท่านแม้แต่ต่างประเทศก็ยกย่องในองค์ท่านอย่างนี้เป็นต้นจะเล่าเราทุกคนสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่เรามาร่วมกันประพฤติร่วมกันปฏิบัติอย่างนี้นับว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าที่จะดีไปกว่านี้ให้เราทำด้วยความตั้งใจเชื่อมั่นในตัวเองนะว่าทำแล้วเราต้องทำได้จะได้มากได้น้อยแค่ไหนเราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราก็ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเพราะเรายังไม่เชื่อตัวเราเองเลยแล้วเราจะได้อะไรเราต้องเชื่อมั่นในตัวของเรานะทำตั้งใจทำปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติเท่าที่เราสามารถจะทำได้ปฏิบัติได้เท่านั้นแหละเป็นพอแต่เราทำต่อไปอีกเราก็พยายามให้มันดีกว่านี้ขึ้นไปอีกอย่าให้มันอยู่กับที่หรืออย่าให้มันถอยหลังนะไม่ดีขึ้นไปก็ขออยู่เท่าเสมออย่าให้ขาดทุนนะตั้งใจแล้วมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ต้องให้ได้ไม่มากก็น้อยนะคนเป็นคนจิตใจที่ไม่มีความอดทนเป็นคนขี้โมโหชุนเฉียวนะเราก็ต้องแก้ไขปรับปรุงเรามานับเป็นนักปฏิบัติแล้วนี่ต้องละต้องตัดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นออกจากจิตจากใจของเรานะอย่าให้ความโมโหขุนเฉียวเข้ามาครอบงำจิตใจของเรามันจะเป็นกิเลสครอบงำจิตใจของเราอยู่นั้นพูดก็ไม่เพราะพูดไม่น่าฟังนะเรานักปฏิบัติแล้วต้องละสิ่งเหล่านี้ถึงใดควรพูดจึงพูดถึงใดไม่ควรพูดก็อย่าพูดพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์เกิดปัญหาเกิดเรื่องราวขึ้นอีกด้วยซ้ำเวลาพูดในสิ่งที่ดีเราอาศัยสุขาสังคสะความสามัคคีเราพร้อมเพียงกันย่อมอยู่เป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นวันนี้อาตมาภาพได้ให้ข้อคิดเห็นจริงละอันพลันน้อยจริงใดที่เป็นประโยชน์ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายนำไปใช้หรือนำไปปฏิบัติเท่าที่เราสามารถจะทำได้ตามสติกำลังปัญญาของพวกเราทุกคนดังนั้นการบรรยายธรรมะมาเห็นว่าพอสมควรเก็บเวลาก็จะขอสมมุติยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนี้ตอนนี้ไปโยมอย่าเพิ่งลุกตอนนี้นั่งสมาธิต่อนะโยมนะทุกคนต่างคนต่างพิจารณาอานาปานสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่งอิริยาบถใดก็ได้ไม่เป็นไรมันอยู่ที่จิตของเรานี่แหละมันไม่เกี่ยวกับกายกายเรานั่งแล้วก็แล้วกันจะมามือแบบไหนก็ได้นั่งนางเทพธิดาก็ได้เทพบุตรก็ได้หรือนั่งสมาธิก็ได้นี่เรานั่งเก้าอี้ก็นั่งปกติธรรมดานั่นแหละอยู่ที่จิตเรานั่นแหละ

นานะดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกพิจารณามันหายใจเข้าแล้วไม่ออกเป็นยังไงให้ใจออกแล้วไม่เข้าเป็นอย่างไรหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวมันเป็นอย่างไรหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นมันเป็นอย่างไรเราพิจารณากายในกายอยู่นี่แหละที่จมูกของเรานี่แหละพิจารณาให้เห็นด้วยสติด้วยปัญญาของเราให้รู้เท่าเทียมเทียมรู้เท่าเทียมมันนะอย่าไปแพ้มันนะอย่ายอมแพ้อย่าไปกับกิเลสต้องสู้กับกิเลสให้กิเลสมันแพ้เรานะเอาต่อไปตั้งใจทุกคน พิจารณาอานาปานสติ

0: โยมตอนที่ต้องการสมาธิหายใจเข้าลึกๆนะโยมนะสูดไว้ลึกๆเพื่อเอาออกที่เย็นเพื่อไปเลี้ยงร่างกายเลี้ยงสมองของเราหายใจออกเบาๆค่อยๆ คลายนะสักสามครั้งลึกๆเลยโยมคิดในใจหรือเปล่าเมื่อวันไหร่หลวงพ่อจะเลิกทุกทีคิดไหมมีใครคิดบ้างโยมนี่โชคดีมีโอกาสดีมากคือทำไมตั้งแต่หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเป็นเจ้าอาวาสมาบุกเบิกสถานที่แห่งนี้จะไม่มีอะไรท่านทำให้เจริญงอกงามมีตรงโบสถ์แก้วตรงนั้นที่เดียวท่านก็ขยายออกไปจนเจริญมีลูกติดลูกหามากมายสมัยท่านแม้แต่ท่านลาสังขารไปแล้วปัจจุบันนี้โยมก็โชคดีอีกนะที่ได้ที่พระครูปรัตไพลินสิริวัฒโนท่านได้มารับเป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานท่านรับเป็นเจ้าอาวาสนี่ภาระหนักนะโยมนะสมภารนี่รับทุกอย่างว่าดีไม่ดีอะไรกับสมภารอะไรกับสมภารก็คือเจ้าอาวาสท่านแหละท่านอยู่ท่านก็พัฒนาได้จัดกิจกรรมนิยมก็โชคดีได้มีโอกาสได้มาถือศีลได้มาบวชรักษาศีลมาปฏิบัติฟังเทศน์ฟังธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละรูปสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแล้วคือนิยมก็คงอยู่โต้รุ่งกันนะเพราะว่าวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่วัดก็โต้รุ่งมีเทศตลอดคืนนะถึงโน่นแหละตีห้า กันสุดท้ายเพราะนั้นเรามีโอกาสอย่างนี้ปีหนึ่งแค่สามครั้งวันมาฆบูชาเทศโต้รุ่งเหมือนกันที่วัดเราวันวิสาขบูชานี่ก็โต้รุ่งแล้วต่อไปก็วันอาสาฬหบูชาครั้งที่สามปีหนึ่งมีสามครั้งวันสำคัญที่ได้จัดกิจกรรมมีเทศโต้รุ่งก็มีอยู่ช่วงระยะหนึ่งช่วงโควิดนั้นได้หยุดไปหลายปีเทศกันเดียวไม่ได้มีเทศโต้รุ่งพอมันจืดมันจางไปแล้วก็กลับมาทำเหมือนเดิมโยมนั้นมีโอกาสดีมีบุญมีวาสนาท่านพระครูปลัดไพลินท่านเป็นเจ้าวาดได้มีโอกาสให้โยมทั้งหลายได้เข้ามาวัดมาประพฤติปฏิบัติมากราบมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุท่านไปนำมาจากโน่นนะเนปาลนะทำมาไว้อย่างวัดสังฆทานท่านยังให้วัดหลวงปู่ดำไปองค์หนึ่งด้วยนี่นะงานสิ่งเหล่านี้นะคือท่านเป็นผู้นำท่านมีเมตตาแก่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคือก็อยากให้โยมได้บุญนั่นแหละอยากให้โยมหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอยากให้ได้ดวงตาเห็นธรรมคือมีกิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นถ้าไม่มีท่านก็คงไม่มีอย่างนี้นะเราก็ต้องช่วยกันนะอาศัยสุขสักมักสังฆะสามัคคีคือความพ้องเพียงกันไม่จะปล่อยท่านทำอย่างเดียวโยมต้องช่วยด้วยไปช่วยได้ทรัพย์ก็ช่วยได้แรงกายไม่ช่วยก็สติปัญญามีสามทางด้วยกันก็ช่วยกันและทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้กิจกรรมอย่างนี้ก็จะมีตลอดไปก็ขออนุโมทนาสาธุกับสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาร่วมกันมาพึ่งปฏิบัติในวันสำคัญในทางพุทธศาสนาก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต้องปกป้องคุ้มครองและอภิบาลรักษาให้ญาติโยมทุกท่านทุกๆคนให้มีสุขภาพพรรณนาเมแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยให้มีความสุขความเจริญชั่วกาลและนานเทอญ ู้นะโยมนะสู้ให้ตลอดคืนเดี๋ยวก็ยังมีพระให้ข้ออัดข้อธรรมต่อไปอีกหรอกไม่จะมีแค่นี้โยมจะได้พักบ้างจะได้ไปห้องน้ำห้องท่า
1: ด้วยความเมตตานะเจ้าค่ะลำดับต่อไปนะคะขอครับรัตนาพระเดชพระคุณพระครูปลัดแผ่นดินสิริวัฒโนนะคะถวายพระไตรแล้วก็เครื่องใช้ธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยนะเจ้าค่ะสาธุสาธุค่ะเป็นบุญของพวกเราอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะ
0: ฉันก็ได้ฉันก็มีบุญด้วยมาได้มากราบไหว้วัดพระบรมสารีริกธาตุได้สงน้ำที่วัดไม่มีสงมีเหมือนกันอยู่ที่ใกล้พระเจดีย์แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เปิดให้โยมได้เข้าชมต้องเป็นโอกาสบางครั้งบางคราวก็มีอะไรดาราเลยแข่งเท่งอะไรเต้นจักสิทธิ์ได้มาถ่ายทำเป็นวิดีโอเขาก็ส่งและดูในเพจของวัดบรมนิวาสก็ได้ดูก็ถ่ายทุกต้องทุกมุมให้โยมได้เห็นถึงแม้จะไม่เห็นของจริงก็ได้เห็นภาพนะต่อไปตั้งใจรับพรนะโยมนะ ยะถาวาริวาหาปุราปะติปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนราโสยะถามณีโจติละโส

ปัจจายโนจันตารโณธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังพลังอายุวัฒกาลธนวัฒกาลสิริวัฒกายสวัฒกาลพลวัฒกาลวันนวัฒกาลสุขวัฒกาลโหนตุสามพัฒนตุกขโรงขปยาเวลาโสกาสันตุจุปานขวางอเนกกลางอันตรายยาปิเวนานทาน

0: ภวันตุเต
1: สาธุ
0: วันนี้พิเศษนะโยมนะอายุวัฒโกตะโกให้ตะกูชัยเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาเยอะแยะมาซื้อวัดปฏิบัติก็เลยให้อายุวัฒกาให้โยมผู้หญิงทั้งหมดเลย
1: เอาสาธ
0: ุพิเศษ
1: ด้วยความเมตตาพอหลวงปู่เป็นอย่างสูงยิ่งเลยนะเจ้าค่ะก็เมตตามาแสดงธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติวันนี้เราไปฝึกปิดประตูทั้ง6ของเรากันนะคะจากธรรมะที่พระเดชพระคุณนะคะพระราชภาวนาวชิรภรณ์นะคะหลวงปู่อํานวยภูริสุนทโรนะคะจากวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาให้ข้อคิดข้อธรรมแสดงธรรมในค่ำคืนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคำสอนที่เป็นประโยชน์นำทางให้กับเราในการดำรงชีวิตต่อไปนะคะแล้วก็ให้พรกับนะคะญาติโยมผู้หญิงเห็นว่ามากันเยอะเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นบุญของพวกเรานะคะอย่างยิ่งเลยทีเดียวที่ท่านมองเห็นแล้วก็เมตตาให้พรกับพวกเราในครั้งนี้นะคะแล้วก็เมตตามาให้ธรรมะกับพวกเรานะคะขอให้พระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะธาตุขันแข็งแรงด้วยนะเจ้าคะเดี๋ยวขอเป็นตัวแทนของญาติธรรมทุกๆท่านนะคะกราบขอน้อมส่งหลวงปู่ด้วยนะเจ้าคะค่ะขอประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการเวียนเทียนในรอบที่2นะคะซึ่งเมื่อตอนรอบแรกเมื่อตอน16นาฬิกาเศษนะคะไปรอบนึงแล้วนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปก็จะเป็นรอบที่2ขอกำหนดสถานที่สักนิดหนึ่งนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเราจะเริ่มจุดหัวขบวนนะคะการเวียนเทียนนั้นอยู่ที่บริเวณพิธีนี้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ที่ลานธรรมก็ขอให้ตั้งแถวรอรับไว้ที่นู่นนะคะรอเชื่อมต่อกันที่นู่นนะคะยังไม่ต้องเดินนะคะเดี๋ยวรอต้นขบวนจากบริเวณพิธีเดินไปก่อนนะคะนำโดยพระเดชพระคุณพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนแล้วก็คณะหมู่สงฆ์นะคะทุกๆรูปนะคะและตามด้วยแม่ชีนักบวชแล้วก็ญาติธรรมทุกๆท่านตามลำดับไปนะคะก็ขอแจ้งกำหนดการให้ทราบดังนี้แล้วในช่วงของการส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุนั้นพระเดชพระคุณพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนนะคะท่านก็ให้ในวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการอัญเชิญนะคะพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานณอุโบสถแก้วนะคะสำหรับในส่วนของการเวียนเทียนนะคะทางวัดเราได้จัดต้นไม้เพื่อจะให้ทุกท่านได้ร่วมกันบูชานะคะในการเวียนเทียนต้นไม้นะคะตอนนี้ก็เป็นแค่เป็นอุบายธรรมเป็นดำรินะคะที่จะทำให้พวกเราทุกคนได้ร่วมกันปลูกต้นกล้าแห่งธรรมแล้วก็ปลูกสิ่งสวยๆงามๆนะคะให้มีความเจริญงอกงามดังเช่นพระพุทธศาสนานั้นก็จะต้องเจริญเติบโตแล้วก็เจริญงอกงามต่อไปโดยพวกเราทุกๆคนออกอุ้มกันนะคะซึ่งการบูชาต้นไม้นะคะก็จะมีตั้งแต่ราคา20บาทนะคะ40บาทหรือไม่ก็จะมีอีก100บาทนะคะเป็นกระถางใหญ่หลายท่านนะคะก็จะบูชาในการเวียนเทียนและถวายที่วัดเลยแล้วก็หลายท่านเลยทีเดียวนะคะที่บูชาแล้วนำไปปลูกที่บ้านนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลเรานำมาเวียนเทียนแล้วกลับไปปลูกเป็นสิริมงคลที่บ้านของเรานะคะ

ค่ะวันนี้เราได้ธรรมะจากพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างมากเลยทีเดียวนะหลวงปู่อำนวยท่านก็เมตตานะคะแล้วก็ให้ธรรมะที่ใกล้ตัวเรามากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะตัวนี้เป็นประตูสำคัญของชีวิตเราทีเดียวนะคะเราต้องมีการเจริญสติแล้วก็ใช้ปัญญาในการปิดประตูทั้ง6บานของเราให้ได้นะคะขอกราบขอพระคุณและกราบทรงพระเดชพระคุณหลวงปู่อำนวยไว้ณโอกาสนี้เลยนะเจ้าค่ะพวกเราสาธุพร้อมๆกันนะคะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะการลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวกราบนิมนต์นะคะพระคุณเจ้าตั้งแถวได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวนำหัวขบวนจะอยู่ที่บริเวณพิธีตรงนี้นะคะส่วนที่ลานถามให้ตั้งแถวรอรับไว้ก่อนนะคะยังไม่เดินนะคะเดี๋ยวขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปนะคะนำโดยพระเดชพระคุณนะคะพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนนะคะเป็นผู้นำในการเวียนเทียนนะคะแล้วก็หลังจากเวียนเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาร่วมกันนะคะฟังการสวดเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็สวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุเป็นลำดับต่อไปนะคะสำหรับค่ำคืนนี้

0: ค่ะท่านใดที่จะบูชาต้นไม้นะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะเดี๋ยวพอหลังจากที่เวียนเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็สวดมนต์บูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุนะคะเป็นลำดับต่อไปนะคะ ขอกราบนิมนต์นะคะพระคุณเจ้านะคะญาติโยมถอยหลังก่อนนะถอยหลังก่อนนะคะเดี๋ยวให้พระคุณเจ้าตั้งแถวก่อนแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จะเป็นผู้นำนะคะตอนนี้ก็ไปกราบสักการะบูชานะคะองค์พระบรมสารีริกธาตุ ที่ลานธรรมนะคะขอให้ตั้งแถวรอไว้ก่อนนะคะตั้งแถวรอไว้ก่อนนะคะ
1: ครับหลวงพ่อเดินเนี่ยครับ
0: เห็นแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวขณะนี้เดี๋ยวหลวงพ่อพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนนะในฐานะประธานสงฆ์แล้วก็คณะสงฆ์พร้อมนะกำลังเตรียมความพร้อมเดี๋ยวต่อไปญาติโยมก็ร่วมกันบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

นั้นแม้ปรินิพพานนั้นแล้วก็ตามข้า

ด้วยเพื่ออนุเคราะห์แก่ประชุมชนผู้เกิดแล้วในภายหลังด้วยอัมภากังทีกระตังอิทายสุขายา

เอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิ

ติอิติปิโสภะคะวันอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมสุขโตโลกวิทู

ภูริสัทธัมมสารทิสัทธาเอวมนุสานังพุทโธภควาติสวา

ป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้

ติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภควะ

ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยาย

ริภูริสายุกายอาตภูริสบุคลาผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ

รัตทักษิณาทานอัญชลิกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคล

0: เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
1: สุขโต
0: เป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้

บุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัตตาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้

ธัมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโก

ิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตัพโควินยูยิติ

ผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วโอชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ

0: ุริสบุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่คู
1: ่นับเรียงตัว
0: บุรุษได้แปดบุรุษ เอสัป

0: โยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับสักขิเนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกรณิโย
1: เป็นผู้ที่
0: บุคคล

0: สิเป็นโลไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี
1: ้ตอนนี้คณะสงฆ์ท่านมาถึงมณฑปพระบรมสารีริกธาตุแล้วนะฮะเดี๋ยวญาติโยมหยุดก่อนหยุดแล้วก็พนมมือไปทางพระ

บรมสารีริกธาตุที่เราจะกราบวันทาขอขมาพระวันทามิพุทธังสัพเมโตสังฆมาธรรมพันเตวันทามิธัมมังสัพเมโตสังฆ

อาธโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า

สาวกมีพระภาคเจ้าปฏิบัตินี้แล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์

0: ความเคารพเดี๋ยวคุณโยมรอสักครู่นะเดี๋ยวลินเดี๋ยวพอคณะสงฆ์ท่านเดินออกมาเดี๋ยวโยมที่เป็นสตรีนี่ก็เดินตรงขึ้นไปเลยฮะเดินตรงขึ้นไปเลยสตรีนี่ก็เดินขึ้นไปก่อนเลยส่วนญาติโยมที่ยังไม่ครบจำนวนรอบก็เดินให้ครบจำนวนนะฮะเดินต่อมาได้เลยโยมที่เป็นสตรีเดินขึ้นไปเลยฮะเดินขึ้นไปจะได้ไม่ขวางทางพระท่านเดินขึ้นไปก่อนเลยเดินขึ้นหน้าไปก่อนเลยเดินขึ้นหน้าไปก่อนคุณโยมประชาสัมพันธ์เชิญเลยฮะ
1: สาธุเจ้าค่ะค่ะขอกราบอนุโมทนาสาธุนะคะความเมตตาของครูกับทุกท่านด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักสัก15นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะบูชาพระบรมสารีริกธาตุร่วมกันนะคะช่วงนี้ก็ขอเรียนเชิญนะคะทำภารกิจส่วนตัว15นาทีนะคะท่านอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะเรามาแล้ววันนี้เป็นคืนสุดท้ายด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญมาร่วมกันนะคะพระพุทธมนต์เป็นครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ร่วมกันสวดมนต์

ทางพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะแต่ว่าในช่วงค่ำช่วงเย็นจะหลังจากที่ส่งน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพระเดชพระคุณพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนท่านก็จะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าประดิษฐานณอุโบสถแก้วจิตใจทุกท่านเลยหลายๆท่านก็

ไว้ตลอดอย่างมีปัญญานะคะขอเรียนเชิญนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ให้เปิดโอกาสให้แต่ละท่านนะคะได้ไปส่งน้ำองค์พระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำภารกิจส่วนตัวกันนะคะแล้วก็เข้ามาที่บริเวณพิธีนะคะมาร่วมกันมีไหมพี่มีอีกไหมอ่ะมีสักสองเล่มไหมค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะก็เป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยเป็นภาพที่สวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวทางวัดเราก็จะมีหนังสือสวดมนต์นะคะแจกให้ทุกๆท่านเลยนะคะจะได้ร่วมกันสวดอย่าลืมนะคะคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของงานสัปดาห์วันวิสาขบูชาแล้วนะคะก็เป็นโอกาสที่เราจะต้องรอไปถึงปีหน้าแต่เราก็ไม่รู้ว่าลมหายใจข้างถึงปีหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเราก็จะรักษากันไว้ด้วยธรรมะนะฮะด้วยธรรมะที่จะรักษาลมหายใจไปจนถึงปีหน้าให้ได้แต่เราก็กำหนดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เป็นอนาคตก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะคาดหวังหรือว่าคาดเดาได้เลยเราอยู่ณปัจจุบันนั้นดีที่สุดตามที่ครูบาอาจารย์ได้สอนเอาไว้นะคะที่ท่านบอกว่าให้ดูใจตัวเราเองให้อยู่กับปัจจุบันมากที่สุดให้อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนั่นแหละคือเป็นบุญของเราแล้วนะคะนะคะก็ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีขอเล่นเชิญนะคะขอเล่นเชิญนักบวชอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีนะคะแล้วก็ญาติธรรมทุกๆท่านนะคะที่ไม่ได้มีภารกิจใดมาแล้วทำให้เต็มที่นะคะสิ่งที่เราจะปฏิบัติกันในวันนี้นะคะไม่ได้มีกันบ่อยครั้งนะคะไม่ได้มีกันบ่อยครั้งว่าสังฆทานจัดแค่1ครั้งเท่าดีครั้งเดียวต่อ1ปีนะคะอย่างที่หลวงปู่อํานวยท่านกล่าวไว้ที่วัดท่านยังไม่มีเลยท่านมีโอกาสอันดีได้มาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่วัดสังฆทานนี้นะคะเห็นมั้ยคะว่าครูบาอาจารย์ท่านยังปิติเลยนะคะที่ได้เห็นพวกเราเห็นกิจกรรมงานบุญของวัดสังฆทานแล้วท่านก็มีความปลาบปลื้มใจแล้วก็โมทนากับพวกเราทุกๆคนเราก็ได้บุญด้วยนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่มาให้ธรรมะกับเราไม่ว่าจะเป็นวาระใดก็แล้วแต่นะคะเป็นครูบาอาจารย์ที่พระเดชพระคุณพระครูปลัดพดินทร์สิริวัฒโนนั้นท่านเล็งเห็นแล้วว่าครูบาอาจารย์นั้นเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นสุปฏิปันโนจริงๆนะคะแล้วท่านก็มาให้ธรรมะที่เป็นประโยชน์กับญาติโยมนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราได้รับจากครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตานั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนขององค์พระบรมสารีริกธาตุนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เราได้ฟังการสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุแล้วนะคะหลายท่านที่ยังไม่ได้ส่งน้ำน่าจะมีเจ้าหน้าที่คืนนี้นะคงจะต้องอาจจะดึกนิดนึงหรือเปล่านะคะไม่ทราบว่าทางสถานที่จะว่ายังไงนะคะอาจจะมีหลายท่านยังเพิ่งจะมาเพิ่งจะเดินทางมาถึงนะคะบางทีถ่ายภาพไปแล้วส่งภาพไปที่บ้านทางบ้านเกิดความปิติใจรีบบึงรถมาเลยนะคะรีบบึงรถมาเลยยังมีเวลาอยู่เดี๋ยวมาร่วมกันนะคะฟังสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ร่วมกันนะคะแล้วก็สวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุร่วมกันอีกวันหนึ่งนะคะค่ะสำหรับองค์พระบรมสารีริกธาตุนะคะที่ท่านได้มาร่วมกันส่งน้ำในครั้งนี้ปีนี้นะคะพระเดชพระคุณพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนนั้นนะคะก็ได้อัญเชิญนะคะพระบรมสารีริกธาตุของวัดสังฆทานเราที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถแก้วนะคะเป็นเวลาตั้งแต่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านอัญเชิญมาคือ1องค์นะคะแล้วก็อีก2องค์นั้นก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่พระเดชพระคุณพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนนั้นท่านได้อัญเชิญมาจากศรีลังกาเมื่อวันที่9พฤษภาคมปีนี้เองนะคะท่านอัญเชิญมา3องค์นะคะท่านอัญเชิญมา3องค์นะคะองค์แรกนะคะองค์แรกท่านก็ถวายไว้ที่วัดป่าเทศรังสีนะคะมหาวิโรนะคะอันนี้จะอยู่ที่คลอง15เป็นวัดของหลวงปู่เทศรังสีนะคะก็ขอโมทนาสาธุองค์ที่2นะคะก็ถวายไว้ที่วัดป่ามณีศรีโกตมะวงศ์นะคะอันนี้จะอยู่ที่อุดรธานีตอนนี้องค์นี้ยังไม่ได้ไปที่อุดร นะคะยังอยู่ที่วัดสังฆทานพระคุณเจ้าพระราช
พระราชวชิระกิจโสพลนะคะหลวงปู่บุญจันทร์หรือหลวงปู่ดำนะคะศรีลคุโนท่านบอกฝากไว้ก่อนนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เลยอัญเชิญมาสำหรับให้ญาติโยมได้ส่งน้ำด้วยนะคะแล้วก็อีกองค์นึงก็จะประดิษฐานไว้ที่วัดสังฆทานนะคะพวกเรามีบุญจริงๆนะคะก็ท่านลองไปดูข้อมูลในเรื่องของการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะช่วงนี้ได้เวลาแล้วนะคะขอเรียนเชิญญาติโยมนะคะขอเรียนเชิญญาติโยมนะคะพุทธศาสนิกชนนะคะได้ประจำที่หาที่นั่งกันตามอัธยาศัยที่ดูเหมาะดูสมดูควรนะคะดูงามนะคะแล้วก็ขอกราบนิมนต์นะคะพระคุณเจ้านะคะที่จะเป็นองค์สวดเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็สวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะในค่ำคืนนี้ขอกราบนิมนต์นะเจ้าค่ะค่ะเป็นภาพที่งดงามมากๆเลยนะคะเป็นภาพที่งดงามมากๆเลยเป็นพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยจริงๆนะคะแล้วก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เวียนเทียนเรียกว่าครบรอบในขบวนที่เวียนเทียนนะคะเรียกว่าเกินรอบด้วยซ้ำนะคะเกินรอบก็คือรอบวัดนะคะไม่ใช่รอบอุโบสถแก้วนะคะเป็นการเวียนเทียนรอบวัดนะคะก็ขบวนนั้นหรือว่าที่เวียนเทียนนั้นมากมายเลยจริงๆนะคะเป็นภาพที่งดงามแล้วก็เป็นภาพที่ปิติใจมากๆหลายท่านก็ส่งภาพนะคะไปยังกัลยาณมิตรนะคะญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายเราก็ส่งบุญให้เขาด้วยบางทีบางท่านเนี่ยไม่ได้มาแล้ววัดสังฆทานเรานะคะก็ทันสมัยแล้วนะคะช่วงนี้บางทีเราบอกบุญไปบอกเนี่ยเรามาทำบุญที่นี่นะใครจะร่วมบุญร่วมกุศลก็ได้นะคะในการที่จะบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะคะบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุด้วยนะคะก็สามารถที่จะโอนปัจจัยนะคะโอนปัจจัยมาได้นะคะตามบัญชีของวัดสังฆทานนะคะตอนนี้ทันสมัยโทรศัพท์มือถือนี่แหละสำคัญนะคะ

0: นั้นนะเป็นคนที่เห็น
1: ครับครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านครับเข้าประจำที่นะครับแล้วก็จะได้ฟังสวดเจริญพระพุทธมนต์นะครับสำหรับทุกท่านที่ส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุส่งได้ทั้ง4มุมเลยนะครับไม่ต้องรอคิวนะครับเสียทั้ง4มุมเลยได้เลยครับท่านจะส่งก็ส่งต่อไปก็คณะสงฆ์ได้ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์แล้วนะครับต่อจากนี้ไปกับผมก็จะนำทุกท่านกราบพระและกล่าวคาบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีล นะครับครับตอนนี้ไปทุกท่านเตรียมตัวกราบครับพร้อมกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบกราบกราบครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยว่าพร้อมกันเลยนะครับอิมินาสกัปเลนะพุทธังอภิ

สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอารัตนาศีล5นะครับสำหรับนักบวชท่านมีศีล8อยู่แล้วไม่ต้องรับเพียงแค่ปรนมือไว้มา

0: มมาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: อาต่อไปก็กล่าวคำสัจธิษฐานบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะโยมว่าตามข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธ
1: พระธรรมและพระสงฆ
0: ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
1: ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
0: ข้าพเจ้า
1: ขอกราบนอบน้อมบูชา
0: พระคุณของพระพุทธองค์
1: ผู้ทรงเป
0: ี่
1: ยมด้วยพระเมตตา
0: และพระกรุณาอันหาประมาณมิได
1: ้
0: ที่ได้ทรงเสียสละ
1: ส
0: ั่งสมพระบารมี
1: เพื
0: ่
1: อทรงต
0: รั
1: สร
0: ู
1: ้
0: และประกาศพระธรรม
1: นำเวนยส
0: ั
1: ตว
0: ์
1: ออกจากสังสารวัฏ
0: ข้าพเจ้า
1: ขอน้อมจ
0: ิ
1: ตและกายวาจา
0: บูชาพระบรมสารีริกธาต
1: ุ
0: ของพระพุทธองค
1: ์
0: ด้วยความเลื่อมใสยิ่ง
1: ขอต
0: ั้
1: งสัจจาธ
0: ิ
1: ษฐาน
0: ด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญ
1: ที
0: ่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี
1: ้
0: ขอจงเป็นพลวะปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมอันใ
1: ด
0: ขอให้ข้าพเจ้าม ีส่วนแห่งธรรมของพระองค์นั้นด้วยแม้ต้องเกิดอยู่ในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงา
1: แห่งพระบวรพุทธศาสนาม
0: ีกรรมสัมพันธ์อันดี
1: ม
0: ีโอกาสได้พบสัตบุรุษผู้
1: ร
0: ู้
1: ธรรมอ
0: ัน
1: ประเสริฐ
0: ให้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไป
1: ให
0: ้มีโอกาสศึกษาพระธรรม
1: ฟังธรรมประพฤติธรรม
0: จนเป็นปัจจัยตามส่งทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไป
1: ให
0: ้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณ
1: จนถ
0: ึ
1: งพระน
0: ิ
1: พพาน
0: ในการอันควรเทอญ

พนมมือไว้ก่อนนะครับกราบเชิญ

ญาติโยมที่อยู่ตรงลานธรรมนี่เดี๋ยวทำธุรกิจส่วนตัวก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวทางส่วนของที่หน้าทางพระบรมสารีริกธาตุเดินทางมาถึงตรงนี้เราจะได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมต่อเนื่องเลยนะ3 ทุ่มแล้วเดี๋ยวว่าเป็นกิจกรรมก็ครูบาอาจารย์ท่านจะมาให้กรรมฐานนะตอนนี้ใครจะเข้าห้องน้ำอะไรก็เชิญเลยนะ

0: ครับอาจารย์ให้กรรมฐานเลยไหมครับไม่สวดครับแต่ว่าจะแจ้งอะไรนะฮะอาจารย์เทศเลยนะครับ
1: ครูบาอาจารย์ท่านมาแล้วนะโยมคุกเข่าเตรียมกราบพระ

0: ครับ
1: พักผ่อนได้เลยเดี๋ยวผมต่อยขอบคุณมากครับ
2: โยมที่เดินมาก็ไม่ต้องรีบนะโยม อาตมาก็รู้ว่าเหนื่อยเนาะบางทีทำความเพียรก็เกินขีดจำกัดก็ไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ตั้งลิมิตไว้ว่าเที่ยงคืนเป็นอย่างน้อย อย่างที่หลวงปู่มนวยท่านบอกนะครับถ้าเป็นวันพระใหญ่ๆวันนักขัตฤกษ์ทางวัดส่วนใหญ่ก็จะมีการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งที่เราเรียกว่าเนสัชชิกนะครับซึ่งหลวงปู่ท่านบอกวัดท่านก็ปีหนึ่งก็มี3วาระก็คือวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาแล้วก็วันอาสาฬหบูชาแต่วัดสังฆทานนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าเราอยากจะให้ญาติโยมมีโอกาสในการปฏิบัติเรื่องของความต่อเนื่องนะครับถ้าปีหนึ่งทำ3ครั้งมันก็เหมือนปีหนึ่งเราทานข้าววันละ3วันอย่างเงี้ยผมพ่อว่าถ้าปฏิบัติกันต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะมีความชำนิชำนาญแล้วก็มีอันนี้ส่งเยอะเหมือนเราทำอะไรสักอย่างถ้าปฏิบัติหรือว่ามีการซักซ้อมสม่ำเสมอเราก็จะมีความชำนิชำนาญเพราะว่าการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับเรากำลังปรับเปลี่ยนความเคยชินของร่างกายจากที่วันหนึ่งเราคิดหลายเรื่องทำหลายอย่างเราก็ค่อยๆทำน้อยลงแล้วก็คิดเรื่องต่างๆให้น้อยลงเท่านั้นเองอย่างโยมมาออกปฏิบัติธรรมถือเนกขัมมะบารมีที่โยมนุ่งขาวห่มขาวเขาเรียกว่าเป็นเนกขัมมะนะครับไม่ใช่แม่ชีแล้วก็ไม่ได้เป็นชีพราหมณ์หลวงพ่อเรียกว่าเป็นเนกขัมมะนั่นเองเนกขัมมะนั้นเป็นหนึ่งในอนุบุพพิกถาที่พระพุทธองค์นั้นท่านทรงแสดงไว้สำหรับบุคคลที่ยังไม่มีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติบุคคลที่ยังมีศรัทธาไม่พอที่จะออกบวชยังไม่มีศรัทธาในการที่จะให้ทานรักษาศีลหรือแม้แต่มาเจริญจิตภาวนาอย่างพวกเราเขาก็จะค่อนข้างที่จะมีความสงสัยเหมือนกับที่ญาติโยมรุ่นใหม่ๆนะครับโยมนั่งพระเพียบก็ได้โยมไม่ต้องคุกเข่าจะมาไม่ได้สวดมนต์จะมาเน้นพูดไม่เน้นสวดโยมไม่ต้องรีบนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับหาที่นั่งสบายๆไม่ต้องเบียดกันนะโยมนะครับเพราะว่าเราเวียนเทียนกันวันนี้2รอบนะครับเดี๋ยวกลิ่นมันจะกันจายออกไปไกลๆนะครับบางคนกลบกลิ่นด้วยน้ำหอมน้ำปรุงที่เป็นยากันยุงเลี่ยงเขาเรียกเลี่ยงวินัยบางคนบอกกลิ่นตัวแรงแต่ว่าข้อนัจจคีตวาเขาห้ามถ้าทรงสวมใส่แล้วก็ประดับตกแต่งต่างๆก็เลี่ยงด้วยการฉีดยากันยุงโยมฉีดไหมไม่ฉีดได้กลิ่นไหมเป็นการชี้โพรงให้กระลอกถ้าอย่างนั้นนะบางทีเราฉีดกันยุงแต่เพื่อนข้างๆเป็นลมไปก่อนแล้วยุงไม่ตายแต่เพื่อนเกือบจะวายชีวีนะครับเคยมีโยมมาร้องเรียนนะครับที่ศาลายาวเขาบอกว่าโยมไปนอนศาลายาแล้วโยมเมาเขาหยุดยากันยุงแบบขดไว้หน้าประตูมุ้งลวดตอนหัวค่ำลมก็พัดออกพอดึกๆลมมันพัดเข้าโยมเป็นเนกขัมมะลมควัน เช้ามาโยมเมาหัวมากเลยอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังรองเท้านะครับรองเท้านะครับถอดไว้จอดไว้แล้วก็ทำสติไว้ให้ดีว่าอยู่ตรงไหนเหมือนเราจอดรถตามห้างสรรพสินค้านะครับการลืมก็ถ่ายรูปไว้แต่ที่วัดสังฆทานนั้นจอดรองเท้าไว้แล้วต้องทำใจอีกอย่างนึงนะครับมีบางคนเขาอาจจะจอดไกลเขาก็ค่อยๆเดินเหยียบคู่เราไปเรื่อยๆนะครับจนถึงคู่ของตัวเองนะครับคนนั้นเหยียบคนนี้เหยียบบางทีรองเท้ามาทรงไม่เหมือนเดิมก็ถือว่ามันเป็นตายลักษณ์นะครับก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สูญเสียไปก็ทำใจไว้เพราะฉะนั้นมาวัดเนี่ยนะโยมอย่าใจร้อนนะครับอย่าใจร้อนพอบอกว่าอย่าใจร้อนโยมก็เอาพัดมาพัดตัวเลยแถมดื่มน้ำอีกดื่มน้ำหรือยังโยมถ้าโยมไม่ดื่มอาตมาก็ดื่มเหมือนกันนะครับไม่ต้องรีบโยมไม่ต้องรีบยิ่งโยมมาช้าอาตมายิ่งสบายใจ

โยมลงทะเบียนไว้ประมาณวันนี้ประมาณ400นะครับเฉพาะวันนี้นะครับ400เมื่อวานไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็น่าจะเกินหลัก500 600อยู่พอสมควรนะครับสังฆทานนั้นมีศักยภาพในการรับญาติโยมได้ถึง 2,000 นะครับอันนี้วงเล็บว่าถ้าฝนไม่ตกแต่ถ้าฝนตกจุดซ่อนเล้นต่างๆน้ำก็จะไหลไปหาโยมบางคนก็จะมีกรดมีเต็นท์มีมุ้งมาส่วนตัวนะครับเวลาในสัจฉิก็จะ อยู่วิเวกกายแล้วก็วิเวกอารมณ์ด้วยในสมัยก่อนนั้นเราเรียกว่าอยู่ลุกขมูลอยู่คนไม้เป็นวัดนะครับปัจจุบันนี้ เวลาที่เรามาอยู่ใกล้ต้นไม้เราก็จะได้มีเพื่อนๆหลายๆคนบางคนก็มีตะขาบบางคนก็มีแมงป่องเป็นเพื่อนนะครับถ้าอยู่แถวสวนนู้นก็จะมีงูเหลือมนะครับงูเหลือมเขาก็จะเดินทางไปมานะครับโยมเยอะๆอย่างนี้เขาก็จะงงๆหน่อยนะครับเพราะนั้นโยมก็อย่าไปสรรหาเอาไปไม้เขี่ยนะครับหรือแม้แต่ตะขาบนะครับถ้าเราเห็นมันเดินอยู่เราก็อย่าไปยุ่งกับเขานะครับถือว่าเขาไม่ทำกรรมกับเราถ้าเขาไหลไปโดนเพื่อนเราเราก็ถือว่า เขามีกรรมต่อกันเข้าใจไหมครับอาตมาเคยให้กรรมฐานตอนเช้าตอนตีสี่โยมงูเหลือมมันเลื้อยมานะครับแถวโยมที่แถวหน้านี่แหละครับเขามาจากด้านนี้มาจากด้านซ้ายมือของโยมเขาจะไปลงทานนะครับโยมก็นั่งหลับตากันอยู่ก็สงบกันดีอยู่โยมพอดีมีโยมคนหนึ่งเขารู้สึกยังไงไม่รู้มีจิตสัมผัสถึงพลังงานบางอย่างที่เลื้อยผ่านด้านหน้าเขาก็ลืมตาขึ้นมาโยมเขาลืมตาขึ้นมาแล้วเขาก็ยกมือ เขาเป็นคนมีสติเขายกมือเสร็จอาตมาก็ทำตาโต อาตมาก็พยักหน้าแล้วเขาก็เลื้อยไปเสร็จแล้วพอให้กรรมฐานเสร็จเขาก็ลาศีลแล้วเขาก็มากราบอาตมาเขาบอกท่านอาจารย์นี่มีสติเหมือนกันนะยังไงโยมท่านอาจารย์ไม่พูดออกไมค์เลยว่ามีงูเนี่ยอาตมาก็บอกโยมก็มีสติโยมถ้าโยมวายๆสักคนหนึ่งอาตมาก็เอาไม่อยู่เหมือนกันโยมนะครับเพราะว่าเวลามีอะไรหรือว่าเดินเวียนเทียนอย่างเงี้ยอาตมาก็บอกว่าตอนที่ตีสี่โมงเย็นฝนเพิ่งจะหยุดใหม่ๆนะครับโยมบอกว่าเนี่ยกลัวจะลื่นจังเลยอาจารย์ไม่เป็นไรโยมมันเป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็

ล้มไปแต่ปัญหานิดเดียวเองเวลาโยมล้มอย่าร้องคุณพระช่วยนะพระไม่ช่วยหรอกโยมนอกจากจากสาธุใช่ไหมใช่ไหมก็โยมถือเนกขัมมะถือพรหมจรรย์น่ะพระจะไปช่วยอะไรนอกจากชี้ไปล้างตัวตรงนู้นไปอาบน้ำตรงนี้ถูกไหมครับเนาะแต่ถ้าพระล้มโยมทำยังไงเขาบอกคนล้มอย่าข้ามถ้าพระล้มโยมทำยังไงโยมก็บอกไม่พูดดีกว่าดูไม่เหมาะกับสมณะวันนี้วันพระอันนี้พูดให้โยมไม่หลับนะครับเพราะเดี๋ยวนั่งสมาธิโยมจะได้หลับสบายตอนนี้โยมเอากำลังเอาสติตื่นตัวขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราปฏิบัติทำกันอ้าวแล้วกันไม่ใช่ใช่ไหมโยมสัญญากันก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าพระพิรุณท่านมาในสัจชิกเราจะไม่หนีไปไหนหมายความว่าเรายังอยู่ในวัดแต่ว่าเราจะขึ้นไปสาราเนกขัมมะตกลงไหมครับวันนี้มีสองรูปนะครับอาตมาหนึ่งเสร็จประมาณ22:30 นนะครับแล้วก็จะมีท่านอาจารย์ชัยชนะมากล่อมเกลาญาติโยมอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าขึ้นไปบนเนกขัมมะพอท่านพระอาจารย์ตีเล็กลงปุ๊บชีวิตมีขึ้นมีลงจริงๆเลยท่านก็บอกว่าโยมคงจะไปเข้าห้องน้ำเพราะว่าปฏิบัติมาชั่วโมงกว่าท่านก็แสดงธรรมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าชีวิตมันมีลงแต่มันไม่มีขึ้นโยมนะครับท่านก็หวังว่าวันนี้โยมก็จะมีลุกออกไปแล้วก็ลุกเข้ามาใช่ไหมนะครับแต่ไม่ต้องห่วงโยมเพราะพรุ่งนี้อาตมาก็แสดงธรรม3 ทุ่มอีกถ้าโยมยังติดใจอยู่นะครับว่าเอยังว่างอยู่พรุ่งนี้ก็หยุดอีกวันนึงนะครับวันที่2เดี๋ยวลาป่วยวันที่3เราก็หยุดอีกวันนึงใช่มั้ยหรือไม่ใช่ใช่มั้ยงั้นวันนี้โยมเต็มที่เลยพรุ่งนี้เริ่มมีอาการไอคอกไอแคกวันที่2โยมป่วยเลยโทรไปหาเจ้านายป่วยแน่นอนนะครับอาตมาถามลูกศิษย์ที่เขาทำงานด้านไอทีอยู่ที่แถวสนามบินน้ำนะครับเป็นองค์กรเกี่ยวกับเรื่องโทรคมนาคมแต่ชื่อเป็นแมวนะครับเทเลคอมก็ถามเขาว่าหยุดกี่วันน่ะเขาบอกหยุด3 วันหลวงพี่แล้วก็ป่วยอีกวันนึงผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันหยุดเพราะอะไรทำงานด้านไอทีโยมแต่ไม่รู้ว่าวันหยุดเพราะอะไรเอาเป็นว่าอาจารย์สุรินทร์ครับอันนี้ฝนใช่ไหมครับโอ้พระพายโยมจะไม่พระพิรุณนะครับพระพายแปลว่าลมพระพิรุณแปลว่าฝนเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับตอนนี้เหตุการณ์อยู่ในสิ่งที่ควบคุมได้นะครับอาตมาเทศก่อนแล้วโยมค่อยนั่งสมาธิไหมหรือโยมจะนั่งสมาธิก่อนเอ้าโยมเรามาปฏิบัติธรรมบุญคือความสบายใจอันนี้มันเลยความสบายใจแล้วนะโยมนะครับตอนที่พระพุทธองค์นั้นเป็นเจ้าชายสิทธัตถะตามเสด็จพระราชบิดาไปประกอบพิธีแรกนาขวัญตอนนั้นอายุ7 ขวบนะครับเคยได้ยินไหมนะครับตอนนั้นพระองค์เสด็จไปกับพระราชบิดาแต่ปรากฏว่าพระราชบิดาก็คือพระเจ้าสุทโธนั้นไปประกอบพิธีแรกนาขวัญพระองค์กลับถูกทิ้งไว้กับบรรดาข้าราชบริพารแล้วก็พระพี่เลี้ยงปรากฏว่าบรรดานางนายพระพี่เลี้ยงนั้นเป็นงานรื่นเริงก็ทิ้งพระองค์ไว้ใต้ต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นว่าโอ้เดี๋ยวมาเอารางวัลนั่งสมาธิ3 ชั่วโมงรวดพระองค์นั่งใต้ต้นว่าโยมตอนนั้นเป็นช่วงสายๆแล้วก็นั่งนิ่งๆอยู่คนเดียวเด็ก7 ขวบนะครับตอนพระองค์เกิดมาได้5 วันนะครับกาลดาบทมาทำนายทายทักว่าพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธ

นะองค์เนี้ยคนเนี้ยนะครับต่อไปจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกพระเจ้าโสนะก็เลยกราบนั่นคือการกราบครั้งที่หนึ่งแล้ววันแรกนาขวัญตอนพระชนชีพ7พรรษานั่งสมาธิตั้งแต่เช้าโยมตอนสายๆนั่งตอนแรกๆก็นั่งมองนกมองไม้มองไปมองมามองออกไปแล้วจิตมันไหลกลับเข้ามากลับเข้ามาที่ตัวเองมันรู้สึกว่าชีวิตมันอยู่ได้ด้วยตัวเองก็รู้สึกว่าชีวิตอยู่ได้ด้วยอะไรโยมว่ามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ได้ด้วยอะไรอย่าทำตาปิบปริบช่วยกันทำมาหากินด้วยลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกถูกไหมครับอดอาหารได้กี่วันเป็นเดือนนะอดน้ำได้ประมาณ7วันแต่อดหายใจเข้าอดหายใจออกได้กี่วันโยมนาทีเดียวโยมก็แย่แล้วเจ้าค่ะใช่ไหมพระองค์ก็เลยนับลมหายใจพระองค์ตามลมเข้าตามลมออกเหมือนเด็กเล็กของเล่นตามลมเข้าแล้วก็ตามลมออกแล้วคิดว่าลมนี่มันไหลไปไหนไหลเข้าไปในตัวเราที่มีธาตุดินธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟลมมันไหลไปปุ๊บมันไปกระพือให้ธาตุไฟทำงานพอธาตุไฟทำงานเสร็จธาตุน้ำก็เดือดปุดน้ำก็ไหลเอาอากาศไปเลี้ยงธาตุดินไปซ่อมแซมส่งเสริมแล้วก็ทำให้ผิวพรรณของเราผ่องใสถูกไหมพอเราดื่มน้ำมากๆเรามีเลือดที่ไม่หนืดมีเลือดที่มีความสมบูรณ์ผิวพรรณก็ผ่องใสร่างกายก็ซ่อมแซมดีพระองค์ทรงตามลมเข้าตามลมออกเหมือนโยมที่กำลังจะทำต่อไปในอนาคตใช่ไหมไม่เกินครึ่งชั่วโมงโยมต้องทำแบบนั้นหายใจเข้าพอหายใจเข้าเสร็จตามไปผ่านลำคอหลอดลมทรวงอกไปถึงช่องท้องลมหายใจเต็มที่จากนั้นพอถึงเวลากระบังก็ดันดูดลมจากช่องท้องย้อนกลับมาที่ทรวงอกมาออกที่หลอดลมผ่านลำคอแล้วมาที่ปลายจมูกทำอย่างนี้อย่างนี้จนกระทั่งถึงบ่ายแสงแดดที่ตอนเช้าต้นไม้ให้ร่มเงาตอนบ่ายมันจะต้องมีเงาหรือต้องมีแดดมาถูกตัวเจ้าชายสิทธัตถะโยมโยมทำหน้าเหมือนคิดแต่ไม่ได้คิดหลอกรอคำตอบอาตมารู้ปรากฏตอนบ่ายแดดก็ไม่ส่องโยมคำถามคือพระองค์นั่งหันหน้าไปทางทิศไหนแดดถึงไม่ส่องอย่าไปรู้เลยเนาะจะมาก็นึกไม่ออกนั่นไงเริ่มทำลองเหตุการณ์นะครับปรากฏว่าพอตอนบ่ายพระเจ้าสุโธทนะเสด็จกลับมาเฮ้ยลูกชายเราเทวดาคอยปกปักรักษาต้นไม้ยังน้อมบังแดดให้เลยก็เลยอัศจรรย์ใจแล้วก็คิดว่าต่อไปในอนาคตลูกเราต้องออกบวชเป็นศาสดาเอกแน่อย่ากระนั้นเลยเราเป็นพ่อต้องพยายามทำให้เขากลายเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่นี่คือความปรารถนาของพระเจ้าสุโธทนะแต่สุดท้ายความปรารถนานั้นสำเร็จไหมไม่สำเร็จใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเรานั่งอยู่ตรงนี้ไงถูกไหมครับถ้าพระองค์ไม่ได้ออกผนวดตอนพระชนมายุพระองค์ทรงออกบวชตอนกี่ขวบกี่ปี20ใช่ไหม19หรือ29โยมนี่เก่งกว่าจะมาเนาะแล้วออกบวชแสวงหาโมกขธรรมกี่ปีโยม6ปีโอ้โหนี่เลขงวดต่อไปเลขที่ออกเมื่อลืนนี้เอ๊ะหรือพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้เรายังถือศีลกันอยู่นี่โยมตายแล้วโยมยอมรับเหรออาตมาแทงตรงนี้ได้ไหมอ่ะไทยพลัดอย่าทำเช่นนั้นโยมเราเก็บบุญกุศลเราไว้เยอะๆรางวัลที่สองที่สามอย่าไปทำมันเลยโยมให้ได้รางวัลที่หนึ่งดีไหม
อาตมาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาบอกว่าชีวิตนี้โยมขอถูกรางวัลที่หนึ่งสักครั้งหนึ่งในชีวิตเชื่อไหมโยมแกถูกเป็นล้านทำบุญพันเดียวอันนี้เป็นความฝังใจของอาตมามากพองวดต่อไปซื้ออีกโยมแล้วก็ถามว่าถูกแล้วทำไมต้องซื้ออีกไหนว่าอย่าถูกรางวัลที่หนึ่งครั้งเดียวแหมอาจารย์รางวัลที่สองที่สามยังมีอยู่อีกแล้วเขาก็ไม่เคยถูกอีกเลยโยมซึ่งเราก็ดีใจสมน้ำหน้าถ้าวันนั้นทำสักหมื่นอาจจะถูกอีกสองรอบอันนี้เล่าให้ฟังอย่าบอกใครนะโยมนะธรรมาจะเสียพระนะครับจากนั้นพระเจ้าสุโธนะก็พยายามโน้มน้าวเจ้าชายให้อยู่ในคารวาสแต่สุดท้ายด้วยบุญบารมีที่พระองค์ทรงสะสมมาพระองค์ทรงเห็นเทวทูตทั้งสี่จำได้ไหมใครให้เสียงเบสไหมมีซาวด้วยคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะอย่างเรานี่เรียกว่าคนเป็นเรียงบาลีได้เราแก่ทุกคนโยมอาตมาก็ยอมรับว่าแก่แล้วก็อ้วนด้วยใช่ไหมเกิดมาปุ๊บมันแก่ปั๊บถึงแม้จะบอกโอ้เกิดมาเจริญเติบโตไปไหนโยมไปแก่ถูกไหมใครเรียกอีแก่โกรธไหมเรียกตัวเองว่าแก่กับคนอื่นเรียกว่าแก่เจ็บเท่ากันไหมไม่เท่าใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราไปด่าเขาแล้วเขามาด่าเราต้องทำยังไงครับสาธุสมพรปากพระองค์ทรงเห็นแล้วก็รู้สึกสงสัยเพราะอะไรโยมมันเคยมีของพระองค์เป็นบารมีสิบทัศมาก่อนที่จะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะจำได้ไหมครับที่เมื่อวานจันติบอกทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีอุเบกขาบารมีจนกระทั่งถึงทานบารมีที่เป็นพระเวสสันดรโยมเมื่อคืนโยมได้ฟังธรรมไหมฟังอาจารย์ติเล็กไหมตอนนั้นโยมทำอะไรอยู่ฟังใช่ไหมครับฟังแบบหูซ้ายแล้วออกหูขวาไม่ขึ้นหัวเลยเหรอต้องฉันโซดานะมันจะได้ขึ้นหัวหน่อยปรากฏว่าพระองค์เห็นแล้วก็สงสัยไปถามนายฉันนะเป็นคู่หูสารถีชนะทุกคนต้องแก่ไหมแก่พระเจ้าค่ะทำไมเราไม่เคยเห็นคนแก่ทุกคนต้องเจ็บไหมเจ็บพระเจ้าค่ะถ้าเราไม่เคยเห็นคนเจ็บป่วยเลยแล้วทุกคนต้องตายไหมตายพระเจ้าค่ะแล้วทุกคนต้องเป็นเหมือนนักบวชคนนั้นไหมไม่เป็นเจ้าค่ะบางคนก็ไม่เป็นนักบวชแล้วทำไมก็ถึงเป็นนักบวชเพราะเขาอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์บอกโอ้นี่คือสิ่งที่เราควรจะทำพระองค์มีเจตนาที่จะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะอยากจะทำให้ทุกคนในโลกพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตอนที่พระองค์ยังไม่ได้บำเพ็ญบารมียังไม่ได้เป็นสุเมธดาบทเมื่อวานเราฟังเรื่องสุเมธดาบทใช่ไหมครับที่มานอนให้พระเจ้าปทุมุทราพระพุทธเจ้าเดินข้ามเมื่อวานฟังไหมไม่ได้ฟังได้ไงอาจารย์ตีท่านเทศจะมานั่งฟังอยู่แม้เจ้าวางซีกุติก็ตามเสียงมันฟังไม่ได้ยินเอาเพิ่งมาวันนี้โอ้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยฟังเอาศึกพรุ่งนี้เหมือนกันอีกแต่ละโยมมาทำไมเนี่ยมาแวบเอาก่อนจะเป็นสุเมธดาบสเขาเป็นมานกหนุ่มไปกับแม่นั่งเรือสำเภาจะไปขายของปรากฏว่าเรือแตกช่วยแม่ได้คนเดียวแต่นายเรือเจ้าของเรือเพื่อนๆที่มีพระคุณเขาช่วยไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแค่เด็กหนุ่มคนหนึ่งเท่านั้นเลยคิดในใจว่าต่อไปถ้าเรามีโอกาสเราอยากจะช่วยทุกๆคนให้พ้นจากภัยพิบัติตรงนั้นข้ามเวนยสัตว์ข้ามห้วงมหันนบนี่คือความปรารถนาครั้งแรกแล้วต่อมาก็ได้เวียนว่ายแต่เกิดมาเกิดมาเป็นสุเมธดาบส
ป็นฤาษีสมัยก่อนนั้นวรรณะของอินเดียมี4วรรณะ

กษัตริย์แพทย์พราหมณ์สูตรแต่ถ้าออกจากวรรณะแพทย์พราหมณ์สูตรกษัตริย์ก็จะมาเป็นจันทานคือข้ามวรรณะกันอันนี้ต่ำแต่ถ้าเป็นนบทเขาเรียกว่าดาบทหรือฤาษีบำเพ็ญจนได้มีฤทธิ์ห่อเหินเหนืออากาศได้วันนั้นเห็นคนกำลังทำถนนต้อนรับพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระปฐุมพระพุทธเจ้าพร้อมพุทธสาวกตัวเองก็เลยไปทำตัวเป็นสะพานให้เพราะว่าความที่เป็นฤาษีแต่ห้ามใช้ฤทธิ์ทำใช้มือทำไม่ได้ฝึกนานก็เลยทำถนนตรงนั้นไม่เสร็จก็เลยทอดร่างแล้วก็ตั้งจิตว่าถ้ามีโอกาสเราอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าหวังในพุทธภูมิเหมือนโยมทุกวันนี้หวังแค่อะไรมนุษย์เราทุกวันนี้หวังแค่อะไรอุ้ยข้างหลังหัวเราะกินอิ่มนอนหลับขยับสะดวกลุกนั่งสบายใช่ไหมกินก็อิ่มโยมกินอิ่มอยู่ทุกวันไหมนอนหลับไหมจริงเหรอหลับแล้วตื่นไหมอาตมาบอกว่าหลับฝันดีกับหลับให้สบายโยมชอบคำไหนขับถ่ายสะดวกผู้สูงอายุนี่ขับถ่ายไม่สะดวกนี่มีปัญหาถูกไหมครับลุกนั่งสบายทุกวันนี้เป็นไงโยมลุกก็โอ้ยเดินเวียนเทียนก็โอ้ยเดี๋ยวโยมก็จะเห็นตมาตอนลุกก็โอ้ยเหมือนกันแหละนะครับพระองค์บอกว่าถ้าเราได้เป็นพุทธเจ้ามันก็คงจะดีกับชีวิตเรานี่คือการตั้งความปรารถนาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เริ่มตั้งแต่พระชาตินั้นเวียนว่ายตายเกิดในทุกสรรพสัตว์ทุกภพทุกภูมิจนพระชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นพระเวสสันดรจำได้ไหมครับให้ทุกอย่างที่ขวางหน้าเพื่อให้สิ่งที่ได้มากกว่าสิ่งที่ให้โยมเคยให้แล้วติดใจกับสิ่งที่ให้ไปไหมเข้าของเราไปทำอะไรให้แล้วก็ให้ถึงอื่นต่อโกรธไหมซื้อของขวัญให้เขาเขาไม่ดีใจเหมือนที่เราดีใจเคยเป็นไหมเป็นไหมไม่เป็นเหรออาตมาเคยให้ของเขาแล้วเขาไปให้คนอื่นต่อแล้วคนที่เขาให้เป็นคนที่เราไม่ชอบหน้าเสียด้วยรู้สึกว่ามันมีคุณค่าเหมือนกันนะปรากฏว่าพอเป็นพระเวสสันดรเสร็จบารมีเต็มก็ไปจุติเป็นเทพบุตรจากนั้นเมื่อถึงเวลาบรรดาเท้ามหาพรหมก็เลยเชิญลงมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองอันนี้เป็นบุคลาธิฐานโยมเชื่อไหมทำไมโยมทำหน้างงบางคนบอกมันเป็นแค่ตำนานมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงใช่ไหมอาตมาก็สงสัยเหมือนกันนะว่าคนสงสัยนั้นเขาสงสัยเพราะอะไรแล้วคนที่ไม่สงสัยไม่สงสัยเพราะอะไรโยมไม่สงสัยเพราะอะไรเพราะเรามีศรัทธาไหมถูกไหมครับเรามีศรัทธามีศรัทธาว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นอย่างนั้นมันก็มาถึงจุดนี้ได้พระพุทธองค์บอกว่ามีอยู่4สิ่งในโลกไม่ต้องไปเสียเวลาคิดเขาเรียกว่าอจินไตยรู้จักอจินไตยไหมครับพุทธวิสัยรู้จักพุทธวิสัยไหมญาณวิสัยรู้จักไหมอาตมาลืมญาณวิสัยแล้วก็กรรมวิบากอันสุดท้ายโลกกจินดาพุทธวิสัยคือพระพุทธเจ้ามายังไงพระพุทธเจ้ามีความคิดอย่างไรอะไรพระพุทธเจ้า

มีทัศนคติมีความคิดมีความเปลี่ยนแปลงพระเจ้าเป็นอย่างไรอย่าไปสงสัยเพราะสิ่งที่พระองค์พูดแสดงให้เราเห็นมันทำได้จริงๆถูกไหมครับโยมเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมเชื่อถ้าไม่เชื่อโยมไม่มานั่งตรงนี้หรอกใช่ไหมเขาบอกว่าพระองค์ทรงให้ศีลพรหมจรรย์ถือเนคขมะไม่ฉันข้าวหลังเวลาวิกาลถ้าโยมไม่เชื่อปณิโยมไปกินมาม่าปลากระป๋องไปแล้วหรือว่าใครพกขนมเปี๊ยะใส่กระเป๋าไว้ไม่มีใช่ไหมครับถ้ามีมาถวายไว้นะเป็นตัวประกันอันที่สองญาณวิสัยบุคคลผู้มีคุณวิเศษที่ได้ฌานสมาบัติมีฤทธิ์มีเดชไม่ต้องไปสงสัยว่าเขาทายใจเราได้หรือเราเขารู้อดีตอนาคตเขาทำได้ยังไงไปสงสัยมีประโยชน์ไหมมีไหมสงสัยว่าทุเรียนลูกนี้อร่อยหรือเปล่าสงสัยมีประโยชน์ไหมมีไหมสงสัยว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยไหมมีประโยชน์ไหมครับไม่มีอันนี้ยกตัวอย่างนะโยมยกให้โยมหิวเฉยๆอันที่สามกรรมวิบากกรรมอะไรทำให้เราต้องมานั่งอยู่ตรงนี้โยมว่ากรรมอะไรโยมต้องมานั่งฟังไอ้นี่มันพูดอยู่เพราะอะไรไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าแต่มันมานั่งพูดเราก็นั่งฟังเขาพูดคำเราก็หัวเราะเขาพูดให้คิดเราก็คิดเขาถามเราก็พยายามจะตอบมันเป็นกรรมว่าวิบากต่อกันใช่ไหมถ้าพูดเราเรียกว่าวาสนามีวาสนาต่อกันถ้าเอาเป็นละครเมื่อสองสามปีเขาเรียกว่าบุพเพสันนิวาสอ๋อเจ้าทั้งหลายใช่ไหมครับไม่ต้องไปสนใจหรอกโยมสนใจแต่ปัจจุบันเรามาถึงจุดนี้แล้วข้อสุดท้ายโลกกจินดาโลกอนาคตโลกมันจะเป็นไปอย่างไรโลกมันจะแตกดับโลกมันจะระเบิดหรือว่าอะไรเหมือนสมัยก่อนปี2000จำได้ไหมครับ Y2K ทันไหมโยมทันไหมเกิดทันปี2000ไหมครับที่เขาบอกโลกมันจะแตกใช่ไหมคอมพิวเตอร์จะทำงานรวนเรระบบการเงินมันจะนู่นนี่นั่นคนตื่นกันใหญ่เลยสุดท้ายเป็นอย่างนั้นไหมไม่เพราะอะไรดิฉันไม่ได้ฝากเงินเข้าธนาคารดิฉันอยู่ในระบบอนาล็อกจริงๆคือมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดถูกไหมครับอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดฝนจะตกมันก็ต้องตกแต่ถ้าตกตอนนี้ตกพรุ่งนี้ดีกว่าดีไหมนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอย่าไปยุ่งกับมันเลยไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่าคิดแล้วปวดหัวมาคิดเรื่องการเกิดการแก่แล้วก็การพัดพรากคือความตายดีกว่าถูกไหมนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงบอกว่ามนุษย์เรานั้นเกิดมามนุษย์เรานั้นเกิดมาไม่ได้เป็นสัตว์ประเสริฐโดยกำเนิดแต่เพราะมีการยกระดับจิตของตัวเองจากปุถุชนไปสู่อริยบุคคลด้วยการตั้งใจวิรัติงดเว้นตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติโยมตั้งใจที่จะรักษาศีลโยมก็ได้ศีล นั้นกลับมารักษาตัวเราโยมตั้งใจจะภาวนาโยมก็สามารถทำให้สติมันเกิดขึ้นจากการภาวนาวัดสังฆทานสอนการภาวนาตามหลักอานาปานสติก็คือการตามดูตามรู้ลมหายใจเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะตอนพระชนมายุ7 พรรษาท่านได้ปฐมฌานคือรู้จักในการทำความสงบให้เกิดขึ้นโยมปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานอาตมาเชื่อว่าไม่ใช่ครั้งแรกโยมนั่งสงบไหมอย่าบอกว่าโยมสลบตลอดไม่ใช่แล้วโยมสงบไหมครับสงบเพราะอะไรแล้วอะไรที่เรียกว่าความสงบอย่าสงบแบบนี้สิอาตมากลัวนะสงบก็คือระงับจากโลภโกรธหลงถูกไหมครับโยมโกรธน้อยลงไหมโกรธเท่าเดิมค่ะแต่รู้ตัวขึ้นโลภน้อยลงไหมก็ยังอยากได้ค่ะแต่ยับยั้งชั่งใจเป็นหลงไหมก็มีอยู่บ้างเห็นกระจกไม่ได้ก็หลงรูปหลงกลิ่นหลงรสหลงสัมผัสหลงในธรรมารมณ์
เราสงบระงับจากตรงนั้นเป็นพื้นฐานจากนั้นก็ยกจิตของเราจากความสงบเป็นการไม่เกิดบาปอกุศลขึ้นกับจิตของเราโยมทำถึงขั้นนั้นหรือยังไม่เผลอตบยุงเอาง่ายๆไม่เผลอคิดอกุศลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดเหมือนเมื่อวานอาจารย์ตีบอกคนไม่นินทาไม่มีในโลกโยมนินทาไหมนินอาตมาก็ทำโยมเหน็บแนวอย่าหัวเราะสิโยมก็ปุถุชนนี้โยมเหน็บเขาไหมเหน็บไหมสอดเสียดเสียดสีไหมอาตมาจะเล่าให้ฟังเมื่อในพรรษาฝนมันตกฝนเขาตกไม่ใช่มันตกฝนเขาตกก็ขึ้นไปทำวัดเนคขมะโยมข้างบนเสร็จแล้วอาตมาก็หลับตาลมหายใจเข้านึกพูโยมก็นั่งกันหมดเลยนะโยมจังหวะหนึ่งอาตมาหิวน้ำอาตมาก็เอามือไปคว้าขวดน้ำคว้าไม่เจอก็ลืมตาขึ้นมาโยมแถวที่สามที่สี่เมื่อวานเนคขมะแน่นใช่ไหมกำลังเซลฟี่โยมคนนั่งหลับตากันหมดเขาเซลฟี่ถ้าเขาเซลฟี่ไปทางนู้นอาตมาจะไม่ว่าเลยเขาหันหลังให้อาตมาแล้วเซลฟี่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนึกพูดใจนะมันไปแล้วแต่ปากมันยังพูเสร็จแล้วโยมก็หันมาเจออาตมายกมือไหว้แล้วก็นั่งลงเขาก็รู้ว่าเขาผิดเนาะอาตมาก็ให้กรรมฐานจนจบครบชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงเป็นช่วงแสดงธรรมเขาก็ขอโทษเราแล้วแหละแต่ว่ามันยังคาอยู่ในใจอโหสิกรรมไม่เป็นก็แสดงธรรมไปมันก็ไหลไปตามธรรมไหลไปตามอารมณ์สักพักเป็นเหน็บเขาหนึ่งทีแล้วไปชี้เป้าให้เขาอีกพูดให้เขาฟังว่าเออเนี่ยอาตมานั่งกรรมฐานมีโยมมาทำให้เกิดเสียสมาธิเซลฟงเซลฟี่หนาวถามแถวสี่โดนเช็คอินลงพอดีเลยแกก็ขอโทษแล้วแต่เราโยมโยมอย่าทำอย่างนั้นในที่นี้นะครับได้ไหมจากนั้นพระองค์ก็ทรงปฏิบัติมาเรื่อยๆจนใกล้ๆจะวันสุดท้ายช่วงปีสุดท้ายออกบวชแล้วนะเราพูดถึงตอนออกบวชแล้วนะข้ามช็อตเดี๋ยวมันจะไม่ได้นั่งกรรมฐานกันโยมมันจะสี่ทุ่มแล้วพระองค์ออกผนวดตอนอายุ29จากนั้น5ปีพระองค์ทรงทำทุกขกิริยาแล้วในช่วงปีสุดท้ายก็มีเทวดามาช่วยโยมจำได้ไหมพินสามสายใช่ไหมครับไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปพอดีวันนี้โยมตึงไหมน่องตึงขาตึงหูตึงไหมไม่ตึงนะหย่อนไปไหมไม่มีใครเอ็นเอียงเอาต้นไม้เป็นสระนังคัจฉามิใช่ไหมไม่มีใครพิงเสาพิงผนังใช่ไหมก็ไม่แน่นะไม่แน่ยังพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ถูกไหมครับพระองค์ทรงเห็นใช่ที่เราไม่ไปไหนเพราะว่ามันตึงเกินไปเราไม่หย่อนแต่เราตึงไปพระองค์ก็เลยทรงทำแบบมัชฌิมาปฏิปทาเคยได้ยินใช่ไหมครับทางสายกลางทำพอดีเหนื่อยก็พักหิวก็ขบฉันง่วงก็ไปฝืนหน่อยนิดนึงง่วงก็พยายามข้ามนะครับอย่าไปเผลอเพราะอะไรขันธมารมันหลอกเรากิเลสมารมันชวนไปนอนยิ่งถ้าเป็นสาวๆเทวบุตรมารยิ่งมายั่วยวนเลยใช่ไหมถ้าเราหิวตอนนี้เราแอบเก็บขนมไว้ในพกในย่าม
เราไปมองหน้ามันมันก็ชวนว่าฉันฉันหน่อยสิจ๊ะมากินกูหน่อยเถอะเทวดาก็บอกในใจว่าเดี๋ยวสักคำแล้วไปรับสินต่อสินก็ได้ใช่ไหมไม่แน่นะโยมเทวบุตรมานี่น่ากลัวมากพระองค์ก็ทรงปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทานทำไปเรื่อยๆแต่พยายามกระเถิบกระเถิบให้ถึงที่สุดแล้วก็ทรงทำอย่างสม่ำเสมอจากนั้นวัน14ค่ำเดือน6แรมหรือขึ้น14ค่ำเดือน6พระองค์ก็ทรงเริ่มเข้มงวดกับตัวเองและพระองค์ทรงตรัสรู้ในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ได้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นไม้ในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะเปลี่ยนไปตามพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พระองค์ทรงไปตรัสรู้ใต้ต้นไม้นั้นต้นมันจะเรียกว่าต้นโพโดยอัตโนมัติอันนี้แจ้งไว้ให้ทราบนะครับว่าโพในครั้นพุทธกาลนั้นของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติตามท่านอยู่นั้นเรียกว่าต้นสีมหาโพธิ์แต่จริงๆอีกพระองค์อื่นไม่ใช่ต้นโพแบบนี้นะครับทีนี้พระองค์ทรงตรัสรู้อะไรความจริง4ประการพวกเราก็รู้นี่ใช่ไหมทุกข์สมุทัยนิโรธมักทุกคนมีทุกไหมโยมมาวัดเนี่ยเพราะโยมมีทุกใช่ไหมมันมีสองอย่างนะยับทุกเนี่ยมาวัดเพราะอะไรเพราะมีทุกถึงมาอันที่สองคือกลัวจะทุกมาก่อนจะทุกจะได้มีวิธีกำจัดและป้องกันไม่ให้เกิดทุกถูกไหมแต่ทุกก็มีสองประเภทอีกทุกที่ประจำอยู่กับตัวกับทุกที่จรมาทุกที่ประจำเช่นโรคภัยไข้เจ็บเข่าเสื่อมเบาหวานความดันนี่ทุกประจำทุกจรเป็นอะไรที่นอนหายรองเท้าหายเพื่อนเดินเวียนเทียนแล้วเราไปเตะขาเพื่อนมาเตะขาเราอันนี้ทุกจรสมมุติให้ฟังเห็นไหมครับจากนั้นพอเราเห็นทุกข์เราเห็นอะไรอีกเห็นความสุขอยู่ข้างหน้าถูกไหมเหมือนโยมคนนี้พรุ่งนี้จะมีความสุขและสว่างมาแล้วพรุ่งนี้เช้าก็สว่างไปใช่ไหมมีความสุขใช่ไหมครับแต่มันมาถึงหรือยังคิดถึงมันไหมใครจะไปรู้ว่าพรุ่งนี้อาจจะมาที่หลังชาติหน้าก็ได้นะ พูดให้ฟังพระองค์ทรงตรัสรู้เรื่องของความจริง4ประการทุกคนมีทุกข์เกิดมามีทุกข์แล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็รู้ได้ว่าเมื่อหมดทุกข์จะเกิดอะไรขึ้นพระองค์จะทรงแสดงวิธีออกจากทุกข์เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ที่ขึ้นต้นด้วยความว่าสัมมาทิฏฐิจบลงด้วยที่สัมมาสมาธิ4ประการ8ประการนี้เป็นวิธีการที่เราใช้ในการประพฤติปฏิบัติจากนั้นเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงไปโปรดปัญจวัคคีย์ภาษาที่สองพระองค์ก็เสด็จมาที่กรุงราชคฤห์แล้วก็ทรงประกาศหัวใจของพระพุทธศาสนาจำได้ไหมครับสัพพปาปัสสกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะประโยชน์ทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบในโอวาทปาติโมกตอนนั้นยังมีแค่หลักคุณธรรมและหลักจริยธรรมเท่านั้นยังไม่มีพระธรรมวินัยหรือศีลที่เรารู้จักกันอยู่ต่อมาพระองค์ก็ทรงค่อยๆขยับเมื่อมีบรรดาพระภิกษุแล้วก็บรรดาพุทธศาสนิกชนมากขึ้นนี่คือตรัสรู้จนวันสุดท้ายที่เรารู้จักกันที่พระองค์ละสังขารก็คือวันปรินิพพานตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6คนรุ่นใหม่ก็สงสัยว่าใครมันจะเกิดแล้วก็ตายในวันเดียวกันได้โยมว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะเป็นไปได้ไหมครับคนรุ่นใหม่เขาเชื่อวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่าผมไม่มีศาสนาก็เคยถามอาตมาว่าการที่ผมไม่มีศาสนาเนี่ยผม
็นคนไม่ดีไหมยมเคยมีเพื่อนที่เขาบอกว่าแค่นั้นไม่นับถือศาสนาไหนไหมเคยไหมเขาเป็นคนดีไหมเขาดีกับเราเราก็เลยคิดว่าเป็นคนดีอาตมาก็ถามว่าเชื่อแม่ไหมเชื่อเชื่อพ่อไหมเชื่อเชื่อครูไหมเชื่อครูสอนให้เป็นคนดีไหมสอนพ่อแม่สอนให้เรารู้จักความดีความไม่ดีไหมสอนนั่นก็แสดงว่าเรามีความเชื่อเพราะความเชื่อนำมาซึ่งศรัทธาพอศรัทธาก็กลายเป็นคำว่านับถือถูกไหมครับเรามีความเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราถึงมาทำดีทุกวันนี้แล้วเราก็ศรัทธาในตัวเราเองว่าเราทำได้เพราะนั้นเรามาทำสมาธิกันโอเคไหมก่อนทำสมาธิเราควรที่จะนึกถึงบุญกุศลที่ต้องการแบ่งให้บุคคลอื่นด้วยการกรวดน้ำตอนเย็นเปิดหนังสือไปที่หน้า49ว่าได้เลขหลายตัวนะโยมอ่ะพากันตั้งใจหันธรรมยังอุทิศนาทิธานคาทาโยพนามาเซอิเมนาบุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติ

ปิจะผู้ทรงคุณฤสูงชาติพรหมมาราจอินทาจะพรหมาและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสสาจะยมมาราชมนุษย์มิตร

สุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสานทุทวนนาอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญพองที่ข้าพระเจ้าทำจงช่วยอำนวยสุภาพลสุขขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นคิดปังปาเปทโวมาตังให้บรรลุถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากรรมเมนะด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาแล้วทิศให้ปวงสัตว์ขีปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตันหูปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนนาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวนิพานาโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสาพทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดา

ปิดหนังสือไปหน้า55ท่านธรรมยังกรรมาทานังกโรมาเซข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมาทาภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมทาสบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหารนิวรณ์ห้าให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วย

กิเลสให้สูญตัดมูลอาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยคุณไทยทิราเทวาคุณมารดาบิดาครูอาจารย์คุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าบรรเทาทุกข์ร้อนให้เหือดหายทำลายมารห้าให้พินาศปราศจากพยันตรายนิรันดร์กระเสมสั้นประสบสิ่งเสมอใจสมดังมุ่งหมายนกาลบัดนี้เถิดอ่ะเรามาทำกรรมฐานกันจัดระเบียบร่างกายของเราให้ดีเสื้อผ้าหน้าผมสบงสบายป้ายชื่อทรงผมของเราจัดให้รัดกุมให้เรียบร้อยจากนั้นก็ปรับเปลี่ยนอิริยาบถของเราเป็นในท่ากรรมฐานนะครับถ้าใครนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายได้ก็ทำถ้าใครทำไม่ได้ก็อยู่ในอิริยาบถที่เรานั่งได้นานๆจากนั้นก็สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆวางมือขวาลงบนมือซ้ายสำรวจรอบๆกายของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงเมื่อเราหลับตาลงแล้วก็ให้เรานึกถึงกายของเรารูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเราที่เป็นปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันนี้ตอนที่เราเริ่มต้นในการประพฤติปฏิบัติกายของเรามีลักษณะอย่างใดพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนก็คือปลายผมของเราลงมาช้าๆที่เบื้องล่างปลายผมหน้าผากวางคิ้วจมูกปากลงมาเบื้องล่างสุดก็คือปลายเท้าของเรานึกย้อนกลับขึ้นไปจากเบื้องล่างคือปลายเท้าขึ้นไปที่เบื้องบนข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าต้นขาลำตัวทรงอกจนถึงเบื้องบนสุดก็คือปลายผมเหมือน

ากำลังพิจารณากายของเราพิจารณารูปร่างหน้าตาของเราอยู่หน้ากระจกเป็นการดึงสติความคิดนึกกลับมาอยู่ที่กายของเรารูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอิริยาบถที่เป็นปัจจุบันถ้าเรานั่งอยู่วางมือวางขาอย่างไรถ้าเรายืนอยู่เท้าเราอยู่ในลักษณะใดลำตัวอยู่ลักษณะใดเห็นในอิริยาบถที่เป็นปัจจุบันเห็นกายของเราในปัจจุบันมองลึกเข้าไปในใจของเรากายภายนอกเราเห็นมองเข้าไปในใจของเราคิดอะไรก็รู้รู้สึกอย่างไรก็รู้มีอารมณ์เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเราก็กำหนดรู้รู้อยู่ในใจของเรายืนอยู่ในความคิดนึกของเราคิดอะไรก็รู้รู้สึกอย่างไรก็รู้รู้กายรู้ใจของเรา

พิจารณากายใจของเรามีเวทนาอยู่สุขเวทนาทุกขเวทนาหรือรู้สึกเฉยๆกายสุขไหมใจสุขหรือเปล่ากายเป็นทุกข์ไหมใจเป็นทุกข์หรือเปล่าหรือกายใจไม่สุขไม่ทุกข์พิจารณากายเห็นเวทนาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกายใจรวมเป็นหนึ่งเดียวมีเวทนาเดียวเกิดขึ้นในปัจจุบันสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์เราก็เฉยแล้วก็วางปัจจุบันวางความคิดนึกวางความรู้สึกสติรู้อยู่ที่ลมหายใจของเราเห็นลมที่ไหลเข้าไปที่ปลายจมูกของเรารู้สึกเฉยๆทำความรู้สบายๆผ่อนคลายไหลไปตามลำคอหลอดลมทรงอกจนถึงช่องท้องแล้วก็เห็นลมค่อยๆไหลย้อนขึ้นมาจากช่องท้องทรงอกหลอดลมลำคอมาออกที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกระทบหูตาจมูกลิ้นกายของเราเราก็เฉยเสียงก็สัตว์แต่ว่าเสียงกลิ่นก็สัตว์แต่ว่ากลิ่นแค่รู้ว่าเป็นอะไรอย่างไรแล้วก็วางสติความคิดนึกอยู่แต่กับลมหายใจของเราลมที่ไหลเข้าไปลมที่ไหลออกมาหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สติเป็นผู้สังเกตเป็นผู้รู้เขาจะหายใจยาวจะหายใจสั้นลมจะแรงลมจะค่อยเราก็แค่รู้ตามดูตามรู้ให้สติรู้อยู่กับปัจจุบันของลมหายใจก็พอความคิดนึกต่างๆความรู้สึกต่างๆที่ผุดขึ้นมาก็แค่รู้ก็พอคิดนึกอะไรรู้สึกอย่างไรก็ให้ลมเข้ากับลมออกอยู่เป็นปกติก็พอ

หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ความคิดที่มันฟุ้งขึ้นมาความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาหรือแม้แต่ความรู้สึกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเราก็ลองปล่อยมันผ่านไปมันคิดอะไรก็ปล่อยมันนึกอะไรรู้สึกอย่างไรก็ปล่อยไปแต่มีสติรู้ว่าคิดรู้ว่านึกรู้ว่ามีอารมณ์ก็พอรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางนั่นเอง

พยายามทำสติไว้ที่กายของเราจิตมันแสมันส่องออกไปอารมณ์ที่มันผุดขึ้นมามันจะอยากรู้อยากเห็นอะไรก็ลองข่มมันดูวางมันไว้ถ้าตามความคิดความเห็นไม่ได้เราก็พิจารณาให้เป็นธรรมให้เป็นกลางสิ่งต่างๆมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาความอยากตอนนี้เดี๋ยวก็ไม่อยากต่อไปตอนนี้เฉยบางครั้งก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเราก็ลองปล่อยวางมันดูทิ้งไม่ได้เราก็วางมันไปให้รู้อยู่กับลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้

ถ้าเราตามลมไม่ว่าจะลมเข้าลมออกเราเผลอบ่อยเราพลาดบ่อยเราก็ใช้คำบริกรรมภาวนาเราใช้คำว่าพุทโธกำกับตามลมเข้าออกก็ได้พอเราหายใจเข้าเราก็นึกถึงคำว่าพุทพอเราหายใจออกเราก็นึกถึงคำว่าโธนี่ก็เป็นวิธีบริกรรมประเภทแรกบริกรรมอย่างที่สองเราก็ตามลมเข้าไปหายใจเข้านึกพุหายใจออกนึกโธพุทโธตามลมเข้าตามลมออกบริกรรมภาวนาได้ทั้งสองลักษณะนั่นเองไม่ว่าความคิดนึกมันจะเกิดอะไรเราก็วางเราก็เฉยไปก่อนให้จิตจดจ่อจิตระลึกอยู่กับลมหายใจระลึกอยู่กับคำบริกรรมภาวนาก็พอหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพยายามทำความรู้อยู่กับกายของเราเป็นปกติของกายมองให้เป็นธรรมมองให้เป็นธรรมชาติเวทนาความปวดเมื่อยก็เป็นปกติความอึดอัดขัดเคืองมันก็เป็นปกติ

พุทโธไม่ต้องสนใจใครสนใจแต่ตัวของเราอะไรเกิดก็พิจารณาอะไรผ่านเข้ามาเราก็พิจารณารู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็เฉย

มีสิ่งใดเกิดขึ้นในขณะที่เราประพฤติปฏิบัติก็พยายามดูตามรู้อะไรเกิดขึ้นเรียกว่ารู้เฉพาะหน้ารู้ด้วยสัมมาสติสติที่ระลึกรู้อะไรเกิดขึ้นก็เรียกว่ารู้ทันตรงรู้นั่นแหละเรียกว่ารู้ปัจจุบันสิ่งที่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นมาคิดในเรื่องเป็นอดีตเรื่องที่มาจากอดีตหรือว่าจะคิดฟุ้งซ่านไปในอนาคตก็ให้รู้ว่ามีการนึกคิดไปในสภาพของจิตแบบนั้นแต่ถ้ารู้ตามรู้ไปในที่สุดมันดับก็ให้รู้ว่ามันดับถ้าอย่างนี้เราก็จะเห็นธรรมของพุทธเจ้าเห็นว่าสิ่งใดมีอันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีอันดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงความแปรปรวนเป็นอนิจจังเห็นแบบนี้เรียกว่ารู้ในสมาสติที่ทำให้เกิดสัมมาสมาธิที่เป็นสมาทิฏฐิ

รู้แบบนี้รู้ด้วยปัญญาเป็นสมาธิก็รู้จักสมาสติสติที่ระลึกรู้ระลึกรู้ว่าเราปฏิบัติอยู่แล้วรู้เห็นอะไรแต่ดังกล่าวแล้วถ้ารู้ว่าดับนั่นก็รู้ว่าดับดับแล้วอย่าปล่อยดับแล้วต้องกลับไปที่กรรมฐานกรรมฐานที่เราทำอยู่กรรมฐานที่ดูลมหายใจอยู่นั่นแหละอะไรจะเกิดขึ้นดับแล้วต้องกลับมาอย่าปล่อยก็กลับมาที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกใครจะใช้คำบริกรรมดังที่กล่าวไว้แล้วก็ใช้คำบริกรรมลมหายใจเข้าพุทก็พิจารณาตามเข้าไปลมหายใจออกมาโทใช้คำบริกรรมว่าโทก็ดูตามไปก็ทำอย่างนี้เรื่อยไปพยายามจับที่ลมหายใจให้ได้จับไว้ให้เห็นลมหายใจตลอดมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นมาอีกก็ให้รู้อีกรู้ว่ามีสิ่งเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าเห็นเฉพาะหน้ารู้เห็นเฉพาะหน้าว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นจริงๆเกิดขึ้นจากจิตของเรานั่นแหละจิตที่ไปรู้จักวิญญาณที่เข้าไปอยู่ในตาในหูวิญญาณที่ไปเจิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจวิญญาณที่ไปกระทบไปผัสสะนี่แหละก็ทำให้เกิดการรู้ขึ้นมารู้จากตาที่เข้าไปเห็นรูปตาจะเห็นรูปหูก็จะได้ยินจมูกก็จะได้กลิ่นลิ้นก็จะรับรสรู้ว่ารสอะไรกายก็ในเรื่องของการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจก็เป็นธรรมอารมณ์คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้เป็นสิ่งที่รู้จากวิญญาณตอนนี้ถ้าฝนตกมากเราต้องขึ้นไปข้างบนขึ้นไปที่บนศาลาเนกขมะอยู่ถ้ามันถ้าหนักกว่านี้โยมขึ้นเลยนะถึงตอนนี้ก็ขึ้นได้เลยอยู่ขึ้นไปเลยอย่าปล่อยให้เนิ่นช้า

อานิสงส์การไหว้พระบรมสารีริกธาตุจากเรื่องธาตุวิวรรณเปตวัตถุโทษของการห้ามผู้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูได้มีการฉลองบูชาพระบรมสารีริกธาตุในกรุงราชคฤห์มหาชนจำนวนมากต่างพากันไปบูชาตลอดเวลาหลายปีในชนเหล่านั้นมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งภรรยาธิดาสะใภ้ได้นำเครื่องสักการะไปบูชาตัวของกุฎุมพีเป็นผู้มีฐานะกลับไม่เลื่อมใสและยังห้ามปรามแต่ผู้เป็นภรรยาธิดาและสะใภ้ก็ไม่ฟังยังคงบูชาอยู่เมื่อตายไปแล้วได้ไปบังเกิดในเทวโลกส่วนตัวกุฎุมพีหลังจากตายได้ไปเกิดเป็นเปรตนอนชนชัยปากส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วครั้งนั้นพระกัสสปะเถระได้แสดงอภินิหารให้เปรตปรากฏตัวต่อฝูงชนแล้วซักถามถึงความเป็นมาพระเถระถามว่าท่านยืนอยู่ในอากาศมีกลิ่นเน่าเหม็นนอนชนชัยปากเพราะทำกรรมอะไรไว้เปรตตอบว่าเมื่อก่อนกระผมเป็นผู้มั่งคั่งในกรุงราชคฤห์ได้ห้ามปรามภริยาธิดาและสะใภ้ไม่ให้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุจึงต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนี้ถ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งคงจะได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุเนืองๆ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันประสูติ

หลังจากพระโพธิสัตว์ทรงอยู่ในครรภ์ของพระนางสิริมหามายาครบ10 เดือนแล้วพระนางสิริมหามายาก็มีพระประสงค์จะเสด็จไปหาพระญาติที่กรุงเทวทหะจึงเสด็จไปพร้อมข้าราชบริพารจำนวนหนึ่งเมื่อผ่านสวนลุมพินีวันพระนางมีพระประสงค์จะทอดพระเนตรต้นสาละที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งครั้นมาถึงโคนต้นสาละเพียงแค่มีพระประสงค์จับกิ่งสาละกิ่งสาละก็ได้น้อมลงมาใกล้พระหัตถ์ให้จับได้โดยง่ายขณะที่ทรงจับกิ่งสาละอยู่พระคันก็เกิดปั่นป่วนขึ้นด้วยลมกรรมมัชวาทอันเป็นลมที่เกิดจากกรรมเหล่าข้าราชบริพารจึงกั้นบังตาเพื่อทำการคลอดพระโพธิสัตว์ได้ประสูตินครต้นสาละสวนลุมพินีวันในวันขึ้น15 ค่ำเดือน 6นี้เองขณะนั้นท้าวมหาพรหมทั้ง4จากชั้นสุทธาวาสได้ถือตาข่ายทองคำรองรับร่างของพระโพธิสัตว์แล้วทูลพระนางสิริมหามายาว่าพระราชบุตรผู้มีศักดาใหญ่ทรงอุบัติขึ้นแล้วด้านพระโพธิสัตว์เมื่อออกจากครรภ์มาแล้วก็เหยียบพระหัตถ์และพระบาททั้งสองข้างยืนอยู่และทั้งที่อยู่ในครรภ์เหมือนทารกทั่วไปแต่ร่างกายไม่แปดเปื้อนไปด้วยสิ่งปฏิกูลพลันก็มีสายน้ำ2 สายพลุ่งขึ้นจากอากาศลดรงอาบพระสรีระของทั้งพระโพธิสัตว์และพระพุทธมารดาหลังจากนั้นท้าวมหาราชทั้ง4แห่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาก็นำผ้าที่มีสัมผัสอ่อนนุ่มมารับพระโพธิสัตว์จากท้าวมหาพรหมทั้ง4เหล่าข้าราชบริพารก็นำผ้าทุกกุลพัสซึ่งเป็นเบาะผ้าเข้ามารับพระโพธิสัตว์จากท้าวมหาราชทั้ง4อีกทีหนึ่งพระโพธิสัตว์ประทับยืนบนพื้นดินมีเท้ามหาพรหมกั้นเสเวตฉัตรให้ร่มเงามีเท้าสุยามะผู้เป็นราชาของเทวดาในสวรรค์ชั้นยามาเป็นผู้ถือพัดวาลวิชนีก็ไม่ได้เห็นผู้ใดที่เสมือนกับพระองค์จึงทรงบ่ายหน้าไปทางทิศเหนือย่างพระบาทไป7 ก้าวแล้วทรงเปล่งอาสภิวาจาคือวาจาอันยิ่งใหญ่ในขณะที่พระโพธิสัตว์ประสูตินั้นพระนางยโสธราพระอานนท์นายฉันนะกาลุทายีอัมมาตย์ม้ากันตกะต้นพระศรีมหาโพธิ์และขุมทรัพย์ทั้ง4 ขุมถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับพระองค์จึงเรียกว่าสหชาติทั้ง7

วันขึ้น15ค่ำเดือน6วันตรัสรู้การตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเกิดขึ้นในวันเดียวกันนี้แต่ต่างปีกันณโพธิบัลลังก์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือต้นอัสสัทธะทรงตรัสรู้อริยสัจ4คือเรื่องทุกข์การดับทุกข์และทรงค้นพบหนทางที่ดับทุกข์ทั้งปวงให้หมดไปได้อย่างสิ้นเชิงก่อนที่จะตรัสรู้ทรงอธิษฐานว่าเนื้อและเลือดในสรีระนี้แม้จะแห้งเหือดไปหมดสิ้นเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตราบนั้นเราจะไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้ในเวลานั้นพยาวสวัตตีมารและไพรพลมารจำนวนมากก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อขัดขวางไม่ให้ตรัสรู้ต่างส่งเสียงโห่ร้องดังกึกก้องเทวบุตรมารขี่ช้างคีริเมตรสูง150โยชน์หรือ 2,400 กิโลเมตรทั้งยังเนรมิตแขนออกมาถึง 1,000 ข้างถืออาวุธต่างชนิดกันบริวารมารก็มีรูปร่างต่างๆกันถืออาวุธมาต่างชนิดกันทั้งหมดเคลื่อนพลเข้ามาจู่โจมพระโพธิสัตว์บรรดาพญามารและเสนามารนั้นบรรดาอิทธิฤทธิ์ต่างๆหมายจะให้ทรงลุกจากโพธิบัลลังก์แต่ด้วยบารมี10ที่พระองค์ทรงสั่งสมมาหลายภพหลายชาติจึงทรงกำจัดพญามารและไพร่พลมารให้พ่ายแพ้ไปได้ในที่สุดตอนนั้นเป็นเวลาพลบค่ำพอดีเมื่อถึงปฐมยามช่วง18นาฬิกาถึง22นาฬิกาทรงสำเร็จญาณระลึกชาติถึงมัชฌิมยามช่วง22นาฬิกาถึง2นาฬิกาส่งบรรลุญาณที่รู้การตายและการเกิดของสัตว์อื่นและเมื่อถึงปัจฉิมยามช่วง2นาฬิกาถึง6นาฬิกาส่งใช้ญาณดูปฏิจจสมุปบาทและพิจารณาการเกี่ยวเนื่องเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นผลต่อกันของทั้ง12บทอย่างละเอียดทั้งตามลำดับและย้อนกลับด้วยอำนาจของการเวียนว่ายและการไม่เวียนว่ายในตอนนั้นจักรวาลทั้งหลายสั่นไหวถึง12ครั้งจนจรดน้ำรองแผ่นดินจากนั้นทรงเข้าฌาน4ด้วยการพิจารณาอานาปานสติดูลมหายใจแล้วอาศัยฌานนั้นเจริญวิปัสสนาจนบรรลุอาสวะขยายานทรงกำจัดกิเลสทั้งปวงให้สิ้นไปด้วยอรหัตตมรรคและได้สำเร็จสัมพันยุตยานอันเป็นญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาเช้าพอดีจากนั้นก็ทรงเปล่งคำอุทานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องกระทำวันขึ้น15ค่ำเดือน

ระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานในช่วงปัจฉิมยามใต้ต้นสาละณกรุงกุสินาราก่อนจะปรินิพพานทรงแสดงธรรมหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคณะสงฆ์

ัสสรรเสริญพระอานนท์และทรงอนุญาตให้สุภัททาปริภาชกได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์รวมทั้งทรงอุปสมบทให้จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในคืนที่เสด็จปรินิพพานสุภัททาปริภาชกจึงเป็นพระอรหันตสาวกองค์สุดท้ายที่ท่านเห็นพระพุทธองค์หนึ่งในข้อบัญญัติที่ตรัสคือให้ภิกษุที่แก่กว่าเรียกภิกษุที่อ่อนกว่าด้วยชื่อหรือด้วยชื่อตระกูลหรือเรียกว่าอาวุโสส่วนภิกษุที่อ่อนกว่าให้เรียกภิกษุที่แก่กว่าว่าพันเตหรืออายัสมาทรงอนุญาตให้สงฆ์ถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ถ้าต้องการรับสั่งด้วยว่าให้ลงพรหมทานแก่พระฉันนะที่ติดตามพระองค์ออกมาจากวังในวันที่ทรงผนวดโดยไม่ให้ภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวไม่ให้ตักเตือนไม่ให้โอวาทหรือสั่งสอนเลยเนื่องจากพระฉันนะเมื่อบวชแล้วกลายเป็นผู้ว่ายากเพราะท่านเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าและถือว่าตนเองใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามาก่อนใครๆรับสั่งอีกว่าหากภิกษุรูปใดมีความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มรรคหรือข้อปฏิบัติให้ถามพระองค์ตอนนี้ตรัสเช่นนี้ถึง3ครั้งภิกษุสงฆ์ก็ยังคงนิ่งจึงตรัสว่าอาจจะไม่กล้าถามเพราะเคารพเกรงใจก็อนุโลมให้ภิกษุที่เป็นเพื่อนกันถามแทนกันได้แต่ภิกษุทั้งหลายก็ยังคงนิ่งเช่นเดิมเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะภิกษุสงฆ์ทั้ง500รูปแม้รูปที่มีคุณธรรมต่ำที่สุดก็เป็นพระโสดาบันจึงทำให้ไม่เคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยมรรคหรือข้อปฏิบัติแต่อย่างใดดังนั้นพระพุทธองค์จึงรับสั่งโอวาทครั้งสุดท้ายว่าบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหลังจากนั้นก็ไม่ได้ตรัสอะไรอีกส่งเข้าและออกฌานสมาบัติเพ่งอารมณ์เป็นสมาธิตามลำดับครั้งสุดท้ายทรงเข้าจาตุถฌานพิจารณาดูองค์ฌานนั้นและเมื่อออกจากฌานก็ปรินิพพานทันใดนั้นแผ่นดินก็ไหวอย่างรุนแรงบังเกิดเสียงกลองทิพย์ดังขึ้นเท้าสหัมบดีพรหมและเท้าสกะเทวราชกล่าวคาถาธรรมบรรดาภิกษุและเทวดาที่ยังมีกิเลสราคะอยู่ต่างโศกเศร้าร้องไห้คร่ำครวญรำพันว่าพระพุทธองค์ปรินิพพานเร็วเกินไปส่วนภิกษุและเทวดาที่ไม่มีกิเลสราคะแล้วต่างก็พิจารณาว่าสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงด้านพระอนุรุทธะและพระอานนท์เมื่อเห็นภิกษุหลายรูปคร่ำครวญโศกเศร้ากันก็กล่าวเตือนว่าอย่าเลยผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านอย่าโศกเศร้าอย่าร่ำไรไปเลยเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากสิ่งและบุคคลอันเป็นที่รักที่ชอบใจทั้งสิ้นต้องมีข้อนั้นจะหาได้ในสิ่งและบุคคล
อันเป็นที่รักที่ชอบใจนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดาความปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้ไม่เป็นฐานที่จะมีได้หลังจากนั้นพระอานนท์ก็เดินทางไปแจ้งข่าวการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแก่เจ้ามัลละในเมืองกุสินาราวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์หลังจากที่พระกาลุทายีได้นิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าสุทโธทนะแล้วดังนั้นเมื่อถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน6พระพุทธเจ้าจึงเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์ไปพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 20,000 รูปเดินทางอยู่2เดือนจึงถึงกรุงกบิลพัสดุ์เมื่อเสด็จถึงแล้วก็ประทับนั่งบนอาสนะที่พระญาติจัดเตรียมไว้ให้ที่นิโครธารามเหล่าเจ้าสักยะวงศ์ซึ่งเป็นพระญาติชั้นผู้ใหญ่เมื่อเห็นพระพุทธองค์ก็เฉยเสียไม่ยอมไหว้เพราะถือตัวว่าอายุมากกว่าพระพุทธองค์เองก็ทรงทราบจึงเสด็จลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์เป็นคู่ๆประหนึ่งจะโปรยปลายละอองธุลีพระบาทลงบนเศียรของเจ้าสักยะเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะทรงเห็นปาฏิหาริย์นี้ก็ทรงไหว้ก่อนหน้านี้พระเจ้าสุทโธทนะเคยไหว้พระพุทธเจ้ามาแล้วถึง2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งแรกคือคราวที่พระโพธิสัตว์ประสูติใหม่ๆมีผู้นำไปไหว้กาลเทวินลดาบทอาจารย์ของพระเจ้าสุทโธทนะและเคยเป็นปุโรหิตของพระเจ้าสีหนุพระราชบิดาของพระเจ้าสุทโธทนะด้วยพอพบดาบทพระบาทของพระโพธิสัตว์กลับไปวางบนชดาของดาบทพระเจ้าสุทโธทนะเห็นดังนั้นจึงไหว้พระโพธิสัตว์ครั้งที่สองคือในพิธีวัปปมงคลแรกนาขวัญพระเจ้าสุทโธทนะทรงเห็นเงาของต้นว่าให้ร่มเงาแก่เจ้าชายสิทธัตถะโดยไม่คล้อยไปตามแสงอาทิตย์จึงทรงไหว้พระโพธิสัตว์ครั้งที่สามนี้เมื่อเหล่าพระญาติเห็นพระเจ้าสุทโธทนะทรงไหว้พระพุทธเจ้าจึงพากันไหว้ด้วยพระพุทธองค์เองหลังจากแสดงปาฏิหาริย์เสร็จจึงเสด็จลงจากอากาศประทับนั่งแล้วตรัสถึงพุทธวงศ์คือลำดับความเป็นมาของพระพุทธเจ้าในอดีตให้แก่พระประยูรญาติในที่นั้นจนพระญาติทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสแล้วตรัสถึงพุทธวงศ์คือลำดับความเป็นมาของพระพุทธเจ้าในอดีตให้แก่พระประยูรญาติในที่นั้นจนพระญาติทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสขณะนั้นฝนโบกขรพัดซึ่งเป็นฝนที่มีสีแดงก็ตกลงมาผู้ใดต้องการให้เปียกก็เปียกผู้ใดไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกเหล่าเจ้าสักยะเห็นดังนั้นก็อัศจรรย์ใจมากพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าฝนโบกขรพัดนี้เคยตกมาแล้วในอดีตแล้วจึงตรัสเล่าเวสสันดรชาดกให้เหล่าพระญาติฟังเมื่อตรัสเล่าจบแล้วพระญาติเจ้าสักยะทั้งหลายก็ลุกขึ้นถวายบังคมแต่ก็ไม่มีผู้ใดกราบทูลให้รับภัตตาหารในวันรุ่งขึ้น
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานวันพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัส

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใครจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมน้อมกราบคารวะต่อพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นองค์แทนขององค์สมเด็จพระธรรมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงก้าวและด้วยความเคารพศรัทธาก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มีจิตมีความศรัทธาในการที่แสวงหาคุณงามความดีโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพุทธศาสนานั่งสบายๆไม่ต้องพนมมือตั้งใจถ้าเราทำอะไรแล้วมันเกิดทุกขเวทนามันก็ทำให้ใจเราร้อนไม่มีสมาธิในการฟังฉะนั้นนั่งให้สบายใจให้กายสบายแล้วใจมันก็สบายกายไม่สบายใจไม่สบายกายสบายใจไม่สบายนั้นกายกับใจเนี่ยมันอยู่ด้วยกันจิตเป็นนายกายเป็นเบ่าฉะนั้นจิตสำคัญที่สุดฉะนั้นพระเจ้าตรัสรู้ได้ด้วยและด้วยจิตของท่านจิตที่มีความบริสุทธิ์ที่ตัดอสวรกิเลสด้วยอะไรด้วยการมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันฉะนั้นเป็นวันสำคัญวิสาขาบูชาคือการบูชาในเดือนเพ็ญ15ค่ำเดือนเพ็ญ6เดือน6แต่ปีนี้เป็นปีเขาเรียกว่า82หนนะก็คือจะลาจะช้าไปกลายเป็นเดือน7ย้ายเมืองไป82หนก็จะมีอะไรที่มันช้าไปเข้าภาษาก็ช้าออกภาษาก็ช้านะก็เรียกว่าเป็นปีหนึ่งก็จะมี82หนแต่ไม่รู้กี่ครั้งนะไม่ได้จำแต่ที่ที่เราจำคือวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะเป็นวันเดียวกันซึ่งไม่มีบุคคลใดที่จะทำได้เหมือนได้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีองค์เดียวถ้าตรัสรู้ทำอะไรล่ะความเป็นจริง4อย่างอริยสัจ4ที่ทุกคนเนี่ยต้องรู้ต้องเรียนต้องจดต้องจำต้องใส่ใจอริยสัจ4ท่านกล่าวถึงอะไรท่านกล่าวถึงทุกข์เพราะว่าทุกข์นี้ทุกคนต้องมีประจำอยู่สุขทุกคนก็มีแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเราแต่เรานั้นไม่ค่อยได้จดได้จำไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าอะไรพอเรามีทุกข์แล้วก็เปลี่ยนไม่กำหนดรู้พอเราเมื่อยเราก็เปลี่ยนท่านั่งเราหิวเราก็ไปบริโภคเราร้อนเราก็ไปบรรเทาความร้อนนะฉะนั้นทุกกายกับทุกใจเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นเหตุและปัจจัยฉะนั้นเกิดมาเนี่ยมันมีความทุกข์ตั้งแต่เริ่มเราจุติอยู่ในครรภ์แล้วนั้นนึกภาพไปทารกอยู่ในครรภ์แคบๆต้องหายใจอาศัยสายสะดืออาศัยสายสะดือเป็นอาหาร

าศัยแม่ผู้ให้กำเนิดคอยประคบประงมคอยดูแลเราฉะนั้นหลับตาลองดูคิดว่าอยู่ในครรภ์ไม่ได้ขยับขยื่นอะไรเลยแต่ก็ยังมีเวทนาแต่ว่าบางคนได้ยินว่าเอาลูกดิ้นลูกเคลื่อนไหวกันนะแสดงรู้ว่ามันเกิดทุกขเวทนาขึ้นแล้วเราก็ต้องให้มันคลายลงไปแต่ว่ามันไม่ใช่หายไปตลอดมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นทุกอยู่กับเราเราก็ต้องกำหนดรู้ทุกต้องทำให้แจ้งว่าทุกจริงๆนะทุกประจำแล้วทุกจรทุกคือสิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่มีใครต้องการนะทุกแสนสาหัสทุกทนทนทุกนี่แหละฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติก็ให้เรามาเรียนรู้เรื่องทุกข์นั่นแหละฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติการทำฝึกขัดเกลาจิตของเราให้เป็นสมาธิเนี่ยมันมีอิริยาบถยืนเดินนั่งและนอนใช่ไหมฉะนั้นอิริยาบถนั่งเนี่ยแหละมันจะทำให้เรารู้จักทุกขเวทนาแต่ที่เราไม่กำหนดรู้เพราะอะไรพอเราทุกข์เราก็รู้แต่ว่าเมื่อเรามานั่งสมาธิแล้วเรานั่ง10นาที20นาทีความทุกข์มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่กำหนดรู้เราก็เปลี่ยนนะพอเปลี่ยนปุ๊บความทุกข์หายไปแล้วความสบายก็เกิดขึ้นแต่นั่งสักพักหนึ่งความทุกข์เกิดขึ้นอีกแล้วเราก็เปลี่ยนอีกฉะนั้นถ้าเราอยากเรียนรู้ความทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์ยังไงทุกข์แสนสาหัสสากรรจ์ยังไงให้เรานั่งฝึกเนี่ยฝึกนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นภาวนาพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธอย่างที่เราได้เรียนรู้กันมานะถ้าเรียนนานๆแล้วเนี่ยทุกเข้าครอบงำหรือว่าทุกเวทนาครอบงำกายแล้วก็ครอบงำจิตของเราจิตวิญญาณก็เป็นสิ่งที่เรารับรู้ได้ฉะนั้นกายกับจิตเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแต่มันคนละส่วนกันแต่ที่เรารับรู้เพราะจิตไปยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือของเราแต่ผู้ประพฤติปฏิบัติจะรู้เลยว่ามันเป็นสักแต่ว่าเท่านั้นเนี่ยทุกคนก็มีทุกคนทุกวันนี้เราจะไปให้ใครก็ไม่มีใครเอาเราต้องรับเราต้องแบกรับภาระทุกข์ของเราไว้มันเป็นของเราพอเราเกิดมาเนี่ยทุกมันมีแล้วสุขหาได้น้อยแล้วยิ่งเรามีอายุนะมัชฌิมวัยแล้วก็ปัจฉิมวัยเนี่ยปฐมวัยนี่มันก็ยังไม่รู้จักทุกข์หรอกมันก็ไปตามกระแสจิตนะอยากได้แต่ไม่ได้ก็เป็นยังไงก็โวยวายร้องไห้เหมือนทารกเหมือนเด็กกันแหละพอได้มาแล้วเป็นไงดีใจหัวเราะชอบใจทั้งๆที่ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้นะมันไม่เป็นสิ่งที่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนคือเราต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ทุกข์แล้วก็สมุทัยเหตุแห่งทุกข์อะไรทำให้เราทุกข์อ่ะถ้าเราอยากจะพิจารณาให้มันรู้แจ้งแห่งจริงก็พิจารณาตอนที่เรานั่งภาวนานี่แหละที่เราทุกข์กายเพราะอะไรที่ทุกข์ใจเพราะอะไรเหตุเพราะว่าเรามีสังขารมีร่างกายมีจิตใจฉะนั้นสังขารมันมีสองอย่างกายสังขารจิตสังขารกายสังขารนี่มันเกิดจากการปรุงแต่งด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประกอบด้วยขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตสังขารก็คือความคิดความปรุงแต่งของเรานี่แหละอดีตอนาคตความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจอันนี้คือจิตพอจิตมีสภาวะของความโลภความโกรธความหลงแล้วมันก็จะเป็นอารมณ์อารมณ์ชอบอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์อาฆาตอารมณ์

ยาบาทนั่นจิตเนี่ยต้องการอะไรต้องการอารมณ์ร่างกายต้องการอะไรต้องการอาหารเพื่อใจบำรุงธาตุขันธ์ร่างกายของเรานั้นให้เจริญไวให้มีความไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เจ็บให้เรามีความแข็งแรงแต่จิตใจก็เหมือนกันก็ต้องการอาการลมที่ไม่เป็นพิษอารมณ์ที่ทำให้จิตใจเบิกบานไม่ใช่อารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์กดกิ้วนะท่านี้สำคัญที่สุดดังนั้นการเรียนมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยแล้วก็เดินตามแนวคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาเหตุว่าทุกข์มันเกิดจากอะไร

มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยแล้วก็เดินตามแนวคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาเหตุว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรมันเป็นฉะนั้นเองฉะนั้นที่เรานั่งสมาธิจิตไม่สงบเนี่ยเพราะอะไรมันเกิดจากจิตของเราเนี่ยสมุทัยคือความคิดความบุงแก่งของเราไม่อยู่ในปัจจุบันไปเอาอดีตมาอยู่ในจิตอยู่ในใจของเราก็เป็นอารมณ์แล้วก็ฝังอยู่ในใจของเราฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไว้เนี่ยมันจะเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้มันจะจำไว้ถึงเราจะไม่จำก็แล้วแต่มันเป็นสัญญาที่เราได้เคยรับรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราด้วยการสัมผัสแต่ละสิ่งแต่ละอันเมื่อเรามีคอมพิวเตอร์น่ะเราก็ป้อนข้อมูลเข้าไปเราอยากใช้ข้อมูลแล้วก็ดึงออกมาฉะนั้นจิตเราก็เหมือนคอมพิวเตอร์นะมันเก็บหมดทุกสิ่งทุกอย่างเรียกเมมโมรี่ความจำได้หมายรู้ถ้าจำสิ่งที่ดีก็เป็นของดีจำสิ่งไม่ดีก็เป็นของที่ไม่ดีจำสิ่งที่ดีก็เป็นบุญเป็นกุศลจำในสิ่งที่ไม่ดีเป็นบาปเป็นอกุศลทำให้จิตใจเศร้าหมองฉะนั้นสิ่งทุกอย่างถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยตามคำสอนเนี่ยทุกเอามาเป็นเบื้องต้นเราจะกำหนดรู้แล้วจะสละทุกได้ยังไงมันสละไม่ได้หรอกเพราะมันอยู่กับเรามันฝังอยู่ในจิตในใจของเราอยู่กับสังขารของเราเนี่ยกายสังขารจิตตสังขารของเราเนี่ยแต่เราก็ต้องอยู่กับของให้ได้เพราะเราจะไปให้ใครอ่ะจะไปขายใครจะไปแลกเปลี่ยนกับใครจะโยนไปที่ไหนมันไม่ได้เพราะมันตามเราไปทุกลมหายใจเข้าออกทุกขณะที่เราเดินยืนนั่งนอนมันอยู่กับเราตลอดแต่เราไม่กำหนดให้รู้ว่านี่ทุกข์หนอเมื่อเรากำหนดรู้แล้วเราสาวไปถึงเหตุของความเกิดทุกข์แล้วเราก็จะเกิดปัญญาทุกสิ่งที่ทนยากสมุทัยเหตุแห่งการที่เรานั้นทนได้ยากก็ไม่เป็นสุขนั่นแหละแต่มันก็มีมรรคมีหนทางที่จะเดินไปให้แห่งความดับทุกข์มรรคมีองค์8นั่นแหละสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความดำริชอบทุกสิ่งทุกอย่างกายวาจาใจของเราต้องทำเป็นสิ่งที่ชอบให้เป็นสัมมาไม่ให้เป็นมิจฉาแม้กระทั่งสมาธิก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสมาธิปัญญาของเราก็เหมือนกันฉะนั้นพุทธศาสนาสอนให้เรานี้รู้จักตัวตนของเราไม่ได้ไปศึกษาคนอื่นพระพุทธเจ้าสำเร็จได้ก็ศึกษาลมหายใจนะหายใจเข้าหายใจออกท่านนะแต่แล้วก็ปล่อยวางลมปล่อยวางความนึกคิดความปรุงแต่งทั้งหลายแหละหมดไปสิ้นไปเหลือแต่ความว่างเมื่อเรามีความว่างแล้วความสว่างก็เกิดขึ้นภายในจิตใจฉะนั้นถ้าเราจิตใจเราไม่ว่างไม่สว่างเนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญญาถึงแม้จะเกิดปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ไม่ทำให้เราพ้นทุกข์ฉะนั้นที่เราเกิดมาเนี่ยศึกษาเพื่ออะไรเพื่อความอยู่รอดเพื่อความรักษาไว้ซึ่งอัตภาพเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อจะให้อยู่กับโลกนี้แต่ถามว่าเราจะอยู่กับโลกนี้ตลอดไปหรือเปล่ามันคงเป็นไปไม่ได้เพราะชีวิตเกิดมาแล้วต้องโคจรต้องจากต้องจรเกิดมาแล้วก็จำแต่แล้วก็จรวงเวียนกันอยู่นี้ตลอดไปตลอดปีตลอดชาติตลอดภพไม่มีที่สิ้นสุดแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรานั้นหมดภพหมดภูมิหมดชาติก็คือการอะไรเข้าสู่ความดับเข้าสู่ความเป็นผู้ที่ปล่อยวางทุกสิ่งสว่างว่างทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อวางแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเราวางแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเราไม่ว่างไม่วางแล้วก็แบกสังขารของเราเนี่ยมันอย่างที่เราสวดกันเนี่ยปาราฮาเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเน้อบุคคลนั่นแหละแบกของหนักพาไปเอาลองคิดดิเราแบกสังขารเราไปเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขล่ะนะแต่มาเกิดทุกข์แล้วเราก็ยังไม่รู้แจ้งไงว่านี่คือทุกข์ทุกข์จริงจริงแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยสมุทัยนะแล้วก็นิโรธนิโรธคืออะไรทำให้มันแจ้งให้มันสว่างไงไหมโอ้ทุกข์ของการมีสังขารร่างกายเนี่ยมันทุกข์จริงๆ

จ้าจึงออกจากสังสารวัฏออกจากความทุกข์นี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติไปแสวงหาวิโมกขธรรมโดยลำพังพุทธศาสนาสอนให้เราอะไรเรียนรู้ตัวของเราเองเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้สัจธรรมความเป็นจริงถ้าเราเรียนรู้แล้วเราก็จะไม่หลงไปกับสิ่งที่มันเป็นของสมมุตินะร่างกายของเราชื่อของเราเนี่ยทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันเป็นของสมมุติทั้งนั้นแหละสมมุติถ้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องสมมุติว่ามีสมบัติของเราหน้าที่การงานของเราสมมุติทั้งนั้นแหละแต่เพียงว่าเรานั้นได้มีโอกาสได้ใช้เขาครอบครองเขาช่วงขณะระยะเวลาที่เรายังมีลมหายใจของความเป็นมนุษย์ตราบใดที่ลมหายใจออกจากร่างกายแล้วความเป็นมนุษย์ก็หมดไปสิ้นไปแค่นี้เองโยมชีวิตเรามีแค่นี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้จักจับลมเข้าลมออกเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทโยมไม่ต้องมาวัดก็ได้ไม่ต้องมานั่งหลับหูหลับตายืนเดินนั่งนอนให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกฉะนั้นชีวิตของเรามีค่าแค่ลมหายใจเข้ากับหายใจออกถ้าใครไม่เชื่อก็ลองนะบีบลมให้บีบจมูกแล้วก็ไม่ต้องหายใจเข้าเป็นไงไหมหายใจเข้าแล้วบีบไม่ให้มันออกเป็นไงอันนี้คือความตายของเรานะฉะนั้นชีวิตของเราอย่าไปสำคัญว่าไอ้นู่นนี่สำคัญนะลมหายใจเข้าหายใจออกสำคัญที่สุดฉะนั้นถ้าลมหายใจเข้านึกพุทก็เป็นบุญลมใจก็หายใจออกนึกโทก็เป็นบุญแล้วพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือเตือนสติเรานะไม่ให้เราประมาทอยู่กับการใช้ชีวิตไม่ให้เราประมาทอยู่กับลมหายใจฉะนั้นคนที่ตายเพราะอะไรลมไม่เข้าลมไม่ออกเท่านั้นแหละโยมไม่ว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยขนาดไหนลมไม่เข้าลมไม่ออกก็ตายทั้งนั้นแหละไม่มีใครเหลือหรอกเมื่อตายแล้วเป็นยังไงโยมร่างกายเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่เราเห็นไหมเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างที่เราเห็นไหมหน้าตาผ่องใสอย่างที่เราเห็นไหมพ่อแหละพอลมหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่เข้าเนี่ยธาตุทั้งหลายมันก็ไม่สมดุลนะฉะนั้นเราเห็นศพไหมเปิดลงศพดูเห็นไหมทำไมผิวคล้ำทำไมตาโบ๋ทำไมลิ้นจุกปากทำไมร่างกายตอนมีลมทำไมดูผอมนะดูไม่ใช่ฉูฉูก็เพราะอะไรเพราะมันมีลมหายใจฉะนั้นเมื่อเรายังมีลมหายใจยมสร้างคุณงามความดีกันไว้เถอะถึงว่าจะเป็นเวลาอันเล็กอันน้อยเนี่ยก็พยายามใส่หมดลมแล้วหมดโอกาสฉะนั้นมนุษย์ที่เกิดมาเพื่ออะไรเพื่อมาสร้างนะมาสร้างไม่ใช่ทำลายนะเพื่อมาสร้างอะไรสร้างคุณงามความดีให้มาทำลายอะไรทำลายกิเลสตัวเองทำลายล้างสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปขจัดสิ่งที่มีให้ออกไปจากจิตใจของตัวเราเองพึงดูตัวเองไม่ต้องไปดูคนอื่นฉะนั้นก็ต้องอยู่กับความสงบก็คือรู้จักวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกเมื่อเรานั่งอยู่ตรงนี้แหละกายเราวิเวกแล้วสงบสงัดแล้วจิตโยมวิเวกไหมจิตสงบสงัดจากความนึกคิดหรือเปล่าปรุงแต่งอะไรหรือเปล่าพิจารณาตัวเองขณะที่นั่งอยู่เนี้ยทุกอย่างมันสงบแต่ถามว่าใจเราสงบนิ่งไหมใจมันสอดส่องสอดสายไหมมันไปอันไหนไปอดีตไปอนาคตหรือเปล่าอยู่ในปัจจุบันตาดูหูฟังหรือเปล่าจิตสัมผัสคิดนึกตามคำที่อาตมาพูดหรือเปล่าจิตคอยตามหรือเปล่าเห็นตามหรือเปล่าอันนี้สำคัญที่สุดสติคือตัวรู้นั่นแหละแต่จะให้ดีที่สุดสติแล้วก็ต้องมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอะไรจะเข้ามาทางหูจมูกลิ้นกายใจรู้หมดเลยนะฉะนั้นเราต้องตั้งให้มันอยู่ในความสงบคือสติยืนก็ให้มีสติเดินให้มีสตินั่งไปไหนมาไหนกินคิดนึกอะไรให้มีสติฉะนั้นส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะขาดสติตอนไหนบ้างลองเดาดิไม่ต้องตอบเดาในใจดิตอนไหนบ้างส่วนใหญ่ตอนบริโภคอาหารถ้า
าไม่คุยกับคนอื่นนะจิตก็คุยจิตก็ปรุงแต่งไปเองนะใช่ไหมปรุงแต่งเรื่องอะไรเรื่องอาหารเรื่องรูปเรื่องรสเรื่องกลิ่นเรื่องสีปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปว่าอันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบเปรี้ยวหวานมันเค็มฉะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยเวลาครบเวลาฉันเนี่ยท่านให้พิจารณามองในบาตรแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัตว์แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติเท่านั้นไอ้จริงที่ว่าดีที่ว่าปราณีตอย่างโยมตั้งใจนะเอาอาหารมาถวายพระทำอย่างปราณีตเลยของดีๆทั้งนั้นเลยแต่เมื่อมันอยู่ในบาตรมันก็ยังมีความปราณีตอยู่ฉะนั้นพระเจ้าสอนให้เรารู้จักฉันภาชนะเดียวเปรี้ยวหวานมันจะอยู่ในภาชนะเดียวกันเมื่ออย่างที่โยมทานข้าวกันทุกวันน่ะภาชนะของโยมก็คือกะละมังก็แทนบาตรนั่นแหละโยมก็ได้ข้อวัดปฏิบัติฉันภาชนะเดียวแล้วนั่งอาสนะเดียวคือระหว่างฉันนี่ก็ระหว่างทานก็ไม่ลุกไปไหนถ้าลุกไปก็หมดสิทธิ์ในการถือตุลงขวัตฉะนั้นโยมมาประพฤติปฏิบัติในสังฆทานนี่เราได้ข้อวัดปฏิบัติของขดงขวัตนะทุดงควัตคือไม่ใช่แบกกฎสะพายบาตรเข้าไปในป่าไม่ใช่ทุดงคือข้อวัดปฏิบัติในการขัดเกลากิเลสตัวเองทั้งไอ้พระต้องไปในป่าเพราะนะเพราะอยู่ในวัดมันติดความสะดวกความสบายอาหารก็สมบูรณ์นะติดความขี้เกียจขี้ค้านติดด้วยการคุกคีด้วยหมู่คณะการพูดการคุยการอาศัยวนาคบหาไปกุฏินั้นไปกุฏินี้สมัยก่อนในวัดสังฆทานนี่พระอยู่กุฏิใครกุฏิเราไม่มีการจะไปเที่ยวเสวนาตามกุฏิใช่ไหมมาจับรวมกลุ่มรวมก้อนกันต่างคนต่างปฏิบัติเพื่อดูจิตดูใจของตัวเองขนาดเราพิจารณาตัวเองดูจิตตัวเองมันก็ยังควบคุมมันลำบากมันยังปิ้นไปนู่นปิ้นไปนี่คิดไปนู่นคิดไปนี่นะฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงให้เรานะปีกวิเวกนะให้กายวิเวกแล้วก็จิตก็วิเวกเข้าไปในป่าช้าป่าชัดอยู่ในธรรมในถ้ำในเขาอยู่ในที่กันดารเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันสงบพอมาเกิดทุกข์แล้วโยมเราจะทำไงให้มันดับทุกข์จะเอาอะไรมาดับทุกข์ได้นะก็ต้องใช้การระงับก็คือการอะไรการนั่งให้จิตสงบนะแต่ถ้าอยู่กับบุคคลนี้มันระงับไม่ได้หรอกนะอย่างโยมก็เหมือนกันนะพอพึ่งปฏิบัติเอาเข้าวัดที่วัดไปแต่พอกลับไปบ้านมันก็ลืมเข้าวัดปฏิบัติเพราะอะไรเพราะมันเป็นสปายะเสนาสปายะบุคคลสปายะนะอาหารก็ไปเป็นสปายะสปายะคืออะไรคือสิ่งที่พอดีกับผู้ประพฤติปฏิบัติพูดง่ายๆไม่สุขเกินไปแล้วก็ไม่ทุกข์เกินไปมัชฌิมาปฏิปทาเหมือนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละฉะนั้นเมื่อมีข้อวัดปฏิบัติจากวัดไปแล้วเนี่ยเราเอาไปทำจะได้มากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่าได้แต่ไม่ใช่ว่าพอโยมลาถิ่นไปแล้วโยมก็กลับมาเป็นคนเดิมทำอะไรก็ตามใจตัวเองทุกอย่างนึกจะกินก็กินนึกจะนอนก็นอนนึกจะทำอะไรก็ทำได้ตามความอยากของจิตตัวเองแต่ไม่พิจารณาว่าสิ่งที่เราทำนะมันเป็นสาระหรือไม่เป็นสาระฉะนั้นเวลาที่เราเหลือเนี่ยมันหมดไปสิ้นไปนะโยมมันไม่มีย้อนกลับสายน้ำไหลแล้วก็ไม่ย้อนกลับการเวลาก็ไม่มีการย้อนกลับมามันก็จะเป็นอย่างนี้ไปหลอดไปหลอดไปแล้วคืนกินอายุขัยเราไปทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งความแก่ก็เข้าครอบงำแล้วแล้วนะฉะนั้นคนเราอย่าได้ประมาทอาตมาว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดอิสระที่สุดศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่ได้บังคับใครศาสนาอื่นก็ยังบังคับวันอาทิตย์วันศุกร์ก็ต้องเข้าวัดเข้าโบสถ์ทำกิจกรรมแบบบังคับแต่นี่
ให้พวกเราเนี่ยใช้ปัญญาฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำด้วยความเชื่อความศรัทธาไม่ใช่ด้วยการบังคับนะบังคับแล้วเขาไม่ตามใจเขาไม่ทำตามใจมันไม่ไปด้วยมันก็ไม่ได้บุญหรอกมันก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่ 100% แต่ถ้าเราตั้งใจตั้งมั่นเหมือนโยมมาวัดเนี่ยตั้งใจที่จะมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมาถือศีล8เนี่ยหมดข้าวเย็นเนี่ยมาฝึกขัดเกลามักน้อยสันโดษไม่คุกคีกับหมู่คณะให้อยู่กับตัวของตัวเราเองมันทำได้ยากสมัยก่อนนี่ก็ยากแล้วสมัยนี้ยิ่งยากนะพอโยมออกจากระเบียบข้อวัดแล้วโยมก็หาความวุ่นวายใส่ตัวนั่นแหละถึงแม้จะอยู่ลำพังก็แล้วแต่โยมก็วุ่นวายกับโทรศัพท์นั่นนะฝักใฝ่อยู่กับโทรศัพท์ค้นหาความบันเทิงทางหูทางตาแล้วก็ทางใจอันนี้มันก็เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแต่นั่นเองแต่ทางนี้จะอยู่กับเราถาวรไหมไม่ถาวรแล้วถ้าเราทุกข์เนี่ยเราจะเอาทุกข์เราไปให้ใครเหมือนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยความทุกข์อันนี้เราจะเอาไปให้ใครเอาไปให้หมอก็ช่วยเราได้บางครั้งบางคราวเท่านั้นเนี่ยบางครั้งมันก็ช่วยได้บางครั้งก็ช่วยไม่ได้ถ้าเป็นโรคร้ายแรงแล้วช่วยเราไม่ได้มีอย่างเดียวท่านน่าจะช่วยได้โยมสมัยก่อนใช้ฐานก็สอบเดียวสมัยนี้น้ำมันก็ไม่กี่ลิตรช่วยความทุกข์โยมได้คือหมดลมแล้วก็ไม่มีทุกข์แล้วโยมใช่ไหมเหมือนคนที่ตายเนี่ยพลิกท้ายพลิกขวาจะทำไงก็ได้ไม่มีการต่อต้านไม่มีการขัดขืนแต่พอเป็นเนี่ยเจ็บหน่อยพลิกหน่อยก็จับหน่อยก็เจ็บมันเจ็บไปหมดหรอกเนี่ยฉะนั้นทุกข์เนี่ยสำคัญที่สุดเลยทำไมพระเจ้าถึงเอาทุกข์ขึ้นมาเพราะคนเราถ้าติดสุขแล้วไม่เกิดปัญญาเนี่ยอยู่พอเรามีทุกข์เนี่ยมันจะแสวงหาว่าทำยังไงถึงจะให้มันคลายทุกข์ได้ยกตัวอย่างอย่างลมนั่งเนี่ยแต่ก่อนไม่มีพัดลมเนี่ยโยมทำยังไงให้มันหายร้อนได้มันหาทางแล้วจิตมันคิดแล้วแต่ถ้าสบายมันไม่คิดอะไรสบายเนี่ยเรียกติดสุขมันไม่เกิดปัญญาใช่ไหมแต่ไม่มีลมทำยังไงให้มันหายร้อนชั่วคราวหนังสือสวดมนต์ใกล้ๆก็มาพัดบางคนเตรียมตัวไปดีก็เอาพัดมาด้วยไม่มีพัดก็เอาผ้าชั้นหน้ามาโบกๆอันนี้แหละมันการแสวงหาแห่งความดับทุกข์เนี่ยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะแต่นี่เป็นสัญชาตญาณอันนี้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวฉะนั้นทุกคนเกิดมามีปัญญาทั้งนั้นแหละปัญญาจะเท่าเทียมกันก็อยู่ที่การฝึกหัดนะฝึกฝนนี่แหละเมื่อเราเรียนวิชาชีพมาเนี่ยก็เรียนเหมือนกันเลยโยมช่างไม้ช่างเชื่อมช่างออกช่างซ่อมเครื่องอะไรก็แล้วแต่ก็เรียนมาทฤษฎีเดียวกันแต่ถามว่าความชำนาญมันต่างกันไหมมันต่างกันเพราะอะไรเพราะเขาได้ฝึกได้ฝนได้ทำบ่อยๆเมื่อเรานั่งภาวนาเนี่ยฝึกหัดเนี่ยไม่ใช่โยมมาวัดสังฆทานบวช3วันมาฝึกหัดทำจิตให้เป็นสมาธิพอกลับบ้านแล้วก็ไม่เคยทำเลยแล้วมันจะรู้อะไรทั้งที่เราตั้งใจใน3วันนี้เดียวยังไม่รู้เลยในสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติลงไปแล้วเกิดกับเราก็ไม่รู้อีกคณิกาสมาธิเป็นยังไงนี่คืออะไรภาวนาพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธจิตปล่อยวางไม่คิดไม่นึกอะไรจิตสงบอันนี้ก็ไม่รู้คืออะไรถ้าสงสัยใช่ไหมแต่ดีก็ยังได้สัมผัสอย่างน้อยเมื่อเรามาฝึกมหัดแล้วรู้จักสมาธิขั้นต้นนิดๆหน่อยๆเนี่ยเมื่อเราทานอาหารอยู่ทานแค่รู้รสแค่นั้นแหละแต่ถ้าเราอยากจะดื่มด่ำกับรสชาติเราก็พยายามขวนขวายใช่ไหมสมาธิขั้นต้นขั้นกลางขั้นสุดคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิ
มีสมาธิขั้นป

มัดนะฉะนั้นการทำจิตให้สงบมันก็เป็นของยากเมื่อสงบแล้วจะรักษาไว้มันก็ยากอีกเพราะมันมีสิ่งที่มากระทบมากวนใจเรายิ่งถ้าเราอยู่เป็นฆราวาสญาติโยมเนี่ยมันมีภารกิจการงานมีครอบมีครัวมีสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเป็นปฏิโพธิ์เป็นกังวลเรียกเป็นมารแม้กระทั่งสังขารของเราเองก็เหมือนกันพอเราภาวนาจนจิตสงบแล้วสังขารละมานมันทรมานเราแล้วเกิดขึ้นแล้วทำให้เราปวดทำให้เราเมื่อยพอจิตสงบแล้วมันเกิดอาการคันอยากจะเกาทำให้กายมันขยื่นพอกายขยับขยื่นจิตมันก็ขยื่นเพื่อกระเพื่อมตามไปเพราะนั้นกายกับจิตมันอยู่ด้วยกันแต่มันคนละอันกันต้องไปด้วยกันที่เรามานั่งหัดนั่งฝึกก็เพื่ออะไรเพื่อเราแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาเอาไว้ตอนไหนไว้ตอนที่เราจะตายนี่แหละแยกไม่ไปรับรู้มันรู้มันแต่ไม่ไปยึดว่าไอ้คือของเราถ้ายึดมั่นถือมั่นก็เป็นอัตตาตัวตนยอมลงทำอะไรกันแต่ยอมไปยึดมันเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละเมื่อเรามีของสักอย่างมีโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆราคาแพงๆเนี่ยเราอุตส่าห์เก็บออมลูกสาพรมาแต่ผลท้ายมันหายไปเป็นทุกข์ไหมเพราะเราคิดว่าอันนี้คือของเราใช่ไหมแต่ถ้าคิดว่าหายก็หายไปช่างไปเถอะมันไม่เที่ยงหรอกหายแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บเงินซื้อใหม่มันก็ไม่ทุกข์ไงแต่บางคนก็ไปทุกข์กับสิ่งที่เรามีที่เราเป็นกับการมีครอบครัวก็เหมือนกันสารมีสามีภรรยาไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยที่เป็นของเราแต่เราคนเราถ้าทำกรรมกันมาไว้ไม่ตลอดมันก็ต้องพากเขาต้องจากกันนั่นแหละฉะนั้นสิ่งที่อยู่กับเราคือสมบัติของเรากายของเรานี่คือสมบัติของเรานะแต่มันไม่ใช่เราหรอกถ้าใช่เราเนี่ยเราต้องบังคับเขาได้ใช่ไหมไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บนะแม่มันตายบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติถึงทั้งหลายแหล่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนพระเจ้าท่านแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์นะแล้วก็แสดงธรรมเรื่องธรรมจักรสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาความคิดของเราเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าถามว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่เราตั้งใจฝังใจว่าคิดอย่างนั้นให้มันตลอดไปไหมให้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีบางครั้งมันก็ได้แต่มันก็เป็นอนิจจังคือมันก็เปลี่ยนไปความคิดใหม่มันก็เข้ามาอีกฉะนั้นจึงสอนให้เรารู้จักความเกิดความดับของความคิดความบุงแต่งคือจิตของเราเนี่ยจิตก็คือความคิดนั่นแหละฉะนั้นจิตที่ฝึกหัดดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้แก่พวกเราจิตที่ไม่ฝึกหัดก็เหมือนกับลิงเหมือนกับสัตว์ที่มันดื้อๆที่เราบังคับมันไม่ได้เนี่ยให้มันไปซ้ายมันไม่ไปให้ไปขวามันไม่ไปฉะนั้นถ้าเราฝึกหัดจิตของเราดีแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะประคับประคองของเราให้ไปในทางที่เป็นสัมมาไม่ว่าความคิดคำพูดอาชีพอะไรก็แล้วแต่ความดำริความภาคความเพียรของเราเนี่ยมันชอบทำมันไม่ไปผิดศีลผิดธรรมฉะนั้นเราถือว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีได้มนุษย์สมบัติมาแล้วเนี่ยและสำคัญที่สุดได้อัตภาพร่างกายครบอาการ32เนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะบุญเก่าของเราแต่เราเคยรักษาศีลนะศีล5ศีล8ศีลอะไรก็แล้วแต่จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยสมบูรณ์ไม่มีคนพิการแต่ถ้าเราทุศีลผิดศีลเนี่ยก็ทำให้เรานั้นไม่ครบบริบูรณ์ของความเป็นมนุษย์สมบัติฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดลูกเมียเขาพูดปดมดเท็จดื่มเครื่องของมึนเมาเนี่ยถ้าไม่ขาดสติความเป็นมนุษย์ก็ไม่มีฉะนั้นมนุษย์คือสัตว์ที่ประเสริฐไอ้ที่ประเสริฐก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดการประพฤติการปฏิบัติไม่ใช่ว่าทุกคนได้ความเป็นมนุษย์แล้วจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์

ากายวาจาใจนั้นยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยมันก็แค่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์สมบัติเท่านั้นแหละและสำคัญที่สุดโยมได้สมบัติความเป็นมนุษย์มาแล้วโยมจะรักษามันไว้ได้ไหมถ้าเราไม่รู้จักทำกรรมดีไว้ทำกุศลไว้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยสามอย่างนี่แหละโยมจะพาเราไปสวรรค์ก็ได้ไปนรกก็ได้จะเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้เนี่ยฉะนั้นสิ่งสามอย่างนี้ถ้าเราทำพร้อมกันแล้วเนี่ยกรรมเหล่านั้นมันเป็นกรรมที่สำเร็จแล้วจิตคิดก็ยังไม่สำเร็จยอมคิดว่าจะมาบวชเนี่ยใครกลัวแล้วจิตคิดนะเออจะมาบวชนะวันวิสาขะเนี่ยสำเร็จอย่างยังไม่สำเร็จคิดอย่างเดียวแต่เมื่อได้พากายมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาเป่งวาจารับศีลแล้วเนี่ยบุญนั้นก็สำเร็จแล้วเนคขมะบารมีก็เกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่เราฉะนั้นการบวชเนี่ยไม่ใช่ว่าบวชเอาผ้าเอาพรมาใส่แล้วเราหรือว่าเราจะบริสุทธิ์นะเสื้อผ้าอาภรณ์จีวรมันก็เป็นเครื่องบ่งบอกเท่านั้นแหละฐานะเราว่าเราคืออะไรแต่ความบริสุทธิ์ของเรามันอยู่ที่ใจของเราพยายามรักษาศีลให้มันบริสุทธิ์ไม่ให้มันด่างไม่ให้มันปล้อยแล้วถ้าเราอยากจะมั่งจะมีจะร่ำจะรวยนะก็ให้ทานบ่อยๆให้ทานมากๆนะไม่จำเป็นจะต้องให้มากๆถึงขนาดต้องขายบ้านขายช่องขายไร่ขายนาขายรถไม่ต้องทำบ่อยๆเหมือนกับเราทานข้าวนะทำไมเราต้องทานข้าวทุกวันนะทำไมเราต้องนอนทุกวันนะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องการอันนี้มันเป็นทางโลกเป็นโลกิยะแต่ถ้าโลกุตระคืออะไรเพราะทานแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องหาให้หาได้มาด้วยความยากลำบากต้องให้ทานที่ถึงที่เรามีนะฉะนั้นการให้ทานเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะทานเป็นทรัพย์สินเงินทองอภัยทานธรรมทานการเอื้อเฟื้อการสงเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างมันทำได้หมดทานคือการให้นั่นแหละเมื่อเราให้แล้วสิ่งที่เราให้นั้นจะย้อนกลับมาจะช้าเรื่อยๆก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ให้แล้วมันให้ผลได้ช้าก็ทำให้คนนั้นไม่เชื่อไม่ศรัทธาคิดว่าให้แล้วก็สูญเปล่าแต่ทุกครั้งที่เราให้ที่เราบริจาคไปมันก็จะไปสะสมไว้สะสมไว้พอเราต้องการเราก็จะสามารถที่จะใช้แค่นั้นได้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเป็นแค่รูปธรรมแต่การให้ครับให้รูปธรรมแต่มันจะเป็นนามธรรมคือจับต้องไม่ได้แต่เรารู้เราจำได้ว่าทำอะไรเคยบริจาคกฐินพ่อป่าสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างเมนสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างถนนแล้วสำคัญที่สุดคือสร้างคุณงามความดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสร้างคุณงามความดีสิ่งเหล่านี้ก็จะตอบสนองเราในข้างหน้าเรียกว่าไปรอเราแล้วอยู่ข้างหน้าไปรอเราอยู่แล้วในภพหน้าเนี่ยแล้วอย่าคิดว่าเกิดมาแล้วตายแล้วก็แล้วกันไปไม่ใช่นะจิตตรงนี้ไม่มีการตายไม่มีการแก่จิตตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนภพภูมิไปอีกสู่ภูมินึงถ้าเรารักษาคุณงามความดีไว้ได้ในชาติที่เราเป็นมนุษย์กายวาจาใจนะทำบุญทำกุศลมากๆมนุษย์สมบัติเป็นอันหวังได้แล้วถ้าเราประพฤติปฏิบัติให้รู้เห็นนะมันก็สูงขึ้นไปอีกกว่าความเป็นมนุษย์สมบัติคืออะไรเทวสมบัติและมากขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นพรหมแล้วท้ายที่สุดแล้วคืออะไรประพฤติปฏิบัติให้หมดกิเลสให้จิตมันสู่ความดับไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาตายไม่ต้องมาพัดภาคไม่ต้องมาร้อนไม่ต้องมาหนาวไม่ต้องมาหิวมากระหายนี่แหละแต่ทุกวันนี้เรามีทุกข์แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันทุกข์เพราะอะไรเราก็ไปโทษว่าอากาศมันร้อนนะอากาศมันหนาวนะอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่ทุกข์มันอยู่กับเรา
ันอยู่กับเรานะแต่เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องเรียนรู้กับการอยู่กับทุกข์โดยเฉพาะผู้ที่อายุใกล้แล้วใกล้ฝังใกล้ฝังแล้วเนี่ยมันไม่มีความสุขหรอกมันมีแต่ความทุกข์นั่นนะทุกข์เพราะมีสังขารร่างกายที่มันเสื่อมที่มันโทรมที่มันทรุดนะที่รอวันที่จะเอาไปเผานั่นแหละแต่บางคนก็ยังหลงอยู่กับมันบางคนก็ยังไม่อยากจะตายนั่นแหละแต่จริงถึงเวลาตายแล้วลูกหลานก็ไม่ให้ตายนั่นแหละให้รับเวทนาอยู่อย่างนั้นแหละเอาน้ำเกลือหยอดเอาสายหยอดเจาะคอนั่นแหละอันนี้ก็คือว่าไปทำปานาติบาตไว้ตายแบบทนทุกข์ทรมานแล้วถ้าไม่มีสติด้วยไม่เคยฝึกเคยหัดไว้ด้วยนะจิตใจก็มีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความร้อนนะพอดับจิตไปแล้วเนี่ยไปสู่ทุกขติไม่ไปสู่สุขติหรอกฉะนั้นสำคัญที่สุดตอนที่เราจะหมดลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าไม่ออกนี่แหละมันจะทุรนทุรายมันจะขาดสติจิตจะไม่มีที่พึ่งที่ยึดแต่ถ้าเราเคยทำบุญกุศลไว้เนี่ยมันก็จะไปเกาะกับบุญกุศลที่เราทำไว้พูดง่ายสัญญาอันไหนที่เราทำไว้มากๆความดีที่เราทำไว้เยอะๆมันก็จะปรากฏขึ้นกับเราฉันได้ก็ฉะนั้นสัญญาความจำได้หมายเรื่องที่เรากระทำไว้ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราตอนที่เราขาดสติถ้าเรามีความสงบใจเนี่ยจะมาถึงตอนไปเยี่ยมคนไข้เนี่ยพระท่านบอกว่านึกถึงพระไว้นะให้นึกถึงพระแล้วเป็นยังไงก็ทำให้ใจสงบนึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เอาไว้แล้วบางทีท่านก็บอกว่าให้นึกถึงความตายนะแต่บางคนก็ไม่ชอบใจทั้งนั้นที่ความตายมาอยู่กับเรานั่นแหละแล้วเราจะรู้ได้ไหมว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายตรงไหนเวลาอะไรตายที่บ้านหรือตายโรงพยาบาลมันก็ทำมันก็กำหนดไม่ได้นั่นแหละสิ่งที่เรารู้แน่ๆคือเราต้องตายกันทุกคนนั่นแหละแต่ถามว่าตอนยังมีลมหายใจยังมีโอกาสทำอะไรไว้ทำความดีไว้มากน้อยขนาดไหนอารมณ์ลงถอยหลังไปนี้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจำความได้เนี่ยเราทำกรรมดีไว้มากน้อยขนาดไหนทำบุญใส่บาตรสร้างบวชสร้างศาลาไว้บ้างขนาดไหนกับการที่เราทำบาปกรรมไว้เนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปถามพระหรอกตายแล้วจะไปไหนมันบอกอยู่แล้วมันมีที่บอกอยู่แล้วว่าจะต้องไปตรงไหนนะแต่เราสร้างคุณงามความดีมันบอกอยู่แล้ววิมานรออยู่แล้วนะถ้าอยากได้วิมานแก้วิมานทองก็ทำบุญนะที่มันสร้างคุณประโยชน์อันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องหลอกลวงมันเป็นเรื่องจริงแต่ทุกคนไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะปัญญามันยังไม่เกิดปัญญาจะยังมืดอยู่ปัญญามันยังถูกปิดบังใช่ไหมเหมือนกับไฟหลอดไฟเนี่ยโยมเวลาเราปิดเนี่ยมันเห็นแสงไฟไหมถามว่ามันมีไหมไฟอ่ะเวลาเราปิดมันมองเห็นไหมมันไม่มีแต่พอเราเปิดปุ๊บทำไมมีแสงสว่างมันมีเหตุและปัจจัยของมันอยู่ท่านใดก็ฉันนั้นปัญญาของเราก็เหมือนกันแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันฉะนั้นสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยตัดสู้ได้เลยด้วยคำสองคำนี่แหละเพราะเขาสะสมพลังงานของเขาไว้แล้วความรู้เขาไว้แล้วอย่างโยมบางคนเนี่ยพอได้ฟังเทศฟังธรรมปัญญาเขามีมากพอแล้วเขาก็รู้เห็นเขาก็ยอมรับเขาก็เลือกละสิ่งอบายมุขทั้งหลายแหละสนใจในการประพฤติปฏิบัติเพราะชีวิตของเรานะมันไม่ยืนยาวหรอกแล้วเราทำคุณงามความดีไว้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยมันน่าเป็นห่วงนะถ้ามาออกไปตามถนนทางเห็นญาติโยมบางคนนี่ไม่ใส่ใจไม่สนใจนะเรื่องบุญเรื่องกุศลคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องงมงายแต่มันไม่ใช่
ก็อย่างยกตัวอย่างว่าทำไมเราต้องกินข้าวทุกวันกินทุกวันแล้วกินมื้อเดียวไหมมันก็ไม่ใช่ทำไมโยมไปหากินเช้ากลางวันมื้อเย็นมื้อเที่ยงคืนมื้อสว่างเพราะอะไรเพราะคิดว่าเราทานแล้วเรามีความสุขความสบายฉันใดก็ฉันนั้นบุญของเราเหมือนกันถ้าเราทานบ่อยๆให้บ่อยๆเนี่ยมันก็มีแต่ความสุขความสบายเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าพอไปดูหมอบอกว่าโอ้บุญช่วงนี้ดวงไม่ดีนะต้องไปสวายสังฆทานนะต้องไปบวชชีนะต้องตะโกนหัวเนี่ยนะต้องปล่อยปลานะแล้วมันจะคุ้มอะไรได้มันต้องทำบ่อยๆเป็นเสบียงเป็นพลังบุญพลังทานไว้อยู่ในจิตใจของเราถ้าเราไม่มีเลยเนี่ยความจะมีเนี่ยมันใช้เวลาไหมแต่ถ้าเรามีเนี่ยไม่มากก็น้อยแต่หรือว่าเราก็มีสะสมสะสมไว้เนี่ยบุญดังนั้นต้องสะสมเขาเรียกว่าเป็นบารมีต้องสะสมไว้แต่บาปไม่ต้องไปสะสมหรอกโยมมันมีอยู่แล้วในใจเราไม่ต้องไปสะสมมันหรอกมันมีโดยตามธรรมชาติของมันฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวพุทธส่วนใหญ่ก็ชาวพุทธทั้งนั้นแหละคนไทยเนี่ยแต่ถามว่าจะเข้าถึงพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนก็อยู่แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาถ้าเราไม่เชื่อตายไปแล้วก็ไม่สามารถเชื่ออะไรได้หรอกแล้วคนที่เขาตายไปแล้วเขาก็ไม่สามารถที่มาบอกเราได้ก็มีบ้างนะไม่ส่วนน้อยไม่มากหรอกพอเขาตายไปแล้วเขาไปเห็นสวรรค์เราแล้วเขากลับมาทำบุญทำทานสร้างคุณงามความดีนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่เชื่อถ้ามันมีเราก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราไม่เชื่อแล้วถ้าเราก็ทำก็ถือว่าเราได้สร้างสมเอาไว้นะไม่ต้องไปคิดว่าให้แล้วเราจะรวยให้แล้วจะเป็นของเราไม่ต้องไปคิดมันคิดว่าหน้าที่ของเราให้เพื่อความตัดความตะหนีทีเหนียวความหวงความแผนในสิ่งที่เรามีฉะนั้นเรามีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันนะไม่ใช่สะสมเอาไว้คนเดียวต้องรู้จักการแบ่งปันการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเพราะมนุษย์เกิดมาเพื่อความเอื้อเฟื้อช่วยกันไม่ใช่เกิดมาเพื่อเห็นแก่ตัวฉะนั้นคนเราถ้าเกิดมาแล้วเห็นแก่ตัวนะโลกนี้ก็จะไม่เจริญหรอกคนที่มีก็ไม่ช่วยคนที่ลำบากเราก็ไม่ช่วยเขาฉะนั้นคนที่สบายคนที่มีคนที่จนคนที่ลำบากสิ่งเหล่านั้นเขาทำเขาไว้กรรมของเขาไว้เมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราก็ทำแล้วมันจะเป็นของเราก็สะสมไปเดี๋ยวตอนที่เรามีลมหายใจตามได้ทั้งหมดลมแล้วจะเป็นบุญหรือเป็นบาปกุศลหรืออกุศลโยมไม่สามารถทำอะไรได้แล้วจะทำได้ตอนที่เป็นมนุษย์นี่แหละพ้นจากความเป็นมนุษย์แล้วไม่ทำอะไรแล้วโยมเรียกไปเสวยไปรับผลไปรับวิบากแห่งกรรมกรรมคือการทำวิบากคือสิ่งที่เราก็ทำไว้ด้วยกายวาจาใจของเราเนี่ยมันจะเป็นวิบากกรรมตามเราไปฉะนั้นจงสร้างแต่คุณงามความดีคิดดีพูดดีทำดีแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะนำพาเราให้มีความสุขความเจริญนะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นมาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลตั้งแต่เช้าด้วยการให้ทานมารับศีลมาฟังเทศฟังธรรมและโดยเฉพาะวันนี้ก็มีการอุปสมบทพระภิกษุก็เป็นอันหน้าวิตกกังวลนะเพราะต่อไปนี้จะหาคนที่มาเป็นทายาทหาได้น้อยแล้วเหมือนอย่างปัจจุบันเนี่ยคนเก่าๆก็ไม่ค่อยมีแล้วถ้าวันสำคัญนี่ก็จะมากหน่อยถ้าวันปกติธรรมดาก็ดีจะมีนักบวชนะแต่ว่าสังฆทานไม่มีการให้บวชนะก็จะ

มีแต่ต้นไม้นะพระแสดงธรรมก็แสดงธรรมให้ต้นไม้ให้จักรจันทร์มั่งให้นกมั่งฟังนะให้เทวดามั่งนั้นพระสังฆทานก็ถือว่าเป็นวัดที่เปิดโอกาสให้พวกเรานั้นได้มาใช้สถานที่ที่เป็นสปายะในเสนาสปายะบุคคลสปายะธรรมสปายะอาหารนี่ไม่รับรองว่าเป็นสปายะหรือเปล่าแต่ทุกคนก็อยู่ได้เพราะอะไรเพราะความศรัทธาเพราะความเชื่อสิ่งเหล่านี้จะเกื้อหนุนพวกเราเนี่ยให้มีความสุขกายสบายใจก็ขอบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันของพระพุทธเจ้าก็ขออำนาจบุญบารมีของพระพุทธเจ้าอันมีพระบรมสารีริกธาตุที่อาตมาได้อัญเชิญมาจากศรีลังกาสามองค์แล้วก็ไปถวายที่วัดป่าคลองที่ห้าองค์แล้วก็ของเก่าสององค์ที่หลวงพ่อท่านได้รับมาจากศรีลังกาขออนุภาพนี้จงสำเร็จแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาปัจจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโลกสรรพภัยสรรพเคราะห์เพียรจันไรหมดไปสิ้นไปด้วยพุทธานุภาพด้วยการทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ

การฝึกอบรมใจใช้พุทโธตั้งนะโมจนจบครบสามหนใจเริ่มต้นนึกคำพุทธสูดลมเข้านึกคำโทปล่อยลมออกนอกกายเราลมออกเข้ายาวหรือสั้นเลือกสรรเองเมื่อลมผ่านโพรงจมูกถูกผิวหนังสติตั้งจ่อจดกำหนดเพ่งจงหายใจตามสบายไม่ต้องเกร็งจิตคอยเล็งเพ่งดูรู้ทันลมผลดีมากจากพุทโธมโนนึกหมั่นระลึกทุกขณะเพียรสะสมจิตผ่องใสได้ปัญญาข้าอุดมผู้อบรมบ่มใจได้สุขจริงจากคำประพันธ์ของอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์

แก่นธรรมจิตของคนเราวกวนเหมือนคนพายเรืออยู่ในอ่างไม่มีอะไรจบสิ้นเมื่อเรารู้จิตเห็นจิตของเราแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาเวลาโกรธก็ห้ามความโกรธได้เวลาคิดอะไรเผลอๆเพลินเพลินโดยไร้สาระเราก็ตั้งสติกลับมาจิตของเราก็จะระงับความคิดทำให้ใจของเราเย็นสบายไม่วิตกกังวลคนเราที่ทุกข์ทุกวันนี้เพราะไม่ได้รักไม่ได้ห่วงตนเองในใจมัวไปวิตกข้างนอกหมดทุกข์ทั้งหลายของเราไม่ได้ดับเหตุที่ใจเราไม่รู้จักระงับใจเพราะไปวิตกกังวลเสียจนหาเหตุไม่ได้การที่เราไปห่วงไปวิตกกังวลถึงคนอื่นจนมากมายสุดที่จะระงับได้นี่แหละคือตัวปัญหาจึงนำมาซึ่งความไม่สบายใจทุกวันเมื่อมันเป็นอย่างนี้ต้องมาฝึกภาวนาฝึกเดินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธพุทโธให้ถี่เข้าไว้จนมันหยุดคิดหยุดวิตกกังวลพุทโธจะระงับใจได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่ถือว่าเราได้ปรับปฏิบัติจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้านาสาร

0: ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นั่งตามสบายนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือก็ได้การที่เราได้มาบวชแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาให้แก่ครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าบูชาคำสอนของพุทธเจ้าบูชาครูบาอาจารย์คนเราสมัยนี้ก็มีโอกาสที่จะสร้างบุญบารมีก็ตอนที่เราได้มาบวชเรียนถ้าเราไม่ได้มาตอนนี้ก็เวลาก็หมดไปเราจะรู้เลยว่าคนสมัยนี้ที่มีปัญหากันทุกวันเนี่ยที่แก้ไม่ตกโดยมากจากการทำใจไม่เป็นคือทำใจไม่เป็นปฏิบัติไม่เป็นจึงเกิดความยุ่งยากในตัวเองและครอบครัวแล้วก็บ้านเมืองที่โลกทุกวันมีความเดือดร้อนมากนี่เพราะคนเราไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่เคยศึกษาประพฤติปฏิบัติเมื่อก่อนเราไม่เคยศึกษาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะพูดอะไรเขาพูดไปตามอารมณ์ตัวเองจะคิดอะไรก็คิดไปเรื่อยเปื่อยจะทำอะไรก็ทำตามกิเลสตัวเองจะเป็นความโกรธก็โกรธตามความโกรธตัวเองจะเป็นความรักก็รักตามความคิดตัวเองจะเป็นความโลภก็คิดทำตามความโลภถ้าเป็นความหลงก็งมงายเชื่ออะไรผิดๆโดยที่ไม่มีเหตุมีผลก็มากก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจธรรมะพวกเราชาวสุพรรณบุรีทำบุญกันมาตั้งแต่เล็กจนโตหรือทำบุญกันมาแต่ปู่ย่าตายายโดยมากก็รู้แต่ว่าทำบุญให้ทานรักษาศีลแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าการทำบุญนั้นต้องภาวนาต้องภาวนาจึงจะเข้าถึงบุญก็อาศัยครูบาอาจารย์แต่พูดกันปัจจุบันสมัยนี้ก็อาศัยหลวงพ่อสังวาลที่มาเปิดหูเปิดตาให้พวกเราถ้าไม่มีหลวงพ่อเกิดขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็คงทำบุญกันแบบธรรมดาไม่รู้วิธีการปฏิบัติเรื่องสมาธินี่ก็สูญหายไปจากตัวเราคงไม่รู้เรื่องของสมาธิไม่รู้เรื่องการภาวนาไม่รู้เรื่องการปฏิบัติฉะนั้นมีครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเกิดขึ้นมาในโลกปัจจุบันเท่ากับเอาดวงตามาให้คนสุพรรณ หรือคนไทยเราการที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ว่าได้ดวงตาเนี่ยดวงตาทางไหนดวงตาจะเรียกว่าดวงตาแก้วดวงตาทางไหนตาภายในคือตาปัญญา ไอ้ตาข้างนอกเนี่ยมันเป็นตาเนื้อตาที่มองเห็นดินน้ำไฟลมมองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสแต่มันไม่ใช่ตาที่มองเห็นธรรมะของพุทธเจ้าที่ว่าพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยที่พรหมมาจโรกาที่พระพรหมท่านอาราธนาพุทธเจ้าตอนสัปดาห์ที่7เนี่ยพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติอยู่7สัปดาห์เนี่ยพรหมก็อาราธนาว่าที่ว่าพรหมมาจโรกาเนี่ยว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่เกิดมาในโลกเนี้ยเขาร้วนจะมีแต่อวิชชาคุ้มห่อใจ เขาไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นทางนิพพานคือจะไปนิพพานเนี่ยเขาไม่เห็นทางเขาถูกความไม่รู้หลงกายตัวเองหลงจิตตัวเองเนี่ยโดยความไม่รู้เนี่ยปิดบังหัวใจคนที่จะแก้ปัญหาได้ในโลกนี้ก็มีอยู่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเทวดาอินทร์กลมเนี่ยแก้ไม่ได้เทวดาก็ไม่รู้เรื่องธรรมะที่ใช้ปัญญาในทางหลุดพ้นเนี่ยจากกิเลสเนี่ยเทวดาก็ไม่รู้พระพรหมก็ไม่รู้ เมื่อเทวดาพระพรหมบอกว่าไม่รู้แล้วเนี่ยใครจะรู้ล่ะฤาษีชีภัยก็ทำสมถะทำสมาธิกันมากมายเหาะเหินเดินอากาศได้ดำดินล่องหนได้แต่ก็ไม่รู้อวิชชาก็ขอให้พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้รู้จงช่วยชี้แจงแสดงไขเพราะคนยังมืดบอดยังมีดวงตาที่มืดบอดมองไม่เห็นทางไปสวรรค์ไปนิพพานมองไม่เห็นขอให้พระองค์อย่าได้ทรงท้อถอยขอให้แสดงธรรมต่อไปเถอะบุคคลที่เบาบางจากกิเลสก็จะมีเกิดขึ้นจะได้ดวงตาจะได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะคนกำลังหลับกำลังหลงกำลังมืดกำลังบอดนี่พระพรหมท่านบอกพระพุทธเจ้าก็มามองเห็นว่าเอถ้าเราไม่สอนก็ไม่มีใครจะสอนคนอื่นที่สอนก็จะสอนผิดๆกันหมดให้บูชาผิดๆไปหมดท่านก็เห็นว่าทรงรับปากทรงรับโดยดุจนียภาพว่านิ่งคือรับว่าจะต้องสอนต่อไปเพราะท่านเป็นพุทธเจ้าแล้วธรรมะที่ท่านสัจรู้เนี่ยท่านก็พิจารณาแล้วต้อง7สัปดาห์แล้วรู้ว่าธรรมที่ท่านตรัสรู้เนี่ยเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งท่านก็มาพิจารณาว่าใครจะฟังรู้เรื่องธรรมอันไม่เกิดอันไม่แก่อันไม่เจ็บอันไม่ตายเนี่ยธรรมนิพพานเนี่ยธรรมดับไม่เหลือเนี่ยเพราะมันสวนทางกับคนมีกิเลสสวนทางกับชาวบ้านชาวบ้านอยากได้อยากมีมากๆอยากมีบ้านใหญ่บ้านโตอยากมี ที่อยู่ที่อาศัยของกว้างอยากมีที่ดินที่ไร่ที่นามากๆอยากได้ยศอยากได้ชื่อเสียงมากๆอยากได้ราบมากๆอยากรวยมากอยากสวยมากอยากมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองชาวบ้านมีแต่ความอยากแต่เราจะต้องแสดงให้เห็นทุกข์ในความอยากเห็นทุกข์ในการเกิดเห็นทุกข์ในความแก่เห็นทุกข์ในความตายเห็นทุกข์ในการพลัดพรากจากของรักเห็นทุกข์เมื่อมีขันธ์ 5ธรรมที่เราตรัสรู้นี่มันเป็นธรรมเห็นทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ธรรมอย่างอื่นธรรมของความไม่มีมีตาก็เหมือนไม่มีมีหูก็เหมือนไม่มีมีกายก็เหมือนไม่มีมีใจก็เหมือนไม่มีต้องปฏิเสธสิ่งที่มีต้องมีตัวรู้รู้คือศีลรู้คือสมาธิรู้คือปัญญารู้คือการละวางเป็นแต่ชาวบ้านนั้นต้องรู้มีรู้กินได้นอนหลับรู้สนุกสนานรู้หัวมากรู้เมียมากรู้เงินมากรู้ทองมากรู้สิ่งมากๆทั้งหมดก็จะต้องมาแสดงธรรมซึ่งสวนทางกับคนทั้งโลกเลยใครจะฟังเราออกใครจะเข้าใจธรรมซึ่งดับทุกข์ธรรมซึ่งไม่มีไอ้แค่กายเนี่ยก็พอมองเห็นไอ้แค่จิตเนี่ยคนเราจะมองเห็นหรือวิญญาณซึ่งไม่มีตัวตนความคิดซึ่งไม่มีตัวตนปัญญาซึ่งไม่มีตัวตนวิชาก็ดีอวิชาก็ดีเป็นของไม่มีตัวตนแต่มีอานุภาพมีพลังที่จะทำให้โรคเนี่ยร้อนและเย็นทำให้โรคเนี่ยวุ่นวายได้แค่ความคิดเนี่ยทำให้คนทั้งหลายตกนรกหมกไหม้มีกรรมมีเวรทบลาฆ่าฟันกันแข่งแย่งจริงดีกันจนถ่ายทอดกันมาไม่จบไม่สิ้นปัญหาไม่หมดตรงทรงเห็นอย่างนี้ก็รู้เลยว่าคนเนี่ยที่จะฟังธรรมพระองค์ได้ต้องพวกนั่งสมาธิเป็นถ้านั่งสมาธิไม่เป็นก็ฟังไม่เป็นก็ต้องไปหาคนที่นั่งสมาธิเป็นเดี๋ยวคนที่เบาบางจากกิเลสเท่านั้นเองจึงจะฟังรู้เรื่องคนคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนคิดถึงอยากจะได้โน่นอยากจะได้นี่อยากจะมีโน่นอยู่นี่ฟังท่านไม่รู้เรื่องหรอกก็เหมือนไอ้คนเลี้ยงแกะนั่นเองไอ้คนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนั่นเองเพราะมันคิดว่าแกะมันมีกี่ตัวแพะมันมีกี่ตัวปีนี้จะออกลูกเท่าไรจะรีดนมได้เท่าไรแกะมันจะแพะมันจะไปหากินที่ไหนมันก็คิดเรื่องเลี้ยงแกะของมันเลี้ยงแพะของมันตรงเดินมาเห็นพุทธเจ้าผ่องใสมากสมณะอื่นพวกเป็นฤาษีเนี่ยในป่าเนี่ยก็จะเอาขี้เถ้าทาตัวปล่อยผมยาวประน่องประบ่านุ่ง

หนังเสือขาดกระลุ่งกระลิ่งถือตีศูนย์ถือไม้เท้าตีศูนย์ถือน้ำเต้าถือพัดโบกเดินจกกระปลกคือสีทั้งหลายก็จะแสดงตัวสันโดษนุ่งน้อยห่มน้อยกินน้อยทำเป็นผู้วิเศษล้วนได้แต่มอมแหมมหมดน้ำก็ไม่อาบอาบเสร็จแล้วก็ต้องขี้เถ้าทาตัวอีกขี้เถ้าในเรือนไฟที่ฤาษีไปบูชาไฟถือว่าเป็นของพระศิวะหรือเป็นของพระพรหมประทานมาให้ของวิเศษขอขี้เถ้าทาตัวฤาษีมันก็เลยมอมด้วยขี้เถ้าไปหมด

ี้เท่าทาตัวฤาษีมันก็เลยมอมไปด้วยขี้เท่าไปหมดแต่พระพุทธเจ้าเราทรงผ่องใสกว่าสมณะฤาษีสีภัยคนอื่นก็จึงแปลกใจ ไอ้คนเลี้ยงแกะนี่เลี้ยงแพะนี่ก็ไปถามว่าท่านบวชมาจากสำนักไหนสำนักใดใครเป็นศาสดาของท่านธรรมดาพวกที่คนอินเดียเนี่ยเวลาเขาถามก็จะถามว่าชื่ออะไรโคตรนามสกุลอะไรปู่ย่าตายายท่านชื่ออะไรท่านเป็นวรรณะอะไรท่านเป็นวรรณะพราหมณ์ถือว่าวิเศษวรรณะกษัตริย์ก็ถือว่าเป็นนักปกครองทวนะจันทานก็คบไม่ได้ทวนะสูตรก็ไม่คุยด้วยถือว่าต่ำต้องบรรณะพราหมณ์กับกษัตริย์เท่านั้นเองหรือใครที่มาจากสำนักใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงเมืองกตักศิลาวิศวามิหรือครูบาอาจารย์สนชัยนาถบุตรก็ดีพวกมีชื่อเสียงในนั้นก็ถึงยกย่องว่าเก่งก็ด่งดังมีอาจารย์ต้องหลายๆอาจารย์ถามพระพุทธเจ้าว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านบวชจากที่ไหนพระเจ้าบอกเราบวชเองไม่มีใครเป็นศาสดาของเราเราเป็นศาสดาเองเราตรัสรู้ธรรมเองเราปฏิบัติเองเราหาครูบาอาจารย์ที่ดีไม่ได้เราก็ปฏิบัติของเราสำเร็จเป็นพุทธเจ้าเองมันก็มองหน้าหัวเราะฮึๆก็เดินหนีเข้าไปเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะดังเดิมไปนับแกะนับแพะกูดีกว่าก็ถามแล้วก็หัวเราะฮึๆไม่สนใจไม่เชื่อขนาดเจอพระพุทธเจ้านะยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยเห็นว่าผ่องใสผิดมนุษย์มนาผิดสมณะอื่นแต่ว่าพอรู้ว่าบวชเองปฏิบัติเองก็ถือว่าคนเขาไม่มีครูบาอาจารย์นี่ถือว่าคนนี้คบไม่ได้ไม่เชื่อต้องอ้างอาจารย์ใหญ่ๆดังๆจึงจะเชื่อพุทธเจ้าท่านก็ทรงไม่ได้ว่าอะไรก็เดินเลยไปทรงมุ่งหวังไม่ได้สอนคนคนนี้หรอกคนคนนี้มันหัวเราะคือพระองค์ก็ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแต่กล่าวให้รู้ว่าพระองค์คือใครพระองค์ก็ต้องเดินทางไปหาปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยเดินไปต้องถ้าเป็นคนก็เดินหนึ่งเดือนเดินถึงเมืองขยากับเมืองพาราณสีเนี่ยหนึ่งเดือนถ้าไปทางรถยนต์สมัยนี้ก็270กว่ากิโล200กว่ากิโลถ้าเดินก็เป็นเดือนทำไมพระองค์ไม่สอนคนที่นั่นก็รู้ว่าคนที่นั่นไม่มีสมาธิสมาธิก็เป็นสมาธิแบบอัตตาตัวตนคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษเอาฤทธิ์พวกสมาธิที่บูชาไฟบ้างสมาธิบูชาภูเขาสมาธิบูชาเทวดาภูเขาถ้ำบูชาเทวดาในน้ำบูชาเทวดาเป็นพญานาคบูชาเทวดาซึ่งเป็น อยู่บนภูเขาบ้างอยู่บนหิมะผ่านบ้างรวมแล้วแต่พวกประเภทที่สมาธิของการบูชาอัตตาตัวตนทั้งหมดงมงายพระองค์มองเห็นว่าคนอื่นก็ฟังธรรมพระองค์ไม่รู้เพราะว่าสมาธิไม่ใช่ทางบรรลุจึงมองเห็นว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ย

ฟังธรรมพระองค์ได้เพราะเคยมาอยู่กับพระองค์เนี่ยคือมุ่งหวังเพื่อปฏิบัติไปพระนิพพานในชาตินี้ก็เลยไปอุตส่าห์เดินไปไม่สอนใครเลยนะเจอตะพุสะฟัลลิกะวานิชพ่อค้าสองคนตามทางที่เดินออกมาก็มาเจอก็ศรัทธาสองคนนั้นศรัทธาแต่ไม่ได้ฟังธรรมนะเห็นพุทธเจ้าพองใสก็เอาข้าวจตุก้อนจตุผงไปถวายข้าวจตุก้อนจตุผงก็หมายถึงพวกเดินทางไกลเนี่ยจะกวนข้าวด้วยน้ำผึ้งน้ำตาลน้ำผึ้งแล้วก็เนยนมแล้วก็ให้แห้งแล้วก็ห่อใส่เครื่องห่อไปกินได้เป็นเดือนพอมาเจอพุทธเจ้านี่พ่อค้าขายของก็จอดเกวียนใส่บาตรพุทธเจ้าด้วยจตุก้อนจตุผงแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงบวชมาจากไหนพระพุทธเจ้าบอกเราบวชเองเราสำเร็จเองด้วยธรรมอริยสัจธรรมเรารู้จักดับทุกข์ดับกิเลสด้วยตัวเองแต่พ่อค้าวานิชสองคนนี้เกิดศรัทธาก็ถวายอาหารแล้วก็ขอถึงซึ่งพระรัตนตรัยข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมเจ้าธรรมที่พุทธเจ้าสำเร็จแต่ท่านยังไม่ได้สอนแต่ตอนนั้นไม่มีพระสงฆ์ก็เพียงถึงซึ่งสองพระรัตนตรัยรัตนตรัยแปลว่าแก้วอันประเสริฐแก้วก็หมายถึงเพชรนั่นแหละภูเขาทั้งลูกเนี่ยมีค่าน้อยกว่าเพชรเม็ดเดียวเพราะนั้นหนึ่งก็เข้าถึงพระรัตนตรัยก็ถึงแก้วสองประการคือพระพุทธเจ้ากับพระธรรมที่ท่านตรัสรู้พระเจ้าก็ทรงเห็นว่าบุคคลนี้มีศรัทธาที่จะระลึกถึงเราเมื่อแตกดับแล้วเขาจะไปสวรรค์บุคคลนี้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมเราก็จริงเพราะเขายังกังวลอยู่เขายังกังวลที่จะต้องไปทำมาค้าขายเขายังไม่ต้องการไปนิพพานบารมีเขายังแค่ถึงพระพุทธพระธรรมเขายังไม่ถึงพระสงฆ์ถ้าเขาถึงพระสงฆ์เมื่อไรเขาจะเป็นโสดาบันได้สกิทาคาอนาคาพระอรหันต์แต่เขาถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมอย่างเดียวเขายังไม่ได้ไปไหนเขาต้องการไปทำมาค้าขายแต่ก็จะให้ของไปที่ระลึกเพื่อจะได้ไปเป็นที่ระลึกก็พระองค์ก็ทรงอธิษฐานรูปพระเกศารูปพระเกศาไปสองเส้นหลุดติดฝ่าพระหัตถ์พระองค์มาก็มอบใส่ฝ่ามือให้แก่วานิชทั้งสองคนเพื่อไปที่ระลึก เขาก็ดีใจว่าเขามีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพอจะมาค้าขายเสร็จแล้วก็กลับเมืองตัวเองก็เอาไปสร้างเจดีย์เอาพระเกศาเนี่ยไปสร้างเป็นเจดีย์บูชาไว้ที่บ้านเขากราบไหว้ทุกวันแล้วก็บอกหมู่บ้านว่านี่เนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าเราไปเจอแล้วเมื่อแตกดับตายไปบุคคลนั้นก็ไปสวรรค์แค่บูชาพระพุทธพระธรรมเท่านั้นก็ไปสวรรค์แต่ไม่ไปเป็นโสดาบันไม่เป็นสกิทาคาไม่เป็นพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติสมาธิตาม
หรือไม่ได้ฟังธรรมจึงไม่บรรลุอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงไม่เข้าใจธรรมดับทุกข์ไม่เข้าใจกระแสธรรมหรือไม่ได้ปล่อยวางตัวตนเขายังเป็นตัวตนของตัวเองอยู่ยังเป็นอัตตาต่อไปแต่มาตรงกับขอเล่านอกประเด็นหน่อยก่อนที่จะไปถึงปัญจวัคคีย์ก็เลยกลายไปว่าพ่อค้าหวานนิดทั้งสองคนน่ะก็มาปรากฏที่เมืองพม่าคนพม่าก็บอกว่าพ่อค้าสองคนน่ะไปขายเมืองอินเดียเพราะพม่ากับอินเดียเขาติดต่อกันเขาบอกว่าเขาเจอพุทธเจ้าแล้วเขาก็เลยเอาเกศาทั้งสองเส้นเนี่ยมาไว้ที่จเวดากองแล้วก็สร้างเจดีย์บูชาเจดีย์ใหญ่ที่แรกก็ไม่ใหญ่นะเขาก็พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงเห็นว่าเป็นของพุทธเจ้าก็มาสร้างก็เอาทองคำมาหุ้มก็เลยเป็นชเวดากองเขาว่าอย่างนั้นสำหรับพวกพม่านะหรือก็พอเอาทองคำมาหุ้มมันไม่พอก็เลยต้องมาเผาเอาเมืองไทยไปช่วยเผาพระเผาอะไรเท่าไรมาร่อนเอาเมืองไทยไปสร้างให้สำเร็จเขาถือว่าบูชาพระลมมาสารีริกธาตุพระเกศานั่นน่ะได้บุญมากที่สุดก็เลยว่าเอาทองคำไปหุ้มจะได้เป็นเหมือนหุ้มพระพุทธเจ้าอันนี้ตามตำนานของคนพม่าอาตมาได้ไปดูไปไหว้มาแล้วที่จเวดากองเขาก็มีคนปฏิบัติกันมากมายก็เป็นเจดีย์ทองคำใหญ่โตมากใหญ่ดูแล้วก็ไม่ต่างกับนครปฐมแต่หุ้มด้วยทองคำทั้งหมด 100% ตอนนี้เมื่อพ่อค้าวานิชคนนี้แล้วก็ถึงแค่พระพุทธพระธรรมพุทธเจ้าก็ไม่ได้แสดงพอมาถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยพุทธเจ้าแสดงแล้วรู้ว่าพวกนี้นั่งสมาธิเป็นรู้ว่าเข้าใจความดับทุกข์เป็นพระองค์ก็ทรงแสดงให้ปัญจวัคคีย์ฟังเรื่องของธรรมะทั้งหมดเรียกว่าธรรมจักรที่เราสวดกันเนี่ยเกิดมาเป็นธรรมจักรเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันทรงแสดงอริยสัจ4มรรคองค์8วิธีการปฏิบัติกรรมฐานวิธีการปฏิบัติสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาวิธีการศึกษาเรื่องกายกับจิตปัญจวัคคีย์ก็เข้าใจเรื่องกายกับจิตนี่คือพวกที่จะฟังธรรมะพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องสงบต้องมีปัญญาไม่งั้นก็นิวรณ์ก็ครอบงำเหมือนกับไอ้คนเลี้ยงแกะนั่นแหละเลี้ยงแพะนั่นแหละฟังไม่รู้เรื่องขณะเจอพุทธเจ้าเลยบอกว่านึกว่าคุยเกินไปหรือก็คนที่ขี้ขุยอวดตัวเองว่ารู้มากกว่าอาจารย์ซะอีกที่ไหนได้ก็พระพุทธเจ้าสุดยอดแล้วแต่เขาไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านนั่นเองคนสมัยก่อนพบพุทธเจ้าแล้วเขาไม่สามารถจะปฏิบัติตามได้เขามากแต่พวกที่เข้าใจถึงพุทธเจ้าโดยมากพวกที่มีบารมีด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมมาแต่อดีตชาติมาหนึ่งอสงไขยอย่างเงี้ยถือได้กับปฏิบัติธรรมมาปรารถนาเพื่อพบพุทธเจ้าปรารถนาเพื่อฟังธรรมปรารถนาเพื่อปฏิบัติธรรมพวกนี้จึงจะเข้าถึงธรรมพระพุทธเจ้าได้โดยไม่ลังเลสงสัยพอถึงปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็บอกแล้วว่าตอนพระพุทธเจ้าเนี่ย
ทรงมาฉันข้าวเนี่ยพุทธเจ้าสลบแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ทรงเห็นว่าทรมานร่างกายไม่สำเร็จก็ลงมาฉันน้ำฉันข้าวปัญจคีก็หนีเลยหนีมาไกลต้องคนละเมืองเลยคนละประเทศเลยอ่ะสมัยก่อนเรียกคนละประเทศเนี่ย มาเมืองพระราณสีเลยพระพุทธเจ้านี่สงเคราะห์สงเคราะห์จริงๆเลยโอการสอนคนที่สงเคราะห์เดินไปสอนไกลแค่ไหนก็ไปเดินเป็นเดือนนะไปสงเคราะห์เนี่ยก็เหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อสังวานเนี่ยท่านสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์โยมสงเคราะห์หมู่พระภิกษุสงฆ์สมณะทั้งหลายที่อยู่ในลูกศิษย์ท่านเนี่ยท่านไม่เคยทอดทิ้งเลยท่านสงเคราะห์ท่านเมตตาท่านสงเคราะห์นะสมัยก่อนนี้ท่านดีๆเนี่ยท่านนอนท่านนั่งเทศทั้งคืนในสัญชิกวันพระ8ค่ำ15ค่ำเนี่ยพาเวียนเทียนพานั่งสมาธิพาสอนธรรมทั้งคืนเลยไม่หลับเลยคนที่มาทันหลวงพ่อรุ่นเก่าๆจะรู้เลยว่าหลวงพ่อเนี่ยสงเคราะห์พระชีในวัดนี่อย่างมากเลยไม่เคยทอดทิ้งแล้วก็ออกพรรษาก็ยังพาญาติโยมปฏิบัติบางครั้งก็ลุงปู่ชัยลุงพ่อมาอาจารย์ทองลูกศิษย์เก่าๆเนี่ยพาออกเดินธุดงค์ไปปักกรดตามญาติโยมชาวบ้านชักชวนให้มีศีล5ให้เลิกกินเหล้าให้เลิกฆ่าสัตว์ชวนให้เขาปฏิบัติภาวนาจนเป็นบางคนก็ได้เข้าวัดได้มาบวชมาอะไรชวนให้หมู่ญาติชาวสุพรรณเนี่ยไปสวรรค์ไปนิพพานที่ตายไปแล้วก็มีเยอะที่หลวงพ่อสอนเพื่อหลวงพ่อโปรดนี่คือว่าธรรมที่สงเคราะห์ญาตินะคนเราการที่หลวงพ่อเนี่ยได้รู้ธรรมะแล้วเนี่ยเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยจากที่ออกจากประชาเนี่ยความเมตตาของท่านสมบูรณ์แล้วที่จะมาช่วยโปรดหมู่สัตว์โปรดหมู่ญาติพี่น้องท่านก็ไม่ไปไหนวนเวียนอยู่แค่เมืองสุพรรณเมืองชัยนาทอยู่ใกล้ๆเนี่ยสงสารญาติถ้าไปแล้วก็จะไปได้กับคนอื่นคนอื่นก็จะได้ธรรมะไปหมดท่านก็โปรดญาติพี่น้องที่นี่เองเราจะเห็นอิริยาบถของหลวงพ่อเนี่ยมีแต่สงเคราะห์ญาติไม่ได้ทอดทิ้งเลยดูที่สร้างเรือใหญ่ๆสร้างโรงพยาบาลให้คนชราท่านไปอยู่สภาพดีเนี่ยท่านคนนี่ไปได้เยอะกว่าวัดทุ่งนะสภาพดีเนี่ยแต่หลวงพ่อท่านก็ห่วงญาติพี่น้องวัดทุ่งว่าจะต้องมาสงเคราะห์กันตรงนี้ถ้าที่สภาพดีเนี่ยก็ต้องสร้างไว้สมบูรณ์มากเลยแต่พอมาตรงนี้ท่านก็มาสงเคราะห์ตรงนี้กับบ้านญาติพี่น้องของหลวงพ่อทั้งนั้นจะเห็นเลยว่าครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยก็เหมือนเราไม่มีตานั่นเองที่พุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยคนที่ไม่ได้ฟังธรรมพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามพุทธเจ้าก็เหมือนคนไม่มีตาคือไม่รู้ทางว่าจะทำใจยังไงเวลามีทุกข์จะทำใจยังไงจะพอยังไงจะให้จิตมันสงบจะภาวนาไงจิตมันจะละเวทนาได้เวลาแก่ก็ทุกข์เวลาเจ็บก็ทุกข์เวลาตายก็ทรมานทำไงจะหลุดพ้นจากทุกข์ทรมานก็ฟังธรรมพุทธเจ้าก็มีอุบายด้วยกัน

ละขันธ์ห้าเป็นหลวงพ่อก็มาสอนวิธีละขันธ์ห้าให้พวกเราปัญญาคีพอฟังธรรมพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคนที่เป็นโสดาบันนั้นจึงจะมีดวงตานะคือระดวงตาเห็นธรรมพุทธเจ้าได้เอาตามาใส่ให้โกธัญญะแล้วเมื่อตอนโกธัญญะยังไม่ได้ฟังธรรมโกธัญญะไม่มีตานะมีแต่ตาเนื้อตาไหนไม่มีก็เหมือนคนตาบอดนั่นแหละพอฟังธรรมพุทธเจ้าจบก็อัญญาสิวัตโปโกธัญโยโกธัญญะได้รู้แล้วหนอรู้แล้วหนอผู้เจริญคือโกธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมคือเข้าใจเรื่องรูปนามเกิดดับรู้เรื่องของปัจจัยลักษณญาณสามารถแยกจิตตัวเองได้ไม่ปนกับกิเลสตัวเองบุญคือบุญบาปคือบาปกิเลสคือกิเลสตัวรู้คือตัวรู้แยกโดยปัญญาแต่ก่อนมีสมาธิพอเข้าใจธรรมะได้ดวงตาเห็นธรรมก็แยกออกเลยนั่นคือได้ดวงตาคือเห็นพระไตรลักษณญาณความละความยึดมั่นถือมั่นมาตัวเราตัวเขาก็หมดไปการเข้าใจอะไรที่ผิดๆนับถือศีลผิดๆนับถือบูชาผิดๆก็หมดชีวิตนี้มีแต่พระพุทธเจ้ามีแต่พระธรรมเจ้ามีแต่พระสงฆ์เจ้านั้นที่อยู่ในใจตัวเองเรียกได้ดวงตาเห็นธรรมตอนที่เข้าไปใหม่ๆนั่นบรรยกีบอกว่าเราหนีสมณะโคดมมาถึงที่นี่แล้วถ้าสมณะโคดมเนี่ยลำบากก็จะตามมาหาเรามาให้เราปฏิบัติอีกพวกเราจะลุกลับนะพวกเราจะปฏิบัติตามนะเพราะสูว่าสมณะโคดมเนี่ยชาวชายสิทธัตถะเนี่ยไม่บรรลุแล้วเพราะกินข้าวแล้วพวกเราก็ปฏิบัติเป็นฤาษีชื่อภัยต่อไปเถอะแต่พุทธเจ้าในท่านตามมาต้องเป็นเดือนตามมาโปรดญาติของท่านญาติที่อธิษฐานบารมีกันมาแต่ชาติก่อนพระโกธัญญะเนี่ยอธิษฐานบารมีมาว่าเมื่อข้าพเจ้าจะได้ฟังธรรมพุทธเจ้าองค์หนึ่งต่อไปในอนาคตข้าพเจ้าได้ฟังธรรมขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นสาวกคนแรกที่ได้ฟังธรรมได้บรรลุคนแรกขอให้รู้ก่อนคนอื่นทั้งหมดทำอะไรก็ตัดสินใจก่อนหมดโคธัญญะเนี่ยไม่ก็บอกโคธัญญะเนี่ยทำนาสมัยก่อนที่ยังไม่ได้มาเจอเป็นอดีตชาติที่สร้างบารมีเนี่ยสมัยวิปัสสีพระกัสสปะเนี่ยโคธัญญะเนี่ยเป็นชาวนาเวลาทำนาปุ๊บเหลือจะข้าวหวานข้าวดำก็เอาข้าวนั้นไปบดเอาไปกวนเอาไปตำเอาไปโกรกนิมนต์พระมาฉันถวายอาหารคือให้สมณะชีพรามพอข้าวต้องท้องก็เอาข้าวมาบดมากวนถวายอาหารกับพระอีกพอเกี่ยวข้าวก็ถวายอีกพอเก็บเอาข้าวใส่ยุ้งก็ถวายอีกคนอื่นนี่ต้องรอให้ข้าวเกี่ยวเสร็จก่อนเอาข้าวเข้ายุ้งก่อนจึงจะทำบุญแต่โกธัญญะนี่ไม่ได้ความตายไม่รอเราต้องรีบทำบุญหว่านข้าวลงนาก็เอาข้าวที่ส่วนหนึ่งต้องทำบุญก่อนข้าวกล้าเกิดขึ้นแล้วก็เอาข้าวกล้าทำบุญก่อนปรารถนาขอให้ได้ไปนิพพานเป็นคนแรกฟังธรรมเป็นคนแรกจึงได้มาสำเร็จเป็นโกธัญญะเป็นปฐมสาวกมันก็ต้องตั้งใจที่จะสร้างบารมีเหมือนกันนะคนเราทำไมบางคนจึงได้อภัพอับจนเหลือเกินทำอะไรจึงไม่สำเร็จเลยมีแต่อุปสรรคนานาประการก็อย่าได้ท้อถอยก็ต้องสร้างบารมีว่าเราจะต้องเสียสละเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่ออนาคตของเราที่เราจะได้สร้างบารมีของเราก็ต้องเสียสละต้องอดทนอย่างที่ญาติโยมมาบวชเนี่ยก็

การเสียสละถ้าอยู่บ้านมันก็ไม่เสียสละอะไรกินอยู่บ้านนอนอยู่บ้านมันเสียสละไม่ได้หรอกนั่งสัก5นาที10นาทีก็หาวนอนแล้วบ้านช่องก็เจียวจาวไม่สงบแต่มาที่นี่มันได้ตลอด7วันได้เอากายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาได้7วันเมื่อปัญจวัคคีย์ได้ทำบุญบารมีแล้วก็พอมาเกิดทันพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเสด็จไปพอเสด็จไปก็ทุกคนก็ไม่อยากต้อนรับเรียกตัวเองว่าอาวุโสพระโกฏัญญะนี่ตอนพระพุทธเจ้าเกิดในโกฏัญญะอายุ16ปีแล้วพุทธเจ้าเกิดในอายุโกฏัญญะได้16ปี17ปีเป็นพราหมณ์ที่ทายทํานายทักแม่นมากเป็นคนมีโหราศาสตร์เรียนมาจากพ่อตัวเองเป็นคนที่พยากรณ์พระเจ้าว่ายกนิ้วเดียวว่าพุทธเจ้าออกบวชจะได้เป็นพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจตั้งแต่วันนั้นมาว่าพุทธเจ้าบวชเมื่อไรจะออกบวชตามพุทธเจ้าอายุสำเร็จแล้วเนี่ย35เนี่ยพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วเนี่ยโกฏัญญะเท่าไหร่นะโกฏัญญะก็ต้องมากกว่าพุทธเจ้า16ปี17ปีอายุแก่กว่าก็เลยเรียกตัวเองว่าอาวุโสดูก่อนอาวุโสแต่ด้วยอานุภาพของเทวานุภาพพุทธานุภาพธรรมานุภาพมาทำให้โกฏัญญะปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยต้องลุกต้อนรับต้องลุกต้อนรับแต่ก็ยังกระด้างกระเดื่องอยู่ยังกระด้างกระเดื่องกระด้างแบบแข็งแข็งคอแข็งอยู่พุทธเจ้าก็บอกว่าโกฏัญญะปัญจวัคคีย์เรามาครั้งนี้เราไม่ได้มาตามขออะไรท่านหรอกไม่ได้ขอความช่วยเหลือท่านหรอกไม่ได้ขอให้ท่านมาอุปถากเราหรอกไม่ต้องการมาได้รับความสะดวกสบายจากท่านหรอกเรามาครั้งนี้ตามมาหาท่านเนี่ยเราจะเอาธรรมะมาแสดงให้ท่านฟังธรรมที่เราจะแสดงเนี่ยเป็นธรรมอมฤตธรรมธรรมไปนิพพานธรรมดับทุกข์อย่างสนิทไม่ร้อนเลยธรรมไม่ร้อนธรรมเย็นโกฏัญญะก็ยังคอแข็งอยู่คนกินข้าวได้ไม่สำเร็จหรอกก็คิดว่าการเป็นพุทธเจ้าต้องทรมานจนเหือดแห้งหายไปกิเลสคิดว่าทรมานร่างกายความยึดติดของเขายังไปคิดแบบพวกฤาษีชีไพรพวกนั้นจะทรมานร่างกายพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนปัญจวัคคีเราอยู่กับท่าน6ปีเนี่ย5ปีเนี่ยเราเคยพูดธรรมอันนี้ไหมเราเคยกล่าวทำอะไรให้ท่านฟังไหมเราไม่เคยกล่าวทำอะไรเลยนะแสดงพุทธเจ้าอยู่กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปี6ปีเนี่ยไม่เคยพูดธรรมะกันเลยนะปฏิบัติทำความเพียรอย่างเดียวพุทธเจ้าทำความเพียรจนถึงก็สลบไม่มีเวลาพูดคุยเลยโอ้โหทำยากนะพวกเรานี่จะปิดวาจาสักวันหนึ่งก็ทับตายเลยโอ้ถ้าไม่พูดนี่คงอึดอัดตายแน่เลยใครจะอยู่ได้จะว่าจะ5ปี6ปีแล้ววันเดียวกูก็ไม่ไหวไอ้ตัวสังขารวจีสังขารมันเยอะอยู่วจีสังขารปรุงแต่งให้พูดโน่นให้พูดนี่คิดโน่นคิดนี่มันจะอยู่เฉยๆได้ยังไงแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่เฉยๆได้โดยปฏิบัติไม่พูดเลยตั้ง6ปีจนปัญจวัคคีย์พอพูดอย่างนี้ปุ๊บปัญจวัคคีย์เข้าใจเลยว่าโอ้สมณะโคดมนี่อยู่กับเรา6ปีไม่เคยพูดอะไรสักคำเดียวทำความเพียรอย่างเดียวเลยคำว่ามฤตธรรมเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยโอ้แสดงว่าทำอมฤตธรรมนี่ไม่มีใครพูดได้นอกจาก
คนเป็นพุทธเจ้าเท่านั้นเองท่านก็ให้สะดุดใจว่าทำคำว่าอมฤตธรรมธรรมอนิพพานเนี่ยเราเคยแสดงให้ท่านฟังไหมเราเคยพูดไหมปัญจวัคคีย์ก็อึ้งเลยโอ้อมฤตธรรมนี่ไม่มีในตำราที่ไหนพูดเลย ก็เลยลงกราบขอฝังธรรมดูที่คนมีสมาธิเข้าใจง่ายมากเลยดื้อนิดเดียวเท่านั้นเองเพียงสงสัยนิดเดียวพอพุทธเจ้าแสดงว่าทำอมฤตธรรมนั่นตาหูสว่างเลยหายง่วงเลยหายหลงผิดเลยขอฝังแสดงได้เลยพวกข้าพเจ้าพร้อมที่จะฟังแล้วเชื่อเลยว่าอมฤตธรรมพระองค์ค้นพบแล้วพุทธเจ้าบอกช้าก่อนตรงนี้ไม่เหมาะที่จะแสดงธรรมเพราะมันเป็นที่หุงหาอาหารเป็นที่นอนเป็นที่หุงหาอาหารหม้อข้าวเตาไฟพวกปัญจวัคคีย์เขาก็บูชาไฟนี่มีพวกไม้พวกอะไรทะเลเกะกะที่นอนมันก็สกปรกบอกว่าตรงนี้ไม่เหมาะที่จะฟังธรรมและแสดงธรรมไปกลางป่าไปกลางป่าอิสิปตนะมฤคทายันไปกลางป่าใหญ่นั่นตรงนั้นจะเป็นที่สะอาดกายสะอาดใจเหมาะกับการฟังธรรมพุทธเจ้าก็ให้อุบายเลยก็เป็นอันว่าเอาอาสนะผ้าปูนั่งกันไปก็ไปปูกลางป่าเลยการนั่งของพระสมัยก่อนนั่นนั่งยังไงคนแสดงธรรมไม่ใช่นั่งเรียงแถวอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้หัวหน้าก็เรียงแถวหลังพุทธเจ้ามาจัดให้เป็นอาวุโสคือนั่งข้างปัญจวัคคีย์ก็นั่งล้อมนั่งล้อมเหมือนดาวล้อมเดือนนั่งล้อมก็คนข้างหลังก็เอาพัดโบกสมัยก่อนก็ไปโบกกันความร้อนก็ใช้หางนกยุงหรือหางนกผัดโบกก็ฟังธรรมเป็นสนามหญ้าเป็นลานกว้างที่นั่นมีเก้งกวางมีนกยุงกรอบกระแตสัตว์มากมายนานาชนิดซึ่งไม่มีใครไปทำอันตรายมีแต่พวกฤาษีชีไพรไปปฏิบัติกันเจอป่าอิสิอิสิแปลว่าพวกฤาษีปัตนะมฤคทายวันก็แปลว่ามฤคทายวันก็เป็นหมู่กวางที่อยู่ในป่ามีฤาษีและกวางอยู่ในป่านี้มากมายมฤคทานี่ก็เป็นพวกกวางพวกเนื้อสายพระองค์ก็บอกเราจะแสดงธรรมตรงนี้พระองค์ก็ขึ้นเลยที่เราสวดใช่ไหมที่สวดอะไรล่ะธรรมจักรนั่นแหละที่สวดกันอยู่ทุกวันเนี่ยท่านก็ทรงแสดงว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวายาโมสัมมากัมมาโตสัมมาชีโวสัมมาสติสัมมาสมาธิการเริ่มต้นจากการมีความคิดนึกที่ถูกต้องคือตั้งสติระลึกชอบระลึกชอบแล้วก็ดำริออกจากที่กังวลดำริที่จะไปอยู่ที่บ้านที่เมืองดำริที่จะไปอยู่กับลูกหลานนั้นให้ดำริออกจากบ้านเรือนจากเรื่องรูปและเสียงและกลิ่นและรสให้ทำสติอยู่เฉพาะกายเฉพาะจิตเป็นสมาสติเป็นสมาสติให้จิตนั้นอยู่ที่ลมหายใจให้จิตนั้นอยู่ที่ลมหายใจเหมือนกับช่างกลึงช่างกลึงที่กลึงไม้
ชักเข้าออกให้พิจารณาเห็นลักษณะลมหายใจเข้าออกสั้นและยาวหยาบละเอียดให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยพิจารณาลมหายใจเราค้นพบแล้ววิธีการเข้าไปสู่ความสงบเราได้นั่งสำเร็จอยู่ที่โคนโพเราได้เข้าถึงความสงบตรงนี้ก็ให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยเจริญสติสมาธิภาวนาวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจจนเกิดปีติเมื่อปีติดับไปแล้วก็เกิดความสุขเมื่อสุขดับไปแล้วก็เกิดความวางใจปล่อยวางเป็นคือใจนั้นปล่อยวางไม่มีนิวรณ์ห้าแล้วความง่วงเหงาห้องนอนความพะทูท้อถอยความฟุ้งซ่านลำคาญใจความวิตกพยาบาทวิตกไม่กังวลบ้านเรือนครอบครัวไม่คิดถึงใครจิตก็สงบพุทธเจ้าก็ทรงให้พิจารณากายพิจารณาจิตพิจารณากายว่าเหมือนนายโคคาดนายโคคาดชำแหละโคให้พิจารณาให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยกายคนเราเนี่ยเหมือนนายโคคาดชำแหละโคก็เอามีดมาคว้านคอแล้วก็คว้านข้อเท้าทั้งสี่ข้อแล้วก็แล่เอามีดปาดจากคอไปถึงปลายหางแล้วก็แหวกหนังออกแล้วก็ตัดเนื้อเอาไว้ทางหนึ่งขาไปทางหนังเอาไปทางตับไตไส้พุงก็เอาประกองไว้ทางหนึ่งแยกเนื้อแยกหนังแยกตับไตไส้พุงผ่าออกไปแล้วเอาเขาไปเอาหางไปเอาหนังไปเอาขาไปเอาตับไตไส้พุงแยกออกไปเป็นทีละกองหนังกองหนึ่งเนื้อกองหนึ่งตับไตเส้นผมกองหนึ่งกระดูกกองหนึ่งก็ให้แยกตัวเองอย่างนั้นให้ชำแหละตัวเองอย่างนั้นให้ชำแหละตัวเองเหมือนกับนายโคคาดชำแหละวัวก็เอามาชำแหละตัวเองก็ตัดคอเอาหนังตัวเองออกไปเอาเนื้อตัวเองออกไปเอาโครงกระดูกออกเอาตับไตเส้นผมออกคือออกทีละชิ้นละชิ้นลอกหนังลอกเนื้อแล้วก็เอากระดูกไว้ส่วนหนึ่งเอาตับไตไส้พุงกองก็พิจารณาทิ้งไว้หนึ่งวันสองวันสามวันมีหนอนมีแมลงวันมาเจาะใจร่างกายจนเหม็นเน่าไหลเละส่วนดินส่วนเน่าน้ำเลือดน้ำเหลืองก็ไหลออกไปน้ำเลือดน้ำเหลืองก็กลายเป็นดินบ้างเป็นน้ำความอุ่นก็กลายเป็นไฟเป็นลมก็มีแรงมีกามีนกตะกลุ่มมีสุนัขมาดึงร่างกัดกินกระจายเหม็นทั่วป่าหมดเลยทั่วป่าทั่วป่ากายเราก็หายไปในบัดดลแขนไปทางขาไปทางจนไม่มีกายตัวเองให้ปัญจวัคคีย์เห็นอย่างนั้นโกฏัญญะก็ทำได้ปัญจวัคคีย์ก็เริ่มทำสมาธิทำปัญญาตามที่พุทธเจ้าว่าคนเรามันติดอยู่ที่กายก็เอากายออกเป็นชิ้นๆไปไม่ให้มันเหลือแล้วก็ถามว่ากายคนเรานี่เกิดจากข้าวสุกใช่ไหมเกิดจากถั่วใช่ไหมเกิดจากงาใช่ไหมเกิดจากนมใช่ไหมเกิดจากเนยใช่ไหมเกิดจากน้ำเกิดจากนมเนยถั่วงาใช่ไหมแล้วเมื่อตัวงามมันบูดมันเน่ามันก็กลายไปเป็นดินน้ำไฟลมกลับไปสู่สภาพเดิมเป็นธรรมชาติไม่มีกายเรากายเขาจะเป็นสัตว์ก็ดีเป็นบุคคลก็ดีก็เป็นลักษณะเดียวกันหมดไม่มีอะไรที่จะยึดว่าเรามั่นคงจะเป็นว่าตาเราหูเราจมูกเรากายเราก็สูญหายไปในบัดดลเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงให้ปัญญาขี่น้อมไปอย่างนั้นร่างกายเราเนี่ยเกิดจากข้าวสุกขนมสดเกิดจากถั่วจากงาเกิดจากสิ่งเหล่านี้มันก็บูดมันก็เน่าละลายหายไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นดินไปเป็นน้ำไปเป็นไฟเป็นลมมันไม่มีกายเราหรอกไอ้ที่เรายึดว่าเป็นกายเรานะเพราะเราคิดว่าตัวเรามั่นคง
ไม่บุบไม่สลายไม่

แยกไม่แตกจึงได้หลงยึดมั่นถือมั่นจึงปิดบังปัญญาตัวเองท่านโยคีก็พิจารณาเห็นหมดเลยเพราะท่านนำสมาธิมานานนับชาติไม่ถ้วนแล้วแล้วก็ชาติสุดท้ายของท่านด้วยการเพื่อละตัวตนท่านโยคีโกฏัญญะก็เห็นก่อนคนอื่นเลยเห็นกายหายไปแล้วจิตก็ไม่มีตัวตนคิดกระดับคิดกระดับคิดอะไรมันเป็นมีตัวตนตามหาไม่ได้ความโลภคนหลงก็ไม่มีตัวตนจะตับมาเป็นว่าเราว่าเขาก็ไม่มีพอพิจารณาร่างกายเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมขึ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเรามีเขาความยึดมั่นถือมั่นในตัวของปัญญโยคีก็หมดไปเลยก็ใจก็สว่างเชื่อพระพุทธเจ้าแสดงนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดก็สำเร็จเป็นโสดาบันพระเจ้าจึงได้อุทานว่าอัญญาสิวัตโปโคทัญโยโคทัญญะได้รู้แล้วหนอรู้แล้วหนอผู้เจริญพระองค์ก็ทรงแสดงมรรคองค์8ต่อไปหีโนคัมโมปทุชนิโกความเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนเป็นคนของมีกิเลสหนาความไปยึดติดในร่างกายตัวเองก็เป็นการก่อกิเลสการไปยึดติดบ้านเรือนก็เป็นการก่อกิเลสการมีครอบครัวก็เป็นการก่อกิเลสทำให้เกิดทุกข์อยู่เนืองๆไม่มีจบไม่มีสิ้นปัญหามันอยู่ตรงที่เราไปมีความผูกพันกับครอบครัวนี่เองจึงไม่สามารถจะบรรลุได้ไม่สามารถจะละขันธ์5ที่เป็นทุกข์ได้เกาะกินใจอยู่ตรงนี้เองเมื่อตายแล้วก็ไม่มีอะไรแต่เราคิดเหมือนคนไม่ตายคิดเหมือนคนไม่แก่คิดเหมือนคนไม่เจ็บคิดเหมือนคนมีทุกอย่างเพราะเราไปยึดว่ามันมีทุกอย่างแต่ที่จริงมันไม่มีจะเป็นพระราชาเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นคนจนคนโง่คนฉลาดสวยรวยยังไงที่สุดก็เหมือนกับปัญจวัคคีย์ท่านพิจารณาว่าคนเราก็เหมือนสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันตายแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือไม่มีคุณไม่มีอะไรที่จะเอาไว้เป็นที่ระลึกเหมือนกันเพราะจมดินเหมือนกันทั้งหมดละลายกายเป็นดินเหมือนกันทั้งหมดพระองค์ทรงแสดงว่าธรรมที่ดับทุกข์คืออริยสัจ4คือรู้จักดับความอยากจะได้อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่จะได้อยากไปโน่นอยากไปนี่อยากคิดโน่นคิดนี่ก็รู้จิตตัวเองเสร็จแล้วก็ดับสงบรู้แล้วก็เลยดับถ้าไม่รู้มันก็ไม่ดับไอ้ที่มันไม่ดับเนี่ยเพราะเราไม่รู้สติของเราไม่มีสมาธิเราไม่มีปัญญาเราไม่มองเห็นพระองค์ทรงแสดงเป็นสุภาษิตนั้นไพเราะเพราะพิงเรื่องธรรมจักรกับปวัตนสูตรเจนปันวะขีในเพลิดเพลินในสุภาษิตที่พระเจ้าแสดงไม่มีใครแสดงได้ในธรรมจักรนี้แล้วที่สุดแล้วเทวดาก็สาธุชั้นจาตุมก็สาธุสะเทือนเลื่อนลั่นหมดเลยเป็นดินไหวเลยจาตุมก็สาธุไปเรื่องจาตุมยามาดาวดึงขึ้นไปเรื่อยไปถึงพรหมโลกสะเทือนเลื่อนลั่นเทวดาทั้งหลายผมทั้งหลายจึงรู้ว่าพระพุทธเจ้านี่เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เทวดาก็มาฟังธรรมเทวดาก็ได้เข้าใจธรรมได้บรรลุธรรมดังนั้นถ้าพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมจักรให้ปัญจวัคคีย์ฟังนะเทวดาก็มันก็กินบุญเก่าเท่านั้นเองเทวดาก็ไม่รู้เรื่องธรรมะของพุทธเจ้าเหมือนกันเทวดาก็ได้พลอยรู้มีปัญญาไปด้วยกับมนุษย์ฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเอาดวงตามาให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ใส่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เลยกลายเป็นมีดวงตาพระพุทธธรรมประสงค์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยไปเผยแผ่แจกดวงตาต่อไปพระสงฆ์ท่านก็ให้แจกดวงตาต่อไปคือว่าบรรลุธรรมคือได้ดวงตาเห็นธรรมนั่นเองถ้าไม่งั้นไม่มีดวงตาก็ถือว่าไปแจกใครไม่ได้ทำมันหายสงสัยนี่คือเรียกว่าดวงตา
ถ้ายังสงสัยก็เรียกว่าตายังมืดมัวอยู่หายสงสัยในพระพุทธเจ้าหายสงสัยในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าหายสงสัยในพระอรหันต์หายสงสัยในบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงนี้พุทธศาสนานี้มีจริงๆคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้จริงๆเห็นจริงๆที่แสดงทั้งหมดนี้ไม่ได้ไปเอาที่ไหนมาเพราะพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะรู้ธรรมจึงจะแสดงได้เมื่อหายสงสัยก็เรียกว่าคนมีดวงตาเห็นธรรมก็มีดวงตากันอย่างที่พวกเรามาบวชกันเนี่ยก็มาหาดวงตามาหาดวงตาที่หลวงพ่อท่านได้เอามาใส่ให้พวกเราบางคนก็อาจจะเอาบางคนก็อาจจะถอดทิ้งไม่เอาแล้วตาอย่างนี้ผมไม่เอาไปกินไปนอนไปเต้นไปเล่นดีกว่าไม่อยากได้ดวงตาอย่างนี้เพราะดวงตานี้มันเป็นการเสียสละเรื่องน้อยลงคนปฏิบัติธรรมนี่เรื่องน้อยมากพูดน้อยมากคิดน้อยมากวุ่นวายน้อยมากไม่ค่อยหาเรื่องกับใครไม่มีปัญหากับใครจะเป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นมากกว่าไอ้คนที่มีปัญหามากพูดมากกินมากนอนมากเรื่องมากในพวกประเภทที่กิเลสมันมากพวกตามืดไม่ได้มีตาสว่างไม่ค่อยได้รู้เรื่องไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้สติใช้สมาธิเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นคนมากเรื่องจนวุ่นวายใจเมื่อวุ่นวายใจก็หาความวุ่นวายตัวเองออกไปจังวาจาทางกายทำให้คนอื่นวุ่นวายไปด้วยไม่รู้จักจบจักสิ้นฉะนั้นจึงเข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมดับความเล่าร้อนและวุ่นวายยิ่งปฏิบัติไปเท่าไรก็ยิ่งเห็นผลเท่านั้นเพราะคนไหนทำได้คนนั้นก็เห็นเองไม่มีอะไรเท่ากับการทำความเพียรที่จะทำตามที่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมาเทศน์ตั้ง7วันเนี่ยอย่างกับหลวงพ่อมหาบัวก็มาแสดงซึ่งเป็นธรรมสุดยอดของปรมัตถ์ของธรรมเราจะฟังรู้บ้างไม่รู้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็เป็นหัวใจที่ท่านปฏิบัติเอามาให้เราฟังหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มาสอนมาทำเนี่ยก็เป็นเรื่องของธรรมะที่ดับทุกข์ธรรมที่เพื่อความสงบเย็นตอนนี้เราเนี่ยเป็นภาชนะทองก็ลองรับเอาไปเถอะธรรมะนี่เป็นของประเสริฐอยู่แล้วก็เอาไปใส่เอาไปพิจารณาเก็บเอาไปคิดเอาไปนึกก็จะได้ประโยชน์เหมือนกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เหมือนกับวานิชทั้ง2คนแค่ถึงพระรัตนตรัย2อย่างก็ยังไปสวรรค์ได้ฉะนั้นพวกเราเนี่ยโชคดีที่มีหลวงพ่อมาเกิดขึ้นในตรงนี้ได้มาสอนเรามาแนะนำให้เรามีหูตาเห็นธรรมะก็ถือว่ามีบุญบุญที่เกิดมาไม่เสียชาติเกิดที่มาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อจะตายก็คงจะต้องตายไปดีตายด้วยการไม่ทิ้งบุญกุศลตัวเองก็คงจะต้องเก็บไว้ในหัวใจตัวเองไปตลอดชีวิตเพราะเราได้ความรู้อันนี้แล้วก็จะได้ปฏิบัติต่อไปถ้าจะนั่งก็นั่งซะตอนนี้จะเดินก็เดินซะตอนนี้จะภาวนาก็ภาวนาตอนนี้พอเจ็บแล้วนะพอเจ็บแล้วแก่แล้วนะลุกไม่ขึ้นแล้วลืมตาไม่ขึ้นยกแขนยกขาไม่ขึ้นนั่นเราจะรู้ว่าธรรมะอยู่ที่เราถ้าเราไม่มีธรรมะนี่โอ้โหจะวุ่นวายใจมากเลยเคยเดินได้ก็เดินไม่ได้เคยหายใจสะดวกก็หายใจไม่สะดวกเคยกินได้ก็กินไม่ได้เคยนอนหลับก็นอนไม่หลับเคยลุกไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองก็ทำอะไรก็ไม่ได้นั่นแหละทุกขโทมนัสสุปายาสาจะเกิดขึ้นทุกข์มากๆจะเกิดขึ้นในตัวเองว่าท
ุกขันธ์5เกิดขึ้นไม่มีใครจะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์คือตัวเราถ้าไม่มีธรรมะแล้วไม่มีใครดับทุกข์ได้เลยเราจะต้องปฏิบัติข้ามเวทนาตอนนี้ให้ได้ซะก่อนจึงจะไปเจอตอนนั้นก็เหมือนคนนะนักรบเนี่ยต้องหัดซ้อมรบไว้ก่อนยังไม่เจอข้าศึกหัดให้มันกล้าก่อนยังไม่เจอข้าศึกหรอกหัดซ้อมไปซ้อมไปแต่พอเจอข้าศึกจริงๆเนี่ยโอ้โหมันถึงตายเลยมันไม่ได้ฆ่าเลยเล่นมันฆ่าเราตายเลยถ้าเราไม่ฆ่ามันให้ตายมันก็ฆ่าเราตายกิเลสในหัวใจเราเนี่ยมันยอมแพ้นะมันไม่สู้นะมันไม่สู้กับความเจ็บนะความรักความห่วงความชังเนี่ยมันไม่สู้กับเวทนานะมันไม่สู้เวลาเสียอะไรแล้วมันเสียใจตาไม่เห็นมันก็เสียใจหูไม่ได้ยินมันก็เสียใจเดินไม่ได้มันก็เสียใจยกมือยกเท้าไม่ได้กินไม่ได้นอนมันจะเสียใจจะหาสิ่งใหม่มาแทนมันอยากจะกลับไปสู่สภาพเดิมให้เป็นหนุ่มอย่างเดิมเป็นสาวเดิมมันก็เป็นไม่ได้มันก็ยิ่งเสียใจใหญ่ตรงนี้เลยกิเลสมันยอมแพ้มันจะเป็นคนทุกข์มากใครทุกข์ก็โยมไม่ใช่เราทุกข์หรอกกิเลสมันทุกข์ความโลภมันทุกข์ความโกรธมันทุกข์ความหลงมันทุกข์มันทุกข์เพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันจะทุกข์มากมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็ทุกข์ยิ่งรวยมากยิ่งทุกข์มากยิ่งสวยมากยิ่งหล่อมากยิ่งทุกข์มากยิ่งมีอายุน้อยยิ่งทุกข์มากมีอายุมากก็ทุกข์มากเพราะอะไรเพราะมันทำใจไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องทำให้ข้ามเวทนาต้องเดินจงกรมให้ได้นั่งสมาธิให้ได้ภาวนาให้ได้สู้กับมันให้ได้ไม่ใช่เราทำไม่จริงไม่จังอ่ะเหยาะเหยาะแย่ๆเนี่ยพอเวทนามาจริงๆเนี่ยลาบเลยเราแพ้เลยร้องโอยเลยร้องไห้เลยเสียใจเลยตรงนั้นก็เจ็บตรงนี้ก็เจ็บตรงนั้นก็แผลบตรงนี้ก็ปรับร้อนวู้วู้วับวับไปทั่วตัวมันโอ้ทำไมมันจะหายเนาะอะไรมาทำก็ไม่หายกินอะไรก็ไม่หายโดยสุดเรามีแต่มโนสังขารวจีสังขารมีแต่การปรุงแต่งตรงนี้เลยปรุงแต่งจนเล่าร้อนไปหมดเลยเหมือนกับน้ำเดือดเลยคนนี้ร้อนใจร้อนกายพอร้อนใจร้อนกายเกือการแตกเลยที่ว่าคนจะตายนี่เกือการแตกเม็ดโตๆเลยนะหายใจไม่ออกเข้าเลยพยายามจะหายใจให้ได้หายใจแรงเข้าแล้วเข้ามันก็ไม่หายใจนะเข้ามันจะขาดใจอ่ะพอจะขาดใจทำไงล่ะหายใจไม่เข้าก็ขาดใจพอขาดใจมันกลัวกลัวจะหมดลมหายใจหายใจเข้าก็ไม่เข้าหายใจออกก็มาโอ้ยทำไงนะกูเนี่ยหายใจไม่ออกก็ตายแน่คอยพยายามจะหายใจใหญ่เลยพอสุดเลยมันต้องตายตายกูก็ไม่ยังไม่อยากตายกูยังไม่ถึงคราวตายถ้าหายใจได้กูไม่ตายหรอกโอ้ก็จะหายใจให้ได้ก็มันหายใจไม่ได้เลยหัวใจมันทำงานไม่ได้ปอดมันทำงานไม่ได้มันจะขาดใจจะทำไงเพราะที่สุดสู้ไปสู้มาเกิดการแตกเลยขี้แตกเยี่ยวแตกเลยโยมโอ้โหน้ำตาไหลพรากเลยกูไม่เคยตายกูจะตายแล้วเนี่ยลูกกูอยู่ยังไงหลานกูอยู่ยังไงบ้านช่องกูอยู่ไงกูยังไม่ได้สั่งได้ลาจะไปแล้วเนี่ยเอ๊ะกูจะตายไปไหนเนี่ยโอ้โหเสียใจจังเลยคนที่ปฏิบัติไม่ได้มันไม่ได้เคยพิจารณาธรรมะตรงนี้จึงได้ทำใจไม่ได้ยังไม่ควรตายต้องปฏิบัติซะก่อนแล้วจึงจะตายเป็นถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ตายไม่เป็นหรอกโยมทำใจยังไงจะตายได้เคยตายหรือยังก็ไม่เคยตายคนพูดก็ยังไม่เคยตายเหมือนกันแต่ก็เชื่อว่าตายเนี่ยมันตายยากจริงๆไอ้แก่นี่เราต้องแก่แน่เจ็บต้องเจ็บแน่แต่ตายนี่เรายังไม่รู้ว่าจะตายแบบไหนแต่ก็ต้องเชื่อคำสอนพระเจ้าว่าโวปัจโมสุโขดับจะได้เป็นสุขหนอเราต้องพยายามทำความดับความปรุงแต่งใจยินดีก็ไม่ได้ยินร้ายก็ไม่ได้
ยินดีกับความเจ็บก็ไม่ได้ยินร้ายกับความเจ็บก็ไม่ได้ยินดียินร้ายกับความตายก็ไม่ได้พอใจในความตายก็ไม่ได้เสียใจในความตายก็ไม่ได้ต้องทำเฉยๆอยู่กับจิตอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจอยู่กับความว่างหรืออยู่กับธัมโมพุทโธไว้ทุกลมหายใจเพื่อไม่ให้เราจิตของเรานั้นไปกลัวไปทรมานหรือไปทุกข์ก็ต้องทิ้งในร่างกายนี้ก็ต้องพยายามทิ้งมันไปแม้แต่ลมหายใจก็ต้องทิ้งเอาไว้ไม่ได้จะไปสูดเข้าสูดออกก็ไม่ได้ต้องปล่อยให้มันหมดไปเลยจิตก็คิดอะไรก็เอาไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปเลยจิตก็ต้องวางเฉยลมหายใจก็สูดไม่ได้นะถ้าสูดแล้วผิดทางเลยเวลาจะตายเนี่ยถ้าใครสูดลมลุกสูดลมเข้าลมออกคนนั้นก็ผิดทางเหมือนเราทำสมาธินิยมสูดเข้าลึกลึกปล่อยลึกลึกสูดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวอึดอัดขัดเคืองเลยสมาธิไม่เกิดเลยฟุ้งซ่านทันทีต้องปล่อยเฉยเฉยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจหมดไปก็รู้เบาก็รู้สบายก็รู้จนลมหายใจเนี่ยมันดับไปก็เลยจิตรู้อย่างเดียวพอลมหายใจดับก็เลยจิตรู้จิตรู้ก็ดับไปก็เหลือแต่รู้เฉยอย่างเดียวไม่ยินดีในเรื่องอดีตอนาคตเอาแต่ตัวรู้เฉยอย่างเดียวรู้ว่าลมหายใจหมดตัวรู้ยังอยู่แต่ลมหายใจหมดนั่นแหละคือเรียกว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดับจะได้เป็นสุขหนอหรือโวปัสสโมสุโขดับจะได้เป็นสุขหนอต้องตายเป็นนะตายไม่เป็นเลยแย่เลยอุตส่าห์มาบวชกับหลวงพ่อแล้วปฏิบัติหลวงพ่อแล้วต้องฝึกวิธีตายให้ได้ไปดูสิเวลาเขาจะตายนะตายยังไงเดี๋ยวก็มีคนตายให้เราดูตัวเราก็ตายให้ตัวเราดูทุกวันเวลานอนหลับเนี่ยเวลาจะนอนหลับเนี่ยเราดูลมหายใจของเราเดี๋ยวก็นึกว่าเนี่ยถ้าเราไม่มีลมหายใจเนี่ยเราก็ไม่ฟื้นแหละคืนนี้ถ้าเราหลับไปถ้าเราไม่มีลมหายใจวิญญาณเราดับลมเราดับเราก็เป็นผีแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเราเข้าล่างไม่ได้แล้วไม่มีอะไรเหลือนะเดี๋ยวเขาเอาไปเราไปเผาไฟแน่เลยเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็เป็นอย่างนั้นทุกคนจะหนีไปไหนถ้าไม่เราไม่ยอมคิดนึกเรานี้ก็ไม่มีปัญญาเลยต่อไปเราก็กลัวตัวเองแล้วถ้าเราเข้ากลัวตัวเองนะกิเลสมันกลัวกลัวตาไม่เห็นกลัวหูไม่ได้ยินกลัวมือเท้าก้าวไม่ไปกลัวกินไม่ได้กลัวนอนไม่หลับบางคนกลัวจนเป็นโรคกังวลเลยกลัวโน่นกลัวนี่บางคนกลัวอยู่คนเดียวไม่ได้เลยกายกลัวไปหมดกลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายตัวเองเป็นอะไรก็กลัวหมดรีบหายาหาหมอให้หมอก็แก้ไม่ได้ยาก็แก้ไม่ได้ยิ่งกลัวใหญ่เลยคราวนี้ถึงว่าขันธ์5เป็นของหนักเน้อขันธ์5เป็นของทุกข์ฉะนั้นเราต้องศึกษาเรื่องของกายนี้ให้ละเอียดละออให้ได้ตามที่ปัญจวัคคีย์ท่านปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็ศึกษาจิตละเอียดละออให้ได้ว่าจิตมันกลัวอะไรมันทุกข์อะไรไม่ศึกษากายกับจิตแล้วเราก็จะเป็นคนหลงทางไม่มีดวงตาไปไหนถูกเลยฉะนั้นกายกับจิตเราเนี่ยเป็นที่ศึกษาธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ในกายในจิตของเรานี่เองอย่าได้หลงอย่าได้ประมาทอย่าได้มัวเมาคิดว่าเป็นเรื่องอื่นมันเรื่องของตัวเองทั้งหมดพุทธเจ้าท่านนั่งสำเร็จคนโพธิ์ท่านก็นั่งดูกายดูจิตของท่านเองจึงเป็นธรรมะเกิดขึ้นมาอย่างหลวงพ่อท่านก็ศึกษากายกับจิตของท่านนั่นเองอย่างที่ว่าเราจะตายเนี่ยมันก็ตายที่กายที่จิตกายมันตายจิตมันตายแต่ตัวรู้มันไม่ตายนะก็ต้องพยายามปฏิบัติไปนี่เราพูดกันตรงสุดท้ายธรรมะสุดท้ายธรรมะที่พวกเราจะต้องเจอในอนาคตช้าและเร็วก็ต้องเจอคนรวยก็เจอคนจนก็เจอคนแก่ก็เจอคนสาวก็เจอคนหนุ่มก็เจอคนโง่ก็เจอคนฉลาดก็เจอหมดทุกคนเลยในโลกนี้เจอแน่นอน
จอลมหายใจตัวเองดับเจอลม

ใจตัวเองหมดเราจะได้ศึกษาตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะลมหายใจมันดับจิตดับเนี่ยต้องศึกษาก่อนที่ลมจะดับศึกษาจิตมันดับเป็นยังไงจิตมันเกิดเป็นไงจิตมันดับแล้วมันสบายไหมจิตมันเกิดแล้วมันทุกข์ไหมไอ้ที่เราเกิดมาเนี่ยเราก็ทุกข์อยู่แล้วต้องพากินพาเดินพานั่งพานอนพาถ่ายพูดมูดต้องอาบน้ำกินข้าวทุกวันเนี่ยเราก็พาร่างกายเราระบากระบนมาตั้งหลายปีนะก็ยังต้องพาไปจนถึงก็เดินไม่ได้ก็ยังต้องดูแลรักษาไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายนี้จนถึงที่สุดเลยบางคนนะนอนอยู่7-8ปียังไม่อยากทิ้งร่างตัวเองเลยเพราะไม่เคยศึกษาธรรมะนั่นเองจึงได้ห่วงใย

ที่สุดเลยบางคนนะนอนอยู่ 7-8 ปียังไม่อยากทิ้งร่างตัวเองเลยเพราะไม่เคยศึกษาธรรมะนั่นเองจึงได้ห่วงใหญ่เหลือเกินทั้งที่ร่างกายเนี่ยมันหมดสภาพดีแล้วก็ยังห่วงอยู่นั่นเนี่ยอะไรมันห่วงล่ะความยากมันห่วงสมุทัยมันห่วงล่ะมันไม่มีมรรคไม่มีตัวปัญญาไม่มีตัวรู้มันไม่มีดวงตานั่นเองจึงว่าเมื่อเราพบสิ่งเหล่านี้แล้วควรจะพบตอนดีๆตอนเป็นๆ เนี่ยควรจะศึกษาซะก่อนไม่รอตายหรอกตายก็ถอดจิตเลยถอดจิตทิ้งร่างเลยไอ้ร่างที่มันทุกข์นี่ทิ้งเลยเหมือนพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลาพอโจรมันทุบท่านก็ถอดจิตไปเลยท่านก็เข้าสมาธิเข้าฌานถอดจิตเอาไปไว้ยืนดูโจรมันทุบกายตัวเองโจรมันทุบละเอียดแล้วก็ไปโยนเข้ากระสงยับเยี่ยวท่านก็ไปอธิษฐานกายท่านกลับคืนดังเดิมร่างที่ละเอียดอย่างกับเม็ดข้าวสารแล้วก็อธิษฐานด้วยอำนาจของฌานก็กายก็กลับฟื้นคืนมาเพราะจิตของท่านยังไม่ตายกลับไปลาพุทธเจ้าก่อนพอไปลาพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกใช้กรรมหมดแล้วก็ขอให้เข้านิพพานตามบาระพระโมคคัลลาก็เหาะกลับมานิพพานที่เดิมอยู่สภาพนอนเหมือนคนโดนทุบนี่คือเรื่องถอดจิตทิ้งกายตัวเองเข้านิพพานไม่มีอะไรหรอกในโลกนี้สุดท้ายทุกคนก็เป็นอย่างนี้แน่ๆถอดไม่ถอดก็อยู่อย่างนี้แน่ถอดไม่ได้ก็ต้องเจ็บปวดมากทำสมาธิไม่เคยก็เจ็บปวดมากทรมานมากถ้าถอดได้ก็ถือว่าไม่มีทุกข์อันนี้ธรรมะที่พุทธเจ้าทรงแสดงให้ปัญจคีฟังพวกเราก็ต้องศึกษานะกายของเราก็ต้องศึกษาจิตกันศึกษาฉะนั้นถ้าเราไม่รู้แล้วเราก็ไม่มีวิชาที่จะไปแก้ใจตัวเองแก้ทุกข์ของกายของใจฉะนั้นจึงพุทธเจ้าจึงต้องแสดงธรรมะกับคนที่มีสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเหมือนหลวงพ่อมาสอนพวกเราเนี่ยก็สอนให้พวกเราฉลาดสอนให้พวกเราดับทุกข์ทางใจให้เป็นเพราะคนอายุมากๆแล้วนี่ก็ต้องมีสมาธิเยอะๆเพราะมันจะมีเวทนามากมาปิดบังทางใจเราด้วยปิดบังทางหูด้วยปิดบังทางตาด้วยปิดบังทางกายด้วยจะลุกก็ปวดจะนั่งก็ปวดจะนอนก็ปวดถ้าทำใจไม่ได้มันมีแต่เร่าร้อนใจต้องเพียรทำสมาธิควรให้เกิดขึ้นอย่างน้อยได้สัมผัสกับสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิได้สัมผัสกับสมาธิเนี่ยก็ยังรู้ว่าวิชาดับทุกข์คือการต้องทำใจให้สงบแล้วก็ไปรู้จักการพิจารณาตัวเองต่อไปก็จะวางเฉยเป็นที่พุทธเจ้าท่านนิพพานนะพุทธเจ้านิพพานท่านไม่ได้มีทุกข์อะไรหรอกเพราะท่านดับแล้วท่านทิ้งร่างไว้เฉยๆท่านนั่นเองไม่มีทุกข์พระอรหันต์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันคือปล่อยวางเป็นเหมือนกับวัดเนี่ยคนเรามายากคนที่จะมาก็ต้องมีบุญมีบารมีแต่พอถึงเวลาแล้วมาหมดลมแล้วมาหมดไม่มีใครเอาไปผูกไว้ที่บ้านไม่มีใครไปฝังไว้ที่บ้านหรอกเอามาทิ้งวัดหมดทุกคนแต่ตอนมีลมไม่อยากมาหรอกแต่ไอ้คนที่บ้านมันก็ไม่อยากให้มาแต่พอหมดลมคนที่บ้านมันก็ไม่อยากให้อยู่มันก็อยากให้เรามาอยู่วัดมันก็เอามาทิ้งเราวัดใกล้วัดไหนก็เผาวัดนั้นทิ้งวัดนั้นนี่เป็นสัจธรรมโยมบ้านนั้นมันเป็นเครื่องอาศัยร่างกายเราก็เป็นเครื่องอาศัยเหมือนบ้านน่ะที่สุดเราต้องทิ้งทั้งบ้านทิ้งทั้งกายมันจะมีอะไรเหลืออยู่ในตัวเราเอาจริงๆแล้วมีอะไรเป็นของเราบ้านหรือกายหรือลูกหรือหลานหรือทรัพย์สมบัติหรือนั่นอะไรของเราล่ะ

0: จริงๆแล้วไข่เนี่ยเป็นของเราตัวเรายังเอาไปไม่ได้เลยที่สุดมันต้องยอมรับความจริงโยมแต่เรามันหลงเท่านั้นเองหลงกลับไปที่บ้านดังเดิมเท่านั้นเองหลงกลับไปหากายดังเดิมมันไม่ยอมอยู่ในวัดนั่นเองมันไม่ยอมปรุงพิจารณาธรรมะตรงนี้จึงได้ว่ามันก็จะวิ่งกลับไปหาของเดิมก็ต้องมาเกิดอีกมาเข้าครรภ์เป็นเด็กใหม่อีกแล้วก็มาเรียนรู้ใหม่อีกก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าอย่างตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่หมดก็มาแก่ใหม่มาเจ็บใหม่มาตายใหม่อันนี้คือธรรมะที่เราจะต้องเข้าใจดูเวลาก็เกินมานิดหน่อยก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ทำที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกันมาทั้ง7 วันก็ขอให้เป็นธรรมะที่ไว้ในหัวใจของเรากุศลที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเราก็พยายามอุดแผ่พลังจิตของเราเนี่ยให้แก่หลวงพ่อสังวาลขอให้ท่านจงมีพลังกายใจของท่านกายของท่านได้แข็งแรงหายคืนหายวันได้เป็นร่มโพร่มใสของเราอยู่ไปตามที่ท่านปรารถนาหลวงพ่อท่านอธิษฐานว่าท่านจะอยู่ให้ยาวนานเพราะอยากสงเคราะห์ลูกหลานญาติพี่น้องทางธรรมก็ขอให้บุญกุศลที่พวกเราได้บำเพ็ญภาวนาทั้งหมดเนี่ยจงเป็นตบะเป็นอำนาจเป็นเดชเป็นพลังให้ถึงองค์หลวงพ่อได้มีพลานามัยแข็งแรงได้รับรู้ส่วนที่เราได้ทำปฏิขอจงสำเร็จดังที่เราตั้งใจก็ขอจบการบรรยายไว้จะเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเตือนใจให้เราระลึกถึงความจริงไม่ประมาทควรรีบเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพราะวันตายของเราจะมาถึงวันใดก็ไม่รู้จะเจ็บป่วยเมื่อใดก็ไม่ทราบผู้ที่ปฏิบัติธรรมคือศึกษาความเป็นจริงรู้แก่รู้เจ็บรู้ตายรู้จักต่อสู้กับเวทนาด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิตั้งสติไว้สู้กับเวทนาการศึกษาธรรมะต้องศึกษาให้เกิดปัญญาใจที่มีศีลสมาธิแม้จะมีโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนไม่มีเมื่อถึงเวลาเจ็บป่วยก็ทำใจได้ปล่อยวางเป็นปรงตกว่าสังขารมันต้องเป็นไปอย่างนี้ความทุกข์ก็จะไม่ครอบงำสามารถข้ามเวทนาได้เจ็บตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นจนเวทนาดับไปกลายเป็นอารมณ์เดียวดับความทุกข์ได้ในที่สุดพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือเตรียมใจไว้ก่อน

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความเจริญในธรรมจงมีแก่พุทธบริษัทรู้อย่างพุทธะคืออะไรนะผู้รู้ผู้ตื่นนะผู้มีจิตใจที่เบิกบานนะนั่งตามสบายเลยโยมนะทำสมาธิในการสั่งสำรวมกายและวาจาทำประดิษฐ์ตัวเองให้เป็นผู้ที่มีปัญญามีความรู้ในหลักคำสั่งสอนในพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรท่านชี้ไปที่ความเกิดเราเกิดมาเนี่ยสิ่งที่ตามออกมาจากความเกิดเนี่ยก็คือความแก่ความตายแล้วก็อารมณ์ต่างๆที่มาทำให้มาสู่จิตใจเรานะเป็นอารมณ์ที่เราไม่อยากเจอซึ่งรวมเรียกว่าทุกข์อันชี้ว่าเราเกิดมาทุกข์ไม่อยากเกิดไหมล่ะนะเบื่อยังดีนะที่เกิดมาบ้านนี้เป็นคนนะถ้าบ้านนี้มันเป็นต่ำๆมนุษย์ล่ะแย่เลยนะสาเหตุรู้ยังทำไมเราต้องมาเกิดเพราะจิตดวงนี้ยังไม่บริสุทธิ์ต้องทำให้ถึงที่ฝุดพรหมจรรย์อย่างที่เรามาบวชเนี่ยเรียกว่าพรหมจารินีนะพูดถึงพรหมจรรย์ทำจิตให้บริสุทธิ์นะบทโอวาทพระปาติโมกข์อ่ะละอกุศลละความชั่วละกระทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบคือหลักศาสนาทำจิตให้บริสุทธิ์ที่ไม่โดนรบกวนหรือโดยครอบงำหรือฉาบทาด้วยกิเลสเพราะเราจงใจให้มันเกิดกิเลสมาเองจะช่วยไม่ได้นะเพราะเราไม่มีความรู้ไงความไม่มีความรู้เรียกว่าอวิชชาเพราะจิตดวงนี้มีอวิชชาเพราะในหลักศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยสอนก็เรื่องจิตล้วนๆเลยเกี่ยวกับจิตทั้งหมดเลยอ่ะเพราะเราไม่รู้เนี่ยจิตก็เลยเป็นท่าของอารมณ์แต่เป็นท่าเนี่ยคำว่าท่าเนี่ยไม่มีอิสระในตัวมันเองอ่ะนะโดนก็ข่มเข่งข่มขี่สารพัดนะให้กระทำสิ่งที่เราฝืนธรรมชาติฝืนหน้าที่ก็ทำยังไงล่ะก็เดินตามทางที่พุทธเจ้าวางทางไว้ให้อ่ะทางก็เรียกว่ามรรคนะมันอยู่ที่ตัวเราเองทั้งหมดเลยอ่ะพุทธเจ้าไม่ได้สอนใจตัวของเราเองเลยสอนให้ตัวเราเองทั้งหมดว่าทุกข์เนี่ยก็อยู่ที่ตัวเราอ่ะมันอยู่นอกตัวถ้ามันอยู่นอกตัวก็เป็นศาสนาอื่นไป าสนาที่คิดว่าความทุกข์เกิดจากการโดนบันดาลของพระเจ้าหรือผีสางเทวดาก็เหมือนกับว่าศาสนาเนี่ยมีอยู่สองแบบอะบนโลกเนี่ยมีกี่ศาสนาก็แล้วแต่เนี่ยก็แยกเป็นสองแบบแบบที่คิดว่าเหตุการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตหรือความทุกข์เนี่ยหรือความทุกข์ทรมานความทรมานด้วยความทุกข์เนี่ยเกิดจากปัจจัยภายนอกแต่อีกแบบนึงก็คือว่าเกิดจากปัจจัยภายในแต่พุทธศาสนาเราเนี่ยเป็นแบบหลังเกิดจากปัจจัยภายในเกิดที่ความเราไม่รู้ว่าตัวเราคืออะไรชีวิตคืออะไรเรามาจากไหนถ้าเราจะไปไหนไอ้ที่เรามีบ้านใหม่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะจิตนี้มันยังไม่บริสุทธิ์อ่ะมันเลยโดนครอบงำด้วยสังขารของธรรมชาติที่ผสมปรุงแต่งดึงจิตดวงนี้มาผสมปรุงแต่งกับรูปธาตุคือดินน้ำไฟลมเนี่ยเหมือนเราเอาน้ำมาสักกะละมังนึงอ่ะใส่เข้าไปตั้งเอาไว้ช่วงเวลาหนึ่งเห็นแบบมีตะไคร้ขึ้นมาบ้างทิ้งไว้นานครั้งขึ้นอีกจะมีสัตว์มีชีวิตยิบเกิดขึ้นน่ะนั่นแหละคือการผสมผสานปรุงแต่งของธรรมชาติมันนั่นแหละในพุทธศาสนาสอนถึงให้เราเนี่ยจากเราเกิดมาแล้วเราแก่แล้วเราตายเนี่ยก็จะยืดไปยังไงล่ะแต่ให้ถึงความไม่ตายนะยืดไปถึงความไม่ตายเป็นจิตที่หลุดพ้นและจิตที่บริสุทธิ์อำนาจกายปรุงแต่งของธรรมชาติไม่สามารถที่จะเอาจิตดวงนี้มาทำให้เกิดได้อีกไม่มีความเกิดไม่มีเกิดก็ไม่มีตายถ้าไม่อยากตายก็อยากเกิดถ้าเกิดเป็นภพที่ดีก็ดีอ่ะนั่นแหละก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะอยู่ภพไหนใน31ภพเนี่ยภพถ้าสมมติว่าภพที่อยู่บนพื้นดินคือมนุษย์อ่ะก็คือภพหนึ่งแล้วต่ำจากมนุษย์ก็เป็นอบายภูมิอ่ะนะสัตว์นรกเปรตอสุรกายถ้าเหนือจากมนุษย์เข้าไปก็เป็นเทวดา6ชั้นเป็นเท่าไหร่แล้ว11มนุษย์1อบาย4เทวดา6 11นะกามภพคือภพที่สมบูรณ์ไปด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็อีกกับแล้วก็รูปภพอีก16ชั้นเป็นเท่าไหร่ละ27นี่แหละรูปภพก็คือพวกที่ทำสมาธิจะถึงจิตเป็นฌานตั้งแต่ฌานปฐมฌานจะถึงจตุตฌานฌานที่4 16ชั้นแล้วอีก4ชั้นอรูปภพคือได้อรูปฌานแล้วพบที่นี่คือ31พบแล้วที่เหนือพบไปอีกคือโลกุตระพบเนี่ยโลกุตระไม่มีพบแล้วอยู่เหนือโลกแล้วอยู่เหนือพบแล้วคือนิพพานนั่นแหละจิตดวงนี้ถึงซึ่งนิพพานแล้วจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่กลับมาเฝ้าหมองได้อีกไม่กลับมาเฝ้าหมองด้วยกิเลสได้อีกเพราะจิตตรงนี้มีปัญญาแล้วปฏิบัติข้ามไปแล้วเป็นอริยบุคคลไปแล้ว ชีวิตเป็นน่ากลัวนะแล้วก็เลือกเอาละกันนะว่าจะไปพบไหน

ชีวิตเราเลือกได้เราต้องประดิษฐ์ตัวเองให้มีความรู้แล้วก็มีการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตดวงนี้จากสิ่งที่พระพัฒน์สอนกลายเป็นแล้วก็มีชีวิตอยู่จิตที่เฝ้าหมองด้วยกิเลสเมื่อเรารู้แล้วว่าจิตเรามีกิเลสเนี่ยแล้วก็ทำจิตไปบัดขัดเกลาจิตให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่กลับมาเฝ้าหมองได้อีกจะทำยังไงเพื่อให้จิตที่เป็นแบบนี้ก็ให้จิตเนี่ยรู้ความเป็นจริงให้รู้แจ้งความเป็นจริงของธรรมชาติว่าที่จิตมันเห็นจิตที่คิดว่าเป็นตัวตนเนี่ยจิตที่มีตัวรู้มีตัวรู้สึกเนี่ยจิตเห็นผิดนะจิตไม่มีปัญญานะจิตไม่มีตาเป็นจิตที่ตาบอดไม่มีตาไม่มีตาปัญญาไม่มีธรรมะจักขุคือดวงตาเห็นธรรมเพราะอำนาจแห่งกิเลสนั้นมันเหนืออารมณ์มากกว่าจิตชอบน้อมกลับไปรับอารมณ์ปรุงแต่งความคิดก็เลยย้อนกลับมาที่ตัวเราสิก็มันปรุงแต่งความคิดแบบนี้ไงทำให้ชีวิตเราเนี่ยเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายเลยอะในเรื่องของความรักความโกรธความเกลียดความกลัววิตกกังวลในอนาคตอะไรอาวรณ์ในอดีตรับอิจฉาริษยาการทำลายล้างไม่ดังใจพัดพรากจากของรักประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจไม่เป็นที่รักโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยทำไงชีวิตนี้จะเป็นจิตที่หลุดพ้นได้เป็นจิตที่อิสระได้พระเจ้าก็ได้ตรัสรู้ธรรมชาติท่านไม่ได้กำหนดขึ้นเองท่านไม่ได้สร้างแต่ท่านเห็นท่านรู้ท่านค้นพบแล้วว่าทางเนี่ยเดินไปแล้วถึงจุดหมายตรงนั้นได้จริงคือเราต้องปฏิบัติในศีลสมาธิและปัญญาอย่างที่พระท่านสรุปศีลให้เราตอนเวลาเรารับศีลเนี่ยศีลเลนั้นนิพพุติงยันติอ่ะนิพพุติงคือนิพพานชั่วคราวแต่แค่ศีลก็เป็นนิพพานชั่วคราวแล้วมันสงบเย็นแล้วยังไม่ถึงนิพพานเพราะมันชั่วคราวเลยเป็นนิพพุติงชีวิตเราเนี่ยถ้าเป็นชีวิตที่มีความสงบเยือกเย็นสดชื่นนะก็เรียกว่าเข้าใกล้นิพพานขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแม้เรานั่งสมาธิหรือมีความสงบเนี่ยก็เหมือนกับเรามีความสงบแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ยังดีถือว่าเราได้รับลิ้มรสแห่งพระนิพพานชิมไปก่อนชิมไปทีละหน่อยทีละหน่อยจนถึงที่สุดของมันจนเราทำให้เป็นมรรคมังคีได้แล้วมรรคพอมรรคเป็นมังคีแล้วจะเกิดผลออกมาศีลสมาธิถ้าพูดละเอียดก็คือมรรคไปองค์แปดนั่นแหละให้ชีวิตประกอบไปด้วยการเป็นอยู่ด้วยมรรคไปองค์แปดใช้ชีวิตด้วยมีมรรคไปองค์แปดคือปัญญาให้เห็นชอบเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดเห็นในอริยสัจสี่เห็นปฏิจจสมุปบาทธรรมที่อาศัยการเกิดแห่งทุกข์และสัมมาสังคัปปะมรรคองค์ที่สองความดำริชอบความต้องการชอบความต้องการชอบไม่ใช่ตัณหานะตัณหาเนี่ยไม่กิเลส

แต่ถ้าสัมมาสังคัปปะความต้องการชอบเป็นองค์มรรคคือความต้องการที่ถูกต้องด้วยประกอบไปด้วยสติและปัญญาสำนักองค์ที่สามสัมมาวาจาการเจรจาชอบพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นพูดแต่สิ่งที่เป็นธรรมะพูดแต่สิ่งที่ทำให้จิตสงบจิตสดชื่นมรรคองค์ที่สี่สัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันโตการงานชอบการดำรงชีวิตชอบดำรงชีวิตแบบไหนการดำรงชีวิตการดำรงชีวิตที่คิดว่าถูกต้องแล้วความสดชื่นอยู่ภายในถูกต้องและสดชื่นแล้วก็สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นและสัมมาวายามะความเพียรชอบเพียรพยายามเพื่อให้จิตนั้นหลุดพ้นเพียรพยายามปฏิบัติในมรรคอื่นๆหนุนสัมมาสมาธิเพราะสัมมาสมาธิเป็นแม่ทัพใหญ่และมรรคองค์ที่7สัมมาสติความระลึกชอบระลึกที่จะหาทางพ้นทุกข์ให้ตัวเองไม่ใช่ระลึกที่จะไปในอกุศลถ้าเป็นสัมมาสติโจรผู้ร้ายก็มีสติเหมือนกันแต่ไม่เป็นสัมมาสติอ่ะพอไปทางวิชาชีพให้เราไปในทางฝึกสติเพื่อในทางที่จะทำจิตให้ล้นพ้นทุกข์คือสติที่ถูกต้องและองค์สุดท้ายสัมมาสมาธิก็คือแม่ทัพใหญ่เพราะจิตจะต้องไปสมาธิถึงจะมองเห็นสัจจะความเป็นจริงในเรื่องของหลักของธรรมชาติไตรลักษณ์เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและคือชีวิตที่ประกอบไปด้วยมรรคมีองค์8ทำมรรคทั้ง8นี้ให้เป็นมรรคสมังคีซะเป็นมรรคนะยังไม่เกิดผลถ้าเป็นมรรคสมังคีเมื่อไหร่ผลก็เกิด8ตัวนี้เรียกว่าสัมมัตตะ8ความถูกต้อง8ประการขาดอีก2ตัวขาดผลคือสัมมาวิมุตติกับสัมมาญาณะคือความหลุดพ้นชอบญาณอย่างรู้ชอบครบถูกครบถ้วนถูกต้องในหลักพระพุทธศาสนามีมรรคและมีผลอย่างที่โยมเคยได้ยินน่ะมรรค4ผล4นิพพาน1เห็นป่ะถ้าโยมมรรคเป็นมรรคสมังคีครั้งแรกก็คือเป็นอายะบุคคลขั้นแรกโสดาปัตติมรรคเมื่อเป็นมรรคสมังคีแล้วก็เป็นโสดาปัตติผลขัดเกลากิเลสให้มากขึ้นอีกเดินตามสกิทาคามีมรรคเมื่อเป็นมรรคสมังคีแล้วเกิดผลขึ้นมาอีกก็เป็นสกิทาคามีผลละสัญโยชน์ผูกใจให้มากขึ้นอีกเดินตามอนาคามีมรรคเป็นมรรคสมังคีแล้วก็เป็นอนาคามีผลละสัญโยชน์พยายามละสัญโยชน์ให้มากขึ้นอีกเป็นอาหารตมักพอสัญโยชน์ขาดหมดเครื่องร้อยรัดจิตหมดแม้ทั้งตัวตนขาดหมด
ละเด็ดขาดก็เป็นอรหันตผลก็คือเสร็จกิจจบพรหมจรรย์นี่คือหลักในการปฏิบัติพระพุทธศาสนาจะทำยังไงหรือเริ่มต้นจะเป็นอย่างนั้นจะทำยังไงล่ะโยมต้องมีแม่ทัพหน้าที่แม่ทัพใหญ่สัมมาสมาธิใช่ไหมโยมต้องมีแม่ทัพหน้าคือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบปัญญาที่ถูกต้องปัญญาคือวิชานั่นล่ะก็คือต้องมาเรียนรู้ที่ตัวเราล่ะอย่างหมวดธรรมะอยู่หมวดนึงอ่ะที่กล่าวถึงเรื่องของจิตเจตสิกรูปและนิพพานพุทธายก็อยู่ที่นิพพานหมดเลยเห็นป่ะจิตเจตสิกรูปนะก็อยู่ที่ตัวเรานั่นล่ะเราก็มีรูปเราก็มีจิตแล้วก็เราก็มีเจตสิกคือจิตที่ออกไปรับอารมณ์ฉะนั้นมาศึกษาที่ตัวเราว่าตัวเรามาจากไหนกายกับจิตนี้เรียกว่าขันธ์ 5เนี่ยเป็นการทำงานของขันธ์ของกองแต่ละกองเรียก5กองและขันธ์ 5รูปขันธ์คือกายเนี่ยประกอบไปด้วยธาตุพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าประกอบด้วยธาตุทั้ง6อันประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟคุณสมบัติของธาตุดินคือก้อนแข็งมันกินเนื้อที่และก็ผุพังเน่าเปื่อยสลายไปได้ด้วยตัวของมันเองนะแล้วก็ธาตุน้ำธาตุที่จะเกาะกลุ่มธาตุดินเอาไว้ให้เป็นรูปร่างต่างๆให้เป็น อวัยวะน้อยใหญ่แล้วก็ธาตุลมธาตุที่พัดไหวขยายตัวได้ทำให้ร่างกายพลิ้วได้อ่อนไหวได้แล้วก็ธาตุไฟธาตุให้ความอบอุ่นธาตุเผาผลาญธาตุที่ทำให้เกิดความชราความเสื่อมแล้วนี่คือรูปธาตุหรือรูปขันธ์แล้วก็ทำงานผสมปรุงแต่งกันในสัดส่วนแต่ละสัดส่วนก็ไม่เท่ากันแต่ปรุงแต่งในสัดส่วนดินน้ำไฟลมขนาดนี้ก็กลายเป็นผมกลายเป็นขนเล็บฟันหนังกระดูกผิวหนังนะกล้ามเนื้ออวัยวะตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำหนองมันสมองแม้กระทั่งเส้นเอ็นก็เตรียมสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการปฏิสนธิของจิตเข้าไปเพื่อให้มีชีวิตขึ้นมาคือธาตุที่5คือธาตุจิตหรือวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้หรือธาตุที่นึกคิดมันตัวเป็นตัวนึกคิดมันไม่มีสรีระรูปร่างสันฐานมันต้องอาศัยดินน้ำไฟลมอยู่ถ้าไม่มีดินน้ำไฟลมหรือกายเนี้ยมันก็ไม่มีที่อยู่ไอ้ดินน้ำไฟลมไม่อาศัยวิญญาณธาตุหรือจิตมันก็ไม่มีชีวิตมันก็จะเปื่อยพังผุเน่าไปสลายไปแยกไปว่าเป็นธาตุดินนะแล้วเราก็แยกไป5ธาตุแล้วธาตุสุดท้ายธาตุอากาศคือธาตุต้องว่างเพื่อให้ดินน้ำไฟลมและวิญญาณธาตุเนี่ยตั้งอยู่ได้เหมือนจักรวาลเนี่ย
ดวงดาวแต่ละดวงดาวก็ตั้งอยู่บนอากาศทั้งนั้นไม่ที่ว่างให้มันอยู่ไม่มีที่ว่างก็ไม่มีที่อยู่มันก็ตั้งไม่ได้แต่พอเรารู้แล้วเราเข้าใจแหละว่าธรรมชาติมันเป็นธาตุผสมปรุงแต่งกันเพื่อให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตเราพูดถึงมนุษย์นะถึงสิ่งมีชีวิตละกันเพราะมันสร้างได้หมดอะทั้งสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็ไม่มีขันห้ามันเหลือแค่ขันเดียวอะมีแต่รูปขันใช่ไหมไม่มีตัวรู้อย่างหินเนี่ยใช่ป่ะซึ่งเราอาจจะไม่ต้องพูดถึงอะเพราะไม่สำคัญกับตัวเราเท่าไหร่อะคำว่าขันก็คือการทำงานของธรรมชาติมาไม่เกินห้าขันนะคิดว่าในจักรวาลนี้ไม่เกินห้าขันแต่ถ้ามีแล้วก็มันก็สร้างเนี่ยอายตนะเนี่ยให้เป็นที่อยู่ของจิตให้จิตเอาไว้ติดต่อกับโลกภายนอกให้จิตไปรับรู้ติดต่อกับโลกภายนอกเป็นโลกทางตาโลกทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยแต่ถ้าอายตนะอันนั้นบกพร่องทำงานไม่ได้ติดก็ไม่สามารถจะสัมผัสกับโลกทางนั้นได้แต่คนตาบอดก็จะไม่มีโลกทางตามองไม่เห็นโลกทางตาไม่เห็นสีไม่เห็นอะไรต่างๆมากมายแต่สามารถใช้มโนทางใจเนี่ยสัมผัสมันอันนี้เขามีเดี๋ยวนี้ก็มีอักษรเบลแหละจะไปให้มือสัมผัสอักษรเบลจะรู้ว่าความหมายในหนังสือเขาว่ายังไงมีแต่สัมผัสอย่างเดียวมีแต่หูมีแต่จลิ้นมีแต่จมูกใช่ไหมล่ะคนหูหนวกโรคทางหูก็ไม่มีอ่ะหูมันดับถ้าอายตนะนั้นไม่ทำงานเขาเรียกว่าดับมันไม่เกิดขึ้นเหมือนโยมอ่ะฟังอาตมาพูดเนี่ยถ้าใจไม่อยู่ที่หูไปคิดเรื่องอื่นแสดงว่ามโนทางใจเนี่ยมาอยู่ที่เรื่องราวแล้ววิญญาณที่รับรู้มาอยู่ที่หูเพราะวิญญาณจะทำงานได้ทีละเรื่องทีละเรื่องไม่ทางหูตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะสลับกันทำงานได้ทีละเรื่องแต่มันเร็วมากนั่นเมื่อเรารู้เราเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่แต่เพราะตัวเรานะที่เกิดผสมปรุงแต่งจากธาตุและเป็นตัวเราเนี่ยแม้กระทั่งน้ำเนี่ยที่เป็นธาตุที่ยืนโลงเนี่ยบนโลกมนุษย์ให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้เนี่ยมันก็เป็นธาตุเหมือนกันนั่นแหละผสมด้วยไฮโดรเจนกับออกซิเจนไฮโดรเจนก็สองส่วนออกซิเจนก็ส่วนหนึ่งก็กลายเป็นโมเลกุลของน้ำเห็นป่ะเป็นธาตุทั้งนั้นน่ะเมื่อเราคิดว่าตัวเราเป็นธาตุแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราถอนตัวจากความมีตัวตนได้ง่ายขึ้นอีกขึ้นได้อ่ะได้ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็มองให้ลึกขึ้นไปอีกว่าในตัวเราเนี่ยบางอย่างก็เราก็บังคับได้ใช่ไหมล่ะสั่งการได้บางอย่างเราก็สั่งการไม่ได้มาทำงานด้วยตัวของมันเองเห็นไหมในเฟลแต่ละเฟลก็ทำหน้าที่ของมันไปตามธรรมชาติของมันอย่างเรากินข้าวไปจานหนึ่งก็เราแค่ตั้งใจใส่ปากนั่นเองพอเกินไปแล้วเราก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราแหละร่างกายแล้วก็ทำงานของมันเองใช่ไหมล่ะมันมหัศจรรย์ในร่างกายมนุษย์แล้วเราก็ต้องดึงเนี่ยมนุษย์มีความมหัศจรรย์เนี่ยเราก็ต้องดึงศักยภาพของตัวเราขึ้นมาใช้ให้มากที่สุดเลยอ่ะที่อาตมาบอกเมื่อกี้เนี่ยจิตเจตสิกรูปนิพพานน่ะเมื่อเรามีจิตเจตสิกรูปแล้วเนี่ยเรากำลังขาดนิพพานใช่ไหมล่ะก็ทำให้แจ้งให้นิพพานเกิดขึ้นให้นิโรธธาตุเนี่ยครอบงำรูปธาตุกับรูปธาตุเนี่ย
ดินน้ำไฟลมเขาเรียกว่าลูก

รูปธาตุจิตก็เรียกว่าอรูปอรูปธาตุธาตุที่ไม่มีรูปไม่มีปริละรูปร่างสันฐานเนี่ยพอเรารู้อย่างนี้นะแล้วก็จะปฏิบัติได้ตรงจุดคือแก้ที่ขันห้าเนี่ยล่ะแก้ที่ตัวเราเนี่ยแก้ที่การทำงานของขันห้าเนี่ยที่เรามีทุกข์เนี่ยอย่างที่เราสวดมนต์ตอนเช้าอ่ะพระเจ้าท่านก็สรุปให้เราแล้วเห็นป่ะล่ะจำได้จำไหมล่ะที่สรุปว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์และแก้ให้ตรงเนี้ยล่ะทางสายเดียวที่เราล่วงทุกข์ได้ก็คือการเราต้องมาฝึกสติให้สติเจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วเราก็มีสตินะไม่ใช่ไม่มีแต่ธรรมชาติให้มาเฉพาะเอาให้เรามีชีวิตรอดอยู่ได้แต่ยังให้มาไม่มากพอที่จะพ้นทุกข์ซึ่งเราจะต้องปฏิบัติเองทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นให้เจริญขึ้นให้แจ้งขึ้นนะถ้าฝึกสติไปในสติปัฏฐาน4อ่ะไปในกายในทุกอิริยาบถในเวทนาไปในจิตไปในธรรมะเรื่องราวนะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยตามแบบอนาปานสติสติไปในลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นะพอสติมันสมบูรณ์เต็มที่แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วแม้ทำกิจการงานบ้านเราเนี่ยหรือในที่ทำงานเนี่ยนะแล้วก็ฝึกสติด้วยทำด้วยสตินั่นแหละทำสมาธิไปด้วยกิจการทุกอย่างมันต้องใช้สมาธินั่นแหละสมัยก่อนเนี่ยชาวอินเดียนะก่อนพระเจ้าเนี่ยก็ต้องเขาจะมีวิชาที่จะเรียกสมาธินะเพราะสมาธิเนี่ยมันจะทำให้เราให้สมาธิเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตให้เป็นการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำอะไรให้ดีขึ้นเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะนั่นแหละท่านก็รักเด็กๆท่านก็รักอบรมในเรื่องของสมาธิแล้วก็เมื่อตอนจำได้มาที่เรียนพุทธประวัติอายุ7 ขวบที่บิดาท่านไปทำพิธีแลกนาขวัญแล้วท่านนั่งใต้ต้นว่าน่ะแล้วท่านก็นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจอ่ะนั่นล่ะคือท่านเรียนรู้มาดังนั้นสมาธิเนี่ยเขาถึงสอนกันมานานแล้วล่ะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดประโยชน์เกิดคุณค่าแต่เรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้คำนี้โดยมากกันนะหลังจากที่ตรัสรู้แล้วเรียกว่าทำสมาธิภาวนาก็คืออาศัยอำนาจสมาธิคือทำให้เกิดประโยชน์หรือคุณค่าขึ้นโดยอาศัยสมาธิเป็นเครื่องมือหรือแฝงอาศัยอำนาจของสมาธิแต่ท่านใช้อาศัยอำนาจของสมาธินะจากในการทำให้เกิดปัญญาพอท่านสรุปมาให้เราทางเดินแล้วล่ะว่าเราเดินอย่างเนี้ยมีสมาธิแล้วเกิดปัญญาเป็นวิปัสสนาญาณขึ้นมาจิตมันก็จะหลุดพ้นเพราะมันจะหลุดพ้นด้วยความจำไม่ได้อ่ะด้วยสัญญาขันไม่ได้อ่ะมันต้องมีตาที่3ที่อาตมาบอกคือธรรมะจักขุคือตาแห่งปัญญาให้จิตมันเห็นเพราะจิตเป็นตัวรู้อ่ะถ้าจิตมันเห็นแล้วมันรู้แล้วมันก็จะถอนตัวของมันเองโดยอัตโนมัติ
เมื่อเรารู้แล้วเราเป็นกายกับจิตเนี่ยมันเป็นรูปธาตุและมีอรูปธาตุคือมีรูปมีจิตแล้วแล้วมันไปเจตสิกยังไงล่ะไปออกรับอารมณ์นั่นล่ะเพราะตาตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรียกว่าอายตนะภายในเนี่ยมันมีคู่ของมันอยู่เพราะเป็นเครื่องมือของจิตให้จิตติดต่อกับโลกภายนอกตาก็ให้ติดต่อกับรูปหูก็ติดต่อกับเสียงจมูกก็ติดต่อกับกลิ่นลิ้นก็ติดต่อกับรสโผฏฐัพพะสิ่งที่ถูกต้องกายติดต่อกับกายธรรมะเรื่องราวติดต่อกับใจเห็นไหมเพราะจิตมันชอบเที่ยวอ่ะเที่ยวไปหาความสุขโดยผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะอะไรที่เป็นสุขมันก็วิ่งเข้าหาเท่าไหร่ถ้าเรามาเพื่อปฏิบัติเอาช้างตกมันช้างป่ามาเข้าพันเนียดช้างให้คุ้นกับบ้านก็กลายเป็นช้างบ้านก็เชื่องจิตก็เหมือนกันถ้ามาการอบรมนะก็เตลิดเปิดเปิงอ่ะนั้นเราก็เอามาอบรมจิตให้จิตอยู่ในอำนาจให้จิตมันรู้ให้มาหาความสุขจากภายในแทนซะเลิกหาความสุขจากภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อมันก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกข์บ้างถึงมีฝึกมันก็ฝึกได้ไม่นานฝึกไม่ตลอดถ้าหาความฝึกจากภายในประพฤติบัติแล้วจิตหลุดพ้นนะโอ้ไม่มีความฝึกตลอดสามารถบังคับจิตนี้ให้มีความฝึกตลอดได้ทำอะไรด้วยความถูกต้องและพอใจอยู่ในตัวของเราเองยืนเดินนั่งนอนก็เป็นสุขเห็นปะเรียกว่าทำจิตภาวนาทำจิตให้เจริญพระเจ้าท่านตัดเอาไว้เองอ่ะว่าใครที่ประพฤติสามารถทำจิตภาวนาเนี่ยจะได้รับประโยชน์ในปัจจุบันคือได้ความสุขความสงบสุขในปัจจุบันนี้เลยในชาตินี้เลยแล้วก็ประโยชน์ในภายภาคหน้าเห็นไหมภายภาคหน้าหลังจากที่เปลี่ยนร่างนี้เปลี่ยนบ้านนี้ไปอยู่หาร่างใหม่บ้านใหม่แหละแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งเลยฮะสามประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือจิตหลุดพ้นเลยไม่ต้องหาบ้านเลยเป็นโลกุตระเลยเห็นปะมันมีประโยชน์เป็นระดับบางที่อาตมาบอกอ่ะชีวิตนี้เราเลือกได้ถ้าตัวเองมีความสุขแบบไหนล่ะเห็นแบบสังคมสมัยนี้ข้างนอกอ่ะหันหลังให้คำสั่งสอนนึกว่าแค่พูดศาสนาเป็นแค่ศีลธรรมมันไม่ใช่อ่ะมันทิฏฐิวิชาทิฏฐิความเห็นผิดนึกตัวเองเก่งนึกเองรู้แล้วตัวเองรู้มากกว่าพระพุทธเจ้าหันหลังให้คำสั่งสอนถือดีถือตัวเองเก่งตัวเองร่ำตัวเองรวยตัวเองมีความสุขแล้วตัวเองไม่ต้องพึ่งวัดตัวเองไม่ต้องพึ่งศาสนาแล้วเป็นไงล่ะตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นภพที่ต่ำกว่ามนุษย์เป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วผู้ประพฤติปฏิบัติซะอีกที่ร่างเป็นมนุษย์จิตใจเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบจิตใจเป็นเทวดาจิตใจเป็นพรหมถึงที่สุดจิตใจเป็นพระอรหันต์เห็นป่ะเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิไงว่าชีวิตคืออะไรเราทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์เนี่ยถึงที่สุดแล้วอ่ะเพราะธรรมะก็คือธรรมชาติอ่ะธรรมะคือกฎของธรรมชาติอ่ะ
ยังควบคุมด้วยธรรมชาติและธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติอะและธรรมะก็คือผลนั้นเกิดจากหน้าที่นั้นๆอะนั้นบางคำว่าหน้าที่เนี่ยเราทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหรือยังในฐานะความเป็นมนุษย์อย่างเรามาเนี่ยจิตเนี่ยปรุงแต่งอารมณ์เป็นเจตสิกเนี่ยให้เรามาวัดเนี่ยมาบวชเนี่ยโอ้จิตนี้สามารถบังคับกายอ่ะให้มาเจอแต่สิ่งที่ดีๆอ่ะให้รับปัญญาเนี่ยแสดงว่าเรามีบุญแค่ไหนอ่ะบางคนปรุงแต่งไปผับไปบาร์ไปกินเหล้าเมายาไปเต้นแรงเต้นกาน่ะแล้วความสุขอันนั้นมันยั่งยืนไหมล่ะให้ประโยชน์มั้ยให้คุณค่าหรือเปล่านะแล้วต้องเติมมันอยู่เรื่อยไหมต้องใช้เงินซื้อมันไหมถ้าเงินไม่พอล่ะที่จะเติมด้วยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจล่ะทำยังไงล่ะไปป้นเขาหรือจี้ชิงเขาหรือไปขายยาหรอไปคอร์รัปชันนะจริงไหมถ้าเงินไม่พอใช้อ่ะที่จะบำรุงบำเรอที่จะอวดร่ำอวดรวยอ่ะแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตวิ่งหาความสุขจากข้างนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่หาความสุขจากภายในออกไปข้างนอกก็ต้องประดิษฐ์ตัวเองยุคนี้เป็นยุคดิสรัปชันแล้วอะเราต้องปรับตัวเองต้องประยุกต์ตัวเองให้ทันสมัยกับสังคมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเราน่าจะภูมิใจเพราะเราเป็นคนที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเป็นอาการลิโก้ได้ประกอบด้วยการทันสมัยอยู่เสมอไม่ใช่พวกศาสนาจะล้าหลังไม่ใช่เพราะจิตที่อยู่เหนือวัตถุแล้วนั่นน่ะเราประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วเราประดิษฐ์จิตขึ้นมาไม่ได้ประดิษฐ์เทคโนโลยีArtificial Intelligence เนี่ย AI เนี่ยอยู่ใต้จิตของเราไม่รู้อยู่เหนือจิตของเราอ่ะเอาใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เพื่อต่อยอดความสุขต่อยอดความรู้ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเสพอะไรจะดีกว่ากันล่ะจริงมากชีวิตเราเลือกได้นะยืนเดินนั่งนอนอ๋อถ้ามีจิตที่เป็นปราโมทย์จะนั่งสมาธิเมื่อไหร่ปิติก็เกิดเมื่อนั้นเพราะมีความปราโมทย์ในจิตใจอยู่ตลอดเวลามีความเมตตากับเพื่อนมนุษย์เพราะความเมตตาเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเห็นแก่ตัวของคนน่ะมันน้อยลงความเห็นกับตัวน้อยลงก็คือความที่มีตัวตนน้อยลงซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องในพุทธศาสนาที่จะต้องทำให้ตัวตนนั้นเบาบางลงตัวตนนั้นหมดลงเพราะเป็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนคำสั่งสอนที่สูงสุดในของพุทธศาสนาคือความเป็นอนัตตาและตัวเราที่เป็นดินน้ำไฟลมเนี่ยตัวเราอยู่ตรงไหนหรือตาปัญญาเปิดหรือยังเห็นหรือยังเป็นสัมมาทิฏฐิหรือยังว่าตัวเราคืออะไรเพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นเครื่องมือของจิตเนี่ยแหละทำให้เกิดแต่เหตุการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตเพราะตามันเป็นอวิชชาหูเป็นอวิชชาจมูกเป็นอวิชชาไม่เป็นวิชาที่ประกอบด้วยปัญญาเมื่อก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตถ้าเป็นวิชาก็จะมีความสงบสุขเยือกเย็นมีความสุขถ้าประกอบด้วยอวิชามีความทรมานด้วยทุกข์ด้วยความแก่
ความเจ็บความตายด้วยความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลในอนาคตความอะไรอาวรณ์ในอดีตความอิจฉาริษยาความเพ่งเล็งอยากได้ความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากมีนั่นไม่อยากมีนี่ไม่อยากเป็นแบบนั้นไม่อยากเป็นแบบนี้อยากจะมีแบบนั้นอยากจะมีแบบนี้และความคิดที่จะทำลายล้างสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตและร่างทำลายล้างโลกนี้ด้วยซ้ำไปที่คือจิตใจของมนุษย์อะที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวศาสนาเกิดขึ้นทุกศาสนาเกิดขึ้นมาเพราะเพื่อลดความเห็นแก่ตัวของมนุษย์แต่มีกี่คนเองที่เห็นความสำคัญของพุทธของศาสนาที่จะลงโลกนี้ให้น่าอยู่สังคมนี้ให้น่าอยู่เราจะมัวนึกถึงแต่ว่าจะไปเกิดในภูมิของพระศรีอริยเมตไตรนั่นอนาคตเราไม่รู้อ่ะในปัจจุบันนี้เราไม่ทำไมไม่ทำเมตตาล่ะจากภายในแล้วเนี่ยมีความสุขจากภายในเนี่ยออกไปข้างนอกอ่ะด้วยเมตตาคนอื่นดั่งปันความสุขให้คนอื่นเราไม่ใช่หันหลังให้สังคมไม่ใช่เราอยากได้อะไรอันที่อาตมาบอกความต้องการอยากได้อะไรอยากได้เงินได้ทองทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอยากได้ขอให้ทำด้วยสัมมาสังกัปปะมรรคองค์ที่สองคือความต้องการชอบไม่ได้ด้วยตัณหาถ้าทำด้วยสัมมาสังกัปปะอยากได้ทรัพย์สินเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองทรัพย์สมบัติเนี่ยทำเลยความต้องการชอบแบบไหนก็ต้องมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาสมเหตุสมผลรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกอยากได้ก็ทำเลยเพื่อให้ชีวิตเรามันดีขึ้นนะแต่เราต้องปรับตัวเองให้เข้ากับยุคทันให้ทันสมัยยุคนี้เป็นยุคดิสรัปชันแล้วต้องปรับปรุงตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงนั้นเดี๋ยวก้าวไม่ทันยิ่งในโลกสมัยเนี่ยมีโลกเสมือนจริงขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วเรียกว่าโลกโฟเชียนคือว่าโลกเสมือนจริงเมื่ออยากให้เรามีโลกเมื่อมีโลกโฟเชียนอะโลกเสมือนจริงอยากให้เราไปอยู่เราก็เข้าไปอยู่สิเพราะทุกอย่างตรงนี้มันเข้าไปในโลกโซเชียลหมดแล้วเข้าไปเลยเข้าด้วยสติถ้าเข้าด้วยปัญญารู้ผิดรู้ถูกสมเหตุสมผลเงินทองก็ย้ายไปอยู่ที่โลกโซเชียลหมดแล้วไปดึงมันมาน่ะมันเป็นออนไลน์หมดแล้วดึงเกียรติยศชื่อเสียงนี่ออนไลน์ดึงมันมาดึงเงินทองดึงมาทำปัจจัยให้พร้อมดึงมันมาให้ชีวิตเรามีชีวิตที่ดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นกว้างขวางขึ้นทันสมัยขึ้นก็รู้พอมีแล้วเนี่ยก็อย่าไปติดมันรู้จักมีรู้จักใช้รู้จักเก็บรู้จักแบ่งปันรู้จักช่วยเหลือสังคมมันต้องมีตัวตนในโลกโซเชียลเมื่ออยากมีตัวตนแล้วก็มีแต่โลกจริงเราไม่มีตัวตนเพราะเรารู้แล้วว่าอะไรคืออะไรในคำสั่งสอนของพุทธศาสนาโลกโซเชียลอยากมีตัวตนแล้วก็มีไปสร้างคอนเทนต์เข้าไปสร้างคอนเทนต์ซ้ำปะซ้ำปะวนปะซ้ำอยู่ที่เดิมวน

ตามอยู่ที่เดิมเป็นวัฏฏะสงสารแห่งชีวิตการวนซ้ำเป็นที่เดิมคือชีวิตเพื่อให้มีชีวิตและมีความเจริญขึ้นมีความเกิดขึ้นเป็นขึ้นเจริญขึ้นแต่วัฏฏะสงสารแห่งจิตอันนี้วัฏฏะสงสารแห่งชีวิตอันนี้ตัดมันให้ขาดตรงกันข้ามกับโลกโซเชียลตัดมันให้ขาดเพราะเราไม่อยากมาเกิดอีกเราจะยืดความตายจากความตายเป็นความไม่ตายเราต้องใช้ปัญญาคิดหาเวลาให้กับชีวิตของตัวเองเวลาได้คิดว่าตัวเองจะเดินยังไงกับชีวิตตัวเอง

ของตัวเองเวลาได้คิดว่าตัวเองจะเดินยังไงกับชีวิตเราเองให้เราเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบถูกต้องมีความพอใจมีความสงบเยือกเย็นเป็นชีวิตที่สดชื่นแล้วมารู้กันอีกต่อเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเครื่องมือของจิตแล้วเนี่ยแล้วมันมีวิญญาณเข้ามารับรู้เรียกว่าจักขุวิญญาณแต่ละทางกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็จะมีวิญญาณรับรู้เนี่ยสามตัวเนี่ยรวมกันเขาเรียกว่าผัสสะคืออารมณ์กระทบจิตอย่างตาเห็นรูปตาเห็นต้นไม้เนี่ยต้นไม้มันไม่ได้เข้าไปในตัวเรานะแต่จิตเนี่ยมันเปลี่ยนจากต้นไม้ข้างนอกเนี่ยเปลี่ยนเป็นอารมณ์เข้ามาสู่ตัวเราเองเป็นอารมณ์ขนนิ่งต้นไม้ข้างนอกเข้ามาในตัวเราเองผัสสะตัวเนี่ยล่ะเป็นอาหารของเวทนาถ้ามันพอดีก็เกิดเวทนาที่ชอบถ้ามันไม่พอดีก็เกิดเวทนาที่ไม่ชอบถ้ายังไม่รู้ว่าจะพอดีหรือไม่พอดียังวนเวียนอยู่ยังสงสัยอยู่ก็เป็นเฉยๆนะยกตัวอย่างอุปมาก็จะให้เห็นง่ายๆเนี่ยแต่ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาชามหนึ่งเนี่ยทำไมเราต้องปรุงล่ะทำไมเราต้องปรุงรสเพราะให้มันพอดีกับลิ้นอ่ะพอดีแล้วมันก็ชอบใช่ไหมมันจะเกิดเวทนาที่ชอบแล้วเพราะมันพอดีอ่ะถ้ามันไม่พอดีเนี่ยเผ็ดไปเค็มไปแล้วก็ไม่พอใจแหละไม่ชอบอ่ะต้องหาทางแก้ไขเพื่อเกิดความชอบขึ้นมาล่ะเห็นป่ะพอมีผัสสะแหละพอมันพอดีแหละลิ้นกับรสเนี่ยมันพอดีแหละเกิดผัสสะโอ้เกิดเวทนาที่ชอบเลยเห็นป่ะมันไหลเลยเห็นป่ะเออไอ้รูปที่เห็นเนี่ยไอ้ต้นไม้หรือช้างว่าเตี๋ยวเนี่ยมันก็อยู่ข้างนอกอ่ะเห็นป่ะมันดับไปแล้วมันเกิดเวทนาขึ้นมาแทนแหละรูปมันก็ดับไปแล้วเกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมาแทนแหละแล้วก็ปรุงแต่งสัญญาขันก็ทำงานต่อสิว่าเวทนาอย่างนี้เรียกว่าสุขไอ้อย่างนี้เรียกว่านั่นนี่จำได้หมายรู้เป็นความจำเป็นคลังความรู้ของจิตแล้วก็มันก็ดับไปแล้วก็ส่งให้สังขารทำงานต่อแล้วมันก็ดับอ่ะสังขารก็ปรุงแต่งความจำนั้นน่ะเป็นเจตนาออกมาเป็นความคิดออกมาที่ตาเห็นรูปเนี่ยเจอของชิ้นหนึ่งตาเห็นรูปมาชอบเลยเห็นป่ะปรุงแต่งเป็นเจตสิกต่างๆมากมายว่าอย่างนั้นอย่างนี้ราคาอย่างนั้นอย่างนี้รูปร่างแบบนั้นแบบนี้สีสันแบบนั้นแบบนี้ปรุงแต่งกันกลายเป็นเจตนารวบยอดเป็นวงต่างเป็นความคิดออกมาตรงเนี้ยล่ะขันทำงานถึงที่สุดแหละช่วงต่อกิเลสเกิดขึ้นตรงเนี้ยถ้าเวทนาที่ชอบเกิดตัณหาที่อยากจะมีไว้อยากจะกินอยากจะเก็บเอาไว้อยากจะครอบครองเอาไว้อยากจะได้อยากจะมีแต่ถ้ามันเป็นเวทนาที่ไม่ชอบใจล่ะอยากจะผลักออกจากตัวอยากจะฆ่าอยากทำลายเป็นมโนกรรมในตัวของมันเองอยู่แหละเป็นกรรมในตัวกิเลสก็เป็นกรรมในตัวของมันเองอยู่แหละเป็นมโนกรรมแหละเห็นป่ะสร้างกิเลสมาเพราะยอมจงใจให้มันเกิดไงจงใจปรุงแต่งจงใจตามคิดที่จะปรุงแต่งนั้นให้เกิดกิเลสออกมาเกิดความอยากออกมาแต่ถ้าเราฝึกปฏิปทาน4เอาสติกั้นไว้ที่ผัสสะไม่ให้เกิดเวทนาใช่ป่ะมันก็ไม่มีตัณหาใช่ไหม

ันก็กลายเป็นสังขารกลายเป็นขันห้าเฉยไม่เป็นสังขารไม่เป็นขันห้าที่โดนยึดด้วยอุปาทานใช่ไหมถ้ามีตัณหาแล้วเนี่ยมีความอยากแล้วเนี่ยไอ้จิตมันก็วิตกวิจารไปเรื่อยวิตกวิจารวิตกจนมันตวงเองกาคิดว่าเราเป็นผู้อยากเรามีเรามีเขามีเรามีเขาเห็นปะมันปรุงเป็นตัวตนขึ้นมาอ่อนๆเลยอ่ะเห็นปะก็เข้ากับพี่พุทธเจ้าได้สรุปเอาไว้ให้อ่ะสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์คนเราไม่มีวิชาไม่รู้ความเป็นจริงอ่ะความเป็นจริงที่ว่าขันธ์5ทำงานเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเขายอมปล่อยให้มันดับอ่ะคิดว่าเวทนาของเราสัญญาของเราความคิดของเราความอยากเป็นของเราเห็นป่ะล่ะความมีกิเลสขึ้นมาล่ะตัณหาคือกิเลสอุปทานก็กิเลสแล้วก็เป็นมโนกรรมกระจายของมันน่ะมีความร้อนร้อนด้วยความโลภความโกรธความหลงอ่ะเห็นป่ะกิเลสความโลภความกองเนี่ยความโลภความโกรธความหลงอ่ะก็ยึดมั่นเดี๋ยวเราเป็นผู้ได้ผู้แพ้อุปทานว่าเราเป็นผู้ได้ผู้แพ้ผู้ได้ผู้เสียผู้มีความเห็นอย่างนั้นความเห็นอย่างนี้ยิ่งในสังคมสมัยนี้เนี่ยยึดมั่นในความเห็นฉันมีความเห็นอย่างนั้นความเห็นอย่างนี้ฉันมีเป็นเสื้อฝีนั้นฉันเป็นเสื้อฝีนี้ฉันเป็นพักนู้นฉันเป็นพักนี้อะไรสารพัดที่ยึดความเห็นเรียกว่าทิฏฐิความเห็นมันไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐินี่มันเป็นวิชชาเพราะไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อ่ะถ้าเป็นเพื่อความพ้นทุกข์ก็เป็นสัมมาทิฏฐิแหละความเห็นชอบอ่ะพอเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วเนี่ยเริ่มก็เริ่มสร้างวัฏฏะสงสารแหละเห็นไหมล่ะเกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดผลของกรรมวนซ้ำวนซ้ำวนซ้ำอยู่ที่เดิมทำให้เรามีชีวิตมีความเจริญมีการเปลี่ยนแปลงมีการไหลไหลป่ะผู้ฟังอย่างบนโลกไหลป่ะอย่างเราก็ไหลนะเห็นป่ะชีวิตเราตัวเราก็ไหลอ่ะไหลจากไหนล่ะจากท้องแม่มาเนี่ยจากเด็กจากเด็กเล็กทารกกลายเป็นเด็กโตเห็นป่ะเด็กเล็กเด็กทารกก็ตายป่ะเราก็ไหลป่ะเป็นเด็กโตเด็กโตเป็นวัยรุ่นเด็กแรกก็ตายไปแล้วก็ไหลมาอยู่ที่วัยรุ่นแหละไอ้ชีวิตหนุ่มสาวแหละวัยรุ่นก็ตายไปเพราะเราไหลเป็นอยู่ที่หนุ่มสาวแล้วมันไหลไปจนเราแก่จนเราไหลไปถึงความตายจิตดวงนี้ก็ไม่ตายไปด้วยอ่ะเพราะจิตดวงนี้ก็ยังมีอวิชชาอยู่ก็โดนอำนาจปรุงแต่งของธรรมชาติมาให้เกิดหาบ้านใหม่อีกพอเราถึงที่สุดและนิพพานและจิตดวงนี้มันก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์แหละอำนาจการปรุงแต่งของธรรมชาติไม่สามารถจะเอาจิตดวงนี้มาปรุงแต่งให้เกิดได้อีกอ่ะพอเห็นภาพไหมล่ะพอเข้าใจมั้ยมองภาพออกมาต่อจิ๊กซอได้หรือยังที่เรามาเพื่อปฏิบัติในปฏิปทานสี่เนี่ยเพื่อมากั้นที่ผัสสะไม่ให้เกิดเป็นเวทนาพอเวทนาแล้วจะเกิดเป็นกิเลสเลยอ่ะเห็นมั้ยล่ะเกิดกิเลสขึ้นมาถ้าเกิดพอเกิดกิเลสเกิดอะไรกรรมใช่ป่ะล่ะกุศลกรรมอกุศลกรรมอ่ะแต่กรรมที่ของพุทธศาสนาจริงๆก็คือต้องไม่มีกรรมเป็นอัพยากิจธรรมกรรมที่ไม่เป็นกรรมดีและกรรมขาวไม่เป็นกรรมดำและกรรมขาวไม่เป็นกรรมดีและกรรมชั่วกรรมที่เป็นกลางๆไม่ปรุงแต่งเป็นความดีไม่ปรุงแต่งเป็นความชั่วใช่ป่ะคือไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งถ้าเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมันก็จะเป็นโลกธรรมสองด้านมีชั่วมีดีมีชั่วมีดีถึงจะทำดีจะเปรียบเทียบว่าตรงนี้ตรงชื่อตรงนั้นชั่วอะไรเงี้ยถึงยังไม่มีดีไม่มีชั่วเป็นอัพยากิจธรรมคือนี่คือกรรมสูงสุดในพุทธศาสนาพอเกิดกิเลสแล้วเกิดกรรมมาเกิดกรรมมาพบอ่ะการเข้าถึงพบอ่ะ
ใช่ป่ะพอเกิดพบแล้วเกิดอุบัติภพการเข้าถึงเข้าถึงชาติไอชาติความเกิดตัวเนี้ยแล้วเกิดจากท้องแม่มันจบไปแล้วนับวันแต่รอแต่วันตายแล้วพูดถึงชาติที่เกิดเป็นตัวตนเนี่ยเรื่องของจิตเนี่ยพอโยมทำสำเร็จเป็นถึงชาติตัวหนึ่งแล้วผลออกมาเป็นชาติและตัวตนออกมาครั้งหนึ่งแล้วด้วยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยการกระทำนั้นก็จะไปนอนอยู่ในส่วนลึกของโยมในจิตส่วนลึกของโยมสะสมมาวะสะสมมาวะมันสะสมหน่วยกิจสะสมว่าในจิตส่วนลึกที่เรียกว่าอนุสัยจนสร้างความเคยชินถ้าอนุสัยคือความเคยชินที่จะเกิดการกระทำนั้นขึ้นมาอีกได้ง่ายขึ้นอีกได้เร็วขึ้นอีกจนสะสมไว้มากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้าคราวนี้ก็ระเหยออกเป็นขุยแบบขุยรูปูขุยระเหยฟุ้งออกมากลายเป็นนิวรณ์นิวรณ์ก็เป็นกิเลสนะด้วยความตัวหลักก็คือโลภโกรธหลงแต่ไม่มีเจตนามันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์อ่ะมันยอมเกิดมายอมมีหนังอ่ะพอยอมมีหนังยอมต้องมีขี้ใครใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละคือนิวรณ์อ่ะแต่ถ้าว่ามันไหลไม่มีอนุสัยมากมากมากเข้ามากเข้าตอนนี้มันไหลออกไม่ระเหยอย่างเดียวมันไหลออกเรียกอาสวะเหมือนน้ำเต็มตุ่มอ่ะถ้ารูใต้ตุ่มมันมีรูเนี่ยน้ำถ้าน้ำเต็มตุ่มเนี่ยรูจะไหลแรงอาสวะจะไหลแรงใช่ไหมอนุสัยมีมากเข้าอาสวะก็จะไหลแรงไออาสวะเนี่ยคือการกระทำที่จงใจกิเลสที่ยงจงใจทำอ่ะคือเจตนาของโยมอ่ะเพื่อการสังขารปรุงแต่งเป็นความคิดอ่ะเรียกว่าน่ะมันแรงอ่ะนิวรณ์ก็เหมือนกับแมงวีอ่ะมันตอมตาให้ลำคาญอ่ะตอมไม่เลิกอ่ะอยู่ดีก็ตอมแต่ไอ้กิเลสอันนั้นน่ะเหมือนเสือแต่ยุงร้ายกว่าเสือนะถ้าโยมตื่นนอนมาโยมก็มีนิวรณ์แล้วอ่ะใช่ป่ะล่ะวันนี้จะทำงานดีไหมวันนี้จะไปพบคนนั้นก็จะเป็นยังไงบ้างคือความลังเลสงสัยไงอิจฉาริษยาก็เป็นนิวรณ์น่ะสงสัยว่าเขาจะดีกว่าเราไหมอะไรเงี้ยใช่ป่ะเขาจะเป็นยังไงก็จะดีกว่าเราไหมอะไรว่าแต่ก็เรียกชื่อเป็นกิเลสอย่างอื่นน่ะคือนิวรณ์น่ะยิ่งกามฉันทะเนี่ยตัวแรกเนี่ยความที่ตกไปในกามเนี่ยก็เป็นแค่สัญชาตญาณของการสืบพันธุ์น่ะที่นึกถึงเพศตรงข้ามอ่ะใช่ไหมล่ะความพยาบาทอีกอ่ะถิรมิทะความง่วงเหงาหอนนอนจิตใจแฟบเห็นป่ะบางทีบางวันเราจิตใจก็หดหู่ใช่ไหมล่ะเห็นป่ะมันตอมเราอยู่เรื่อยเลยนั่นล่ะแล้วฟุ้งไปยังกามฉันทะมั่งเพศตรงข้ามมั่งโกรธคนนั้นคนนี้มั่งเห็นป่ะแต่จิตใจมันแฟบไม่มีความสุขเลยนั่นล่ะนิวรณ์ทั้งนั้นน่ะนะแค่คิดฟุ้งฟ้านน่ะแล้วคนเราถึงเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตในปัจจุบันเยอะแยะก็เพราะความนิวรณ์พวกนี้ล่ะเห็นป่ะคุมมันให้อยู่อ่ะนะคนคิดมากๆเห็นป่ะลงข่าวคิดมากๆฟุ้งฟ้านน่ะบังคับความคิดตัวเองไม่อยู่อ่ะฆ่าตัวตายเลยอ่ะแม้ถ้าเป็นดาราคนดังก็แล้วแต่เนี่ยใช่มั้ยล่ะเนี่ยนิวรณ์น่ะมันร้ายกาจน่ะมันยุงมันร้ายกับเสือน่ะถ้าความบังเลของใสเนี่ยโอ้โหตัวเนี่ยสงสัยไปเรื่องทุกเรื่องอ่ะสุขภาพเราเป็นยังไงบ้างการเรียนเราเป็นยังไงบ้างการงานเราเป็นยังไงบ้างปีนี้จะเงินเดือนขึ้นไหมโบนัสออกไหมอะไรสารพัดแล้วบริษัทเราจะมั่นคงไหมจะเลเยอร์เราออกไหมแล้วสารพัดเลยอ่ะเห็นป่ะเออนิวรณ์อ่ะเห็นป่ะล่ะไม่ใช่ว่าเพิ่งทำสมาธิแล้วมันมีหรอกเพราะไม่มีทำสมาธิไงมันเลยมาแล้วให้เราเห็นง่ายไงเพราะเรามีสติมากขึ้นเราฝึกมากขึ้นทำไมเราอยู่วัดถึงมีความคิดเยอะแยะไปหมดเพราะเรามีสติมากขึ้นเราเห็นอารมณ์มากขึ้นไงถ้าเผื่อโยมมีเราฝึกสติแล้วก็ที่ผัสสะนะแต่ให้เป็นผัสสะที่มีวิชา
มันก็ไม่ไหลใช่ป่ะมันก็ไม่ต้องมาปรุงแต่งความคิดอะที่จะกระทำอะเมื่อไม่มีปรุงแต่งความคิดไม่มันก็ไม่ไหลไปหยุดอยู่ที่ผัสสะหรือวิธีเวทนาก็ยังดีใช่ไหมล่ะมันก็กรรมมันก็ไม่เกิดอ่ะมันก็ไม่มีกรรมที่จะต้องไปกระทำอ่ะเมื่อมีกระทำแล้วอนุสัยมันก็ไม่โดนเติมใช่ไหมเมื่ออนุสัยไม่โดนเติมแล้วเนี่ยของใหม่ไม่ใส่เข้าไปของเก่ามันก็โดนขุดทีละหน่อยทีละหน่อยโดนขุดออกมาโดนขุดออกมาเพราะอนุสัยมากเข้าอาภวะมันหดอ่ะใช่ไหมล่ะเออจนทำถึงสุดหนึ่งแล้วเรียกว่าอาภวะขยายานญาณที่รู้ว่าหมดอาสวะเห็นมั้ยล่ะเนี่ยคือญาณเนี่ยที่สูงสุดในพุทธศาสนาที่พระเจ้าท่านตรัสรู้อ่ะใช่ป่ะญาณแรกพระเจ้าก็วันคืนที่ตรัสรู้เนี่ยพระเจ้าตรัสรู้ด้วยญาณอะไรอันดับแรกล่ะบุพเพสาวิวาสานึกแต่ญาณใช่มั้ยล่ะแบบระลึกชาติได้ใช่มั้ยล่ะเห็นป่ะญาณแรกที่พระเจ้าคือได้ญาณคือระลึกชาติได้ญาณที่2ล่ะยังไม่ตัดฟลูนะเพราะได้ญาณที่สองคือญาณที่ว่าสัตว์นั้นไปเกิดยังไงด้วยอะไรตายด้วยอะไรได้เกิดด้วยอะไรเนี่ยจตุปัตตญาณอะไรเนี่ยเห็นป่ะแล้วญาณที่สามพอได้ญาณนี้ปุ๊บท่านเป็นได้นิพพานเลยจิตหลุดพ้นเลยเป็นอรหันต์เลยเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยตัดฟลูชอบโดยพระองค์เองอ่ะญาณที่สามคืออาวะอาสวะขยายาหรือเปล่ายาที่หมดอาสวะเป็นไปละเออนะทำเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดอาสวะไงให้อาสวะมันขดเข้าไปเพราะเราใช้ปฏิกรรมวิธีผัสสะไม่ให้หลายเป็นเวทนาไม่ให้เกิดความชอบและไม่ชอบไม่ไปขาวไม่ไปดำไงไม่ไปบวกไม่ไปลบไงใช่ป่ะเออใช่ป่ะล่ะเมื่อไม่เติมของใหม่เข้าไปของเก่ามันก็โดนขดทีละเรื่องและกรรมเก่าที่ว่าโยมแล้วต้องมีกรรมคงกรรมเก่าเนี่ยจริงแล้วพุทธศาสนาไม่ได้พูดถึงถ้าพูดถึงกรรมปัจจุบันเนี่ยล่ะถึงเนี่ยโอเคถ้ามีกรรมเก่าเนี่ยถ้าว่ามันการที่ผัสสะกรรมเก่ามันจะเกิดไหมล่ะเราต้องรับผลกรรมเก่ามั้ยเพราะว่าอุปทานยึดมั่นในตัวตนถ้าเราไม่ยึดมั่นในตัวตนแล้วไม่มีตัวตนเนี่ยแล้วกรรมเก่าจะเป็นของเราไหมล่ะเออถ้าเราไม่มีตัวตนที่รับกรรมเก่าอะไรเนี่ยใช่ไหมล่ะจริงไหมล่ะกรรมมันอยู่ที่การกระทำของเราเองทำดีๆเลยไม่ต้องทำดีได้ดีหรอกจิตนี่มันจิตเรียกว่าอะไรอ่ะวัชนะจิตจิตที่มันต่อกันอ่ะจิตนี่พุ่งไปอีกจิตนึงเลยอ่ะจิตเป็นไวอ่ะไม่ทำดีแล้วรอให้ได้ดีไม่ใช่ทำดีๆเลยเห็นป่ะพอเกิดกรรมการกระทำดีแล้วเกิดผลเลยดีเลยเห็นป่ะเกิดวิบากผลเลยดีเลยทำดีเลยไม่ต้องทำดีได้ดีอ่ะทำดีๆเลยแต่ที่ยังไม่ได้ผลของการของความดีเนี่ยเพราะว่าปัจจัยมันไม่พร้อมยมทำยังไม่ถูกต้องอย่างเป็นสอสอเนี่ยอยากได้ไปชื่อเสียงอยากจะเป็นสอสอให้คนเขาเลือกตัวเองเนี่ยตัวเองไม่ออกงานสังคมเนี่ยคนจะรู้จักไหมล่ะจริงไหมไม่ออกงานช่วยชาวบ้านจะรู้จักไหมล่ะเพราะเขาไม่สร้างปัจจัยอ่ะเป็นสร้างปัจจัยที่ถูกต้องที่จะให้คนรู้จักก็เลยไม่ได้เป็นสสถ้าคนได้เป็นสสก็ต้องไปหาประชาชนไปรู้จักประชาชนไปช่วยงานชาวบ้านไปช่วยงานชุมชนใช่ไหมล่ะนี่คือเขาสร้างปัจจัยเพื่อให้เกิดคนรู้จักคนจำได้เขาเลยแรกเลือกเป็นสสอ่ะเหมือนความดีอ่ะเราทำดียังไม่ถูกยังไม่ครบปัจจัยมันก็ไม่เกิดหรอกจริงไหมล่ะก็เหมือนกับว่าเราอยากได้เงินเนี่ยแต่เราไม่สร้างปัจจัยมันพร้อมมันก็ไม่ได้อ่ะที่อาตมาบอกเงินอยู่โลกโซเชียลเนี่ยยมจะหาเงินในโลกออฟไลน์เนี่ยข้างนอกเนี่ยไม่เข้าไปโซเชียลไม่สร้างปัจจัยตรงนั้นน่ะเงินออฟไลน์มันแทบไม่เหลือแล้วอ่ะอยู่ออนไลน์หมดแค่กินข้าวห่อหนึ่งยังกดโทรศัพท์เลยเห็นป่ะล่ะเปลี่ยนไปหมดแล้วอ่ะเห็นป่ะล่ะเราไม่สร้างปัจจัยเมื่อเราร่วงเงินมาอยู่ตรงนั้นหมดแล้วเราสร้างปัจจัยตรงนู้นมั่งเสร็จใช่ป่ะล่ะสร้างวงกลมวัฏสงสารแห่งธุรกิจเข้าไปสร้างคอนเทนต์ซ้ำไปซ้ำไปซ้ำไปซ้ำไปให้เกิดความเกิดขึ้นให้มีชีวิตมีความเจริญเกิดขึ้น

แล้วเวลาเราพอเราที่เราไม่ไปสมาธิเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราจับอารมณ์ไม่ได้เราไม่รู้จักเอาจิตไปจับไว้ที่อารมณ์อะไรใช่ไหมล่ะเนี่ยแล้วเราจับแป๊บเดียวมันไปแหละนิวรณ์ดึงไปแล้วไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเห็นไหมความฟุ้งซ่านเนี่ยเขาบอกตั้งสมาธิในนิวรณ์ครอบงำมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะเพราะเราจับอารมณ์ไม่ได้อ่ะขออนุญาตเปลี่ยนท่านิดนึงนะ

เพราะเราจับอารมณ์ไม่ได้ล่ะใช่ไหมล่ะจับได้แป๊บเดียวมันหนีไปล่ะคิดเรื่องกายตัวล่ะก็กลายเป็นเจตสิกป่ะมันไม่เป็นจิตเดียวไม่เป็นเอกคตาจิตไม่เป็นจิตที่เป็นจิตเดียวเพราะเราฐานมาไม่ดีพอหามาไม่ดีพอเราเล่นเอาได้ยอดเลยโอ้ได้เวลาแล้วฟังฐานก่อนมันเป็นเรมิดอะฐานมันใหญ่ปลายมันนิดเดียวเห็นป่ะมันเลยมั่นคงอยู่กลางทะเลทรายจับอารมณ์มันให้ได้บางคนก็เราก็ต้องมีอุบายอ่ะทำไงให้จิตเราสงบไม่ให้จิตเราไปสมาธิเมื่อสติมันต่อเนื่องตลอดสมาธิมันก็เกิดเองนะจับมันให้ได้นะบางคนก็ไว้ที่ลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้บางคนก็ไว้ที่ท้องพองท้องเข้าท้องพองพองหนอยุบหนอหายใจเข้าหนอออกหนอลมเข้าพุทธลมออกโทลมเข้าพุทธลมออกโทใช่ป่ะเอาลมไว้ตรงนั้นที่ให้ได้ตรงไหนก็ได้ที่ท้องก็ได้ที่ผมขนเล็บฟันหนังก็ได้เพ่งเข้าป่ะเพ่งเป็นอารมณ์ให้อยู่อารมณ์เดียวให้อยู่ตรงนั้นอยู่อารมณ์เดียวมันแวบไปไกลตัวก็ดึงมันกลับเข้ามาดึงกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่นะให้มันอยู่ในตัวเองอ่ะอย่าให้นอกตัวบางคนคิดไปถึงนอกโลกก็มีบริข้ามอีกโลกนึงก็มีดึงมาให้เหลือสักกิโลนึงก็ยังดีนะจากกิโลนึงก็เหลือสักฝ่ามือนึงนะจากฝ่ามือนึงก็เหลือในตัวเราเนี่ยบนเวียนตัวเราเนี่ยจับอารมณ์มาให้ได้รู้จักกับหายใจตลอดเวลาหายใจเข้ารู้ออกหายใจออกรู้พอโยมทำถึงที่สุดแล้วก็ไม่ต้องทำแบบนี้อีกเพราะสติมันตั้งแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากจะสติมันตั้งแล้วจะเห็นได้หมดจะมีอารมณ์อยู่ในข้างในเป็นอารมณ์เดียวอยู่ข้างในแหละนะมาอยู่วัดก็ต้องหากรรมฐานให้ตัวเองอ่ะอาจมีกรรมฐานหลักกรรมฐานรองก็ได้กรรมฐานหลักก็คือลมหายใจกรรมฐานรองก็คือการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแล้วก็รู้เดินแล้วก็รู้ก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาแล้วก็รู้ใช่ไหมพออยู่เฉยๆทั้งนู่นนี่แล้วก็อยู่ที่ลมหายใจแล้วก็ฝึกที่วัดแล้วก็ไปเอาไปใช้ที่บ้านที่ทำงานว่าทำงานแล้วก็มีทำแล้วก็ทำด้วยสมาธิที่งานที่ทำมันล่ะใช่ไหมมีความพอเราฝึกได้อย่างนี้แล้วเรามีความสุขในการทำงานนะบางคนทำงานเหนื่อยเหงื่อหยดไหลติ้งติ้งติ้งแต่เขาก็ไม่เหนื่อยหรอกเขามีความสุขเพราะเขามีจิตที่เป็นสมาธิมีธรรมะธรรมะคือหน้าที่ที่เขาว่านี่แหละคืองานที่เขารักแล้วหยดนั้นก็จะกลายเป็นน้ำมนต์ลดตัวอาบตัวเขาลดหัวจิตหัวใจของเขาทำด้วยความสุขทำด้วยการนึกถึงอนาคตก็คือในสิ่งที่มนุษย์ต้องทำคือหน้าที่ที่อาตมาบอกธรรมะคือหน้าที่ที่จะต้องทำทำหน้าที่เป็นพนักงานแล้วก็คนทำหน้าที่พนักงานเป็นสามีภรรยาแล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนักเรียนนักศึกษาหน้าที่ฐานะลูกหน้าที่ฐานะแม่

ทั้งแม่บ้านในฐานะของคนในสังคมก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเราบอกแล้วเราอยู่ด้วยชีวิตที่มีความถูกต้องและพอใจในตัวของเราเองเป็นชีวิตที่มีธรรมะเพราะชีวิตกับธรรมะมันแยกกันไม่ออกอ่ะเพราะเป็นธรรมชาติเหมือนกันเมื่อเราเป็นธรรมชาติเราอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติอ่ะพอจับอารมณ์ได้แล้วเนี่ยพอจับอารมณ์ได้แล้วเป็นสมาธิแล้วแล้วเราก็เพ่งเป็นลักษณะเข้าไปเห็นการไหลของมันเห็นความเกิดดับอ๋อลมหายใจเข้ามันก็เกิดลมหายใจออกมันก็ดับอ๋อมันวนเวียนซ้ำอยู่เดิมวนซ้ำวนซ้ำวนซ้ำชีวิตเราถึงมีอยู่ได้ไงได้ไหมถ้าไม่วนซ้ำนะไม่หายใจเข้าหายใจเข้าไม่หายใจออกเป็นยังไงล่ะเออไม่วนซ้ำอ่ะว่าตายใช่ป่ะล่ะเออเหมือนกันน่ะชีวิตคือวงกลมนะจริงๆชีวิตคือวงกลมก็เหมือนกับพระตากของสารน่ะกิเลสกรรมวิบากใช่ป่ะแล้วพอทำเสร็จไปแล้วก็เกิดใหม่กิเลสกรรมวิบากก็เกิดใหม่กิเลสกรรมวิบากวนซ้ำวนซ้ำวนเป็นวงกลมอยู่ที่เดิมซ้ำที่เดิมเพราะเราไม่ตัดไม่ขาดถ้าเรามีสติตัดกันที่ผัสสะกิเลสก็โดนหักไปแล้วไม่เกิดกิเลสกรรมก็ไม่เกิดผลก็ไม่เกิดอนุสัยก็โดนขูดถึงแต่ละเออทำให้มันถูกทางท่านเข้าใจต่อที่สอนในคำสั่งสอนในพุทธศาสนาให้ตรงเป้าเลยว่าควรทำที่ตรงไหนอย่าว่าคิดว่าชีวิต100ปีเนี่ยมันจะมากนะไม่มากหรอกนะถ้าการวนซ้ำที่เดิมวนซ้ำที่เดิมนี่คือความคงที่มันวนซ้ำมันจนมันทรงตัวอยู่ได้เราเหมือนกันนะกิเลสกรรมวิบากมันวนซ้ำที่เดิมจนชีวิตมันทรงตัวอยู่ได้จนไม่จนเที่ยงแท้แน่นอนต้องหักมันให้ขาดมาให้มันมาให้มันเที่ยงหมดมันเลยการวนซ้ำที่เดิมมันทรงตัวอยู่ได้มันจนมันเที่ยงแท้แน่นอนสมมติโลกเราเห็นป่ะล่ะโลกเราเนี่ยบนฟ้าที่เดิมอ่ะเห็นป่ะจริงแท้แน่นอนทั้งอวกาศมันจริงแท้แน่นอนบนฟ้าที่เดิมบนฟ้าที่เดิมสมมติว่าโลกเราเนี่ยถ้ายอมคิดว่ามันหมุนช้าลงไหมล่ะสมมติว่ามันหมุนช้าลงวันละหนึ่งวินาทีล่ะมันจะหยุดหมุนเมื่อไหร่เช้าหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีนี่แป๊บเดียวนะหนึ่งอะถึงวินาทีอะไรป่ะลองครับคำนวณจังกระดาษยังมีเวลาอยู่เอา60นาทีคูณ60วินาทีเข้าไป66 36 0 2ตัวเอา0เก็บไว้ก่อนเป็นเอา36ตั้งว่าคูณวันหนึ่งมีกี่ชั่วโมง24ชั่วโมงเอา24คูณเข้าไป24คูณ36อ่ะมันมีตัวเลข4อะไรคูณยากเอาให้เป็นเหลือ20ชั่วโมง20คูณ36เท่าไหร่2 36เป็น72เป็น720ใช่ป่ะ720เศษอีก4ชั่วโมงล่ะ4ชั่วโมงคูณ36เข้าไป46 24 4 32 34 144 720บวกกับ144เป็น864ใช่ป่ะ864ไอ้คิด0 2ตัวตรงไอ้ 3,006 เราดึงกลับเข้ามาเป็น 86,400 วินาทีโลกเราจะหยุดหมุนภายใน 86,400 วินาทีอยากรู้มันใช้เวลากี่ปีเอาปีหารเข้าไป365วันหารเข้าไปตัด5ออกก็ได้ตัด65ออกไปเลยให้เหลือ30002ตัวตัดออกใช่ป่ะก็เป็น3หาร8 864 3 3 9ก็เป็น903มันเกินก็ได้200สตีเห็นป่ะ200สตีอ่ะแต่โลกมันหยุดหมุนมาตั้งกี่ล้านปีแล้วล่ะไม่เคยหยุดหมุนเห็นป่ะความวนซ้ำที่เดิมซ้ำที่เดิมมันทรงตัวอยู่ได้เห็นป่ะเราเลยทำให้เกิดสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตบนโลกใบนี้เลยจนกระทั่งเกิดมีเป็นมนุษย์เห็นป่ะวงกลมเนี่ยสำคัญในชีวิตเราก็เป็นวงกลมนะเรา
ากินข้าวไปชามหนึ่งเนี่ยประโยชน์ของข้าวชามนั้นน่ะเพื่ออะไรโยมประโยชน์ของการกินข้าวชามนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายมันสร้างเซลล์ใหม่ใช่ไหมสร้างแฟนฝูที่ฝึกหล่อของเซลล์ของไอ้อวัยวะใช่ไหมก็คือว่าเซลล์นั้นมีการเกิดดับเกิดดับเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเซลล์ในร่างกายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเห็นปะมันวนซ้ำที่เดิมที่เดิมใช่ไหมถ้าเซลล์นั้นเกิดแล้วมันไม่ตายล่ะสร้างเซลล์ใหม่ตัวเราคงกลมบล็อกเลยอ่ะจริงป่ะเพราะมันไม่ตายนี่มันต้องเอากำจัดมันออกจนกลายเป็นลูกบอลไปเลยเห็นไหมแต่ถ้าเซลล์นั้นมันไม่เกิดล่ะกินเข้าไปแล้วมันไม่เกิดไม่ตายอ่ะมันก็ชีวิตมันก็อยู่ไม่ได้อ่ะนะต้องเกิดแล้วตายต้องวนเวียนซ้ำอยู่ที่เดิมที่เดิมที่เดิมนะมันถึงอยู่ได้ถึงทรงตัวถึงมีชีวิตอยู่ได้อ่ะเห็นป่ะเฟลเราก็เป็นเกิดดับเกิดดับเห็นป่ะเป็นวัฏฏะสงสารเหมือนกันอ่ะเหมือนน้ำที่บอกอ่ะเป็นน้ำพอโดนแดดหน่อยมันก็เหยกลายเป็นเมฆฝนเมฆฝนตกมาเป็นน้ำน้ำเหยเป็นเมฆฝนฝนตกมาซ้ำที่เดิมเห็นป่ะเออทำให้โลกเราเนี่ยมีวนเป็นชีวิตอยู่ได้อ่ะถ้าเป็นวงกลมเป็นวงกลมเมื่อไหร่ก็คือชีวิตอ่ะแต่ถ้าเราไม่อยากจะเกิดมาอีกไม่อยากมีชีวิตอีกให้ยึดเป็นถึงฟ้าไม่ตายเนี่ยเราก็อย่าสร้างวัฏฏะสงสารเราจะหักตรงไหนก็หักตรงที่อย่าให้เกิดกิเลสเสร็จไม่เป็นกิเลสไม่มีกิเลสก็ไม่มีกรรมไม่มีกรรมก็ต้องมีผลของกรรมคือชาติความเกิดได้ป่ะทำจิตนี้ให้เป็นจิตที่มีปัญญาก็ปัญญาขั้นที่ผัสสะนั่นแหละนะทำสมาธิให้เกิดและจิตมันเห็นให้จิตมันเห็นว่าโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างทุกอณูทุกนิวเคลียสทุกอะตอมทุกปรมาณูเนี่ยเป็นวงกลมเป็นวัฏฏะทั้งนั้นเลยให้จิตมันเห็นว่าเป็นแค่ธรรมชาติที่มันวนให้เป็นมีชีวิตที่วนให้มีชีวิตที่วนให้มีชีวิตนะจิตจะเห็นได้ยังไงจิตจะต้องมีสมาธิที่จะเห็นเขาถึงบอกว่าให้พอมีสมาธิแล้วเพ่งวิปัสสนาเข้าไปให้เห็นการไหลจับอารมณ์ให้ได้เป็นสมาธิได้เห็นการไหลว่ามันเป็นอนิจจังแบบนี้นะอนิจจังนี้มันผสมปรุงแต่งมันมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับเหมือนเราสวดธรรมจักรอ่ะที่พระเจ้าท่านเทศนาแล้วพระอัญญาโกณฑัญญะท่านได้ดวงตาเห็นธรรมอ่ะท่านได้ธรรมจักสู่อ่ะที่สวดในคำพระบาลีว่าอายะวัตโตโกณฑัญญัสสะวิราชังวิตมะลังธรรมะจากขงอุทปาทิอ่ะจากสุในธรรมอันจับปราปจากทุรีปราปจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกธัญญะท่านเห็นอะไรหรือท่านมีธรรมะจากสุอะไรหรือท่านเห็นอะไรหรอท่านคำบาลีก็ว่าต่อยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาเห็นว่าท่านเห็นความเกิดดับดังนั้นธรรมะจักขุหรือตาปัญญาโยมต้องเห็นความเกิดดับเกิดดับของชีวิตทุกชีวิตแม้ทั้งตัวเราแม้ทั้งปรมาณูทั้งแม้ทั้งเซลล์นิวเคลียสของเราเนี่ยที่มีโปรตอนหมุนอยู่ในรอบของนิวเคลียสเนี่ยใช่ไหมอันเบิดอัปตายท่านเห็นปรมาณูอ่ะให้เห็นอะตอมอ่ะเขาก็ใช้ตานะแต่เขาใช้ตาแห่งวัตถุใช่ป่ะเห็นถ้ามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อใช้ตาแห่งปัญญาเพราะใช้ตาธรรมดามองไม่เห็นหรอกต้องใช้ตาแห่งปัญญามองให้เห็นถ้าตาปัญญานั้นเกิดขึ้นได้ก็ยังต้องมีสมาธิให้เห็นความเกิดดับเกิดดับพอจิตมันเห็นแล้วจิตจะคลายโดยอัตโนมัติของมันเองจะเกิดวิราคธาตุธาตุแห่งความต่างคลายตัณหาและคลายอุปทานเพราะเห็นแล้วว่าสิ่งนี้กายนี้เนี่ยหรือสิ่งของปรุงแต่งนี่ไม่เกิดดับแล้วเราบังคับไม่ได้
ว่าเฟลเราอย่าตายนะเราอย่าแก่นะเราจะเจ็บไข้นะอวัยวะเราต้องทำงานปกตินะอย่าให้ผิดปกตินะถ้าเกิดโรคอะไรอย่างเงี้ยเราบังคับได้ไหมล่ะบังคับไม่ได้ขึ้นมาล่ะเมื่อบังคับไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ตัวตนเราไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นคิดเป็นตัวเป็นตนน่ะเมื่อญาโกทัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเนี่ยท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยนะแต่ท่านยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์พระเจ้าต้องตัดเทศนาต่อในสูตรที่สองด้วยของร้อนด้วยราคะโทสะโมหะด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนร้อนด้วยเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผัสสะที่มีอวิชชาเป็นผัสสะที่ปราศจากวิชาปราศจากปัญญาเป็นอวิชชาเป็นของร้อนเห็นป่ะแล้วก็ท่านก็เทศซ้ำไปอีกซ้ำในสูตรที่ว่าอนันตลักษณสูตรอะสูตรที่ว่าความไม่มีตัวตนนั่นละจิตหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์เลยมาจากวัคคีห้ารูปเป็นพระอรหันต์เลยด้วยสูตรนี้สูตรที่จิตเห็นว่าไม่มีตัวตนอะต้องเห็นด้วยตาปัญญาก่อนว่ามันความเกิดดับเกิดดับเกิดดับและตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นของร้อนที่เราถ้าเราไม่มีปัญญามันเป็นของร้อนแน่ร้อนด้วยไฟราคะโทสะโมหะด้วยความโลภความโกรธความที่ไม่รู้หลงไปไม่รู้ความเป็นจริงอ่ะและเวลาคะธาตุเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเองเมื่อเวลาคะธาตุแต่จิตมันเห็นแล้วมันคลายนะคลายตัวตนคลายตัณหาเนี่ยแล้วก็เกิดนิโรธธาตุขึ้นมาคือธาตุแห่งความดับเห็นป่ะในเรื่องของอายะสัตว์สี่อ่ะทุกขมุทัยนิโรธมรรคเห็นป่ะทุกขนิโรธอ่ะความดับทุกข์ตัวนิโรธตัวเนี้ยคือเรามาปฏิบัติเพื่อตัวเนี้ยแหละเพื่อความนิโรธเนี่ยแหละเพื่อธาตุแห่งความดับเพราะในโลกมนุษย์ในโลกเราในสากลจักรวาลเนี่ยทั้งสัตว์จักรวาลเนี่ยทั้งโลกเนี่ยทั้งจักรวาลมีธาตุอยู่แค่สามธาตุเองเป็นหลักๆที่ยืนพื้นเนี่ยคือธาตุคือรูปธาตุรูปที่มีธาตุอย่างดินน้ำไฟลมก็เป็นรูปธาตุแล้วก็อรูปธาตุคือธาตุรู้ธาตุวิญญาณที่ไม่มีรูปหรือว่าเป็นนิพพานนั่นแหละหรืออรูปต่างๆเนี่ยจิตก็เป็นอรูปมันใช่มั้ยอากาศก็เป็นเนี่ยอรูปอ่ะรูปไม่เป็นอรูปธาตุอ่ะธาตุที่ไม่มีรูปอ่ะแล้วธาตุที่3คือนิโรธธาตุอ่ะนิโรธธาตุอ่ะธาตุแห่งความดับถ้าอนิโรธธาตุเนี่ยมันครอบงำอะไรแล้วเนี่ยรูปและอรูปมันดับหมดมันไม่สามารถผสมปรุงแต่งกันได้อีกมันดับเหมือนธาตุไฟอย่างเงี้ยถ้าธาตุไฟมันปรากฏเนี่ยแสงสว่างปรากฏเนี่ยความมืดก็จะหายใช่ไหมล่ะแต่ถ้าธาตุไฟมันดับอ่ะถ้าดวงไฟมันดับความมืดก็จะครอบงำมันก็จะไม่เห็นอะไรอ่ะนิโรธธาตุก็เหมือนกันมันจะดับรูปธาตุและรูปธาตุอ่ะทำให้นิโรธธาตุได้เกิดขึ้นเห็นป่ะด้วยอะไรด้วยมรรคมีองค์8ไงด้วยเห็นป่ะทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะมรรคมีองค์8เนี่ยล่ะเห็นป่ะล่ะเข้าใจเรื่องอายะสัตว์4ได้ยังล่ะถ้ารู้ทุกข์ว่าทุกข์คืออะไรทุกข์คือที่มันทนไม่ไหวมันต้องมีการสังขารปรุงแต่งมันไหลไปไหลไปเหมือนก้อนหินนะมันไหลไปแต่มันไหลช้าจากก้อนใหญ่จนเหลือเท่าเม็ดทรายที่ชายทะเลเนี่ยเห็นปะมันทนอยู่ไม่ได้มันฟองตัวอยู่ไม่ได้นานมันหรอกสักวันหนึ่งมันแตกสลายไอ้เราเป็นเนื้อเยื่อแบบนี้มันจะแตกสลายต่อไม่เกินร้อยปีเห็นไหมล่ะเนี่ยเขารู้ความจริงอย่างเนี่ยเห็นปะเนี่ยพอเรารู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองยะปัจสีนะเดินตามมรรคอ่ะมีมรรคทางเดียวนั่นคือทางอริยมรรคนะก็คือก็สรุปก็คือว่าอาตมาเขาก็ที่บอกโยมอ่ะโยมต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยมรรคมีองค์8อ่ะมีความเห็นที่ถูกต้องว่าอายตนะ4คืออะไรอะไรเงี้ยขันธ์5อายตนะเนี่ยทำจิตให้เป็น
เอกคตาก็คือ

มีสมาธิเป็นแม่ทัพใหญ่แล้วก็มรรคอีก6ตัวเป็นหน่วยประหนุนเพื่อเกิดนิโรธธาตุนี้ขึ้นมามีมรรคแล้วเกิดนิโรธธาตุธาตุแห่งความดับทุกข์ไปปะไม่ต้องมีความเกิดอีกจิตก็แข็งโป๊กอย่างนั้นน่ะคือมีปัจจัยแวดล้อมมันอยู่แล้วแต่มันก็จะไม่สามารถที่จะดึงจิตนี้มาปรุงแต่งให้เป็นเจตสิกได้อีกอ่ะมันหยุดละเหลือแต่หน้าที่ที่ควรทำนะเหลือหน้าที่ที่ควรทำหน้าที่บริหารกายถึงเวลาก็กินอาหารถึงเวลาก็ทำให้กายมันแข็งแรงอ่ะที่ควรทำอ่ะเป็นที่ควรทำอ่ะนะอย่างพุทธเจ้าท่านเป็นอรหันต์และท่านนิพพานแล้วท่านก็อยู่ของท่านด้วยหน้าที่เห็นป่ะหน้าที่สั่งสอนคนเช้ามาแล้วก็ดูใครอยู่ในข่ายพระญาณของพระองค์บ้างองค์เห็นแล้วท่านก็จะไปโปรดไปพูดคุยนะครับพร้อมกับปฏิบัติหาอาหารฉันไปด้วยล่ะถึงท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านก็ยังเคารพธรรมนะเคารพหน้าที่เพราะธรรมะคือหน้าที่นะธรรมะนี้เป็นคำที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้านะธรรมะในภาษาไทยก็ไม่สามารถแปลคำนี้ได้คำว่าธรรมะก็เลยใช้ทับศัพท์คำว่าธรรมะเหมือนภาษาอังกฤษอ่ะภาษาอังกฤษก็ไม่สามารถจะแปลคำนี้ได้อ่ะว่าคำว่าธรรมะคืออะไรอ่ะไม่สามารถแปลได้ก็ภาษาอังกฤษก็ใช้ทับศัพท์เลยดามะ DHAMA ใช่ไหมล่ะดามะแค่ทับศัพท์คือมันเป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันเนี่ยมันแค่คำสมมุติของโลกเพื่อเราติดต่อสื่อสารกันให้เข้าใจนั่นเองอ่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่มันเป็นไหลเป็นของธรรมชาติอ่ะมันไหลไปอ่ะถ้าไม่ไหลอยู่ที่ล่ะมันเกิดทุกข์แน่นอนอย่างเรานั่งอยู่นานๆเนี่ยเราไม่เคลื่อนไม่ไหลไปในอิริยาบถอื่นเนี่ยเราทนอยู่ได้ไหมล่ะไม่ได้มันปวดนะแต่ถ้าเราฝึกที่จะเอาจิตข้ามเวทนาได้ก็โอเคอ่ะอย่างนั่งสมาธิมันก็มีความปวดนะแต่ถ้าเราไม่เอาจิตไปไว้ที่ตรงปวดมันไว้ที่ลมหายใจนะคือความปวดมันก็มีถึงที่สุดมันนะถึงปวดจนถึงที่สุดแล้วมันก็จะไม่ปวดอีกอ่ะอาตมาเคยนะเคยนั่งสมาธิเนี่ยโอ้มันปวดนะปวดที่ขาเนี่ยโอ้ทำยังไงนะจะก็ดูมันนะดูความปวดมันอ๋อปวดที่ขาโอ้ดูมันก็ดึงจิตไปหน้าดูเลยนะให้ทรมานกับความปวดเนี่ยอาตมาก็ทนไปอ่ะมาแล้วเอาจิตไปที่จุดปวดแล้วเพราะเรามีเอาความรู้ไว้ตรงนั้นเอาเราดึงจิตไว้ที่ลมหายใจหายใจเข้ารู้พุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทโทถ้าจิตไปเปลี่ยนไม่ให้จิตไปสนใจตรงเนี้ยไม่ให้สนใจที่ความปวดอ่ะคราวนี้พอมันพอจับอารมณ์ที่ตรงลมหายใจได้มันเปลี่ยนจากเวทนาที่เป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นปีติอ่ะมันขึ้นซาบเฟ้อซาบขึ้นซาบขึ้นมาเลยค่อยๆไต่ขึ้นมาซาบขึ้นมาซาบขึ้นมาไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาเฟ้อซาบซาบซาบซาบแล้วขึ้นมาที่ข้างหน้านี่นะมันก็สว่างสวายไปหมดเลยอ่ะเห็นไหมสว่างมากเลยอ่ะแล้วอาตมาก็ตกใจนะเอออะไรเกิดขึ้นเราตอนแรกไม่รู้หรอกว่าอะไรอ่ะพอมาปฏิบัติก็แบบโยไม่รู้หรอกครูบาอาจารย์ให้นั่งเราก็นั่งล่ะใช่ไหมนั่งไปเรื่อยให้พุทโธแล้วพุทโธไปเรื่อยอ่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นเองแล้วพอปิติไปออกแล้วก็ตกใจแล้วก็ออกจากสมาธิใช่ไหมแล้วก็ถามครูบาอาจารย์ว่าเนี่ยพอไปเตะเกิดนั่งนั่งก็นั่งต่อไปดูมันพอเราออกมาแล้วไอ้ความสุขมันครอบงำอ่ะเวทนาที่เป็นสุขมันครอบงำอ่ะความสุขมันยังไม่หายอ่ะมันอิ่มไปได้หลายวันเลยอ่ะที่แบบอิ่มใจอยู่นี่นะโหอิ่มบอกไม่ถูกอ่ะตัวมันเป่งอิ่มบอกไม่ถูกอ่ะนะบางวันนี่นั่งนั่งก็มีนิมิตนะมีนิมิตเหมือนกันนะก็ไปนู่นไปนี่นะบางทีเข้าไปในเจดีย์อะไรก็ไม่รู้อ่ะเข้าไป
แล้วก็เหมือนกับเราเข้าไปแล้วเข้าไปเจดีย์นะข้างในก็เป็นสีเหลืองรอบๆก็เป็นสีแดงเหมือนกับมันเจดีย์เล็กๆอ่ะแล้วก็แล้วเข้าไปก็มีคนเหมือนกับมีเสียงพูดจะไปไหนจะบอกจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็บอกเข้าไม่ได้ก็ต้องนั่งสมาธิก่อนแล้วก็แล้วเราก็ออกไปไปเห็นอยู่ในป่านะเราเห็นสัตว์นะเห็นกวางเห็นอะไรเนี่ยเหมือนมีตัววิญญาณอยู่ที่หัวสัตว์อ่ะนะสัตว์มันมีนี่เองนะมีตัววิญญาณตัวคุมตัวมันเองนะอะไรเงี้ยแล้วก็รอเลยแล้วก็ออกจากสมาธิแล้วก็มาพิจารณาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าเพราะเห็นพระเจ้าองค์ธรรมเราจะเห็นพระพุทธเจ้าองค์ธรรมต่อเมื่อเราเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นแห่งทุกข์เห็นป่ะธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นแห่งทุกข์ที่อาจารย์มาบอกเขาโยมมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระทบรูปเสียงกระทบสัมผัสเนี่ยถ้าเกิดรับรู้ด้วยวิญญาณเนี่ยความตัวเกิดผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนาเวทนาทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปทานอุปทานทำให้เกิดกรรมกรรมทำให้เกิดวิบากผลของกรรมและเกิดชาติตามเกิดทำให้เกิดชรากับมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยามปิฉังนรพยาตาตามปิทุกขังเห็นแต่ทุกตามมาหมดเลยอ่ะนี่คือธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นยังไงพระเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมอันนี้ถ้าโยมเห็นธรรมอันนี้ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นอย่างทุกข์โยมจะเห็นว่าพระเจ้าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองพระเจ้าอยู่ทุกอณูของธรรมชาติจิตดวงนี้ก็ไม่มีหญิงไม่มีชายที่ไม่มีหญิงไม่ชายเพราะธรรมชาติปรุงแต่งให้เป็นหญิงให้เป็นชายเพื่อจะดำรงเผ่าพันธุ์แห่งความมีชีวิตของมนุษย์จริงจิตตรงนี้ไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายต่อไปเราจะเป็นหญิงเป็นชายเราก็ต่าเราก็ไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายเราก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเหมือนกับพระนางพิมพาแบบแม่พระมารดาของพระเจ้าอะจากเป็นแม่พอท่านสวรรคตท่านเกิดที่ชั้นดุสิตใช่ไหมล่ะพระท่านก็เป็นเทพบุตรใช่ไหมเห็นป่ะมันไม่แน่หรอกเพราะจิตนี้มันไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายอ่ะใช่ป่ะแล้วทำยังไงอ่ะแล้วพอจะต่อภาพจิกซอบ้างขึ้นได้บ้างยังแล้วควรจะปฏิบัติตรงไหนอ่ะสรุปให้กระดาษสรุปให้หน่อยหนึ่งปฏิบัติในเรื่องปฏิปทาน4ตามแบบอาปาณาภัสสติเมื่อปฏิตั้งแล้วจะอยู่กับตัวเราเมื่อตาเห็นรูปแล้ววิญญาณรับรู้แล้วว่าฉันเห็นฉันได้ยินฉันทราบกลิ่นทราบรสทราบถูกต้องกายเนี่ยการวิธีอัปติการที่ผัสสะปฏิปักการขึ้นเองหรืออัตโนมัติการขึ้นมามันหน่วงเวลาเหมือนนายทวารยังไม่ให้เข้าไปในจิตส่วนลึกหรือผวังขจิตยังไม่เข้าไปเพื่อให้จิตยังไม่ออกไปน้อมรับอารมณ์เดี๋ยววิ่งเข้าไปสติตัวเนี้ยวิ่งเข้าไปที่สัญญาขันธ์ไปดึงปัญญาความรู้มาไอ้ที่เราได้ยินพระสวดพระเทศหรือหนังสือสวดมนต์เนี่ยว่าอ๋อเป็นสัมมาทิฏฐิดึงออกมาจากสัญญาความจำกลายเป็นสัมปสัมปทัญญะออกมาเห็นป่ะมีสติใช่ป่ะสติออกมาเป็นปัญญาดึงออกมาจากสัญญากลายเป็นสัมปทัญญะใช่ป่ะแล้วก็เป็นจิตที่มีสมาธิตั้งมั่นเห็นมันกลายเป็นจิตสองดวงอีกดวงนึงเป็นดวงเป็นที่เป็นผู้ดูอีกดวงนึงผู้ดูจะเห็นอีกดวงนึงโดนผูกด้วยอารมณ์อยู่มองดูมันจะมองดูอยู่ก็คือจิตที่เป็นสมาธิจะมองดูอยู่เพื่อให้จิตที่โดนผูกด้วยอารมณ์เนี่ยมันคลายออกก็จิตพอคลายออกแล้วก็เป็นจิตที่หลุดพ้นทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยทีละเรื่องจะถึงมากที่สุดอัปติกายวิธีผัสสะไม่ให้หลายเป็นเวทนาเพราะหลายเป็นเวทนาแล้วเกิดกิเลสแน่นอนก็ไปเติมอาสวะไปเรื่อยเติมอาสวะไปเรื่อยเลยไม่เป็นตัดมูลอาสวะอนุสัยเห็นป่ะเราทำเพื่อจะตัดมูลอาสวะอนุสัยแต่ที่เราสวดกรรมฐานสอนนั่งกรรมฐานนั่นแหละ
อกเห็นภาพไหมล่ะแล้วมีอยู่เรื่องหนึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งพูดถึงเรื่องการไหลก็มันก็จะเกี่ยวข้องเดี๋ยวก็น่าจะมีความรู้เพิ่มเติมบิงหน่อยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาคืออะไรรู้ไหมไม่รู้แหละเวลาคืออะไรเพราะเราไม่ศึกษาเราไม่ศึกษาธรรมะแล้วก็เราไม่พิจารณาใครควรไม่โยนิโสมันก็ยังไม่รู้อ่ะเวลาคือตัวเลข12ตัวหรือเปล่าใช่ไหมถ้าใช่ยกมือเลขตัวเลข12ตัว1ถึง12ที่อยู่หน้าปัดอ่ะใช่ไหมใช่นะไม่ใช่หรอก1ถึง12เนี่ยมันแค่เครื่องบอกเวลาอ่ะถ้าเป็นเวลาจริงๆนะทุกประเทศต้องเวลาต้องเท่ากันสิทำไมทุกประเทศเวลาไม่เท่ากันล่ะใช่ป่ะอย่างเราห่างจากยุโรปกี่ชั่วโมงล่ะ5ชั่วโมงใช่ป่ะของเราเที่ยงคืนยุโรปแค่เท่าไหร่เที่ยงคืนยุโรปแค่ทุ่มนึงทุ่มเดียวเองใช่ป่ะเวลาไม่เท่ากันแต่ตัวเลขเหมือนกันละ1ถึง12แต่เวลาไม่เท่ากันแสดงว่าในการเนี่ยไม่ใช่เวลาไอ้เนี่ยที่มีตัวถึง12เป็นแค่เครื่องบอกเวลาเพื่อให้สังคมนั้นน่ะทํางานพร้อมๆกันพร้อมเพียงกันให้เป็นเวลาบอกกันแล้วเวลาเริ่มนับที่ประเทศอะไรประเทศญี่ปุ่นนะเริ่มนับประเทศญี่ปุ่นเพราะแสงดวงอาทิตย์จะฝ่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกเป็นแผ่นดินแรกใช่ป่ะเรียกว่าฟีกโลกตะวันออกยุโรปเรียกว่าฟีกโลกตะวันตกใช่ไหมใช่ป่ะแต่เมื่อฟีกโลกตะวันตกแปลว่าทางยุโรปฟีกโลกตะวันตกเนี่ยดวงอาทิตย์จะไปถึงเขาทีหลังเราเพราะเราต้องเกิดก่อนเราอยู่ตะวันออกใช่ป่ะตะวันออกฝั่งก็คือญี่ปุ่นนะใช่ป่ะเวลาโดนควบคุมด้วยอะไรล่ะเราพูดถึงเวลากันจริงๆแล้วเวลาเกิดขึ้นมาโดยควบโดยอะไรเกิดขึ้นมาโดยเพราะอะไรโดยควบคุมด้วยอะไรด้วยดินน้ำไฟลมนะที่อาตมาบอกแล้วไงโลกหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงไงป่ะการหมุนรอบตัวเองของโลกเนี่ยโลกก็คือดินน้ำไฟลมอ่ะมีดินน้ำไฟลมเราก็เป็นดินน้ำไฟลมโลกก็เป็นดินน้ำไฟลมและเป็นส่วนหนึ่งของโลกเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเมื่อโลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองเห็นป่ะเป็นการเคลื่อนไหวของดินน้ำไฟลมเวลาคือการเคลื่อนไหวของดินน้ำไฟลมเห็นป่ะอย่างเราหายใจเข้าอ่ะเริ่มหายใจเข้าแล้วสุดหายใจเข้าเนี่ยมันก็เป็นเวลาเห็นป่ะมันมีเวลาหรือหัวใจเราเต้นครั้งหนึ่งตึบมันเป็นเวลาการเคลื่อนไหวขึ้นน้ำไฟลมเหมือนเซลล์เราเนี่ยที่อาตมาบอกเฟลเรากินข้าวไปแล้วเราก็เฟลก็เกิดขึ้นมาใหม่ใช่ป่ะเฟลก็ทำงานแล้วเฟลก็ตายไประหว่างเฟลเกิดขึ้นแล้วเฟลตายเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาการเคลื่อนไหวของดินน้ำไฟลมเห็นป่ะแล้วเราก็เอาเวลาของโลกเนี่ยการเคลื่อนไหวของโลกเนี่ยเอาการเคลื่อนไหวของดินน้ำไฟลมของเราเนี่ยไปอิงกับของโลกว่าโลกเราว่าเราอายุเท่าไหร่เราจะตายเมื่ออายุเท่าไหร่เห็นป่ะนะนี่คือการนับเวลาของมนุษย์ก็ฉลาดนะที่จะเอาตั้งให้โลกหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงแล้วเอาเวลาการหมุนของเราเองน่ะไปอิงของโลกว่าเราจะมีอายุเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนกี่ปีอ่ะเห็นป่ะล่ะและไอ้การเคลื่อนไหวของดินน้ำพัดลมเราควบคุมได้มั้ยควบคุมได้หรือเปล่าควบคุมไม่ได้นะว่าเราอยากแก่นะอยากตายนะเห็นป่ะอยากก้าวเท้านะเราต้องก้าวใช่ป่ะมันควบคุมไม่ได้เพราะถ้ามันไม่ก้าวแล้วก็มันเลือดลมมันไม่เดินอ่ะเผลอต้องตัดขาใช่ป่ะมันมีอิริยาบถเปลี่ยนแปลงเรื่องเราควบคุมไม่ได้อ่ะใช่ป่ะมันควบคุมไม่ได้อ่ะชาเจ็บปวดเลยหรือความแก่ความตายเนี่ยอดีตนักไฟลมนี่เป็นของเราไหมล่ะเขาเรียกว่าล่ะไม่เป็นของเราเขาเรียกว่าล่ะอนัตตาไม่ตัวตนใช่ป่ะอันที่เป็นตัวตนเพราะว่ามันเป็นไม่ตัวตนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งเห็นป่ะผสมปรุงแต่งเรียกสังขารเมื่อเกิดผสมปรุงแต่งแล้วเกิดมีการเกิดแล้วดับมีการเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเนี่ยล่ะเห็นป่ะเรียกว่าสังขารอันเรียกว่าอนิจจังความไม่เที่ยงเห็นป่ะ
เวลาและรูปธรรมมันเชื่อมโยงกับความเป็นไม่เที่ยงนะมันเชื่อมโยงกันนะเห็นป่ะแล้วตรงนี้เราบังคับไม่ได้มันเชื่อมโยงกับเป็นความอนิจจังความไม่เที่ยงเลยนี่คือเวลาด้านรูปธรรมเห็นป่ะดูอย่างว่าเวลาคืออะไรนะคือการเคลื่อนไหวของน้ำไฟลมนะเป็นการควบคุมเวลาไม่ได้ควบคุมน้ำไฟลมนะแต่ดินน้ำไฟลมอะควบคุมเวลาควบคุมเวลาใช่ป่ะเวลาด้านนามธรรมล่ะเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรอ่ะเชื่อมโยงก็เชื่อมโยงกับธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นอีกอ่ะใช่ป่ะเป็นงั้นป่ะเพราะฉะนั้นคนพบตรงนี้อ่ะเวลาด้านนามธรรมเกิดจากตัณหาเห็นป่ะใช่ป่ะแต่ตัณหาทำให้เกิดตัณหาคือกิเลสใช่ไหมล่ะกิเลสทำให้เกิดกรรมเวลาด้านนามธรรมเกิดจากตัณหาความอยากเพราะอะไรสุดของความอยากคืออะไรสุดของความอยากคืออะไรคือความสมอยากใช่ไหมล่ะถ้าสมอยากเมื่อไหร่มันก็จบใช่ป่ะถ้ายังไม่สมอยากก็ยังจะทำให้สมอยากต่อได้ป่ะถึงแย่งชิงขโมยเข้ามาก็เอาอ่ะเห็นป่ะเวลาด้านนามเกิดจากตัณหาความอยากเพราะมันมีความอยากแล้วมีความสมอยากระหว่างความอยากกับความสมอยากเนี่ยอยู่ที่ว่าเราอยากอะไรต่อขึ้นอยากเป็นอะไรฮะหนูโตขึ้นอยากเป็นอะไรฮะโตขึ้นอยากเป็นอะไรเป็นครูเห็นเรียนกี่ปีเห็นป่ะพี่ฟาร์มต้องการอยากเป็นครูแล้วก็ฟาร์มผมอยากจะเป็นครูแล้วเราต้องเรียนให้ครบตามหลักสูตรเขาก็คือกี่ปีก็ไม่รู้นะก็เป็นประกาศปริญญาบัตรวิชาครูนะที่อันนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วปฐาบันราชพัฒน์ใช่ป่ะใช่ป่ะก็ความต้องการความหวังอ่ะเหมือนกับเวลาด้านธรรมเกิดจากปัญหาและความหวังมีความหวังและความสมหวังต้องการจะเป็นครูแล้วก็เพื่อจะสมหวังและความเป็นครูในช่วงเวลาเนี้ยมันก็จะบีบคั้นหัวใจเรานะใช่ป่ะทำให้เราเกิดการกระทำต่างๆมากมายเพื่อให้ได้ความสมอยากความต้องการแต่เราถ้าจะไปครูเราต้องอ่านหนังสือใช่ป่ะเหมือนกันน่ะคือถ้ามีการกระทำที่เกิดความสมอยากอ่ะถ้าเกิดเป็นเวลาแล้วตามตัณหาเป็นอะไรกิเลสใช่ไหมล่ะใช่ป่ะถ้าเกิดทุกข์นะทุกข์ทำไมต้องอ่านหนังสือใช่ป่ะบอกแล้วไงทำให้เป็นสัมมาสังกัปปะสิเราต้องการชอบใช่ป่ะทำปัจจัยให้เกิดขึ้นให้เป็นครูที่สมบูรณ์แบบให้จบกับการเป็นครูมีหน้าที่ที่ควรจะต้องทำคือหน้าที่จะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาจะต้องอ่านหนังสือต้องหาความรู้จริงหรือเปล่าเราใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์ไหมเช่นไหนให้เกิดประโยชน์มะใช่ใช่ป่ะคือการประยุกต์ตัวเองเข้ากับสังคมไปปรับปรุงตัวเองใช่ป่ะล่ะเห็นป่ะล่ะเอาธรรมะให้มีชีวิตชีวิตคือธรรมะใช้อยู่ที่เราประยุกต์ในฐานะเราเป็นอะไรให้มันถูกต้องไม่ได้เป็นครูเสียใจมะเสียใจมะเสียใจแปลว่ายังมีความตัณหาอยู่แปลว่าไม่เป็นสัมมาสังกัปปะใช่ป่ะถ้าเราคิดว่าเราทำถูกต้องแล้วทำปัจจัยพร้อมแล้วมันต้องได้มะต้องได้สิเพราะเราทำไม่ถูกต้องเราอ่านหนังสือแล้วเราทำสิ่งที่ถูกต้องอะความต้องการชอบมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดความสำเร็จในความเป็นครูต้องอ่านหนังสือต้องช่วยเหลือในชีวิตประจำวันต้องช่วยเหลือพ่อแม่ต้องขนขวายจากในตำราจากโลกโซเชียลใช่ไหมแล้วเมื่อเราทำสำเร็จแล้วความเป็นครูไม่ต้องห่วงได้ไม่ได้ทำถึงเราทำปัจจัยพร้อมแล้วมันต้องได้ถ้าไม่ได้แสดงว่าเราพลาดอะไรไปอย่างหนึ่งมีแฟนก่อนเรียนเอาเลยไม่มีเวลาดูหนังสือจริงไหมมีแฟนยังล่ะเห็นป่ะเห็นป่ะอย่าพึ่งเฟ
ให้เขาเป็นตัวช่วยเป็นคู่รักแห่งธรรมะสิ

ต้องเดินไปด้วยการด้วยธรรมะต้องช่วยเหลือกันนะเอาเรื่องไอ้เรื่องเพศสัมพันธ์ไว้ทีหลังจะรักเยอะจะภาพนะเข้าใจไหมเออมีแฟนไม่ห้ามแต่ต้องมีด้วยปัญญาความต้องการชอบเพื่อช่วยเรามีหน้าที่ต้องเรียนฉะนั้นเราต้องมีหน้าที่ให้พ่อแม่ฝากฝังฝีให้เราเรียนและเหนื่อยและมีน้ำมนต์ด้วยเหนื่อยและให้เราได้มีเงินไปเรียนเนี่ยเพราะท่านให้ท่านถ้าก็มีความหวังเราอยากทำลายความหวังของท่านหรอใช่ป่ะฉะนั้นเราปัจจัยตรงนี้เราต้องตัดไปบ้างเพราะมันไม่เอื้อกับการที่เราจะต้องจบการเป็นครูใช่ไหมเออแต่มีเราก็ไม่ห้ามแต่ต้องช่วยกัน

พราะมันไม่เอื้อกับการที่เราจะต้องจบการเป็นครูใช่ไหมแต่มีเขาก็ไม่ห้ามแต่ต้องช่วยกันต้องช่วยติวกันต้องช่วยกันพาไปนู่นไปนี่เพื่อจะไปหาความรู้หาดูเน็ตเข้าตรงเพจไหนแอปไหนหรือกลุ่มไหนจะเข้าไปเพื่อเราเกิดความรู้อันนั้นจะถูกต้องกว่าไหมใช่ป่ะเออเขารูปเราชอบไหมชอบป่ะชอบนะเขาเตียงแรงชอบไหมเออใช่ป่ะรูปเพราะอะไรมันพอดีเราชอบนั่นแหละคือเราเป็นธาตุแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่มีสติมาวัดอย่างเงี้ยมาปลูกสติถูกต้องแล้วให้รูปเราแล้วก็เฉยอ๋อมันธรรมดาของธรรมชาติธรรมชาติเป็นอย่างนั้นล่ะเห็นป่ะโอ้แล้วเราชอบเตี๋ยวปรุงไหมล่ะปรุงป่ะเห็นป่ะปรุงเพราะเราชอบใช่ป่ะล่ะแล้วไม่ปรุงกินได้ไหมกินได้ไหมเห็นป่ะไม่ปรุงก็กินได้เห็นป่ะล่ะแสดงว่าเรามีธรรมะแหละอะไรก็เวทนาชอบไม่ชอบไม่มีความหมายกับเราแล้วเพราะยังไม่ถึงเวลานะเรียนให้จบก่อนหางานทำก่อนดีกว่าไหมล่ะนะปกติให้ตั้งให้ได้ดีแล้วเนี่ยแหละของผลของการที่มาวัดมีจิตใจที่ดีที่ได้มารู้มาเห็นมาเรียนรู้ทำให้เราไปมีเหตุผลขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมองอะไรกว้างขึ้นชอบอยู่ตีนเขาหรือบนเขาฮะชอบอยู่ตีนเขาหรือบนเขาบนเขาเพราะอะไรมันเห็นอะไรได้กว้างกว่านะเห็นป่ะเห็นได้ลึกซึ้งสาอยู่ตีนเขามองเห็นต้นไม้บังไปหมดทะเลก็มองไม่เห็นน้ำทะเลก็มองไม่เห็นก้นทะเลก็มองไม่เห็นมาฝึกษาธรรมะเพื่อจะอยู่ฝูงขึ้นมองอะไรให้เป็นรอบด้านให้หมดให้มองให้ละเอียดให้ลึกซึ้งเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้หรอเป็นครูต้องสอนวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์เป็นผสมปรุงแต่งออกจากปรุงแต่งงั้นฟิสิกส์อย่างนั้นฟิสิกส์อย่างนี้เผลอเป็นเภสัชกรหญิงแต่ชอบคนที่เรียนวิทยาศาสตร์เพราะสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรวิทยาศาสตร์คือความจริงไม่เพ้อฝันความจริงพิสูจน์ได้มีผลแห่งการพิสูจน์เหมือนศาสนาพุทธเนี่ยถ้าทำแบบนี้จะได้ผลแบบนี้นะจะมีความสุขจากภายในนะก็ได้เห็นผลจริงอ่ะได้ไปล่ะเพราะว่าที่บอกว่าเราไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ไหว้อิฐไหว้ปูนพุทธศาสนาไม่ได้ให้สอนให้ไหว้อิฐพระไหว้ปูนที่เรากราบพระพุทธเจ้าเพราะกราบด้วยความที่ท่านมีเมตตามหากรุณาที่คุณน่ะที่ไม่เปิดเผยเราเห็นให้เรารู้อ่ะนะให้เรารู้ให้เราย่นภพย่นชาติจะถึงไม่มีภพไม่มีชาติเลยอ่ะเห็นป่ะเนี่ยเรากราบไหว้พระความมีเมตตาของท่านพระหักกรุณาที่คุณไม่ได้ไหว้พระอิฐพระปูนนะแล้วเราเป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นที่พิสูจน์ได้ไม่ต้องไปอ้อนวอนนะอยากจะข้ามจะไปฝั่งนู้นจะทำไงบ้างล่ะนะอยากไปฝั่งนู้นจะทำไงฮะถ้าอยากจะไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำมาทำยังไงถ้าน้ำเป็นตื้นเดินไปได้ไหมได้นะถ้าน้ำมันลึกล่ะทำยังไงว่ายน้ำไปหรือพายเรือไปนะจริงป่ะเดินไม่ได้มันลึกแล้วเราจะเรียกฝั่งนู้นให้มาหาเราได้ไหมไม่ได้นะเวียพระศาสนาก็เหมือนกันเขาอยากจะพ้นทุกข์อยากไม่ให้มีทุกข์อยากได้สิ่งที่ดีๆเนี่ยเราจะต้องทำเองอ่ะอ้อนวอนไม่ได้ถ้าอ้อนวอนถือว่าเป็นไสยศาสตร์เพราะเราไปอ้อนวอนสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่ลึกลับแต่พุทธศาสนาไม่ลึกลับลึกซึ้งมันละเอียดมันลึกนะแต่ก็ยังดีนะไสยศาสตร์ก็ยังเป็นที่พึ่งได้สำหรับคนที่ยังได้

ระดับหนึ่งเนี่ยถ้าไล่สูงกว่านั้นต้องเป็นพุทธศาสตร์คือผู้รู้อ่ะผู้รู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานละเห็นไหมเรียนปออะไรอะไรแล้วเนี่ยจับลมหายใจได้ยังจับลมหายใจให้ได้นะพอจับลมหายใจแล้วเป็นสมาธิแล้วก็เพ่งความเป็นอนิจจังเข้าไปเพ่งเข้าไปเพ่งอารมณ์เป็นสมาธิแล้วเนี่ยเพ่งลักษณะเข้าไปลักษณะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปเพื่อให้เกิดวิราคะธาตุนั้นเกิดขึ้นมาให้จิตเป็นเห็นไอ้วิราคะธาตุจะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเพราะจิตเป็นเห็นแล้วตาเริ่มเปิดแล้วนะพอม่านอวิชชาหายนะจิตตรงเนี้ยจะเริ่มบริสุทธิ์ละเรียนหน่อยม่านอวิชชาเริ่มจะบางเบาบางแล้วนะพอมันเบาบางหมดแล้วแสงแห่งนิพพานแสงแห่งความสงบเยือกเย็นจะสาดมาที่จิตใจในจิตใจนี้จะเปลี่ยนเลยไม่ต้องไปที่ไหนมันเปลี่ยนที่จิตดวงเนี้ยจิตมันเปลี่ยนมันพลิกมันเปลี่ยนเลยถ้าใครว่าไปนิพพานเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะยิ่งไปยิ่งห่างอ่ะมันต้องใช้คำว่าถึงจิตนี่ถึงซึ่งนิพพานแล้วก็มีหลักกฎบัตรก็ของท่านเนี่ยถ้าตรงตามเป้าถ้าเราฝึกษาแล้วก็ถ้าเราสามารถจะเจาะจิ๊กซอได้มองเห็นภาพได้แล้วก็ไปตรงตามเป้านั้นได้จะย่นเวลาเพราะว่าพอเราเข้าใจแล้วว่าเวลาเนี่ยมีสองแบบเนี่ยเวลาด้านรูปธรรมกับเวลาด้านนามธรรมแล้วเนี่ยเวลาด้านนามเกิดจากตัณหาถ้าตัณหาทำให้เกิดจากทุกข์ท่านเราก็เปลี่ยนจากตัณหาเนี่ยให้เป็นสัมมาสังกัปปะซะจะได้ไม่มีตัณหาเพราะเราจะต้องละตัณหาได้ป่ะเราจะไม่มีความสมอยากเมื่อมีความสัมมาสังกัปปะความต้องการชอบแล้วด้วยสติปัญญาสมเหตุสมผลถูกต้องตามความเป็นถูกต้องตามรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกทำปัจจัยให้มันครบแล้วสิ่งที่ต้องการจะเกิดขึ้นเองตัวเป็นสัมมาสังกัปปะไม่เป็นตัณหาเมื่อเราไม่มีตัณหาและเวลาด้านนามธรรมมันก็จะไม่กัดกินหัวใจของเราเพราะเราพร้อมและพร้อมแห่งความต้องการนั้นเราสร้างปัจจัยมันพร้อมและไม่มีความต้องการด้วยตัณหาเมื่อเราไม่มีความต้องการด้วยตัณหาเนี่ยฉะนั้นเวลาด้านนามธรรมมันก็ไม่กัดกินหัวใจของเราแล้วก็เป็นผู้อยู่เหนือเวลาด้านนามธรรมเมื่อเราอยู่เหนือเวลาด้านนามธรรมแล้วและตัวตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานความมีความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเมื่อไม่มีตัณหาและอุปาทานมันก็ไม่เกิดตัวตนก็ไม่เกิดและไอ้ที่เราบอกว่าเวลาด้านรูปธรรมมันเพราะว่าเราบังคับไม่ได้แต่มันเป็นหลายไปเนี่ยฉะนั้นความแก่ความตายเมื่อเราไม่มีตัวตนแล้วความแก่ความตายเป็นของเราไหมล่ะมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะแล้วไม่มีตัวตนได้เป็นไปแก่ไปตายเพราะความตายมันยืดไปแล้วเพราะเราก็อยู่เหนือเราอยู่เหนือเวลาหมดเลยอ่ะเวลาด้านนามธรรมแล้วก็อยู่เหนือเพราะเราไม่มีตัณหาเวลาด้านรูปธรรมแล้วก็ไม่มีเพราะเราไม่มีอุปทานผู้อุปทานนั่นก็เป็นแฝดคู่มาจากตัณหาใช่ไหมล่ะในชีวิตเราก็จะสดชื่นชีวิตเราก็ไปอิสระไม่ล่ะสติเนี่ยแล้วฝึกสติให้ได้สติแปลว่าแล่นปะแล้วสัตว์ถามแปลว่าแล่นเป็นที่แล่นของความจำและปัญญาความรู้อะถ้ามีแต่ปัญญาความรู้ความจำและมีสติมันก็ขนมาไม่ทันอะถ้ามีแต่สติไม่มีความจำไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาก็ไม่รู้จะสติไม่รู้จะขนอะไรมาอีกอะต้องมาพร้อมกันมาด้วยกันขนมานั่นคือคำฝ่ายคำว่าสติและสติเนี่ยจะเป็นทำให้ถ้าเราไปปลูกสติให้เจริญขึ้นแล้วไปสัมมาสติแล้วนะสตินั้นก็จะเป็นตัวกั้นแล้วแต่เห็นอารมณ์อ่ะจะเป็นตัวที่เราเห็นมันจะเป็นเหมือนกุญแจที่ไขเข้าไปในจิตหัวใจของเราอ่ะ
ถ้าเราเห็นจิตของเราเนี่ยโดนผูกด้วยอารมณ์ที่อาตมาบอกมันมีจับเหมือนกับมีจิตสองดวงดวงนึงเป็นผู้ดูดวงจะโดนอารมณ์มันผูกอยู่แล้วมันเป็นตัวที่ขัดเกลากิเลสได้ดีที่สุดเลยมันจะเป็นตัวเลือกว่าตัวไหนที่ไม่ดีไม่เกิดประโยชน์มันจะตัดทิ้งเลยไม่สนใจมันไร้สาระในชีวิตแต่ถ้ามันมีประโยชน์มีประโยชน์กับตัวเรามีประโยชน์กับคนอื่นมันก็จะเอาเข้ามาให้จิตให้จิตน้อมรับอารมณ์ให้จิตไปกระทำซะกระทำเพื่อความดีเพื่อตัวเองเพื่อประโยชน์เพื่อบารมีเป็นอย่างนั้นแต่ปฏิไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยและประโยชน์สูงของมันเลยนะพอมีสติมากๆเข้าสมบูรณ์แบบเข้าสติสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยมันจะเห็นจิตเนี่ยเป็นอิสระเลยโหจิตเป็นอิสระหลุดเลยอ่ะเห็นฝ่าเป็นจิตที่เป็นวิมุตต์เลยอ่ะหลุดเลยอ่ะเนี่ยคือประโยชน์ของสติอ่ะเป็นสัมมาสตินะถึงให้ปลูกสติเนี่ยอย่างที่ว่าสังฆทานเนี่ยเน้นเรื่องปลูกสติเลยสติปัฏฐาน4เนี่ยแล้วก็ตามแบบอานาปานสติหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทมันอยู่ที่อันหามอยู่ที่ว่าเราจับอารมณ์ไม่ได้เมื่อไม่มีจับอารมณ์ไม่ได้สมาธิมันไม่เกิดเมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญามันก็ไม่เกิดกำลังไม่พอที่จะพิจารณาน่ะปัญตาที่ฝามันไม่เปิดอ่ะจิตมันไม่เปิดจิตมันไม่เห็นน่ะจิตมันไม่คลายไม่ได้มีแต่ความจำสัญญาจิตมันไม่คลายอ่ะพอเข้าใจมากันมั้ยล่ะนะครับนะลองเห็นภาพนะอันดับแรกก็เมื่อถึงจุดตรงนี้แล้วโยมได้ความรู้ความเข้าใจแล้วเมื่อโยมมารู้ว่าธรรมที่อาศัยเกินเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่อาศัยเกินเกิดขึ้นแห่งทุกข์แล้วเนี่ยรู้แล้วต่อไปโยมก็ต้องรู้ว่าธรรมที่อาศัยการดับแห่งทุกข์ต่อนะธรรมที่อาศัยการดับแห่งทุกข์ก็มีอยู่ในนั้นที่พูดเราบ้างแล้วอ่ะอันดับแรกโยมก็ต้องมีพละกำลังแล้วก็มีอินทรีย์ความเป็นใหญ่ในแต่ละธรรมแต่ละธรรมของมันซึ่งมันรวมอยู่ในเรื่องของโพธิปักขิยธรรมธรรมอันเป็นสักฝ่ายแห่งการตรัสรู้นะมันมีจริงแล้วมันประกอบด้วยปฏิปทาน4นั่นแหละรวมอยู่ได้อันดับแรกเลยอ่ะแต่มีอยู่ตัวพละตัวอินทรีย์เนี่ยอันหนึ่งโยมต้องทำที่อาศัยการดับแห่งทุกข์อันดับแรกโยมต้องมีศรัทธาต้องปลูกศรัทธาให้เกิดมีศรัทธาว่ามีทางดับทุกข์ได้จริงหนทางนี้ดับทุกข์ได้จริงศรัทธาที่จะประพฤติปฏิบัติแล้วสองมีวิริยะศรัทธาพละเห็นไหมแล้วก็มีวิริยะพละความเพียรชอบความเพียรชอบแล้ววิริยะพละแล้วก็มีสติพละสติพละแล้วก็มีสมาธิพละแล้วก็มีปัญญาพละเรียกพละ5ศรัทธาวิริยะสติปัญญาสติสมาธิปัญญา5ตัวและ5ตัวนี้ก็เป็นใหญ่ในแต่ละหน้าที่ของมันเรียกว่าอินทรีย์ก็มีสติอินทรีย์สติอินทรีย์สติอินทรีย์วิริยะอินทรีย์นะศรัทธาอินทรีย์เนี่ยสัทธิอินทรีย์เนี่ยแล้วก็มีวิริยะอินทรีย์เนี่ยสติอินทรีย์สมาธิอินทรีย์เนี่ยปัญญาอินทรีย์ตัว5ตัวเนี่ยทำให้ขาดไม่ได้อะต้องมีนะศรัทธาที่จะหรือว่าทางดับทุกข์แล้วจะไปหาทางที่จะเพื่อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้นแล้วมีความเพียรปลูกสติสร้างสมาธิทำปัญญาให้เกิดนะเริ่มต้นด้วยศรัทธาแล้วก็มีพอไปบัตรเข้าก็จะมีความปราโมทย์นะ
จะเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นที่จะไปทำที่อาศัยการดับแห่งทุกข์แล้วพอมีศรัทธาแล้วเริ่มทำแล้วด้วยสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็เริ่มมีปาโมทแล้วมีปาโมทเริ่มมีปิติมีปิติก็เริ่มมีสมาธิมีสมาธิแล้วตอนนี้เริ่มมีญาณแล้วเริ่มมีญาณเสร็จยถาภูตญาณทัศนะญาณเห็นความเกิดดับเห็นไหมเห็นความเป็นอนิจจังเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังในตาเห็นความเกิดดับพอเห็นความเกิดดับวันนี้ก็จิตก็เป็นธรรมชาติเข้าสู่ธรรมชาติและเกิดวิราคะธาตุและนะถ้าเห็นความจางคายนะแล้วเกิดวิมุตติขึ้นมานะพอวิมุตติแล้วเกิดญาณขึ้นมาอาสวะขยะญาณญาณแห่งรู้ว่าเราหมดอาสวะและอาสวะมันหดแล้วเกิดนิพพานขึ้นมาเนี่ยจากมันก็เข้าไปในโหมดของธรรมของเรื่องของสัมโพชฌงค์ต่อเห็นป่ะก็เริ่มด้วยสติธรรมวิริยะใช่ป่ะแล้วก็วิริยะปิติปัสสัทธิอุเบกขาเห็นป่ะสัมโพชฌงค์7อ่ะองค์แห่งการตรัสรู้7ประการน่ะแต่จริงแล้วเราไม่ต้องไปนึกถึงมันมากอ่ะขอยอมทำปฏิปฐาน4ตามแบบอาปานานสติให้สมบูรณ์เถอะพอสมบูรณ์แล้วเนี่ยสัพพชงก็จะสมบูรณ์โพธิปักขิยธรรม37ประการก็จะสมบูรณ์หมดอ่ะก็อยู่ในปฏิปฐาน4หมดอ่ะขอให้ทำให้สมบูรณ์เถอะนะแต่พูดแค่ให้ดวงประดับความรู้ว่ามันเป็นอยู่ตรงจุดนี้องค์แห่งการตัดพรู้มันมีอะไรก็หนีไม่พ้นเรื่องสติอ่ะนะปลูกสติอย่างเดียวช่วยอะไรได้หลายๆอย่างจับอารมณ์ให้ได้พยายามแบบไปคิดนอกตัวเองอ่ะที่ได้อยู่ในตัวเราวนเวียนในตัวเราอ่ะให้มาดึงมาหาตัวเราจับอารมณ์ให้ได้อันดับแรกโยมถ้าจะให้ดีนะโยมต้องทำการจับอารมณ์เรื่องของให้มันหยาบขึ้นก่อนนะหยาบขึ้นก่อนคือหายใจให้ลึกๆอ่ะเป็นฝืนไปก่อนหายใจเข้าฟืดหายใจออกก็ฟืดให้เข้าใจว่าหายใจเข้าอ๋อผ่านจมูกผ่านออกไปพองที่ท้องหายใจออกท้องมันแฟบผ่านออกที่ปลายจมูกหายใจสั้นเราก็รู้หายใจออกหายใจยาวเราก็รู้นะเราทำให้หยาบกว่าเพื่อจะผูกจิตเอาไว้นะพอรู้เข้าใจลมหายใจเข้าอย่างนี้และหายใจออกอย่างนี้หายใจเข้าฟืดหายใจออกฟืดให้มีเสียงไปเลยก็ได้ให้รู้อ่ะเราให้เข้าใจลมหายใจแล้วผูกจิตเอาไว้แล้วคนนี้ก็ตามเข้าไปพอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตามเข้าไปเหมือนเราตีแบบให้รูปแบบมันตกอะตามรู้ตามเห็นมันเข้าไปแต่เริ่มเข้าปลายจมูกผ่านในอกไปพองที่ท้องแล้วตามมันออกมาผูกจิตเอาไว้ทำให้หยาบก่อนขั้นเนี้ยสำคัญขั้นตามเนี้ยทำให้ชำนาญเถอะแต่ขั้นที่ละเอียดมากตอนนี้อยู่ที่ปลายจมูกมันจะทำได้ง่ายขึ้นเลยอะถ้าโยมเอาที่ปลายจมูกเลยบางทีมันยากนะมันจะแวบออกแวบออกแวบออกแวบออกช่วงที่มันต่อระหว่างหายใจเข้าหายใจออกอ่ะถ้าโยมสติไม่พอบางทีมันหลุดไปเลยไปคิดเรื่องอื่นนะพอทำตามได้แล้วแล้วเข้ามาถึงอยู่ที่กำหนดที่ปลายจมูกหายใจเข้าที่กระทบที่ปลายจมูกแล้วทำให้เบาขึ้นให้หายใจปกติให้เบาขึ้นแวบขึ้นจนท้องมันเลิกพองไปจนถึงแค่คอแต่แค่คออยู่ที่แค่ลมหายใจอยู่แค่ปลายจมูกมันละเอียดขึ้นเบาขึ้นให้นั่งหลังตรงนะพยายามมานั่งพับเพียบพยายามให้มันท่านั่งให้มั่นคงให้มันมีหลักให้เหมือนพีระมิดอ่ะผักมันทางไหนมันก็ไม่ล้มอ่ะแล้วกระดูกสันหลังมันจะได้สรีระได้ตรงได้สมดุลกันได้นั่งได้นานไม่ปวดไม่เมื่อยคือการทำสมาธิก็คือเราให้จิตหรือสติเนี่ยครับจิตเนี่ยเพ่งไปที่จุดใดจุดหนึ่งอ่ะ
ปที่รูจมูกก็ได้ผางและผ่าก็ได้ท่องกรรมฐานไปถึงกลางกระหม่อมก็ได้ท้ายทอยบ้างก็ได้นะพอถึงจุดแล้วเริ่มบังคับได้แล้วเนี่ยพอมันมีก็สร้างมโนภาพขึ้นมาเป็นดวงๆอยู่ที่ปลายจมูกน่ะเพ่งมันเข้าไปเพ่งมันเข้าไปเพ่งเรียกเพ่งวัตถุเพ่งเข้าไปผูกเอาไว้ตรงนั้นให้มันละเอียดเข้าเดี๋ยวปิติมันจะเกิดขึ้นเองถ้าปิติเกิดก็ปล่อยมันดูมันเฉยแล้วต้องการความสงบนั่นละแล้วก็พิจารณาไปอ๋อปิติเกิดขึ้นแล้วปิติสงบระงับแล้วความสุขจะเข้ามาแทรกแล้วดูมันต่อไปให้จิตมันเสวยความสุขให้มากที่สุดอ๋อให้มีรับความสุขไปเลยอ๋อมีความสุขจริงๆเห็นมันแล้วก็ปล่อยให้มันสงบนี่แหละแล้วก็ทำให้มันความสุขเนี่ยระงับเบาขึ้นเบาขึ้นระงับขึ้นนะแล้วก็มาดูจิตอีกทีนึงอ๋อจิตเราเป็นยังไงจิตเราตั้งมั่นหรือยังความจิตเราปล่อยไปความโกรธลดน้อยไหมความโลภลดน้อยลงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือพิจารณาจิตเมื่อกี้ปิติกับสุขนี่คือวิพิจารณาสติไปในเวทนาหรือปัสนาปฏิปทานแล้วก็ดูจิตแล้วก็ดูธรรมธรรมคือเห็นความเกิดดับใจรักกันล่ะพิจารณาขันห้าพิจารณาอายตนะเข้าไปเห็นจิตเห็นความจริงว่าขันห้ามันทำงานอย่างนี้นะเพราะมีอายตนะทำงานแบบนี้นะถ้ามันไหลไปแบบนี้นะน่ะพิจารณาธรรมเข้าไปแล้วพิจารณาว่าลมหายใจก็ไม่เที่ยงอ่ะเดี๋ยวหายใจสั้นเดี๋ยวหายใจยาวเลยหายใจละเอียดหายใจหยาบโอ้ยทำหายใจมันก็ยังไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงปิติมันก็ไม่อยู่ตลอดสุขก็ไม่อยู่ตลอดมันก็ไม่เที่ยงอ่ะเห็นความเป็นไม่เที่ยงของลมเวทนาเข้าไปอ๋อจิตเดี๋ยวจิตตั้งมั่นแล้วจิตมีนั่นมีนี่จิตแล้วจิตแฟบจิตหดหูแล้วจิตปิติปาโมทย์อะไรเนี่ยก็พิจารณาดูอ๋อจิตเป็นอย่างนี้จิตก็ไม่เที่ยงอ่ะไม่เวลาเที่ยงหรือนี่คือการพิจารณาธรรมเอาธรรมธรรมมาหรือปัจจนาพิจารณาไอ้สามตัวแรกนี้ว่าความเป็นไม่เที่ยงเข้าไปให้จิตมันเห็นน่ะพอเห็นจิตคลายแล้วขายแล้วเออมันก็จะไม่ไปไหนเพราะมีความสุขภายในแล้วมันก็ชอบแล้วมันก็จะไม่ไปหาความสุขจากนอกตัวด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีปัญญาว่าอันนั้นมันเรื่องไร้สาระของชีวิตเรื่องทำให้เราเกิดโทษมากกว่าถึงเป็นความสุขก็เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนน่ะเดี๋ยวก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วต้องเติมอีกแล้วต้องเงินเฟ้ออีกแล้วมันทำพยายามจับอารมณ์ให้ได้อ่ะถ้าพอเรานั่งท่าที่มั่นคงแล้วเนี่ยแล้วก็จะไม่ไปห่วงเรื่องของเรื่องขาเรื่องความสมดุลของโครงสร้างโครงกระดูกมันล่ะเผื่อเอียงๆมากแล้วก็จะพะวงกับมันน่ะแล้วพยายามนั่งขัดสมาธิเอาวะขาขวาทับขาซ้ายแล้วเวลาเราเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยนะอย่าให้สติไม่ขาดนะไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่ท่าเดียวหรอกปวดเมื่อยก็ลุกเดี๋ยวก็ค่อยลุกให้จิตเป็นผู้สั่งเมื่อยหนอเมื่อยหนอเมื่อยหนอให้จิตรู้ก่อนให้จิตเห็นก่อนสั่งมันก่อนเปลี่ยนอยากเปลี่ยนหนออยากเปลี่ยนหนออยากเปลี่ยนหนอคายหนอคายหนอคายหนอเหยียดหนอเหยียดหนอเหยียดหนอแล้วดูอารมณ์จิตพอเมื่อตัวกายเป็นคายและกายสบายแล้วจิตเป็นยังไงแล้วก็พิจารณาดูจิตก็ติดตามอยู่อย่าพึบพับเลยแล้วมันสมาธิมันก็จะหลุดพอสติขาดแล้วจิตก็หลุดออกเลยอ่ะนะเวลาเปลี่ยนก็อย่าให้มีสติตามไปตลอดลุกหนอลุกหนอลุกหนอยืนหนอยืนหนอยืนหนออยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอยกส้นหนอส้นหนอยกส้นหนอยกเท้าหนอยกเท้าหนอย่างเท้าหนอย่างเท้าหนอแตะพื้นหนอแตะพื้นหนอกดส้นหนอกดส้นหนอเผยฝนหนอเผยฝนหนออะไรเงี้ยให้จิตฝังกายคือเราเพื่อฝึกสติไงเพื่อสติมันตั้งแล้วโยมจะเห็นเลยโหสติมันตั้งเป็นอย่างนี้นี่เองมันได้รับอารมณ์หมดเลยอ่ะโยมจะเห็นอารมณ์และกั้นเอาไว้ที่อาตมาบอกอ่ะ

คนนี้มันมามันก็อันนี้มีประโยชน์มันก็ทิ้งไปแล้วนั่นเรียกว่าเลือกเฟ้นธรรมแล้วเลือกเฟ้นธรรมที่จะให้มีชีวิตอยู่อ่ะพอเลือกเฟ้นธรรมแล้วโอ้โหเราสามารถดูอารมณ์ได้แล้วเห็นอารมณ์แล้วอารมณ์หลุดไปแล้วความปราโมทย์ความปีติก็จะเกิดขึ้นก็กลายเป็นสมโพชงขึ้นมาแล้วเห็นป่ะปีติเปิดขึ้นเปิดขึ้นแล้วเออมีความสงบแล้วไม่ไปวุ่นวายกับอารมณ์แล้วเป็นสัตติแล้ววางเฉยในอารมณ์และอิเวขาและเป็นสามพจน์ของการสัตว์รู้และทำขึ้นไปให้มากขึ้นมากขึ้นเป็นระดับให้เข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นเห็นมากขึ้นมากขึ้นจนจิตค่อยๆคลายค่อยๆคลายค่อยๆเห็นค่อยๆเห็นเห็นแบบนั่นแหละสามพจน์ก็เป็นอย่างนี้แหละพอมีจิตเป็นพวกตัวดูแล้วตัวเห็นจิตเป็นผูกอารมณ์พอเราทำได้จิตเป็นคลายอารมณ์แล้วเราก็มีความปราโมทย์แล้วฉันทำได้แล้วฉันมีปีติและลิงโลดในความดีใจที่ทำได้แล้วในความภาคเพียรที่ดูอารมณ์มันผูกจนมันผูกไปเราก็มีความปราโมทย์แล้วมีความสงบและปัจจุบันอารมณ์มันโดนคลายและมีความสงบแล้วใช่ป่ะจิตจะเป็นสมาธิก็เป็นอุเบกขาวางเฉยในอารมณ์แล้วนั่นแหละสามโพชฌงค์สัมมาสัมโพชฌงค์คงแห่งการตรัสรู้เจ็ดประการก็เป็นหนึ่งในส่วนของโพธิปักขิยธรรมแหละก็บอกแล้วนะธรรมปฏิปทานสี่อย่างเดียวอ่ะมันได้สำเร็จหมดทั้ง37ประการนั่นแหละองค์แห่งการตรัสรู้37ประการมีอะไรบ้างล่ะก็มีปฏิปทานสี่ใช่ป่ะอิทธิบาท4สัมมาประธาน4มันก็ไม่อยู่แล้วสัมมาประธาน4เราทำปฏิปทาน4มันก็เพียรระวังอกุศลอยู่แล้วแล้วก็ทำอกุศลให้เกิดขึ้นรักษาอกุศลน่ะใช่ป่ะล่ะนั่นแหละสัมมาประธาน4แล้วก็อิทธิบาท4เอ้ยไม่ใช่อิทธิบาท4ใช่พูดไปแล้วมีปฏิปทาน4อิทธิบาท4สัมมาประธาน4พละ5อินทรีย์5นี่พูดไปแล้วแล้วก็โพชฌงค์7ใช่ป่ะล่ะแล้วก็มรรคมีองค์8รวมกันแล้วก็37 4 32แล้วเมื่อกี้ปฏิปทาน4สมาประธาน4นิบาท4ก็เป็น12แล้วพละกับอินทรีย์อย่าง5ก็เป็น10ก็เป็น22แล้ว22บวกกับสัมโพชฌงค์7 22ก็เป็น29 29บวกมรรคองค์8ก็เป็น37ประการใช่ป่ะแบบครบถ้วนเลยถ้ามีปฏิปทาน4ตัวเดียวโพธิปักขิยธรรม37ก็สมบูรณ์แบบในตัวมันเองอยู่แล้วเพราะเราทำแล้วก็มีศรัทธาในตัวมันเองอยู่แล้วมีความภาคเพียรอยู่แล้วมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่แล้วเห็นบ้างว่าครบถ้วนหมดนั่นแหละขอให้สมาธิมันเกิดให้จับอารมณ์ให้ได้ไอ้ขั้นแรกตามเนี่ยพยายามทำให้ชำนาญเนี่ยแล้วขั้นที่ทำให้ละเอียดขึ้นที่ปลายจมูกมันจะทำได้ง่ายขึ้นนั่นแหละมีเวลานิดหน่อยมีใครจะถามอะไรไหมล่ะเดี๋ยวถ้าตีสามครึ่งเดี๋ยวมีเสียงระฆังตีลงก็เอาจับเอาจิตไว้ที่หูเลยตั้งสติไว้ที่หูฟังเสียงบางทีนะบางทีต่างประเทศนะอย่างที่เบตเนี่ยนะอย่างที่เบตเขาก็ใช้ฝึกสติด้วยเสียงนะด้วยเสียงด้วยเสียงระฆังเคาะต๊อกต๊อกต๊อกหรือก็เป้งเป้งเนี่ยเดี๋ยวคอกันอ่ะด้วยสติป๊อกป๊อกไงล่ะเขาฝึกสติถ้าเสียงระฆังมาก็ฟังเสียงระฆังด้วยก็ได้ฟังด้วยใจเป็นกลางด้วยสติไม่ได้เพื่อชอบและไม่ชอบเสียงก็สักแต่ว่าเสียงไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยนะเวลาอยู่ในวัดเนี่ยเราก็ใช้เก็บเกี่ยวเวลาให้มากที่สุดฝึกสติให้มากที่สุดเดินก็มีสติไปที่เท้าก็เรียกแล้วกรรมฐานรองอ่ะใช่ไหมสมาธิหลักก็ลมหายใจนั่งอยู่เฉยแล้วก็ดูลมเอาเคลื่อนไหวแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวแม้ร่างการเดินจงกรมแล้วแต่มีทั้งเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาได้เลยนะอยู่ที่เราจะเพ่งไปในลักษณะแบบไหนถ้าเราเดินจงกรมเนี่ยตามสเต็ปมันแล้วสติมันตามได้ตลอดนะตามการเคลื่อนไหวได้ตลอดนะสติมันไม่ขาดแหว่งไปนู่นไปนี่นะ
ตามได้ตลอดก็เป็นสมาธิในการเดินจงกรมนะพอมีสมาธิแล้วว่าเราย่างเรายกเราย่างเนี่ยเขาว่ามีเราเนี่ยเพื่อฝึกสติพอถึงจุดนึงแล้วไปสมาธิแล้วเนี่ยคิดว่าไม่ให้เราไม่มีตัวเราที่เดินมีแต่ธรรมชาติที่ต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนธรรมชาติที่เป็นไปตามการเวลาที่มันควบคุมเวลาเป็นการเคลื่อนไหวของดินน้ำไฟลมเท่านั้นเพื่อมันควบคุมเวลาอยู่เห็นไหมแล้วก็มองไปอย่างนี้ให้เกิดปัญญาขึ้นมาเลยจากการเดินไปสมาธิพอเดินไปสมาธิแล้วให้เห็นว่าการเดินนั้นเป็นการเคลื่อนไหวของดินน้ำไฟลมไม่มีตัวไม่มีตนที่เป็นผู้เดินเห็นปะในลักษณะเดียวกันทำได้ทั้งสองแบบถ้าเป็นสมาธิแล้วทำปัญญาเกิดขึ้นมาเลยนั่นแหละก็เหมือนกับเราลมหายใจอ่ะแต่เพ่งลมหายใจที่พอเป็นสมาธิแล้วเราเห็นลมหายใจมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับอ๋อความเกิดดับเป็นผสมปรุงแต่งอย่างนี้นี่เองถ้าเป็นสังขารไม่เป็นสังขารไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันก็มีสภาพเป็นทุกข์มันแปรปรวนมันอยู่ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้แล้วก็เราบังคับไม่ได้มันก็ไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นป่ะก็เหมือนกันนั่งในลักษณะท่าไหนอิริยาบถไหนก็เพ่งลักษณะแบบนี้เข้าไปจากเพ่งอารมณ์เป็นสมาธิและจากเป็นสมาธิแล้วเพ่งลักษณะเข้าไปปราบเป็นอนิจจังเข้าไปว่ามันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ก็เป็นไม่ได้ตัวตนของเรา

ในเวลาเช้าเนี่ยนะเป็นเวลาแห่งการนั่งสมาธิจริงๆเพราะนาทีร่างกายมันพร้อมอ่ะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ตอนใกล้รุ่งใช่ไหมปฐมปัจฉิมยามท่านเป็นเวลาที่สัตว์โลกทั้งสัตว์และต้นไม้เนี่ยจะเริ่มออกหากินเริ่มสร้างอาหารเริ่มรอรับแดดดอกไม้ก็จะเริ่มแบ่งบานในตอนเช้านกก็จะเริ่มหากินมนุษย์เราก็จะเริ่มสมองปลอดโปร่งการสวดมนต์แปลตอนเช้าเนี่ยก็ถึงเอาปัญญามาไว้ตอนเช้าเนี่ยเพราะว่าตอนช่วงช่วงเช้าเนี่ยมันพร้อมจะรับปัญญาน่าจะมีการสวดรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอานิจจาสังขาราอานิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตังอนัตตาติรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเห็นแบบประโยคหลังใช้คำว่าธรรมทั้งหลายธรรมที่ปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านชี้ไปที่ทุกข์อันแรกเพราะเรามีทุกข์เพราะเรามีอุปทานสังคิเตนะปานจุปานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อายะสัจ4สาเหตุของทุกข์ท่านบอกถึงตัณหาว่าเรามีกามตัณหาความอยากในอารมณ์ที่ใคร่ภวตัณหาความพยานอยากในความมีความเป็นวิภวตัณหาความพยานอยากในความไม่มีไม่เป็นก็จากตัณหาเพราะตัณหาทำให้เกิดอุปทานเนี่ยแบบทั้งสองตัวนี้ก็เป็นตัวสาเหตุแห่งทุกข์นะเรามาเพื่อทำเพื่อให้เกิดนิโรธธาตุเพื่อความดับแห่งทุกข์เสียงนะ

เวลาล่างมาทิมง่วงๆเนี่ยก็ลืมตามั่งก็ได้นะลืมตามั่งมองลืมตาทำสมาธิก็ได้พยายามนั่งมาที่ใหญ่พยายามแบบก้มหน้าให้หน้าตรงๆท่านก้มหน้าแล้วมันหลักผิดหลักการทำสมาธิทั้งง่วงๆก็พยายามมองเพ่งไปที่หน้าผากให้หน้าผากสว่างสวยแล้วพยายามบังคับจิตมันว่าให้จิตมันตามโมถ้าจิตมันมีปิติวะถ้าจิตมันพองวะมีปิติแล้วจะตามโมจะค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปเหมือนพระโมคคัลลานะน่ะท่านปฏิบัติไปบาทแล้วท่านง่วงนะใช่ไหมพระเจ้าก็แนะนำให้ลืมให้ลืมตาท่านโมคคัลลานะท่านลืมตาท่านจะหายง่วงถ้าลืมตาไม่หายง่วงให้เอาฟันล่างกัดกับฟันบนเอาไว้ถ้ายังไม่หายง่วงอีกให้เอาลิ้นดุลเพดานบนเอาไว้ถ้ายังไม่หายง่วงอีกให้มองแสงสว่างให้มองโอภาสแสงสว่างถ้ามองแสงสว่างยังไม่หายง่วงให้เอาน้ำรูปหน้าถ้าน้ำรูปหน้ายังไม่หายท่านก็แนะนำขั้นสุดท้ายเลยท่านโมคคัลลานะถ้าเป็นนอนเถอะถ้าไม่มีความจริงต้องเป็นนอนเพราะอย่าไปฝืนมันนะอย่าไปฝืนมันคือบางครั้งต้องการทำนะทำอย่าไปติดสุขนะพอมีสมาธิเราต้องเพ่งลักษณะเข้าไปนะพอเพ่งลักษณะพอจิตมันค่อยๆฐานอุปทานตัณหาอุปทานแล้วจิตมีความสุขเองอ่ะล่ะแต่ยิ่งสาดได้คือสมาธิอีกอ่ะจิตมันสุขแน่นอนสุขเสถียรแล้วอ่ะสุขไม่มีการหลายกลับแล้วอ่ะน่าจะลืมนะเวลาออกจากมาที่เนี่ยค่อยๆคลายนะสำหรับสติค่อยๆคลายอย่าทุบภาพนะเดี๋ยวสติเป็นขาดไอเห็นอารมณ์พอคลายแล้วพอคลายตัวกล้ามเนื้อแล้วอ๋อไม่คลายแล้วให้ดูว่าอ๋อมันอย่างนี้นี่เองนะมันต้องฝึกต่อเรียกว่าสันสติในการเปลี่ยนอิริยาบถมันถึงคลายอ๋อพอมันคลายแล้วหัวใจมันเริ่มมันโล่งแล้วมันไม่โดนบีบคั้นแล้วน่ะไปดูให้สติดูมันให้จิตมันเห็นอ๋อเนี่ยละความมีชีวิตเป็นอย่างเงี้ยล่ะและนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราจะอยากจะหลุดไปจากชีวิตแบบนี้ได้ยังไงสร้างศรัทธามันเพื่อปฏิบัติให้มันพ้นให้ได้ตัดภพทัศน์ถัดชาติให้ได้เป็นเทวดาไปนิพพานที่บนโลกสวรรค์ก็ยังดีหรือบนโลกพรหมก็ยังดีใช่ป่ะจะเกิดมาเป็นร่างอย่างนี้เลยไม่ไหวอ่ะปวดไปหมดทุกข์ไปหมดเลยนะใช่ป่ะถ้าไม่เป็นพรหมไปเลยถ้าได้นะปฏิบัติเนี่ยเป็นพรหมไปเลยแล้วก็ไปเอานิพพานข้างบนไปเลยหรือใช้พุทธาว่าทั้งสูงสุดไปเลยพอยมได้ฌานหรือรูปไปสมาธิบ้างแล้วเนี่ยมันก็ยังไงก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นพรมอ่ะใช่ไหมเป็นพรมแล้วสูงกว่าเทวดาอีกอ่ะเมื่อเราดูเสร็จเราถึงมีความสบายใจหรือเราอยู่ด้วยชีวิตแบบไหนมีจิตใจแบบไหนแสดงว่าเราอยู่พรมอยู่ในชั้นภพแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นเราเห็นอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นอะไรก็ดีไปหมดโอ้ชีวิตดีดีนั่นก็เป็นเทวดาแล้วเห็นป่ะถ้ามีความเมตตาวางใจในอุเบกขาในบางอุเบกขาในอารมณ์ใช่ป่ะจิตใจเป็นพรหมมีเมตตาวิตาอุเบกขาเนี่ยเราก็เนี่ยโอ้ใจเราเป็นพรหมนะแล้วเราเลือกได้อะว่าชีวิตเราเลือกได้ใช่ป่ะล่ะเป็นพรหมอย่างนี้นี่เองใช่ป่ะช่วยใครไม่ได้แล้วก็วางเฉยซะแต่ไม่ใช่วางเฉยไม่รู้เรื่องรู้ราวนะแต่คอยดูอยู่ว่าถึงเวลาให้เราช่วยหรือยังนี่คือความเป็นอุเบกขาที่ถูกต้องว่าเราถึงเวลาช่วยหรือยังยังไม่ถึงเวลาก็อย่าเพิ่งไปช่วยไปใครจะลุกไปห้องน้ำก็ลุกไปนะไม่ต้องเกรงใจแต่ละมาก็พอแล้วได้เวลาเดี๋ยวเราทำวัดเช้าอีกอย่าลืมนะสวดมนต์ตอนเช้าอ่ะปัญญาทั้งนั้นเลย

วดมนต์ก็ให้สวดอย่าให้จิตส่งออกนอกนะให้อยู่ในคำสวดถึงเราไม่สวดเองเราก็ให้เอาสติตั้งไว้ที่หูฟังคนอื่นสวดก็ได้แล้วจิตจะส่งจะอย่าส่งออกฟังเสียงคนสวดหรือเราสวดเองก็ได้แล้วแต่ให้เกิดวิมุตตายตนะตามหลุดพ้นด้วยการสวดมนต์สาธยายมนต์สาธยายธรรมมีการหลุดพ้นแห่งจิตมีอยู่5อย่างนะฟังธรรมนะพิจารณาธรรมสวดมนต์ด้วยนะแล้วก็แสดงธรรมเนี่ยนะเนี่ยจิตหลุดพ้นได้5อย่างเนี่ยสวดมนต์นี้ก็จิตหลุดพ้นได้เหมือนอรมาวทีสวดมนต์นะโอ้จิตมันจะดิ่งให้ได้เลยจะเป็นปีติให้ได้เลยอ่ะจะเป็นสมาธิให้ได้เลยอ่ะถ้าสวดเนี่ยบางทีเราทำวัดเย็นเนี่ยผลช่วงเวลานั่งสมาธิเนี่ยบางคนเข้าปีติได้เลยนะแค่ไม่กี่นาทีเองครับครึ่งชั่วโมงเองอ่ะมันซาขึ้นมาเลยมันฝังสวยว่าขึ้นมาเลยอ่ะใช่ป่ะมันถึงจุดแล้วมันจะเป็นเองอ่ะเนี่ยเป็นเองขอให้ทำเถอะอย่าทิ้งสติอย่าทิ้งอารมณ์มันพยายามดูลมหายใจถ้ามันออกไปก็ดึงเข้ามาออกไปก็ดึงเข้ามาเริ่มต้นใหม่แล้วมันชินไปเองก็ขออนุโมทนานะในการมาของญาติโยมนะที่มาลักษณะแบบเนี้ยมาถือศีลบวชนะสร้างบารมีให้ตัวเองนะสร้างเจตสิกที่ดีนะยนต์ภพยนต์ชาติตัวเองก็ขอโยมบุญของโยมก็ให้โยมได้มรรคผลนิพพานในสิ่งที่ตั้งใจไว้ขอให้โยมมีชีวิตที่มีความสงบสุขเยือกเย็นนะมีความสดชื่นนั่นแหละคือชีวิตที่แท้จริงไม่ชีวิตที่ทรมานด้วยความทุกข์ไม่เอาเราเลือกได้เลือกเลยสิ่งที่ดีให้กับตัวเองอำนาจแห่งจิตนี้ก็อย่าดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาโยมเองนั่นแหละนะสาธุนะ

ต้นสังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็ญเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำสักการะบูชากันในสถานที่นี้ก็เป็นที่ทำให้เอิบอิ่มหรือยินดีในธรรมคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้มีความสบายกายสบายใจของพวกเราเอานะขาดตมาดเลยขาดตมาดนั่งกรรมฐานขาดตมาดจะให้ตึงนักนะขาดหลุมรวมคนที่ถนัดนั่งประเพียบก็ได้นะนั่งจะให้ถูกกันนะนั่งกันในว่าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถไม่ถูกตัวกันถ้าถูกตัวกันแล้วจะสมาธิจะไม่ค่อยดี

จะให้ถูกตัวกันนะจะให้ถูกตัวดูเวลาเราจะเปลี่ยนอิริยาบถทุกขเวทนาเกิดเราได้เปลี่ยนไม่ถูกกันดีองค์ที่นั่นสมาธิเกิดขึ้นแล้วนิวรณ์ห้าดับแล้วทีนี้เราไปถูกตัวซะมันจะไม่มีสมาธิอีก

พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจทำใจให้สบายสบายนึกว่าพระอยู่ที่ใจไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นนึกอยู่ว่าพระอยู่ที่ใจแล้วที่องค์พระก็คือเราขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นมั่นอยู่ในพระพุทธเจ้ามั่นอยู่ในพระธรรมเจ้ามั่นอยู่ในพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจให้ทำจิตมุ่งอยู่กับองค์พระสมาธิคือเราวางแขนขาวเป็นองค์พระไว้แล้วก็พยายามทำใจอยู่กับองค์พระสมาธิเมื่ออยู่กับองค์พระสมาธิดีแล้วก็พึงหลับตาลงมองดูกายใจของเราอยู่กับองค์พระสมาธิทำความรู้เห็นองค์พระสมาธิที่เราได้สร้างขึ้นไว้แล้วตัวเราของเราเป็นองค์พระสมาธิแล้วหรือเรานั่งพับเพียบอยู่วางมือไว้อย่างไรก็จะทำความรู้อย่างนั้นทีนี้เมื่อใจสงบก็รู้ว่าใจสงบ

เมื่อใจนี้ไม่สงบก็ไม่ว่าใจสงบก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางกลางทำใจเป็นกลางกลางดูที่วางคิ้วที่ใบหน้าของเราดูที่วางคิ้วที่เราเคยส่องกระจกดูใบหน้าของตัวเองให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้รู้เฉย

ไม่เห็นกำหนดรู้รู้เฉยทำความรู้บางครั้งผู้เข้ากรรมฐานแล้วกายจะเบาใจจะเบาเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิแล้วเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิแล้ว

ทำใจให้สบายสบายทำใจว่างว่างทำใจสบายสบายใจสงบก็รู้ใจยังไม่สงบก็รู้แต่รู้เฉยรู้เฉยไว้พุทโลมข้าวกำหนดรู้โถลมออกกำหนดรู้บุญอะไรยังมาเกินที่เรานั่งสมาธิจะทำความรู้เห็นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรานำมาซึ่งพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโถลมออกทำใจให้สบายสบายทำใจให้เยือกเย็นทำสบายสบายไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นคิดมองดูแต่ใบหน้าเจ้าของเท่านั้นแล้วเมื่อสมาธินี่มันเกิดขึ้นง่วงเหานอนก็จะหลับก็จะไม่มีขึ้นถึงว่านิวรณ์นี่ดับไปแล้วใจถึงได้เบิกบานทำความรู้ความเห็นใจของตนเบิกบานก็รู้กายเบาก็รู้กายหนักก็รู้รู้เฉยรู้เฉยทำใจให้สบายสบายอย่างเดียวลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกกำหนดรู้รู้ทั้งลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้กายเบาก็รู้กายก็เบาใจก็เบาก็รู้สติสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าเรานั่งพระกรรมฐานเรานั่งกรรมฐานกำลังฝึกสมาธิจะให้รู้ความเป็นจริงที่พระองค์แนะนำเราความสั่งสอนเราก็ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะว่าเรานั่งขัดสมาธิอยู่

ในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ให้มีปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้ที่นี้มือลมนี่ละเอียดไม่ชัดไม่ชัดเราก็พยายามนิ่งอยู่นิ่งรู้เฉยมือลมหยาบนี่เข้ามาเราก็เข้าไปตามลมหยาบแล้วก็กายเบาใจเบาก็ให้รู้ว่าเรามีสมาธิแล้ว

ทำตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนหรือแนะนำที่ว่าพระองค์ได้แนะข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงถ้าเรากำจัดนิวรณ์ดับไปแล้วเราก็สบายสบายกายสบายใจพึ่งเราก็ได้ประคองเอาไว้อย่างดีทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะทำให้มีปีติ

พึงพยายามทำให้มากเท่าไรก็ยิ่งดีนึกว่าเราได้เกิดมานี้เราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่กำลังนำเราปฏิบัติพึงให้รู้ว่าเรามีโชคดีที่เรามาฝึกหัดในสมาธิของพระพุทธเจ้าเมื่อสมาธิเกิดแล้วปัญญาย่อมจะมีกับผู้ปฏิบัติควรจะรู้ควรจะเห็นในผู้ปฏิบัติ

สติสมัติญาความรู้ตัวว่าเรานั่งสมาธิให้มีความรู้อยู่ทุกขณะอย่างนี้เป็นอดีต

บุญอะไรไม่เท่ากับเราที่นั่งสมาธิบุญทุกอย่างทุกอย่างหมดเลยสู้นั่งสมาธิไม่ได้เพราะในเราก็ทำซึ่งวันนี้เพิ่งนั่งบนเรือใหญ่เราจะฝึกหัดในสมาธิให้เหมาะสมกับเราที่เจริญสมาธิ

เรานั่งอยู่จิตใจจดจ่อว่าเรานั่งสมาธิอยู่กำลังปฏิบูชาคุณพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขณะทุกหายใจลมเข้าออกบูชาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าขอให้มาบังเกิดในจักขุทวารให้มาบังเกิดในโสตทวารหูให้มาบังเกิดในคานทวารจมูกให้มาบังเกิดในชิวหาทวารลิ้นให้มาบังเกิดที่กายทวารตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นปัญจกรรมฐาน5ผมได้ขึ้นเราได้ขอกรรมฐานกับพระองค์ที่พระองค์เป็นผู้มีประมุขมีหันมีแดนเกิดพระองค์ได้แนะนำพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วเราก็ปฏิบัติตามยุคคุณบาทที่ตามแห่งรอยเท้าพระองค์ที่เรากำลังนั่งกำลังทำอยู่นี่แหละพึงให้มีปีติความเอิบอิ่มใจว่าเราได้ปฏิปทาเข้าไปอาศัยสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมอย่างไรขอให้ลูกมีความรู้เห็นตามพระองค์จึงเรียกว่าธรรมเป็นธรรมเป็นเครื่องสักการะตัวเราของเราให้พุทโธเป็นผู้นำเกิดนำสว่างสวัยควรจินดีที่เราได้มนสิการอยู่ทุกขณะ

ทำใจให้สบายสบายเพราะอำนาจพระธรรมคำสอนให้กึกก้องอยู่ในกายใจของเราอยู่ในมโนทวารของเราซึ่งธรรมอันนี้ซึ่งบารมีธรรมจะได้เกิดมีกับหมู่ญาติของเราที่ได้บำเพ็ญเป็นปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้จะได้เข้าถึงความเจริญของใจของสิ้นสมาธิปัญญาจะได้รู้แจ้งธรรมะของพระองค์จะได้ตรงไปแห่งพระนิพพานนั่งเมื่อไรเราก็นึกว่าจะแสวงหาเอาพระนิพพานอยู่ที่กายใจของเราไม่ได้อยู่ไกลกิเลสเรานั่งนี่กิเลสก็ไม่มีในเรากิเลสขันห้าในตัวเราบัดนี้ไม่มีในเราถ้ามันมีขึ้นเราก็รู้ขันห้าตัวเมื่อยตัวปวดเมื่อขันห้านี้ดับไปแล้วความสบายกายสบายใจมันก็มีเพราะพระองค์แนะนำให้รู้สุขรู้ทุกข์แล้วเบื่อหน่ายจากทุกข์ทำแต่ให้พ้นทุกข์เมื่อจิตนี้มีสมาธิเมื่อไรทุกข์นี้ก็จะดับไปกายก็เบาใจก็เบาพึงให้รู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติใจก็จะร่าเริงบันเทิงใจเบิกบานใจ

มองดูที่เส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเราโดยรอบศีรษะของเราผมอยู่โดยรอบศีรษะของเราทำความรู้เห็นว่าผมอยู่บนศีรษะของเราขึ้นโดยรอบตั้งอยู่กับหนังคุ้มกะโหลกศีรษะควรกำหนดรู้เห็นหนังที่ผมขึ้นอยู่บนศีรษะโดยรอบกำหนดรู้เห็นขนที่ขึ้นอยู่กับผิวหนังโดยรอบที่ห่อหุ้มตามร่างกายทั่วไปทำความรู้เห็นเล็บขึ้นอยู่ปลายนิ้วความกำหนดรู้เห็นในผ่าเที่ยวกรรมฐานแล้วดูตามที่อาตมานำกรรมฐานนี้ห้ากองหรือห้าแห่งนี้เราควรกำหนดรู้เห็นพระองค์นำให้พวกเรารู้แจ้งเห็นแจ้งแล้วจะได้เรียกว่าปัจจตังเห็นจำเพาะตนรู้จำเพาะตนทำนี้จะเป็นเครื่องทำให้เข้าถึงความสุขอะไรไม่เกินพระนิพพานเราก็ความแก่เราก็มีขึ้นกับเราแล้วความเจ็บไข้ก็ผ่านพบอยู่กับเราแล้วทีนี้เราเมื่อรู้เห็นแล้วเราก็พยายามทำความออกจากทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราเมื่อขันธ์ห้านี้มันดับเมื่อไรความสุขก็จะเกิดมีขึ้นเมื่อนั้นความแก่นี่นะน่าเบื่อหน่ายเพราะทำให้เรายุ่งยากปวดโน่นปวดนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่ลุกก็ไม่คล่องไม่แคล่วไม่ว่องไม่ไหวเราก็พยายามทำเสียทำออกจากทุกข์ออกจากความแก่ออกจากความเจ็บออกจากความตายทำจะให้มันรู้มันเห็นแล้วจะได้หมดความกังวลสิ่งเหล่านี้

จริญฌานสมาบัติให้มีเกิดขึ้นกับเราที่เรากำลังนี้แหละพระองค์บอกว่าพวกท่านจะประมาททำจิตใจให้มีสมาธิแล้วเราจะรู้ความจริงพวกเรากำลังได้แนะนำหรือสั่งสอนอยู่นี้ขอให้มีปีติความเอิบอิ่มใจว่าเราได้กระทำตามพระอริยะแล้ววันหนึ่งวันใดเราก็เพื่อจะยึดเอาแห่งแดนของพระอริยะให้เกิดขึ้นกับเราให้จงได้เพราะเรามีความเบื่อหน่ายในขันธ์ห้านี้เหลือเกินขันธ์ห้านี่มันเป็นตัวทุกข์ถ้าเราพ้นจากขันธ์ห้าไปเสียแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นสุขนี้ก็ไม่เที่ยงทุกข์นี้ก็ไม่เที่ยงเพราะเราก็ทำวางอารมณ์ใจเฉยๆซะทำเอาวางอารมณ์ใจเฉยๆสุขนี้ก็ไม่ใช่ของเราทุกข์นี้ก็ไม่ใช่ของเราเพื่อเอามาเป็นคู่หาแล้วเรานั่งกรรมฐานเพื่อมาดูขันธ์ห้าขันธ์ห้าเกิดดับเราก็รู้ความเป็นจริงจึงเรียกว่าปัญญาปัญญาธรรมที่พระองค์ได้แนะนำสั่งสอนเราให้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นธรรมนี้แหละเป็นสิ่งธรรมที่ปัญญานี่แหละเป็นผู้นำออกทีนี้สิ่งธรรมที่ปัญญานี่แหละเป็นชื่อแต่เราเข้าไปทำเนี่ยศีลคือสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยเป็นศีลทำใจให้มีสมาธิพอสมาธินี่เกิดแล้วกายเบาใจเบาเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิบ้างแล้วทีนี้เราก็มีเพียรมีหมั่นฝึกสมาธิฝึกทั้งเดินฝึกทั้งนั่งฝึกทั้งนอนทำใจให้เป็นสมาธิ

ุกข์ขณะนี่แหละจึงเรียกว่าพระไตรลักษณ์พยายามฝึกหัดพระไตรลักษณ์ให้ปรากฏขึ้นกับเราได้เมื่อพระไตรลักษณ์ปรากฏขึ้นกับเราแล้วมัจจุราชย่อมไม่เหม็นไม่มองเห็นตนตัวเราของเราเถิดต่อนามรูปนั่นแหละจะมีปัญญาขึ้นมาทีเดียวพยายามสั่งสมให้มากขึ้นแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงที่พระองค์แนะนำเราเราที่มาเกิดในแดนของพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พึงว่าเราเป็นผู้มีบุญมากไม่ใช่มีบุญน้อยพระองค์ดับขันธ์เขานิพพานเราก็พยายามดับขันธ์ห้าทุกกษัตริย์มรรคกษัตริย์ควรกำหนดรู้ทุกกษัตริย์นิโรธสัตว์เราก็ควรจะได้รู้เห็นแห่งสวรรค์พระนิพพานของเราเรามีเพียรมีมั่นให้มากเพราะเหมือนอย่างก็ว่านี่แหละเราทำซึ่งให้เข้าดาสู่แดนพระอริยะแล้วใครก็ไม่มาตัดศีรษะเราได้นี่เพราะศีลสมาธิเนี่ยเป็นพระไตรลักษณญาณอันที่บุคคลที่มองเห็นตัวตนของเราไม่มีนี่ทำนี่แล้ววิชาแหกกรงขังแหกในกรงขันห้าซึ่งมันทำให้เราเป็นทุกข์นี่ย่อมเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ทำทุกข์ดับไปสุขก็เกิดขึ้นแล้วก็แสวงหาธรรมให้มากขึ้น

จิตนี้เป็นอุเบกขาแล้วจิตนี้เป็นอุเบกขาวางเฉยต่อนามรูปก็เข้าถึงอมตะธรรมคือคำสอนของพระองค์ก็เป็นผู้แหกซึ่งห้องกักขังเสียแล้วก็ไม่มีใครจะมาตัดศีรษะของเราได้เพราะคนเราที่ไม่มาปฏิบัติเหมือนยุ่งอยู่ในห้องขังเมื่อไรเขาจะเบิกเอาไปตัดศีรษะแต่พวกเราชั้นปัญญาดีในเชื่อพระธรรมคำสั่งสอนแล้วพยายามสร้างบารมีของพระองค์ให้เกิดขึ้นที่กายใจของเราเราก็จะสบายกายสบายใจเราก็ไกลจากความโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาความแห้งเหือดใจความร่ำไรเศร้าโศกก็จะได้ไม่มีกับเราจึงเรียกว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องอาสวะหมักนองสันดานอยู่ในตัวเราของเราก็หมดไปสิ้นไปได้อำนาจเราฝึกสมาธิพุทธลมเข้าโทลมออกพุทธลมเข้าโทลมออกเป็นอารมณ์เมื่อจิตเป็นสมาธินั่นแหละพุทโธพุทโธนำเกิดปัญญาพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เราจะได้รู้ได้เห็นได้ก็พุทโธนี่แหละเป็นผู้เราทำให้เบิกบานเมื่อเบิกบานแล้วธรรมนี้ก็ไม่หวั่นไหวโลกก็ธรรมแปดก็ตั้งอยู่ในธรรมะคำสอนของพระองค์เราก็เป็นผู้เบิกบาน

คุณธรรมก็ไม่เคยไหวเหมือนเสสวนก็มีการอารมณ์ส่งอิริยาบถนั่งมั่งนอนมั่งนั่งมั่งนอนมั่งคือบำเพ็ญอยู่อย่างนี้เพื่อจะสร้างนิพพานให้มันเกิดอยู่ที่กายใจของเราแหละคือนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนกิเลสหมดก็คือเรื่องนิพพานความโกรธก็ไม่มีความรักก็ไม่มีความชังก็ไม่มีนี่แหละเป็นธรรมอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะไปหวั่นไหวไงได้ล่ะอุเบกขาเขาวางเฉยซะแล้วต่อนามรู้มันจะเกิดเราก็ไม่เฉยซะเฉยรู้เฉยรู้จึงเรียกว่าอุเบกขาเวทนาเราก็รู้ทุกข์ก็รู้สุขก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวขาเวทนาที่นี้เราก็ล่วงพ้นจากทุกขเวทนาจึงได้เสวยปีติและความสุขในสมาธิเอกคตาความรู้อย่างแน่นในธรรมคำประกอบพระองค์พระมามะก็ขึ้นกับปฏิบัติเกิดขึ้นปฏิบัติแล้วสามารถจะรู้ความเป็นจริงได้เราจะเกิดชาติสองชาติสามชาติก็สามารถจะระลึกชาติได้ปฐมชาติเป็นแดนของพระโสดาบันเราก็พยายามมีเพียรมีมันผู้มีเพียรมีมันก็เราสมาทานศีลห้าเสียให้ดีแล้วพระนิพพานนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละไม่ได้อยู่ไกลจากเราหรอกพยายามทำให้หายโกรธหายชังเท่านั้นแหละแล้วเราก็จะพ้นทุกข์พ้นทุกข์อย่างแน่นอนต้องให้พ้นเรียกตั้งกันเดี๋ยวนี้แหละแล้วจึงจะเรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่ในประธานอยู่ในหัวใจแล้วความโกรธก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีราคะก็ไม่มีนั่นแหละแดนแห่งพระนิพพานเราพยายามทำใจสิเราพยายามทำใจให้มากนั่งนั่งอยู่ลืมตาอยู่ก็ทำอยู่อย่างนี้แหละทำอยู่อย่างนี้แล้วก็หนักขึ้นเอกคตานี่ความไม่หวั่นไหวมีเอกคตามีอุเบกขาเข้าไปตั้งอยู่ด้วยจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเลยก็จะรู้แจ้งของเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนนี้ก็ไม่หวั่นไหวละเรียกว่าไม่หวั่นไหวธรรมะเกิดขึ้นเกิดจากกายใจของนักปฏิบัติแล้วรู้แล้วความเป็นจริงแล้วใจเราก็จะเบิกบานคืออย่างดอกบัวนี่ทำใจให้เบิกบานกายลักษณะญาณก็เกิดมีขึ้นมีความรู้มีความเห็นแวบวาบสว่างขึ้นจิตเข้าผวังนี่จิตก็ฉลาดขึ้นจิตก็ละโลภโกรธหลงลงไปจิตนี่มันรู้จักบุญรู้จักบาปแล้วมันก็จึงเริ่มมีในตาสองข้างรู้ทั้งบุญรู้ทั้งบาปจิตนี่ก็ตกเอกตาอุเบกขาอยู่เฉยไว้เฉยไว้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉย

จิตนิ่มก็สบายพอรู้จิตว่าทำยังไงสบายจิตมันก็ไม่ออกไปไกลมันก็พยายามเข้าผวังอยู่ในผวังเข้าผวังอยู่ในผวังจิตเข้าคล่องแคล่วว่องไวในปฏิปทาเรื่องของใจนี้ก็จะรู้ขึ้นทั้งใจก็รู้ทั้งจิตก็รู้รู้ไปทุกสิ่งรู้ไปทุกอย่างก็เบิกเบินบานใจจึงเรียกว่าพุทโธนำเกิดนำเกิดก็เราภาวนาพุทโธพุทโธเมื่อใจมีพุทโธแสดงจะรู้เห็นอะไรก็พุทโธทั้งนั้นไม่พุทโธทำให้ฉลาดเฉลียวใจอุเบกขาก็ไม่หวั่นไหวเอกตาก็ดีขึ้นคู่นี้เป็นเอกตาอุเบกขานี่เป็นนักรบอย่างที่หนึ่งเป็นผู้มีอานุภาพมากขอให้ญาติโยมของเราแก่ๆแล้วมีนั่งนอนทำเป็นแหล่งที่เข้าแห่งพระนิพพานทำใจคนแก่นี่แหละจะบรรลุธรรมง่ายนะราคะก็ไม่มีโทสะมันมีแล้ววัดจิตมันรู้ขึ้นมันก็ไม่เอาแล้ววางมันดับก็อยู่ก็ทำไม่โลภไม่โกรธนั้นสบายคนแก่ก็จะสบายมันจะเป็นกายก็ช่างมันมันธรรมชาติมันจะทุกข์กายก็เรื่องของมันเพราะมันขันห้ามันเป็นตัวทุกข์ใจเราก็ไม่มีทุกข์ซะใจเราก็พยายามให้มันตกอุเบกขาซะเอกคตาทีนี้มันจะรู้ความเป็นจริงได้ความมั่นไหวมันก็จะไม่มีแล้วก็จะรู้ความชาติพบขึ้นความง่วงเหงาเขานอนมันก็จะไม่มีขึ้นเรากับเรานั่นแหละนิวรณ์มันดับหมดแล้วที่นะมิทะความง่วงเหงาเขานอนมันไม่มีนั่นแหละตัวดับมันดับไปไม่อยากนอนแล้วใจรู้ใจเฉยใจเบิกบานมันก็จะระลึกชาติได้กันพอรู้ว่าความง่วงเหงาไม่มีความง่วงเหงาของนอนขี้เกียจขี้คลานได้ทำให้ระลึกชาติต่ออดีตไม่ได้ไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักปัจจุบันเพราะมันตกอยู่ในนิวรณ์หมดสมาธินี่แหละสิ้นสมาธิปัญญานี่แหละจะไล่นิวรณ์ออกในกายใจเหมือนหมูมันก็กินแล้วก็นอนหมูกินแล้วก็นอนกินนอนแล้วก็เข้าถ้ำกินนอนมันก็เข้าถ้ำทีนี้หมูนั้นไปนอนไปเกลือกดินเกลือกดอนมันก็เข้าไปในถ้ำมันก็นอนหลับนอนหลับในหมูตัวหนึ่งก็พอสว่างขึ้นมากนะขึ้นในถ้ำนั่นก็สว่างเต็มถ้ำทีนี้หมู่นั่นก็นอนไม่หลับแหละหมู่มันความสว่างคือว่าตรงนี้มันสว่างก็ไปเกลือกเคลนมาถูกนะเข้าถูกนะเข้าเพชรมันถูกเคลนโกรนก็มันถูกมันก็สว่างใหญ่แก้วมณีมันก็สว่างขึ้นในถ้ำนั่นหมู่นั้นก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็ออกไปหมดเลยออกไปอยู่นอนไม่หลับหมู่หรือก็รำคาญใจออกไปจากถ้ำนั้นเลยถ้ำมณีนี่ก็สว่างสว่างอยู่ที่นี่ก็ความสบายกายสบายใจหมู่มันออกไปเสร็จแล้วก็สบายจึงเรียกว่าเวรมณีแปลว่าแก้วสามประการที่เราได้กระทำเพ่งเล็งอยู่ในถ้ำนี้ผวังนี่แหละเหมือนถ้ำอยู่ในนี้แหละเมื่อเราเข้าถ้ำเสร็จแล้วหมู่เหล่านั้นก็ออกไปหมดเราก็สบายก็จะรู้ชัดขึ้น

ขอให้ญาติโยมของเราที่เกียรติไม่ใช่ของเราความสบายกายไม่สบายใจไม่ใช่ของเราปฏิเสธไว้อย่างนี้แล้วย่อมจะพ้นทุกข์ในชาตินี้แหละไม่ใช่ตัวเราความเจ็บไข้ที่ไม่ใช่ตัวเรามันหายไปได้มันดับไปได้มันทำยังไงน่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อหน่ายที่สำคัญร่างกายเรานี่เป็นขันห้าเนี่ยขันห้าเป็นตัวทุกข์เมื่อเรารู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์เราก็วางอุเบกขาวางเฉยๆเราก็จะมาทำการให้มากมากขึ้นความสว่างเมื่อจิตนี้เข้าผวังได้ความสว่างก็เกิดขึ้นหรือจิตเข้าผวังแล้วสบายกายสบายใจเลยเมื่อจิตเข้าผวังแล้วสว่างขึ้นแล้วก็มีความรู้อย่างนี้เราไม่เคยสว่างอย่างนี้เราไม่เคยเห็นอย่างนี้เราไม่เคยพบเพราะเราจิตนี้สว่างขึ้นทีนี้สติจิตนี้มันรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นจิตนี้มันก็นักสิกาดมากขึ้นมีเพียรมากขึ้นมีเพียรมีมันมากขึ้นธรรมนี้ก็นิวรณ์ห้าก็ดับไปดับไปอารมณ์นี้ก็ดับไปดับไปขันห้าดับนำมาซึ่งความสุขให้กับตนของตนได้นี่จึงเรียกธรรมะธรรมเกิดขึ้นกับเราแล้วพุทโธเป็นผู้เบิกบานพุทโธเป็นผู้สว่างสวัยพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเกิดขึ้นกับในที่เราได้กระทำให้แจ้งขึ้นแล้วอย่างนี้คุณสมบัติของพวกเราพึงให้ดีใจให้มากดีใจแล้วดีใจอีกนี่แหละธรรมะร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจเข้าร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจออกเมื่อทำบุคคลใดทำให้เข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งแล้วหนึ่งนี่มีได้กระจายเป็นหนึ่งใจไม่หวั่นไหวใจไม่วอกแวกใจเป็นผู้ทำให้เจริญทั้งใจทั้งจิตนี่ดีทั้งหมดนี่จะเรียกว่าทำพระนิพพานเป็นผู้หมดสิ้นอาสวะทั้งหลายถ้าหมดแล้วเราก็รู้เองแหละเราก็รู้กับผู้มีเพียรมีมันนี่แหละ

ได้เวลาแล้วนะอำนาจคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่นั่งแนะนำญาติโยมอยู่นี่ขอบารมีธรรมนีขอให้อิ่มยินดีไปอยู่ทุกขณะทั่ววิรันดรขอให้พวกท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมคำสั่งสอนหรือแนะนำของพระพุทธเจ้าจงเจริญให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งจงเจริญ

0: มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตาติยามปิไม่ยังพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: คาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีทิฆาปะทังส

0: นาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะ

0: เมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิพุติงยันติตัสสมาสิรังสิ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 น.ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 น.พิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวชหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโกวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเฉลิมชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทาน ซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระบาทสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้เอามือลงนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายทำสมาธิกวางธรรมทำใจเราให้สงบในการทำความรู้สึกของเราวันนี้ก็รู้สึกว่าฝนมาพรมให้เป็นกังวลทำให้ผู้ฟังไม่มีสมาธิในการฟัง กลัวเปียกฝน คนที่ไม่กลัวเปียกฝนก็นั่งฟังให้เย็นกายเย็นใจเพราะเราไม่ค่อยมีโอกาสจะได้ฟังธรรมแบบธรรมชาติฟังธรรมแบบมีบ้ามีฝนตกอย่างนี้โดยมากเราก็จะฟังแบบสบายๆในห้องที่บังที่มุงอย่างดีแต่ฟังอย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าการฟังเพราะสมัยพุทธเจ้าเขาฟังกันแบบนี้ฟังมีฝนตกมีฟ้าร้องมีแดดออกเพราะสมัยพุทธเจ้าไม่มีที่มุงที่บังพุทธเจ้าแสดงธรรมในป่าตำโคนไม้เช่นแสดงบางครั้งเนี่ยไม่จบฝนกำลังตกในแสดงไม่จบพุทธเจ้าก็แต่เฉพาะพุทธเจ้าเนี่ยส่งบันดาลได้ให้ฝนตกได้ไม่ตกได้เรียกฝนโบกขลณีตอนที่พุทธเจ้าแสดงให้กรุงกบิลพัสดุ์ตอนเจอพระญาติเจอพระบิดามารดา สากยวงโกสิโกโสากยวงโกรียวงก็มาฟังและท่านก็เล่าว่าฝนเนี่ยเคยตกมาอดีตสมัยเป็นพระเวสสันดร พอที่กษัตริย์มาเจอกันก็ฝนเงินฝนทองฝนแก้วฝนนาคตกคนไหนอยากให้ตกก็อยากให้เปียกก็เปียกไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียกเรียกว่าพระพุทธเจ้าแต่พวกสาวกทั้งหลายก็ไม่สามารถจะบันดาลได้เท่าไหร่ก็ทนถือว่าฝนนี่เป็นธรรมชาติที่ทำให้เยือกเย็นทำให้จิตใจคนเราชุ่มชื้นด้วยความเย็นเพราะทุกวันนี้คนเราใจร้อนมากใจร้อนกว่าปกติเราจะเห็นจากการแสดงออกของคนสมัยนี้แสดงออกเช่นหนึ่งเราจะมีลูกสักแค่สองคนเนี่ยเราก็เลี้ยงยากกว่าเด็กสมัยก่อนต้องสิบคนพอลูกเราใจร้อนกว่าลูกสมัยก่อนแต่คนเดี๋ยวนี้ล้วนแต่เป็นคนที่รักความสงบน้อยลงรักความวุ่นวายรักความสนุกสนานรื่นเริงเช่นไปเที่ยวครับเที่ยวบาร์พยายามจะหาแต่ความวุ่นวายหาความรื่นเริงหาความเล่าร้อนนั่นแหละเขาเรียกว่าคนสมัยนี้ใจร้อนมากกว่าใจเย็นความสุขของเขาเนี่ยจะได้รับน้อยเมื่อใจของเขาเย็นน้อยความสุขคนจะได้รับมากเนี่ยเมื่อใจเย็นมากใจที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นในโลกนี้แค่แหวนเงินทองนี่ความจริงแล้วมันสำคัญเหมือนกันแต่พอเอาจริงๆแล้วใจสำคัญกว่าอะไรๆเนี่ยทีแรกก็ว่ามันสำคัญละแต่พอเอาจริงๆแล้วใจเนี่ยสำคัญกว่าสิ่งอื่นทำไมใจจึงสำคัญกว่าก็คนเราเนี่ยมีเงินมีทองไม่สามารถจะซื้อความสุขความสงบได้ไม่สามารถจะซื้อความสมหวังได้ก็ยังไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ใจคนเราถ้าแก้ใจกันไม่ได้เหมือนคนรักกันเนี่ยไม่มีเงินมันก็อยู่กันได้แต่พอมีเงินแล้วหย่าร้างก็มีทอดทิ้งก็มีโกรธกันเกลียดกันฆ่ากันทำลายกันอิจฉาริษยากันทุกวันเนี่ยมันเรื่องจากจิตใจคนที่ยังไม่พร้อมด้วยความสงบ ฉะนั้นเรื่องสมาธิที่เราทำทุกวันเนี่ย ก็ทำเพื่อไปแก้ใจที่มันไม่สงบเราต้องการจะเรียนรู้สิ่งหนึ่งเรียนรู้สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่พึ่งของเราทางใจเรารู้แล้วว่าทางโลกเนี่ยมันเป็น

ุขทางโลกนั้นเป็นความสุขที่ร้อนลุ่มดิ้นรนต่อสู้เพื่อความเป็นผู้หนึ่งแต่ความสุขทางธรรมะทางใจจริงๆเนี่ยมันต้องหยุดการดิ้นรนต่อสู้ด้วยการเข้าถึงธรรมเข้าถึงจิตใจที่เป็นกุศลเยือกเย็นเราก็ต้องมาฝึก ถ้าเราไม่ฝึกแล้วเราจะไม่ได้รับเลยผลจะไม่ได้รับผลจากที่เรามาวัดมาสร้างบุญการฝึกสมาธินี่มันก็เป็นเรื่องไม่ไกลตัวเองเป็นเรื่องในหัวใจของเราเป็นเรื่องที่ความรักความสงบในหัวใจของเราเช่นว่าเรายังไม่อยากจะโกรธใครเลยสักวันเนี้ยเราอยากจะ

มยังไม่อยากจะโกรธใครเลยสักวันเนี้ยเราอยากจะรักความไม่โกรธเนี่ยมันจะสบายใจมากความไม่โกรธความไม่หงุดหงิดเนี่ยความไม่วุ่นวายใจเนี่ยสักวันเนี่ยเราอยากจะรักสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในหัวใจเราจะทำไงได้ดีวิธีอื่นก็ทำไม่ได้อยู่เฉยๆมาแหวกความสุขจะตักตวงออกมาด้วยความสุขสงบสบายใจอิ่มใจเบิกบานใจอยู่เฉยๆมันเกิดไม่ได้มันต้องทำปฏิกิริยาให้เกิดขึ้น เช่นการทำใจทำใจที่ว่าจะไปปล่อยวางได้เนี่ยก็คือเรียกว่าให้มีสติเข้ามาควบคุมตัวเราว่าเราเนี่ยกำลังนั่งอยู่เรากำลังสงบอยู่เรากำลังหายใจอยู่เช่นเรานั่งขนาดนี้เราต้องการความสงบเราจะได้เพราะเรารู้หลักของเราแล้วว่าลมหายใจเนี่ยเรามีอยู่เช่นหายใจเข้าเราก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้หายใจออกเราสนใจมาจับลมหายใจของเราเนี่ยเริ่มจับความสงบเป็นเนี่ยคนรู้จักความสงบเป็นคือจับลมหายใจเป็นเช่นพุทลมเข้าโทลมออกเรื่อยๆไปเนี่ย5นาที10นาทีเนี่ยสุขสงบมากกว่าที่เราไปดิ้นรนคิดนึกทั้งวันทั้งคืนบางคนเนี่ยคิดมา7วันจะคืนตรงไม่ตกแต่พอมาดูลมหายใจแค่5นาที10นาทีเนี่ยตรงตกหยุดความร้อนใจอันนั้นได้หยุดความวุ่นวายอันนั้นได้ปัญหาก็จบตรงใจสงบนั่นเอง คนทะเลาะกันเพราะเรื่องอะไรทะเลาะเพราะความเห็นไม่ตรงกันความเห็นไม่ตรงกันเพราะอะไรเพราะความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ตัวเองจะพยายามคิดให้ตรงนั้นแล้วจะให้คนอื่นเห็นตรงนั้นนี่คือความคิดที่มันไม่สงบคนเราทำไมจึงหยุดความทะเลาะกันได้ก็เพราะความเห็นตรงกันเพราะมีความหักห้ามใจหรือยอมรับหรือปล่อยวางได้ฉะนั้นวิธีการสงบใจเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราความสุขสงบเนี่ยเราต้องสร้างของเราบุญบารมีที่พุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปแสวงหาพุทธเจ้าองค์อื่นพระพุทธเจ้าแสวงหาพุทธเจ้าที่ตัวท่านที่องค์ท่านท่านจึงได้เกิดเป็นพุทธเจ้าความดีงามทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องแสวงหาที่ใครแสวงหาที่ใจเราศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเนี่ยนี่เป็นพื้นฐานที่แสวงหาได้แล้วก็จะเป็นทางไปสวรรค์คือใจเราสบายไปถึงนิพพานก็คือเรารู้จักทำใจว่างเป็นเขาเรียกว่าคนรู้จักทำใจเนี่ยเป็นคนได้รับผลความสุขสงบที่เราได้ทำทุกวันความสุขที่เราได้ทำทุกวันนี่ดีกว่าความสุขที่เราจะไปรอเอาตอนแก่ตอนตายตอนอายุมากๆความจริงเราต้องหาไปในใจเราทุกวันจึงต้องหาพุทโธธัมโมสังโฆให้มีอยู่ในใจเราทุกวันนะเพราะว่าใจเราเนี่ยต้องการอาหารใจต้องการความอิ่มใจต้องการความสุขใจต้องการความสงบใจสิ่งนี้ต้องการใครเราบอกไม่ต้องการไม่มีใครปฏิเสธเลยในโลกนี้จะเป็นคนศาสนาใดชาติใดโง่ฉลาดแค่ไหนก็ต้องการความสุขใจอิ่มใจเบิกบานใจรื่นเริงบันเทิงใจไม่เคยใครต้องการบอกฉันอยากได้ความเกลียดในใจฉันอยากได้ความโกรธในใจฉันมากๆฉันอยากได้ความริษยาในใจฉันมากๆฉันอยากได้ความท้อถอยในใจฉันมากฉันอยากได้ความไม่อิ่มใจฉันอยากได้ความเศร้าหมองใจเล่าร้อนใจไม่มีใครเรียกร้องสิ่งพวกนี้เลยนี่เขาเรียกเป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุถึงความสุขแต่ทุกคนเรียกร้องตรงกันข้ามต้องการความเย็นไม่ต้องการความร้อนไม่ต้องการความทุกข์ใจต้องการความสุขใจไม่ต้องการความวุ่นวายต้องการความสงบใจไม่ต้องการความทุกข์ใจต้องการความสุขใจทุกคนต้องการบุญไม่ต้องการบาปทุกคนต้องการสวรรค์ไม่ต้องการนรกทุกคนไม่ต้องการนิพพานไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ดีต้องการนิพพานดังนั้นจึงว่าปฏิบัติเนี่ยเป็นหลักยืนตัวทำไปเถอะทำไปทุกวันเราจะหาความสุขทางใจของเราไปได้เองถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งอื่นมาทดแทนได้เลยดังนั้นเราจึงต้องสวดมนต์ต้องไหว้พระต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมต้องปฏิบัติธรรมต้องหามุมสงบของเรา

ไปหาที่นี่เราจะไปหาที่ไหนพอเราหาที่นี้พบแล้วที่ใจเราพบแล้วเราก็ไปทำที่บ้านเรานั่งตรงไหนก็เป็นมุมสงบตรงนั้นนั่งตรงไหนก็สบายใจตรงนั้นพอเราทำใจไม่ชอบโกรธความโกรธก็ไม่ตามเราไปที่บ้านเราไม่ต้องการความหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองมองโลกในแง่ร้ายหรือมองคนใกล้ชิดในแง่ไม่ดีเราต้องการความสบายใจต้องการความถูกต้องใจของเราเขาเรียกทำใจให้ตรงทางเป็นมรรคคาปฏิปทาเดินทางตรงก็คือทำใจให้รู้จักสงบนี่เองไม่ใช่ว่าสงบอย่างเดียวเราจะแค่สงบอย่างเดียวสงบองค์ธรรมอันนี้สามารถที่จะบรรลุได้ทุกอย่างบรรลุถึงศีลบรรลุถึงสมาธิบรรลุถึงปัญญาบรรลุถึงสวรรค์นิพพานบรรลุอย่างที่พุทธเจ้าท่านบรรลุนั่นเองท่านทำอานาปานสติอย่างเดียวพุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้เลยท่านดูลมหายใจเท่านั้นนะพุทธเจ้าท่านดูแค่คืนเดียวแต่ท่านดูไม่ถูกมา6ปีแต่ท่านดูถูกแค่คืนเดียวเนี่ยพุทธเจ้าตรัสรู้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติรู้เห็นหมดได้ทิพจักขุญาณตาทิพหูทิพระลึกชาติได้สามารถจิตใจของท่านนั้นละกิเลสแล้วมันก็สบายดิคนเรานี่พอละความกังวลได้สบายจะตายไปคนเรานี่ละความกังวลไม่ได้ไม่มีความสุขเลยคนที่เป็นโรคประสาทความดันสูงโลหิตฝอยแตกอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยพวกนี้พวกความดันคิดไม่ปรงไม่ตกพวกปล่อยวางไม่เป็นพวกคิดไม่ตกปรงไม่ตกพวกนี้จึงทำให้อารมณ์ตัวเองเสียหายเพราะไม่มีการปรงไม่มีธรรมะก็กลายเป็นโรคนี้ไปหมดโรคเครียดโรคประสาทจึงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นโรคหัวใจตีบหัวใจโตเป็นโรคสารพัดที่เกิดขึ้นในคนปัจจุบันนี้เพราะขาดความสงบตัวนี้เองที่จริงเราดีก็เราไปกินยาไปเข้าโรงพยาบาลดีก็ไปนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนๆปีๆแค่วันเสาร์อาทิตย์มาฝึกสมาธิชั่วโมงครึ่งชั่วโมงดีก็เราไปนอนโรงพยาบาลเป็นปีเป็นเดือนบางคนเนี่ยเอาตั้งงานเอาตั้งการเอาตั้งคิดว่าตัวเองจะต้องชนะกับงานชนะกับเงินชนะกับทุกอย่างดิ้นรนต่อสู้ไม่มีเวลาพักผ่อนจิตใจมาวัดไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำไปสะสมอารมณ์จึงกลายเป็นคนเครียดพอเครียดมากขึ้นก็สุขภาพก็เสียหมดกินไม่ได้นอนไม่หลับท้องผูกเป็นอัมพาตเส้นโลหิตฝอยแตกเป็นอัมพาตตาก็หลับไปข้างปากก็เบี้ยวไปแถบมือก็ยกไม่ขึ้นขาก็รีบนี่คือโรคจิตทั้งหมดพวกโรคจิตนี่จะเป็นกับคนที่เครียดคนเอาจริงเอาจังคนที่ปล่อยวางไม่เป็นเป็นกันมากในยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่เมืองไทยเราทั่วโลกก็เป็นไม่เลือกคนมีระดับโดยมากชาวไร่ชาวนาไม่ค่อยเป็นกรรมกรแบกหามเป็นน้อยพวกใช้สมองมากเป็นมากพวกที่อยู่ในห้องแอร์พวกทำงานสะดวกสบายพวกนี้พวกติดสุขพวกนี้พอมีทุกข์จะสู้ไม่ได้แล้วก็กลายเป็นโรคนี้กันเยอะเลยอนาคตก็กลายเป็นคนพิการไปอันนี้ก็หมายถึงเราไม่ได้เริ่มต้นจิตใจให้ดีไว้ก่อนเราไม่ได้เริ่มเจริญเมตตาสละความโกรธสละความปรุงแต่งทำจิตทำใจให้มีธรรมะสิ่งนี้มันเป็นพื้นฐานพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านเห็นท่านรู้เนี่ยมันท่านมีจิตใจที่มีศีลมีทานมีภาวนาบริสุทธิ์สิ่งนี้แหละทำให้ท่านปราศจากทุกข์ปราศจากโศกโรคภัยกรรมเวรต่างๆก็ไม่ตามไปย่ำยีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมหลุดพ้นไปได้หลุดพ้นไปได้พ้นกระแสกรรมพ้นกระแสเวรพ้นห่วงกรรมห่วงเวรพ้นเคราะห์พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยต้องพ้นด้วยการมีธรรมะต้องศึกษาธรรมะต้องปฏิบัติธรรมะต้องทำจิตใจก็ให้สำเร็จบ้างให้รู้ให้เข้าถึงธรรมะกันเสียบ้างไม่ใช่ไปรอกันตอนเจ็บไข้แล้วค่อยมารู้กันแก่เท่าแล้วค่อยมารู้กันงั้นไม่ทัน
อันนี้เราควรทำหนึ่งถ้าเราจะมีเวลามาทำอย่างนี้ซะแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเจ็บใจไปเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะร่างกายเราได้พักผ่อนจิตใจเราได้พักผ่อนความเครียดความร้อนต่างๆก็จบเอามางี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเราก็ทำใจสบายยิ่งทำภาวนาเท่าไรก็ยิ่งมีความสุขเท่านั้นยิ่งภาวนาเท่าไรยิ่งสงบเท่านั้นยิ่งทำเท่าไรก็ยิ่งได้รับผลความเกิดขึ้นจากใจเรามากขึ้นเท่านั้นผลได้รับสูงสุดกว่าแค่แหวนเงินทองเรื่องการทำใจจึงมีค่ามีความสำคัญอย่าไปมองว่าไม่สำคัญนะถ้ามันไม่งั้นพุทธเจ้าจะไม่สละราชสมบัติทุกอย่างไปเพื่อแสวงหาความสงบแล้วก็ไม่สอนให้คนอื่นสละให้ทานรักษาศีลก็เพราะรู้ว่าทางใจมันสูงสุดมันได้รับผลกับตัวเราอันนี้เรามาวันแล้วก็ต้องหัดภาวนาให้เป็นนะจะได้รับความสุขสงบจะได้เข้าถึงธรรมะจะได้รู้ผลที่เรามาวัดได้รับความสุขอย่างไรก็จะได้ประโยชน์อย่างมากมายในชีวิตของเราเมื่อมาวัดแล้วเราจะได้รู้ว่าความสงบที่ใจเราเป็นอย่างไรเป็นการเรียนรู้ใจของเรา เป็นยอดบุญกุศลที่เราได้มาถึงสถานที่สงบควรได้รับผลจากการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังธรรมการปฏิบัติธรรมถือว่าเข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนาเราก็เข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนาที่จะได้รับมือควางวางบนมือทรายหัวไม่โป้งมือชนกันหรือจะนั่งท่าไหนก็ได้เท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้หรือจะนั่งธรรมดาก็ได้หัวไม่โป้งมือชนกันตั้งใจหลับตาเมื่อเรานอนหลับก็นึกดูตัวเองนึกเห็นตัวเองจำตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งในลักษณะอย่างใดก็น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธิจำใบหน้าจำจมูกของเราหายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้สึกว่าลมหายใจออกที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราเหมือนเราส่องดูตัวเองในเงากระจกลมผ่านเข้าลมผ่านออกมีสติพิจารณาตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่หายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทก็ได้พุทลมเข้าโทลมออกติดตามดูรู้ลมไปที่สองช่องจมูกใจเราถ้าเราไม่ทำให้สงบแล้วก็ไม่เจอความสุขฉะนั้นเราต้องทำใจให้เราให้รู้จักความสงบจึงจะเจอความสุขจึงจะเจอเป็นบุญกุศลพยายามน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่พยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังหายใจเข้าหายใจออกอยู่ที่สองช่องจมูกหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทรหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้ที่เราทำใจสงบได้ การทำสมาธินี่เป็นวันที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือวันนี้การทำสมาธิถึงที่สุดคือวันพระพุทธเจ้าปรินิพพานวันที่พุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนี่เป็นวันที่อุดมมงคลเป็นวันที่จิตใจที่บริสุทธิ์สงบเกิดขึ้น
การที่เกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่ก็เกิดจากการนั่งสมาธิการที่เกิดพระศาสนาขึ้นมาได้นี่ก็เกิดจากการทำสมาธิการที่เผยแผ่ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ออกมาจากจิตของพระองค์ก็คือเกิดจากสมาธิฉะนั้นพุทธศาสนานี่หนีไม่พ้นเรื่องการทำสมาธิบุญเป็นเปรียบเหมือนสิ่งของที่มีราคามีค่าใจเราเปรียบเหมือนภาชนะทองที่รองรับสิ่งที่มีค่าเก็บใส่ไว้มันก็ตั้งอยู่ในที่ดีที่มีราคามีค่าฉะนั้นใจเราที่จะเป็นบุญได้ก็ต้องรู้จักทำใจรู้จักทำใจให้สงบพระพุทธเจ้าตรัสรู้วันนี้เพ็ญกลางเดือน6พระองค์ทำอะไรพระองค์ทำความเพียรมาถึง6ปีกว่าจะมาสำเร็จวันนี้ได้ก็คือการพระองค์ทรงมีสมาธิด้วยการกำหนดลมหายใจกำหนดตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเย็นวานสมมติว่าเมื่อเย็นวานนี่พระพุทธเจ้าทรงรับหญ้า6กำมือพอรับหญ้าเสร็จแล้วก็ไปปูอาสนะที่โคนโพปูทางทิศเหนือทางทิศใต้ทางทิศตะวันตกแผ่นดินก็ไม่เหมาะเอียงยุบไม่เหมาะกับการนั่งสมาธิพระองค์ก็พิจารณาว่าที่ตะวันตกก็นั่งไม่สบายยุบลงพอไปวางที่ทางทิศเหนือก็ยุบลงพอหญ้าไปวางทางทิศใต้ก็ยุบลงพอมาวางทิศตะวันออกต้นโพแผ่นดินเหมือนฟูขึ้นนั่งดูแล้วจะสบายพระองค์ก็เสด็จทรงนั่งขัดสมาธิบัลลังก์ขัดตมาธิเพชรมือขวาวางบนมือซ้ายเท้าขวาวางเท้าซ้ายตั้งกายตรงอุชุอุชุกายอย่างตั้งกายตรงดำรงสติมั่นไม่วอกแวกไม่ทำใจวอกแวกสับสายไปคิดถึงเรื่องอะไรตัดหมดเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องลูกเรื่องหลานก็ตัดตั้งสติมั่นคงว่าถ้าเราไม่สำเร็จก็ขอให้ตายตรงนี้เลยเราจะไม่ไปไหนแล้วต่อไปนี้ วันนี้เป็นวันสุดท้ายถ้าเราไม่สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราจะปล่อยให้ชีวิตเราเนี่ยดับตรงนี้จะไม่ขยอมลุกจากตรงนี้นั่งจนตายไม่สำเร็จก็ต้องตายตรงนี้ยอมให้ร่างกายเหือดแห้งหายไปสถานที่ตรงนั้นคือจึงเรียกว่าสถานที่แท่นเพชรนะแท่นเพชรคือบุรุษใจเพชรยอมตายถวายชีวิตต่อการนั่งสมาธิพระพุทธเจ้าทรงมั่นคงแล้วว่าตายก็ตายก็ไม่รู้จะต้องกลับไปทำไมแล้วเมื่อไม่สำเร็จพอนั่งแล้วก็อธิษฐานแล้วก็นั่งหัวค่ำก็ดูลมหายใจไอ้ที่ดูลมหายใจได้เนี่ยไปนึกถึงตอนตัวเองเป็นเด็ก7ขวบเป็นเด็ก7ขวบไปนั่งอยู่ที่โคนต้นไทรที่พุทธที่บิดาแรกนาฝันไปนั่งอยู่โคนต้นไม้ที่บิดาแรกนาฝันตัวเองก็ไม่รู้จะไปได้ไม่ไปเล่นกับเด็กอื่นเด็กข้าทาสบริวารเนี่ยต้อง500คนไม่นึกสนุกก็ไปนั่งอยู่โคนต้นไม้ดูลมเข้าดูลมออกดูสั้นดูยาวดูหยาบละเอียดร้อนเย็นดูแล้วก็เพลินเด็ก7ขวบนะคิดดิมีความคิดด้วยการทำสมาธิจับลมหายใจเป็นเพลินแล้วเข้าก็เกิดวิตกวิจารดูว่าลมตัวเองนี่แปลก มีทั้งสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นแล้วก็เกิดขนผ่องตัวเบาเขาเรียกเกิดปีติ
พอตีติเนี่ยมากเปิบปราบปลื้มปิติมากแล้วก็เกิดความสุขล้นเด็ก7ขวบนะคิดดิมีความคิดด้วยการทำสมาธิจับลมหายใจเป็นเพลินแล้วเขาก็เกิดวิตกวิจารดูว่าลมตัวเองนี่แปลก มีทั้งสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นแล้วก็เกิดขนผ่องตัวเบาเขาเรียกเกิดปีติพอตีติเนี่ยมากเปิบปราบปลื้มปีติมากแล้วก็เกิดความสุขล้นพ้นไม่มีสุขใดเท่ากับจิตที่สงบพอจิตมีความสุขมากแล้วก็ปล่อยวางเหมือนคนกินข้าวอิ่มแล้วก็ไม่อยากกินเฉยเสวยอุเบกขาก็พิจารณาเห็นธรรมว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแต่เป็นสัตว์ที่เห็นแก่ตัวมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่เห็นแก่ตัวจริงๆ จึงเกิดความสลดใจว่าทำไมมนุษย์เกิดมาต้องเห็นแก่ตัวด้วยเห็นกับพวกเห็นกับตัวเองเห็นกับพี่น้องตัวเองเห็นกับพ่อเห็นกับชาติตระกูลตัวเองมีพรรคมีพวกสัตว์เล็กเสียเปรียบสัตว์ใหญ่ถ้าเป็นอีแรงก็กินสัตว์อื่นที่เล็กกว่าเป็นกาเป็นเหยี่ยวก็เชี่ยวโฉบนกเล็กถ้ากินนกเล็กๆไม่ได้ก็เชียวโฉบกินหนูกินกบไอ้เจ้ากบก็ถูกสัตว์โตเบียดเบียนก็ไอ้ตัวเองก็เบียดเบียนคนอื่นไปกินแมลงเล็กๆกว่าตัวเองไอ้แมลงเล็กๆก็ต้องกินเล็กก็ไปอีกก็เรียกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กคนเป็นใหญ่เป็นโตที่จะร่ำรวยได้ก็อาศัยไอ้คนจนๆคนเป็นกรรมกรเป็นมือเป็นเท้าเป็นกำลังทำงานให้ทั้งที่ทำมากกว่าตัวเองทำทั้งวันแต่ได้ข้าวอิ่มเดียวที่อยู่ก็แทบไม่มีที่ซุกหัวนอนไอ้คนนั้นก็สบายมีกินเหลือกินเหลือใช้มีที่อยู่โอ้โถงใหญ่โตก็เห็นความเบียดเบียนแต่เปรียบเสียเปรียบมนุษย์นี้น่าสงสารไม่มีใครที่จะได้รับผลที่เกิดความสงบไอ้ตัวที่เป็นเจ้านายคนก็ถูกกิเลสเบียดเบียนถูกความโลภเบียดเบียนได้เท่าไรก็ไม่พอไม่อิ่มไม่พอจนหลงลืมความแก่ความเจ็บความตายไอ้ตัวความโลภนี่ก็ตัวเบียดเบียนตัวเองไม่มีความสุขการพิจารณาธรรมะก็เห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นสันติภาพที่สงบเพราะคนเราขึ้นอยู่กับการเอาเปรียบเอารัดกันก็พิจารณาทางเดียวธรรมะเท่านั้นแหละคนเราจะเข้าหากันได้คนมีใจตรงกันมีความสงบเหมือนกันมีปีติเหมือนกันมีความสุขมีพระรัตนตรัยอันเดียวกันบุคคลนั้นก็จะเป็นคนที่เข้าถึงจิตใจกันเขาเรียกว่ามรรคองค์8สัมมาสมาธิสัมมาเกิดขึ้นการที่พระองค์ทรงเห็นอนาปานสติก็ทำให้ระลึกชาติแต่ปางหลังได้เคยเกิดเป็นสัตว์เคยเกิดเป็นมนุษย์เคยเกิดเป็นเทวดาเคยเกิดสารพัดชาติก็ระลึกชาติได้พอเที่ยงคืนก็เห็นชาติตัวเองไม่สงสัยนั่งไปก็รู้มากขึ้นเห็นมากขึ้นพระพุทธเจ้าทรงรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนรู้ไม่มีอะไรประมาณจึงเป็นสัพพัญญูยุตญาณคือรู้หมดทั้งชาตินิชาติหน้าเห็นวิญญาณคนเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเต็มในโลกนี้ในโลกทั้งสาม
ทรงเบื่อหน่ายทรงสลดใจว่าโหคนเหล่านี้เกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดบางคนก็ไม่ใช่เ

ไปเกิดดีเป็นมนุษย์ไปเกิดไปลำบากก็มีจากเทวดาลงไปนรกก็มีจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาก็มีลงไปนรกก็มีสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์ก็มีมนุษย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีทรงเห็นด้วยญาณปัญญาหมดความสงสัยเรื่องสมาธิแล้วก็ดิ่งลงไปสู่อัปปนาฌานจตุสฌานจนจิตพระองค์เนี่ยถึงอนุสัยกิเลสที่หนอนเนื่องในสันดานก้นลึกของใจก็ยกจิตตัวเองเป็นวิปัสสนาเห็นความไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธาตุไปพระองค์ก็สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าวันนี้วันเช้ามืดนี่วันเพ็ญกลางเดือน6พุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่มีดวงประเสริฐเขาเรียกดวงประเสริฐไม่มีใครจะมีดวงเหมือนพระพุทธเจ้าเกิดยาม6โมงเช้าเกิดยามรุ่งอรุณแล้วก็ตรัสรู้ยามรุ่งอรุณแล้วก็ตายนิพพานยามรุ่งอรุณเกิดวันเดียวตรัสรู้วันเดียวนิพพานวันเดียววันนี้จึงวันวิสาขบูชาบูชาวันนี้ได้หมดได้ทั้งวันเกิดวันตรัสรู้วันปรินิพพานวันนี้เป็นวันที่ทำให้พุทธศาสนาทำให้โรคเนี่ยมีดวงตาที่โรคมีดวงตาไม่มืดบอดคือพุทธเจ้าตรัสรู้ดวงตาของโลกก็คือธรรมะที่พุทธเจ้าสอนให้รู้บุญรู้บาปละบาปบำเพ็ญบุญชี้ทางไปสวรรค์ชี้ทางไปนิพพานชี้ทางประพฤติปฏิบัติธรรมละโลภโกรธหลงตัดห่วงตัดกังวลนี่คือเป็นตาแห่งโลกที่สว่างพวกเราทุกวันเนี่ยที่เข้าวัดถือศีลฟังธรรมเนี่ยต้องมีวันนี้เพราะมีวันตรัสรู้มีวันประสูติที่พุทธเจ้าเกิดวันนี้โหรจึงผูกดวงว่าคนเกิดวันนี้จะเป็นบรมจักรพรรดิเป็นบุรุษมหาบุรุษถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะได้เป็นบรมจักรพรรดิเป็นเจ้าที่ปกครองโลกแต่ถ้าออกบวชก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีคุณธรรมสูงสุดเรียกว่าคนมีคุณธรรมนี่หมายถึงว่าจิตไฟสูงไปสู่ทางสงบคือจิตไฟธรรมต้องขวนขวายหาธรรมะจนได้พออายุ7ขวบขวนขวายหาธรรมะแหละไปอยู่โคนต้นไม้ก็ขวนขวายหาความสงบแล้วคิดดูสิว่าคนมีคุณธรรมที่ไฟหาธรรมะบางคนอายุจึง80ยังไม่ไปหาธรรมะเลยยังไปนั่งเล่นไพ่กินเหล้าก็อยู่เลยยังไปจู้จี้ขี้บ่นอยู่กับลูกกับหลานวุ่นวายยังไม่เคยสัมผัสเลยว่าสมาธิของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไร7 80แล้วยังไม่ปลงเลยว่าจะต้องหมดอายุนะพระพุทธเจ้าพออายุ29ท่านก็ปลงแล้วว่าพออายุ29ท่านก็ออกบวชท่านปลงเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างคงอยู่ไม่ได้นานต้องรีบไปปฏิบัติพออายุ29แล้วเนี่ยถือว่าต้องรีบไปปฏิบัติแหละถ้าไม่รีบแล้วเราก็คงเห็นว่าเทวทูตทั้ง4เนี่ยที่พระองค์ทรงเสด็จไปประพาสสวนเนี่ยเห็นเทวทูตทั้ง4ว่ามีคนแก่ด้วยคนแก่ก็ร้องครวญครางไม่มีใครช่วยมีคนเจ็บด้วยอดโอยมีคนแก่คนเจ็บแล้วก็มีคนเกิดที่น่าสมเพชมากความเกิดภรรยาผู้หญิงคลอดบุตรก็ลำบากไอ้บุตรที่เกิดมานั่นก็ดูสึกว่าไม่น่าจะเรียงรอดไม่น่าจะรอดตายได้เลยเด็กที่เกิดมานั้นไอ้แม่ที่เกิดนั้นก็ไม่น่าจะรอดตายได้เลยรู้สึกมันทรมานแม่นั้นแสนสาหัสเหลือเกินเด็กเห็นกำลังคนกำลังคลอดลูกเรียกเทวดาสังหรณ์เทวดานิมิตแสดงความเกิดให้พุทธเจ้าดูว่าเกิดลำบากแล้วก็แสดงความเจ็บแสดงความแก่แสดงความตาย
เห็นคนตายต่อหน้าต่อตาว่าโหคนก็จะตายได้เนี่ยความแก่มาครอบงำความเจ็บมาครอบงำแล้วก็ตายเนี่ยน่าสงสารมาคนเดียวก็ไปคนเดียวเอาอะไรไปไม่ได้เลยร่างกายก็ต้องทอดทิ้งมานอนไว้กับพื้นดินก็เห็นคนตายเนี่ยไม่มีอะไรไปเลยสักนิดเดียวใครก็ช่วยแก้ไขไม่ได้มองไม่เห็นสมณะพุทธเจ้ามองเห็นสมณะกำลังนั่งอยู่โคนไม้โอ้ผู้นั้นไม่ตายเนาะผู้นั้นไม่มีความทุกข์เลยไม่ค่ำควรเลยนั่งสงบเย็นก็นึกถึงสมณะนั้นดีเหลือเกินเราต้องเป็นสมณะมะเราต้องเป็นสมณะเท่านั้นที่จะสงบได้ที่จะพ้นแต่พ้นเจ็บพ้นตายได้พระองค์จึงน้อมใจไปสู่บรรพชาพอกลับมาแล้วก็สลดใจว่าคนเกิดแก่เจ็บตายนี่มันทุกข์จริงๆเราจะต้องออกบวชพระองค์ก็ชวนนายชนะออกบวชเลยเตรียมมาเตรียมอะไรก็หนีข้ามไปบวชเลยพอบวชแล้วพระองค์ก็ตั้งมั่นที่จะต้องแสวงหาธรรมะขั้นสุดท้ายให้ได้ขั้นสุดท้ายนี่คือไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายแต่ถ้าเรายังมีบ้านเรือนอยู่เนี่ยมันยังมีแก่มีเจ็บมีตายในบ้านเรือนเราถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นเศรษฐีก็มีแก่มีเจ็บมีตายเป็นคนจนคนรวยคนโง่ฉลาดก็มีแก่มีเจ็บมีตายมันไม่วิเศษเลยเนาะไอ้แก่นี่ไม่วิเศษเลยไม่เก่งเลยเจ็บนี่ไม่เก่งเลยตายนี่ยิ่งไม่มีอะไรเลยพระองค์ทรงเห็นว่าทางพ้นทุกข์คือการเป็นสมณะคือปฏิบัติธรรมคล้ายๆว่าคนมีปัญญามองเห็นนิสัยปัจจัยที่สะสมบารมีมามากถ้าคนธรรมดามองไม่เห็นหรอกโยมตายก็ตายตายก็ตายอยู่บ้านเนี่ยจะไปภาวนาทำไมตายอยู่ใกล้ลูกใกล้หลานดีกว่าตายอยู่กับความวุ่นวายก็เอาที่จะคิดว่าจะไปภาวนาให้ถึงซึ่งความสงบก่อนจะตายนี่น้อยคนแต่นี่เรามีพระพุทธเจ้าเป็นองค์สอนเปิดทางเดินให้เราแล้วเราก็ควรจะเดินตามท่านว่าเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องไปทางเดียวกันทำยังไงเราจะให้ใจเรานี่สงบได้ดังนั้นวันวิสาขบูชาเราจึงบูชาวันที่หัวใจของพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐเป็นมหาบุรุษเป็นบุรุษใจเพชรเป็นบรมครูแม้แต่เทวดาก็ต้องมาเรียนธรรมะกับพุทธเจ้าคือบรมครูผู้สอนโลกพุทธเจ้านี่คือเป็นครูเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมีหน้าตามีเนื้อหนังเป็นคนที่ก่อนจะบวชก็เป็นคนมีกิเลสกิเลสก็สมบูรณ์ไม่ใช่พุทธเจ้ามีวิเศษกับคนอื่นพุทธเจ้าก็มีกิเลสในการมีครอบครัวมีลูกมีเมียมีความโลภความโกรธความหลงมีรักมีชังเหมือนกันมีสมบูรณ์เหมือนคนชาวบ้านแต่เห็นว่าชีวิตเนี่ยมันจะหมดไปถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็จึงได้เร่งตัวเองเข้าไปปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้พ้นแล้วก็มุ่งไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวทำเพื่อจะชวนคนอื่นไปปฏิบัติด้วยจึงว่าวันที่หนีออกไปบวชเนี่ยพระราหุลก็เกิดวันนั้นเด็กกำลังเกิดในพ่อแม่มีความสัมพันธ์กันมากอะไรอวรมากใจนึงก็อยากจะเข้าไปกอดลูกจูบลูกจะเกิดกอดลูกจูบลูกพอพิมพาตื่นขึ้นมาตัวเองก็ไม่มีโอกาสจะไปบวชที่เกิดจะใจอ่อนก็เลยบอกปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรลูกรักของเรายังไงก็เป็นลูกเราให้เราไปเป็นพุทธเจ้ากลับมาจึงค่อยกอดค่อยจูบลูกดีกว่าปลอบใจตัวเองเดี๋ยวก็เลยตัดใจไม่อุ้มลูกตัวเองทั้งที่เกิดแล้วตัวเองก็มีโอกาสจะได้อุ้มแต่ก็ตัดใจคิดว่าเมื่อบวชแล้วสำเร็จแล้วค่อยมาอุ้มลูกตัวเองนี่ความอะไรอวรก็ไม่ใช่น้อยอ่ะแต่พุทธเจ้าแสวงหาธรรมะที่ต้องการเอามาใช้พอท่านสำเร็จแล้วท่านก็สอนสิ่งที่สำเร็จให้เราศีลนี่ก็เป็นสำเร็จทานนี่ก็เป็นสิ่งสำเร็จ
การให้ทานก็เป็นสิ่งสำเร็จให้ถึงสวรรค์

รักษาศีลก็เป็นบันไดไปถึงพระนิพพานทำสมาธิก็เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสให้หมดไปสิ้นไปเพื่อบรรลุถึงขั้นที่สุดคือดับความทุกข์ใจก็คือความดับก็คือนิพพานทางใจฉะนั้นวันตรัสรู้ประสูตินิพพานเนี่ยจึงรวมมาเป็นวันเดียวกันทำบุญวันเดียวเนี่ยได้สามอย่างนะได้หมดพุทธศาสนาเราเป็นชาวพุทธถ้าวันนี้เราไม่รู้เรื่องเนี่ยเท่ากับเราเป็นชาวพุทธแต่เพียงแต่เปลือกเป็นสัมมโนครัวเป็นพุทธที่ไม่มีถึงไม่ถึงจิตใจนะถ้าเราเป็นชาวพุทธที่ถึงจิตใจวันนี้เราต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างน้อยมาแสดงตนเป็นพุทธมามกะตักบาตรทำบุญเวียนเทียนสักสามรอบแล้วค่อยกลับบ้านอย่างดีหรือนั่งสมาธิรำลึกถึงพระพุทธเจ้าให้ใจสงบพักผ่อนหย่อนใจสักพักหนึ่งก็ยังดีถือว่าไม่ได้ปฏิบัติบูชาบูชาพระพุทธเจ้าก็บอกมีพระองค์หนึ่งสององค์เพื่อนกันองค์หนึ่งเนี่ยปฏิบัติพระพุทธเจ้าชอบถวายดอกไม้ธูปเทียนถวายไปหามาถวายพระพุทธเจ้าแต่องค์หนึ่งเนี่ยไม่ถวายอะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอย่างเดียวพระเจ้าก็ทรงเรียกพระภิกษุสององค์นั้นมาบอกว่าดูก่อนภิกษุคนที่จะเอาถวายดอกไม้บูชาแก่เราเนี่ยสักร้อยเล่มเกียรก็ไม่เท่ากับท่านนั่งสมาธิชั่วสงบพักหนึ่งไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับนั่งสมาธิสงบชั่วพักเดียวหรือจะเอาดอกไม้ของหอมมาถวายละวันละร้อยเล่มเกียรเนี่ยก็สู้กับการนั่งสมาธินิดหน่อยก็ไม่ได้การทำใจจิตให้เป็นสมาธิชั่วครู่ชั่วพักเนี่ยมีอานิสงส์มากมายมากกว่าการถวายดอกไม้ของหอมแต่ดอกไม้ของหอมมันก็ถือว่าถวายแล้วก็ถือเป็นบุญเป็นบุญกุศลแต่ว่าไม่มีมันเป็นเพียงอามิสบูชาไม่เหมือนปฏิบัติบูชาทีนี้ปฏิบัติบูชาคือการทำสมาธิ

เวลานั่งสมาธิเนี่ยนะเวลานั่งสมาธิเนี่ยเราพยายามเพราะเวลาลดน้อยตั้งใจให้อยู่กับตัวเองไม่ปล่อยใจไปวอกแวกคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้ดูลมหายใจไว้ลมหายใจเข้าอย่างไรหายใจออกไรเราพยายามตามดูลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปลมแล้วเนี่ยจะเป็นเครื่องสอนใจเราให้สงบถ้าเราจับลมได้จะเป็นเครื่องสอนใจเราให้สงบกับลมฉะนั้นลมคนเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของใจได้ถ้าเอาใจมาเกาะไว้กับลมพระพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าได้ก็อาศัยลมเนี่ยเป็นที่ฝึกเป็นที่เกาะท่านจึงมาสอนให้เรานะอนาปานุสติระลึกลมหายใจเข้าออกฉะนั้นถ้าเรารู้เบื้องต้นตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆรู้เรื่องหลายๆและอีกหลายๆอย่างที่เราไม่รู้เห็นอะไรหลายอย่างที่เราไม่เห็นเพราะสมาธินี่เป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นทำกลางที่สุดของพระพุทธศาสนาวันนี้เราได้มาปฏิบัติบูชาแล้วอามิสบูชาแล้วถือว่าเป็นการกตัญญูกตเวทิตาคุณมีความจงรักภักดีในพระพุทธเจ้าในคำสอนพระพุทธเจ้าในพระอรหันต์บุญกุศลที่เราได้ทำอันนี้ก็จะเป็นภาระเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ตามตัวเราคอยอุปถัมภ์คอยแก้ไขปัญหาหัวใจเราคอยแก้ปัญหาความเดือดร้อนในครอบครัวเราในตัวเราเพราะเรามีธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์มีธรรมเป็นเครื่องสงบคือที่ว่ามีธรรมคุ้มครองคู่ปฏิบัติธรรมธรรมมันย่อมชนะทั้งปวงชนะทุกสังชนะอุปสรรคชนะ

0: ไม่มีอะไรจะชนะเท่ากับมีธรรมะในใจฉะนั้นเราได้สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี้ถือว่าเราได้สิ่งที่คุ้มครองป้องกันในตัวเราชีวิตเราก็จะมีความสุขความเจริญไม่เป็นไปทางอื่นจะเป็นมนุษย์สมบัติในใจสวรรค์สมบัติในใจนิพพานสมบัติในใจจิตของเราก็จะสว่างไสวมีความสุขความปีติอย่างมากสิ่งนี้เราจะได้เกิดขึ้นแก่ตัวเราแก่ใจเราแก่ครอบครัวเราวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้ทุกคนจงมีธรรมะในดวงใจการมาวัดถือว่ามีพรในตัวเองแล้วการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาถือว่ามีมงคลในตัวเองแล้วมีพรดีในตัวเองแล้วถือพระไม่ให้แต่เราก็มีที่จะให้ตัวเองแล้วก็มีที่จะให้คนอื่นการทำสมาธิการมีศีลเนี่ยมีพรคืออายุยืนวรรณะผ่องใสมีกำลังใจแข็งแรงมีพรานาใหม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในจิตใจก็มีพรอันประเสริฐที่ให้แก่ตัวเองเพราะเรามีธรรมะในดวงใจฉะนั้นไม่ต้องไปขอใครก็มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนขอให้ทุกคนจงมีดวงใจที่มีธรรมะในดวงใจประพฤติปฏิบัติเข้าไปสู่ความสงบยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญก็เราถือว่าวันนี้เป็นวันพระบิดาของเรานะพระพุทธเจ้าเป็นพระบิดาของเราพวกเราเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าก็มาเคารพบูชาท่านพระองค์นี่เป็นคนที่ไม่สอนใครให้ทะเลาะกันเลยไม่สอนคนให้เป็นลาวเป็นไทยไม่สอนให้คนเป็นฝรั่งเป็นเจ็ดเป็นจีนไม่สอนให้เป็นอิสลามเป็นพุทธเป็นคริสต์พุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คนเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเป็นคนเกิดแก่เจ็บตายไม่สอนให้แบ่งชั้นวรรณะว่าคนนั้นจนคนนี้มีคนนั้นโง่คนนี้ฉลาดสอนว่าเราควรรักกันเป็นเพื่อนกันอย่าได้ดูถูกเหยียดย่ำน้ำใจกันตายแล้วไปอยู่ประชาเดียวกันเกิดก็เกิดแผ่นเดียวโลกเดียวกันน้ำเดียวกันดินเดียวกันไฟเดียวที่จริงเราใช้สิ่งของเหมือนกันร่างกายนี่ก็ใช้ไฟอย่างเดียวกันใช้ไฟอากาศสัตว์ธาตุอันเดียวกันใช้น้ำในโลกนี้เหมือนกันใช้ดินในโลกนี้เหมือนกันใช้ลมเดียวกันลมหายใจเราเนี่ยมันลมในโลกเดียวกันจะเป็นชาติใดภาษาใดก็ลมเดียวกันดินเดียวกันน้ำเดียวอันเดียวคิดแล้วคนเนี่ยร่างกายเนี่ยใช้สิ่งเดียวกันอยู่แต่เพียงถ่ายเข้าถ่ายออกในตัวเองเท่านั้นเองฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเห็นธรรมชาตินี้แล้วจึงไม่มีใครสอนให้ใครทะเลาะกันสอนให้เป็นชาติเดียวภาษาเดียวโดยธรรมะคือภาษาธรรมะคือภาษาใจแต่คนเรามันโง่มันหลงตัวเองก็เลยแบ่งว่าพวกเราเป็นพวกนั้นเป็นพวกนี้คนนั้นฉลาดคนนี้โง่คนนั้นรวยคนนั้นดำคนนี้ขาวคนนั้นสวยคนนี้ไม่สวยก็เลยกลายไปแบ่งแยกแตกกันไปต้องลบลาฆ่าฟันแข่งยิ่งชิงดีเพราะว่าไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าสอนแต่ถ้าพุทธเจ้าสอนแล้วพวกคนเรามีลมเดียวกันมีน้ำเดียวกันไฟเดียวกันดินเดียวกันนะเกิดแก่เจ็บตายอันเดียวกันไม่มีใครแตกต่างพิเศษไปกันเลยโยมนี่เป็นธรรมะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรม1ค่ำเดือน6

วันแรมหนึ่งค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันที่2ที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ได้ทรงธรรมตามประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์คือเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระนครพร้อมภิกษุสงฆ์จำนวน 20,000 รูปเมื่อประชาชนในพระนครเห็นพระพุทธองค์เสด็จบิณฑบาตจากบ้านนี้ไปบ้านโน้นก็โจทย์ขานพระแพร่สะพัดออกไปว่าพระราชโอรสสิทธัตถะเที่ยวขอข้าวกินเมื่อพระนางยโสธราพระพุทธชายาได้ยินเข้าก็นำความขึ้นทูลให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบว่าพระโอรสของพระองค์เสด็จไปขอก้อนข้าวผู้อื่นพระเจ้าสุทโธทนะทรงฟังดังนั้นก็รู้สึกสลดใจจึงเสด็จไปตรัสตัดพ้อกับพระพุทธเจ้าว่าภิกษุจำนวนเท่านี้ทำไมพระองค์จะถวายบิณฑบาตให้ไม่ได้ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดเที่ยวขออาหารผู้อื่นเช่นนี้เหตุใดจึงต้องทำให้อับอายด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสตอบว่าวงกษัตริย์นี้เป็นวงของพระเจ้าสุทโธทนะส่วนวงของพระองค์และพระพุทธเจ้าทั้งหลายชื่อว่าพุทธวงศ์มีพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนหน้าอาทิพระทีปังกรพระโกณฑัญญะเป็นต้นประเพณีของพุทธวงศ์ย่อมเลี้ยงชีพด้วยการเที่ยวบิณฑบาตเท่านั้นระหว่างที่ประทับยืนอยู่นั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรประมาทในโภชนะที่ตนได้รับพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติยอมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อกล่าวพระคาถาจบพระเจ้าสุทโธทนะก็บรรลุเป็นพระโสดาบันจากนั้นทรงรับบาตรของพระพุทธเจ้ามาแล้วเสด็จนำพระพุทธเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์ขึ้นสู่ปราสาทเมื่อถึงในราชวังพระองค์ก็ทรงถวายเลี้ยงด้วยของเคี้ยวอันประณีตหลังจากฉันเสร็จพระพุทธเจ้าก็ตรัสพระคาถาคล้ายเดิมอีกครั้งเมื่อกล่าวจบพระพุทธบิดาทรงบรรลุเป็นพระสักทาคามีส่วนพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระมารดาเลี้ยงของพระพุทธองค์ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจากนั้นนางสนมทั้งปวงก็มาถวายบังคมพระพุทธเจ้ายกเว้นก็แต่พระนางยโสธราแม้คนทั้งหลายจะกราบทูลขอให้พระนางเสด็จไปถวายบังคมแต่พระนางกลับตรัสว่าถ้าความดีของเรามีอยู่พระลูกเจ้าก็จักเสด็จมาหาเราเองเมื่อนั้นเราจึงจะถวายบังคมแล้วก็ไม่ได้เสด็จไปหลังจากพระญาติเข้าเฝ้าครบแล้วพระพุทธเจ้าทรงให้พระราชบิดารับปาดแล้วเสด็จไปตำหนักของพระนางยโสธราพร้อมพระอัครสาวกทั้งสองแล้วตรัสกับพระอัครสาวกว่าไม่ว่าพระนางยโสธราจะเข้ามาถวายบังคมอย่างไรก็ไม่ต้องห้ามเมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนพระแท่น